เรานั่นเองว่าจะได้ระบบการเมืองแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนดีที่สุดระบบการเมืองแบบไหนเหมาะสมที่สุดระบบการเมืองแบบไหนก่อให้เกิดความเป็นดีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือคนในชาตินะครับระบบการเมืองจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมก็คือหมายความว่าระบบการเมืองแบบไหนล่ะที่ให้อำนาจกับใครนะครับอำนาจกับใครในที่นี้ก็คืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ถูกปกครองนะครับแล้วผู้ถูกปกครองก็มอบอำนาจให้คนจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการเมืองเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงการเมืองจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจของกำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมืองก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นภาพในเรื่องของความสำคัญของการเมืองกับสังคมรวมไปถึงการตัดสินใจทางการเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เสมอนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเวลาพูดถึงรูปแบบการเมืองการปกครองล่ะนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัยสำคัญสำคัญหรือ2องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญก็คือ1จำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับจุดมุ่งหมายในการปกครองนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยถูกกำหนดจาก2องค์ประกอบก็คือจำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นยังไงมาดูในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับในตารางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนดูตารางนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาบอกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดจากจำนวนผู้ปกครองและจุดมุ่งหมายในการปกครองนะครับจำนวนผู้ปกครองหรือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือพูดง่ายเป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่ดูว่าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกระบบการปกครองนั้นว่าราชาธิปไตยก็คือพูดง่ายเป็นการปกครองของคนคนเดียวแต่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนคนเดียวแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุชนาธิปไตยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าทรราชนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าปกครองโดยคนคนเดียวเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปกครองอย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมฮะรวมไปถึงอีกลักษณะหนึ่งถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนเขาก็เรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะก็คือเป็นการปกครองที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเขาเรียกว่าคณาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ดีอีกถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปกครองเพื่อประชาชนแต่เป็นการปกครองเพื่อผู้ปกครองเองแต่ถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นประชาชนทั้งหมดอันนี้ก็พอจะนึกภาพออกถูกไหมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วจำนวนผู้ปกครองคือประชาชนทั้งหมดถูกไหมฮะก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเลือกตั้งก็คือว่าให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงเลือกตั้งเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราในการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าประชาธิปไตยก็คือว่าจำนวนผู้ปกครองมันก็คือประชาชนทั้งหมดเดี๋ยวจะนักศึกษาจะเอาเห็นตรงว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมฮะหมายความว่าอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ปกครองทั้งหมดมาจากประชาชนทั้งหมดก็คือหมายความว่าประชาชนทั้งหมดนะครับมาออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ปกครองแทนเรานะครับและเป็นการปกครองกลับมาเพื่อประชาชนทั้งหมดก็คือเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดนะครับจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองเขาเรียกว่าฝูงชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนแรกที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมว่าการเมืองคืออะไรสังคม

ืออะไรการเมืองกับสังคมสัมพันธ์กันยังไงนะครับเมื่อสังคม เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการเมืองเกิดขึ้นเมื่อการเมืองเกิดขึ้นรูปแบบการเมืองการปกครองควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกมาในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองในสังคมโดยเฉพาะรวมไปถึงสังคมไทยด้วยนะครับหลังจากที่เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลงลึกว่าอ้าวแล้วทีนี้ในระบบการเมืองการปกครองในสังคมณปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างลักษณะยังไงบ้างนะครับอย่าไปสับสนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับอันที่2ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแล้วก็อันที่3ก็คือว่าระบบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าคือระบบที่3นี่ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับของในแต่ละระบบแต่ละรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานะครับต้นกำเนิดก็คือประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นคำว่าระบบรัฐสภาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากนั่นเองคำว่ารัฐสภามีบทบาทมากก็คือหมายความว่ารัฐสภาเป็นที่มาของฝ่ายบริหารหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูกรณีประเทศไทยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาหรืออาจจะมีการที่รัฐบาลครบวาระ4ปีก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราได้จำนวนส.ส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหาตัวคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาหลังจากนั้นก็เปิดประชุมเพื่อมาโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาก็จะเห็นบทบาทของรัฐสภาในแง่ที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็คือนายกจะต้องมาจากการโหวตในสภานะครับนี่ก็คือหลักๆของแบบแรกนะครับรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าคงพูดได้ไม่หมดในที่นี้แต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของระบบรัฐสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับระบบที่2ก็คือแบบประธานาธิบดีนะครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี่ต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นตัวประธานาธิบดีจะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากก็คือหมายความว่าเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ประธานระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนก็คือหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีระบบที่เรียกว่าตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของระบบนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นเองเพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่3ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีนั้นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือหมายความว่าระบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีแต่ในระบบนี้ตัวประธานาธิบดีน่าจะมีบทบาทมากกว่านายกรัฐมนตรีนั่น

เองนะครับกรณีฝรั่งเศสก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสหรือพูดง่ายๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นก็มาจากการเลือกหรือคัดเลือกมาจากตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะระบบประชาธิปไตยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีหลักการร่วมกันนะครับเช่นอันที่หนึ่งชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะต้องมีเน้นเรื่องเสรีภาพเสมอภาคปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมและก็หลักเสียงข้างมากนะครับ4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถูกไหมครับก็คือประชาธิปไตยก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพนะครับทุกคนมีเสรีภาพแต่ต้องไม่มีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับหลังๆนี้ชักจะตีความว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับในประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเน้นเสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพภายใต้ขอบเขตนะครับเราไม่สามารถใช้เสรีภาพได้โดยเกินเลยขอบเขตหรือของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเวลามีเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อเราทำผิดกฎหมายเสรีภาพเราไม่มีนะครับนะฮะอันที่3ก็คือหลักความเสมอภาคก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างนึงว่าทุกคนนั้นต้องเสมอภาคกันเสมอภาคกันในเรื่องอะไรเสมอภาคกันในทางการเมืองยกตัวอย่างคำว่าเสมอภาคกันในทางการเมืองอย่างน้อยทุกคนมี1เสียงเท่ากันถูกไหมครับหรือเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมเช่นว่าอาจจะเข้าถึงแหล่งงานได้เหมือนกันเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันไม่มีการกีดกั้นว่าผู้หญิงต้องเรียนได้แค่นี้ผู้ชายต้องเรียนได้แค่นี้อะไรทำนองเนี้ยหรือผู้หญิงต้องได้เงินเดือนแค่นี้ผู้ชายต้องได้เงินเดือนแค่นี้เรามีหลักเรื่องความเสมอภาคหรือพูดง่ายๆการกีดกันกันอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็หลักปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมทำไมเราต้องให้ความสำคัญของเรื่องของกฎหมายเพราะมองว่ากฎหมายนั้นมันมีที่มาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายคือใครก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.สินติบัญญัติหรือส.ส.มาจากใครก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ถือหลักเสียงข้างมากในการที่จะตัดสินปัญหาใดๆก็ตามนะครับก็ยึดถือเสียงข้างมากทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่2ในโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็อาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วระบบสังคมนิยมก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเขาถึงเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับส่วนคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็คือสังคมนิยมรูปแบบนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเข้มข้นเข้มงวดกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเป็นของสังคมเป็นของภาพรวมนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับและจุดหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นอรัฐนิยมนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงก็คือระบบที่เรียกว่าเผด็จการหรือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมก็คือหมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับอยู่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำนั่นเองนะครับเผด็จการก็แบ่งออกเป็นเผด็จการแบบบุคคลหรือเผด็จการกลุ่มเล็กๆนะครับรวมไปถึงเผด็จการแบบฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ก็คือระบบการเมืองการปกครองในสังคมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือประชาธิปไตยนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงระบบการเมืองการปกครองที่มีในสังคมนั่นเองเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆหรือตรงจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราจะพูดถึงการเมืองการปกครองของไทยในสมัยต่างๆนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้จะเน้นเฉพาะของไทยแหละนะครับ
พราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆของสังคมไทยเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งยังไงนะครับในตอนต้นเราก็จะแบ่งการเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2475ก็คือเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อน2475นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ก่อน

ุโขทัยนะครับซึ่งในสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นลักษณะการปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะครับ417ปีนะครับเป็นการปกครองในระบบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นก็คือแค่ประมาณสัก15ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ก็แค่พระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่2325จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งก็พูดง่ายยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ที่สำคัญและก็มีประเด็นต่างๆนานาเกิดขึ้นก็คือการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังจาก2475เป็นต้นมาหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงยุคนี้สมัยนี้มากมายถูกไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันพอที่จะแบ่งลักษณะต่างๆนานาตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยออกเป็น4ยุคยุคแรกเขาเรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือพูดง่ายๆเป็นตอนต้นเป็นยุคแรกๆของการเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าอยู่ในช่วง15ปีแรกก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึง2490เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่2475จนประมาณ2490เนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สงบนิ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดการเผชิญหน้าถูกไหมฮะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันพูดง่ายระหว่างอำนาจเดิมอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดการทำรัฐประหารนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลากหลายพูดง่ายก็คือว่าในช่วงต้นอาจจะยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ยุคที่2ที่เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คือประมาณปี2490จนถึงปี2516ก็เป็นยุคที่พูดง่ายอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยจำไว้เลยเป็นการปกครองที่อำนาจในทางการเมืองการปกครองต้องอยู่ในมือของประชาชนแต่ก็อย่างที่เรียนว่าประชาธิปไตยในยุคต้นๆนั้นคนไทยยังไม่คุ้นชินถูกไหมฮะคนไทยจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยตนเองหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นในยุคถัดมาเนี่ยอำนาจในทางการเมืองการปกครองจึงตกอยู่ในมือของผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการทหารนะครับหรือระบบราชการเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คืออำนาจในทางการเมืองแทนที่จะตกอยู่ในมือประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจในทางการเมืองกลับตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำทหารนั่นเองจนกระทั่งพัฒนาการมายุคถัดไปเข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือผู้นำประชาชนเช่นนิสิตนักศึกษานะครับเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเพราะฉะนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี้ก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2516ถึง2519ในช่วงเวลานี้นักศึกษาลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมครับทำไมถึงเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็เพราะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19

เพราะนั่นก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนั่นเองและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคก็ว่าได้ครับก็คือมีการพูดง่ายๆกระทำการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับพอถัดมานะครับพ้นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหรือยุคที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คืออาจจะยังต้องมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2520ถึง2535คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และข้าราชการประจำสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองลักษณะนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือกึ่งประชาธิปไตยนั่นเองพอมาถึง อันนี้ก็คือเป็นการอธิบายขยายความเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในสังคมและก็แนวทางการพัฒนาครับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะเช่นวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนนายคนวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางพัฒนาการเมืองไทยล่ะนะครับแน่นอนว่าเรามีแนวคิดที่ผ่านมารวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองและแนวคิดในการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแต่บางยุคบางสมัยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาการเมืองไทยทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องการนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั่นเองไม่ใช่มีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้งไม่ได้มีเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเฉพาะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาควบคู่กันไปถูกไหมครับเพราะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเรื่องของการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็ตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆ

0: ยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับในเรื่องของทักษะการอ่านเนี่ยจะตรงข้ามกับทักษะการพูดของที่อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์เจษดาได้บรรยายไว้นะครับตรงข้ามอย่างไรนะครับก็คือว่าทักษะการอ่านเนี่ยแสดงบทบาทเป็นผู้รับสารละนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่2หน่วยก็คือหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยบทบาทของการสื่อสารนั้นเขาจะเป็นบทบาทของผู้ส่งนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อบทบาทของในกระบวนการสื่อสารต่างกันไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยย่อมต่างกันไปเป็นธรรมดานะฮะคราวนี้เราลองมาดูขอบข่ายของเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักหรือ2ตอนหลักนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับในส่วนของแนวคิดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับแล้วก็การอ่านลักษณะต่างๆว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการพัฒนาทักษะเนี่ยตรงนี้แหละเราจะก้าวเข้าไปสู่แล้วว่าถ้าเราจะเป็นไม่เป็นเพียงผู้อ่านได้แต่เราอยากจะเป็นผู้อ่านเป็นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปในส่วนนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการอ่านคืออะไรนะครับการอ่านไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นการออกเสียงตามหนังสือเท่านั้นไม่ใช่ครับการอ่านหมายถึงการแปลความหมายอันตรงนี้แหละคือจุดสำคัญแปลว่าเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องแปลความหมายของภาษาและสัญลักษณ์นั้นได้ด้วยสัญลักษณ์คืออะไรเช่นภาพประกอบนะครับหรือสีที่อยู่ในวัสดุการอ่านนั้นนักศึกษาต้องแปลได้นะครับจริงๆแล้วความหมายที่ใช้ในการอ่านของหน่วยนี้มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราจะขยายความหมายของการอ่านออกไปให้กว้างกันกว่านั้นเนี่ยก็ขยายไปว่ามันเป็นการแปลความหมายของการที่เราได้เห็นและได้ยินด้วยนะครับที่ได้เห็นและได้ยินเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยได้สัมผัสคำว่าอ้าวเธอลองอ่านความคิดเขาสิลองอ่านใจเขาสินะครับอ่านความคิดก็คือเมื่อเราได้ยินคำพูดเขามาแล้วเนี่ยเราแปลความคิดของเขาออกมานะครับซึ่งในหน่วยนี้เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่แปลความหมายของตัวอักษรหรือภาษาออกมาเนี่ยให้เข้าใจเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รับสารที่ประสบความสำเร็จในการอ่านนะครับคราวนี้ความสำคัญของการอ่านเนี่ยมีหลายประเด็นเลยแต่พอจะสรุปออกมาได้3ส่วนก็คือเมื่ออ่านแล้วนะครับเราจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่เพียงแต่ประสบการณ์อย่างเดียวครับทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยหรือทำให้เราเป็นผู้มีความคิดที่รอบด้านแต่ในการอ่านบางประเภทยังทำให้เรามีวิจารณญาณด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาต่อไปว่าเอ๊ะเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรนะครับนอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและจิตใจนะครับแน่นอนครับว่าในประจำวันของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการพัฒนาชีวิตนักศึกษาจะกินยาเนี้ยให้ถูกตามการออกฤทธิ์ของยาต้องอ่านฉลากก่อนละว่ากินวันละกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารครั้งละจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นการอ่านที่เป็นพื้นฐานมากนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจ1ขีด2ข้างล่างเนี่ยแปลไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วอันนั้นแปลว่าครึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจึงได้บอกว่าการแปลความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแปลแต่ตัวอักษรบางครั้งยังแปลสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับพวกนี้ก็ต้องแปลนะครับแล้วก็ความสำคัญของการอ่านประเด็นสุดท้ายคือเป็นสะพานเชื่อมมนุษยชาตินะครับแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าคนอเมริกันมีความคิดความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อการมองโลกอย่างไรเราคงจะไปถามเขาได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่เราสามารถที่จะอ่านความคิดเขาได้จากงานเขียนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญของการอ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราแบ่งประเภทการอ่านเนี่ย
เราแบ่งได้กี่ประเภทนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นอ่านเอาความเอาเรื่องเอารสเอาประโยชน์นะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดแต่ละประเภทว่าอ่านเอาความเป็นอย่างไรนะครับชื่อบอกชัดเจนครับอ่านเอาความแปลว่าเราไม่ต้องการรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านเราต้องการเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านประเภทนี้จึงเป็นการอ่านคร่าวๆโดยมากจะใช้ในการอ่านค่าเวลานะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้นจะเช่นการอ่านเรื่องย่อของนิยายหรืออ่านเรื่องย่อของละครหลังข่าวที่เราที่นักศึกษาอาจจะชอบดูพวกนี้บางครั้งเราอ่านเพียงต้องการแค่ทราบความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่เราไม่ต้องการรายละเอียดทั้งหมดนะครับการอ่านคร่าวๆอาจจะใช้กับการอ่านที่เรามีเวลาน้อยก็ได้นะครับเช่นโอ้ยเช้ามาก่อนออกไปทำงานเรามีเวลา5นาที10นาทีลองอ่านดูสิพาดหัวข่าวทั้งในหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับการอ่านคร่าวๆเนี่ยยังเป็นการอ่านที่เราจะใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราต้องการและตัดเนื้อหาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแน่นอนหนังสือ1เล่มอาจจะมี500หน้า700หน้านะครับเราจะเลือกอ่านเฉพาะประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราใช้วิธีอ่านคร่าวได้นะครับอ่านคร่าวๆหรืออ่านเอาความได้นะฮะเพื่อสกัดว่าส่วนนี้ที่เราต้องการนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอ่านประเภทที่2ก็คืออ่านเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นเพราะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้นะครับอ่านเพื่อหาแนวคิดของเรื่องนะครับการอ่านแบบนี้เนี่ยอ่านจบแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เราต้องตอบให้ได้ว่าในเรื่องนั้นใครเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักตัวดำเนินเรื่องหลักนั้นเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านงานวิชาการเราต้องตอบได้ว่าประเด็นหลักของเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่างในหน่วยที่8ทักษะการอ่านท่านนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรส่วนไหนที่เราจะต้องไปจดจำต่อส่วนไหนที่เราพักเอาไว้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านประเภทต่อมาคืออ่านเอารสนะครับอันนี้เราจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับอ่านลักษณะนี้เป็นเราอาจจะเรียกว่าอ่านเพื่อความจะลงใจก็ได้นะครับอ่านแล้วเราไม่ต้องการได้สาระความรู้มากนักนะครับแต่เป็นการอ่านเพื่อเราเสพรสความจากสิ่งที่เราอ่านนะครับการอ่านหนังสือที่เราใช้อ่านเช่นนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พวกนี้เป็นการอ่านเอารสทั้งสิ้นนะครับต่อมาคืออ่านเอาประโยชน์ชื่อชัดเจนครับอ่านแล้วเราจะต้องได้ประโยชน์นะครับแล้วอ่านจบแล้วประโยชน์ที่ได้นั้นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นเราต้องการรู้แล้วว่าเราจะทำไข่เจียวฟูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราลองไปดูซิตำราอาหารหรือเราอาจจะเข้าไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่านจบแล้วเราเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปทำไข่เจียวฟูให้ได้นะครับอันนี้แหละคืออ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรืออ่านแล้วนะครับเราได้

แง่คิดในการปรับใช้เช่นโอ้เราได้ทำไมเราเครียดกับชีวิตเหลือเกินเช้าตื่นมารู้สึกต้องรีบออกไปทำงานนะครับเราไปหางานเขียนที่อ่านแล้วเอาไปปรับวิธีคิดว่าอ๋อดีซะอีกถ้าเราออกจากบ้านแต่เช้าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้างานเห็นไหมครับอันนี้อ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับวิธีคิดได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้ามาดูในวิธีการอ่านล่ะเราจะอ่านแบ่งออกมาได้5วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับประเภทแรกคืออ่านคร่าวๆครับอ่านคร่าวๆก็คืออ่านสำรวจหรืออ่านข้ามๆก็ได้นะครับอ่านเป็นจุดๆจุดไหนไม่สำคัญเราไม่อ่านนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่าเอหนังสือเล่มที่เรากำลังเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรากำลังจะซื้อเนี่ยเสียเงิน300 400 500เนี่ยหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับใช้วิธีอ่านคร่าวครับหรืออ่านคร่าวๆเพื่อดูว่าหนังสือเรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับใช้วิธีอ่านคร่าวเพราะถ้าเรานั่งอ่านตั้งแต่ตัวอักษรบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายร้านปิดเราอาจจะยังอ่านไม่จบนะครับคราวนี้เราข้ามวิธีอ่านมาเป็นวิธีที่2คืออ่านเก็บความคิดนะครับอ่านเก็บความคิดเนี่ยเป็นการอ่านในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่เราได้จากการอ่านนั้นคืออย่างไรอ่านแล้วเราต้องรู้ว่าใจความโดยรวมของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับการอ่านวิธีนี้นักศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนลงมืออ่านวิธีนี้ปุ๊บจะเริ่มอยากจะข้ามแล้วไม่ได้ครับเพราะการอ่านแบบนี้เราต้องเก็บความคิดอ่านจบแล้วต้องสรุปความให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นการอ่านเก็บความคิดเพราะถ้าเราสรุปความไม่ได้เราจะเก็บความคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้เลยนะการอ่านวิธีต่อมาคืออ่านละเอียดชื่อชัดเจนเลยอ่านละเอียดคืออ่านทุกคำทุกประโยคอ่านแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วมันงงๆแฮะอันนี้อ่ะข้ามไปก่อนไม่ได้ครับนะอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยประเภทย่อยแรกคืออ่านละเอียดโดยทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เคยอ่านตำรามาก่อนหรือยังไม่ได้อ่านเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยต้องอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อเราอ่านละเอียดทั้งหมดแล้วเรารู้และความหมายของถ้อยคำนั้นเป็นอย่างไรสาระมีอะไรนะครับเราจึงมาใช้วิธีอ่านรอบ2ว่าเป็นการอ่านละเอียดเฉพาะจุดเพราะเรารู้แล้วจุดนี้ไม่สำคัญข้ามได้ไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดนะครับอ่านข้ามๆพอโอ้เรื่องนี้เราพินิจพิเคราะห์ละเราเข้าใจละเราอธิบายได้เป็นอย่างดีละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องอ่านละเอียดทุกคำทุกประโยคซ้ำเราอ่านคร่าวๆหรืออ่านข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านละเอียดนักศึกษาต้องเลือกให้ถูกนะครับอ่านประวิธีต่อมาคืออ่านจดจำนะครับอันเนี้ยนักศึกษาอ่านละเอียดแล้วไม่พอต้องอ่านแล้วจำให้ได้นะครับมีนักวิชาการการศึกษาหลายคนบอกว่าโอ้ยเราอ่านหนังสือหรือเราสอนเนี่ยอย่าสอนให้นักศึกษาท่องจำสินะครับแต่เมื่อเราลงมืออ่านแล้วเราอ่านแล้วเราต้องจำให้ได้นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอย่าสอนจำเพราะว่าความจำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านแล้วจำให้ได้ว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรนำเสนอสาระอะไรและที่สำคัญอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับอ่านแล้วเราต้องคิดต่อไปว่าเราได้รับความรู้ใหม่อะไรจากการอ่านในครั้งนั้นทำไมจึงต้องคิดครับเพราะถ้าเราคิด
ในหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเราจะจำเนื้อหานั้นได้นะครับมากกว่าการที่เราอ่านแล้วเรานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านจบแล้วนักศึกษาลองทบทวนดูว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับลักษณะเดียวกันวันนี้นักศึกษาฟังบรรยายมานะฮะใช้ลักษณะเดียวกันได้ฟังจบแล้วเราได้รับความรู้อะไรใหม่บ้างนะครับการที่เราคิดหรือทบทวนแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานำความรู้หรือลำเลียงความรู้ที่อยู่ในความจำระยะสั้นลงไปสู่ความจำระยะยาวนะครับอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับและวิธีต่อมาคือการอ่านทบทวนนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีทั้งหมดนี้แหละในการอ่านนะครับอ่านละเอียดแล้วจำได้แล้วแต่เมื่อเวลาใกล้จะสอบนักศึกษาต้องมาทวนการอ่านนั้นใหม่ซึ่งการอ่านทบทวนไม่ได้แปลว่าให้นักศึกษาอ่านทุกคำทุกหน้าทุกข้อความแล้วนะครับเพราะการอ่านทบทวนเราจะเลือกอ่านในจุดที่เราคิดว่าเรายังเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือเราคิดว่าเรายังจำเรื่องนี้กระท่อนกระแท่นนะครับเราจึงใช้วิธีทบทวนนะครับและการอ่านทบทวนที่ดีเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญน้อยทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกอ่านสิ่งที่สำคัญก่อนอ่านทบทวนในสิ่งที่สำคัญมากก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจึงไปทบทวนในสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราอ่านได้นะครับคราวนี้หลักการอ่านขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5ขั้นนักศึกษาเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือจะอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะกระโจนเข้าไปในขั้นที่4เลยก็คือลงมืออ่านเลยเปิดหนังสือแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไม่ได้ครับนะฮะการอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องกำหนดขั้นตอนการอ่านแบบนี้ทุกครั้งนะครับขั้นแรกเราต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนวันนี้เราจะทบทวนเรื่องนี้ที่เราอ่านมาแล้ววันนี้เราจะเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปวันนี้เราจะผ่อนคลายจากการเรียนและเราจะมาอ่านนิยายหรือวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจโดยไปอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นการกำหนดจุดประสงค์การอ่านนี่แหละครับเป็นการบังคับสมองและจิตใจไกลๆว่าเราต้องอ่านเพื่อให้ได้อะไรหรือเราต้องอ่านเพื่อให้บรรลุผลอะไรจากการอ่านครั้งนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะอ่านนิยายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเราคงไม่ต้องจำข้อความทุกข้อความที่ตัวละครสองตัวสนทนากันนี่ไม่ต้องจำครับเห็นไหมฮะเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราใจเราหลุดเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราอ่านเราอ่านแล้วเราเกิดความผ่อนคลายอันนี้แสดงว่าตอบจุดประสงค์การอ่านครั้งนั้นละนะครับคราวนี้พอเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องสำรวจข้อมูลด้วยนะครับว่าใครเขียนใครพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อันนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากสำรวจข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาส่วนประกอบของเรื่องนะครับดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีคำนำไหมนักศึกษาจะมักจะข้ามคำนำนะครับแต่คำนำจะบอกสาระบางส่วนที่สำคัญเช่นเราเคยอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยมาแล้วคำนำเขาบอกเลยเรื่องนี้พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บปีนี้บอกหนังสือเรื่องนี้หนังสือในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์เหมือนเดิมทุกประการนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราอ่านคำนำแล้วเขาบอกหนังสือเรื่องนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาในทุกบทและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่อีก2บทโอ้แสดงว่าหนังสือเล่มเดิมของเราอาจจะเริ่มล้าสมัยแล้วเราต้องอาจจะต้องลงมืออ่านในส่วนที่เรายังไม่มีเนื้อหานั้นเห็นไหมครับแต่ละส่วน
เราต้องศึกษาก่อน

นะครับคราวนี้หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่สิ่งที่นักศึกษาคุ้นเคยก็คือลงมืออ่านอย่างมีสมาธิผมใช้คำว่ามีสมาธินะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสมาธิเราจะเก็บสาระไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านเราจะเสียเวลาไปโดยเปล่าๆเพราะใจเราไม่ได้อยู่หรือสมาธิเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราอ่านนะครับคราวนี้หลักการอ่านต่อมาก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อทบทวนเห็นไหมครับผมจะย้ำว่าต้องทบทวนเสมอนะครับเพราะอะไรเพราะทำให้เราย้ำกับตัวเองว่าเรากำลังอ่านเรื่องนี้เนื้อหาสำคัญเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอ่านนั้นเราตอบวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้หรือเราอ่านเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับจะทำให้เราไม่หลงประเด็นจากการอ่านนักศึกษาหลายคนเมื่อลงมืออ่านปุ๊บอ่านไปสักหน้าสองหน้าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสมาธิจากการอ่านเท่านั้นไม่พอนั่นแปลว่าเราไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าหัวข้อนี้เราอ่านนะเราได้อะไรจากการอ่านหรือเราได้รับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านคืออะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหลักการอ่านที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องไปฝึกพัฒนานะครับผมย้ำเสมอว่าขั้นตอนที่นักศึกษาเปิดหนังสือแล้วลงมืออ่านเลยนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะครับเราจะต้องไม่ข้ามขั้นในการอ่านนะครับคราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งแน่นอนครับหลักการอ่านทั้ง4นะครับทักษะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์การอ่านวินิจการอ่านวิจารณ์นักศึกษาจะต้องไม่ลืมหลักการอ่านที่ผมได้บรรยายไปก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับว่าการอ่านจับใจความก็มีลักษณะที่ต่างจากการอ่านวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าการอ่านจับใจความผมจะอธิบายในส่วนที่สำคัญเฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อหาเนื้อหาหลักหรืออ่านเพื่อหาใจความหลักนะครับใจความหลักนั้นอาจจะเป็นประโยคหรือใจความหลักนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องควานหาเอาเองจากการอ่านก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการอ่านจับใจความมุ่งเพื่อที่จะจับสาระของสิ่งที่อ่านเท่านั้นนะครับหาอะไรอ่านจบแล้วเรารู้ว่าสาระหลักคืออะไรสาระรองคืออะไรนะครับนักศึกษาที่ทำข้อสอบได้มากนะครับเพราะเขาจับประเด็นจากการอ่านหรือจับใจความสำคัญจากการอ่านได้มากในขณะที่นักศึกษาเข้าไปอ่านแล้วมันงงไปหมดเลยข้อนี้ก็ถูกตัวลวงนี้ก็ถูกตัวเลือกนี้ก็ใช่นั่นแปลว่าเราจับสาระหลักอย่างไม่แม่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับการอ่านจับใจความจะนำไปซึ่งอีกทักษะหนึ่งของการใช้ภาษาคือการสรุปความซึ่งการสรุปความเป็นการใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมสท. อย่างยิ่งเพราะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหนังสือของเรานั้นเล่มหนาทีเดียวแต่เราจะทำอย่างไรล่ะที่จะสกัดเอาความรู้ออกมาต้องใช้การสรุปความการสรุปความนั้นได้มาจากการอ่านจับใจความครับรู้ว่าส่วนไหนเป็นใจความหลักเอาใจความหลักนั้นแหละครับมาสรุปเป็นสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องนะครับคราวนี้เราลองดูอ้าวตัวอย่างนะครับข้อความบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยาพ.ศ. 2521และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาคม พ.ศ. 2523
สาขาวิชาที่เปิดสอน3สาขาวิชาแรกคือศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการและได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งสิ้น12สาขาวิชาเห็นไหมครับนักศึกษาข้อความมีจำนวนมากเลยแต่เมื่อเราอ่านเพื่อจับใจความหรือเพื่อจะไปสรุปความนักศึกษาต้องรู้ว่าใจความหลักของข้อความเนี้ยที่มีทั้งหมด7บรรทัดเนี่ยใจความหลักมีอยู่เพียงแค่บรรทัดครึ่งนี้เองที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้วต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือใจความหลักของเรื่องนี้อะไรคือสาระรองอะไรคือรายละเอียดแน่นอนครับสาระรองกับรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาไม่พอเราจะไม่เลือกอ่านนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการอ่านอีกประเภทหนึ่งคือการอ่านวิเคราะห์นะครับการอ่านวิเคราะห์เนี่ยจะต่อเนื่องจากในหน่วยที่เราได้พูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วเพราะการอ่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นสารประเภทไหนประเภทใดนะครับสารประเภทใดสารนั้นอาจจะแบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนี้เป็นประเภทย่อยไหนเป็นข่าวเป็นบทความหรือเป็นเรื่องปกิณกะนะครับมีรูปแบบอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับงานเขียนนั้นหรือไม่นะครับในการอ่านวิเคราะห์นักศึกษาจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในการเรียนครั้งนี้ผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาอ่านจบแล้ววิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่หลังจากที่นักศึกษาฟังคำบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราจะวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างเราวิเคราะห์สิ่งที่อ่านวิเคราะห์ออกมาเป็นสารนี้เป็นประเภทไหนมีรูปแบบอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับส่วนการอ่านอีก2ประเภทคือการอ่านวินิจฉัยและการอ่านเพื่อวิจารณ์นะครับใช้หลักการอ่านพื้นฐานที่ผมได้สอนมาแล้วเพียงแต่เติมในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่มาฟังคำบรรยายเรื่องของทักษะการอ่านในวันนี้เนี่ยเรารู้และเราตระหนักแล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดหนังสือและก้มหน้าลงอ่านหนังสือนั้นนะเราต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับต้องสำรวจนะครับต้องศึกษาส่วนประกอบนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้การอ่านในแต่ละครั้งของเราสัมฤทธิ์ผลที่เราตั้งเอาไว้ครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
1: กิ๊บจิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่ปุ๋ยเคยปลอบเพื่อนไหมคะแบบเวลาเพื่อนทำข้อสอบไม่ได้หรือกลัวคะแนนจะไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ปลอบสิคะน้องกิ๊บนางฟ้าพี่ปุ๋ยอะปลอบเพื่อนเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะพอดีอย่างนี้ค่ะเพื่อนกิ๊บมีคนนึงเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆคือเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดีเขาไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือนะคะเลยอยากจะปลอบเขาบ้าง
0: ก็ถ้าไม่อ่านหนังสือก็สอบตก
1: แต่เขาไม่ใช่คนเกเรนะคะเขามีเหตุจำเป็นจริงๆค่ะเลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ
0: เหตุจำเป็นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเมามาเลยค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะน้องสาวเขาอะประสบอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
1: ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่สองเดือนก่อนสอบจนเนี่ยจะสามเดือนแล้วเขาต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกวันจนถึงตอนนี้เขาก็เลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ
0: นี่ดูเป็นเรื่องราวของกิ๊บมากนะคะดูเศร้าแทนเพื่อน
1: เอาอย่างนี้ค่ะ
0: เอาคำปลอบใจจากพี่ปุ๋ยไปค่ะ
1: ค่ะ
0: Don't worry about it everything will be okay
1: Don't worry about it everything will be okay ก็คืออย่ากังวลใจไปเลยเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องโอเคแน่ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่ปุ๋ยมีคำอื่นอีกไหมคะ
0: คำอื่นเหรอคะก็อย่างเช่น take it easy
1: take it easy
0: ใช่ค่ะหรือว่า stay cool
1: ได้3คำแล้วนะคะ don't worry about it นะคะแล้วก็ take it easy แล้วก็ stay cool ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่ากังวลใจไปเลย
0: ใช่ทั้ง3ประโยคนะคะก็แปลว่าอย่ากังวลใจไปเลย
1: ค่ะ
0: ใจเย็นๆคือทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องแบบง่ายๆอย่าไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวกิ๊บเอาไปใช้เลยค่ะพี่ปุ๋ย
0: ดีมากค่ะ

0: ได้ปุ๊บใช้ปั๊บค่ะแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you all enjoyed today's show. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thrairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English ในตอนต่อไปในช่วง English Magazine เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปร่วมค้นหาโบราณสถานสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสมัยอยุธยากันค่ะและสถานที่ที่เราจะไปชมในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจากนั้นในช่วง English Club เราจะได้พบกับน้องใบพายผู้ชอบการเล่นดนตรีและเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆของเธอกันนะคะในช่วง English Corner มาชมกันค่ะว่าวันนี้อาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์กิฟต์จะมีอะไรมาฝากเราบ้างติดตามรับชมกันได้ในรายการ Hello English

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหน่วยที่8ก็จะพูดคุยกันเรื่องสื่อใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะแล้วก็พัฒนาการของสื่อใหม่เพราะว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบว่าตกลงสื่อใหม่สื่อเก่านี่มันคืออะไรนะคะสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยอ่านครบนะคะทั้ง3ตอนเนี่ยรับรองเลยว่ากระจ่างนะคะในแนวคิดเนี่ยครูก็ได้พูดถึงว่านิยามสื่อใหม่เนี่ยโดยสรุปนะคะจากอาจารย์ท่านนี้ที่กล่าวถึงนะคะชื่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยที่นู่นก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่ไว้มากมายนะคะก็ได้นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึงสื่อที่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้รหัสดิจิตอลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่20และ21ก็คือเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะถ้าเป็นสื่อเก่าก็คือเราอาจจะใช้มานานแล้วนะคะสื่อใหม่ก็ไม่นานนี้คุณลักษณะของสื่อใหม่ก็ได้แก่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้ารหัสดิจิตอลนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมก็คือมีความเป็นนวัตกรรมมีลักษณะของการหลอมรวมมีอยู่ในชีวิตประจำวันที่ใช้กันเยอะแยะนำไปปรับใช้ได้มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้แล้วก็มีความเป็นสากลมีการโอนถ่ายวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ทุกแห่งทั่วโลกแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรคะบางคนมีใช้บางคนไม่มีใช้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสื่อใหม่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียงที่เปลี่ยนไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็ได้เกริ่นไว้ในหน่วยที่7แล้วพูดถึงเรื่อง OTT หรือว่า Over the Top หรือว่าการให้บริการภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็ผู้ให้บริการ OTT นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไม่ได้เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเรื่องโครงข่ายสัญญาณเลยแต่เขามีรูปแบบการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการให้บริการได้หลายรูปแบบก็คือเก็บมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกมีการหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งหารายได้จากการโฆษณาก็มีค่ะหรือว่าจากการเก็บค่าบริการเพิ่มเสริมเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่หารายได้เลยก็ได้เป็นการให้บริการฟรีเพื่อให้ลูกค้าประจำของตัวเองอ่ะที่ดูทีวีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบหลายประการนะคะแนวคิดอีกด้านนึงก็จะพูดถึงเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใหม่เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันมานานมากนะคะในยุค 1G 2G 3G 4G 5G เราก็จะมีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะการให้บริการ 5G ทำอะไรได้บ้างที่จะมาเป็นสื่อใหม่แล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IoT ซึ่งก็มีการดำเนินการให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทยหรือว่าเราก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งก็คือเราจะมีระบบโครงข่ายที่รองรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์ในครัวในบ้านนะคะในรถยนต์หรือว่าเอาไปใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะการเกษตรทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสื่อใหม่ที่ตอนแรกเนี่ยในตอนที่ 8.1 เราจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่นะคะ

ก็แบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรามาดูสิคะสื่อใหม่มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากทีเดียวนะคะเราพูดถึงเราเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่20ก็ใกล้ๆกับใกล้ๆคศ2000นะคะเทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่บีบอัดสัญญาณได้เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นกลางหมายถึงอะไรคะลองดูสิคะอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปเนี่ยเราดูทีวีซึ่งเป็นสื่อเก่าทีวีดั้งเดิมในระบบแอนะล็อกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรได้คือเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสถานีส่งอะไรให้เรามาดูเราก็นั่งดูตามนั้นตามเวลานั้นเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะถ้ามีการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทิวิตี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปได้เช่นถ้าเขาโหวตเลือกในรายการนี้จะให้ใครเป็นผู้ชนะในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะกดรีโมทในมือเราเนี่ยสามารถที่จะส่งย้อนกลับไปได้หรือพูดถึงปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กดเลือกอะไรก็ได้นะคะกดเลือกกดไม่เลือกอะไรก็ได้หมดนะคะเราจะเหมือนกับเป็นมีคนใช้เปรียบเสมือนมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งตอบโต้ตอบกับเราตลอดเวลาหรือก็อาจจะมีคนจริงๆก็ได้เช่นเพื่อนเรานะคะหรือว่าคนอื่นๆที่คุยกับเราผ่านไลน์นะคะผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ซึ่งสื่อเก่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องคุยกับใครต่อใครเพียงคนเดียวแต่เราสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่นะคะทีนี้สื่อใหม่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าหมายความถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้เว็บไซต์มัลติมีเดียซีดีลอมดีวีดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ได้หมดนะคะและสื่อใหม่ไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ได้เพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะกับรายการต่างๆได้ในอนาคตนะคะโดยคุณลักษณะของความเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็ตามนิยามของที่อาจารย์ฟานไดค์ได้กล่าวถึงก็สรุปจากคุณลักษณะนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าหลอมรวมสื่อใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ประการหนึ่งเนี่ยนะคะกระบวนการหลอมรวมสื่อหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า convergence เนี่ยนะคะก็จะเป็นการหลอมรวมของสื่อประเภทข้อมูลนะคะหรือว่า data communication บวกกับสื่อการสื่อสารทางไกลนะคะหรือที่เราเรียกว่า telecommunication แล้วก็สื่อประเภทสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communication เข้ามารวมกันได้ยังไงนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการเมื่อ40ปีมาแล้วย้อนเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วย้อนหลังไปนะคะเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซึ่งแต่ก่อนก็ไม่สามารถที่จะส่งdata หรือว่าข้อมูลอะไรได้มากนักก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลได้น้อยจนกระทั่งส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะส่วนโทรศัพท์สมัยก่อนก็เป็นโทรศัพท์ที่วิ่งผ่านสายในระบบต่างๆ ISDN DSL อะไรจนกระทั่งเป็นสายใหญ่ๆไฟเบอร์ออปติกที่เราเรียกว่า Information Superhighway นะคะเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นเคเบิลมีผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสามารถส่งไปส่งกลับได้นะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีการหลอมรวมกันนะคะในบางระยะเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานด้วยกันหมดจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยตกลงเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือเป็นการให้บริการข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์กันแน่หรือเป็นโทรศัพท์เพราะอะไรคะเราดูทีวีแต่เราก็ดูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังนั้นเทคโนโลยีมันก็จึงเกิดการหลอมรวมโดยที่หลักนั้นมาจากเทคโนโลยี3กลุ่มนั่นเองค่ะ

ลองดูนะคะไอ้กระบวนการหลอมรวมเนี่ยที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่เขายังเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น IT เป็น Data Communication พอมี Mass Communication Telecommunication เข้าไปผสมการหลอมรวมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการประมวลผลในตัวได้แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยส่งข้อมูลต่างๆได้ด้วยก็เลยกลายเป็น ICT นะคะหรือว่าชื่อเดิมเราเรียก IT ตัว C นี่คือ Communication ซึ่งมาอยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าพัฒนาการของการพัฒนา ICT ในโลกนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตเนี่ยนะคะจากที่เขาแสดงนะคะโมบายเซลลูลาร์เทเลโฟนจำนวนผู้ที่ใช้โมบายเนี่ยจะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะในขณะที่โทรศัพท์แบบประเภทฟิกซ์โฟนนะคะพวกที่ใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะเส้นมันจะน้อยลงในสมัยก่อนใช้โทรศัพท์แบบนั้นแต่สมัยนี้เราใช้โทรศัพท์โมบายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของ ICT เนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วก็ประเมินได้ว่าทิศทางของโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะคะทีนี้พอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาลงให้เห็นชัดแล้วว่าสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินแล้วก็มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT แล้วเราก็จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะท่านสายอย่าลืมนะคะว่าต้องไปอ่านเพิ่มเติมเพราะรายละเอียดมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาซึ่งครูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรามีความหลากหลายบางท่านก็อาจจะมีอายุมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีนะคะก็จงอ่านซ้ำแล้วก็ดูภาพนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งในตอนที่ในหน่วยที่7แล้วก็มีกล่าวถึงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะทีนี้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ยเราก็จะหมายถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินคือหมายถึงที่เรามีเสาอากาศอะไรอย่างนั้นนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งผ่านอากาศนะคะส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยบีบอัดสัญญาณทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะในหน่วยที่7แล้วก็สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆที่จำเป็นได้นะคะเช่นเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยทำให้มีการพยากรณ์ที่มีคุณค่าให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะให้บริการหลักๆเป็น2รูปแบบก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าระบบ SD หรือว่า Standard Definition ถ้าหากว่าเราเคยได้ยินนะคะหรือว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงที่เราเรียกว่าระบบ HD หรือว่า High Definition ทีนี้ถามว่าถ้าหากคมชัดสูงแล้วมันดียังไงอ้าวมันก็จะมีภาพที่ดีคมชัดกว่าแล้วก็จะมีเสียงที่คมชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ครูกล่าวถึงว่าประโยชน์ของการออกอากาศในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำให้คลื่นความถี่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใช้แบบอื่นเช่นใช้เพื่อความมั่นคงนะคะความปลอดภัยเช่นในกรณีเอาไปใช้เป็นช่องวิทยุนะคะการสื่อสารเพื่อที่จะเตือนภัยเวลาเกิดสึนามิขึ้นหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นการสื่อสารในรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในระบบแอนะล็อกเพราะว่าเราไม่มีช่องสัญญาณที่จะนำไปใช้แต่พอเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วจะมีคลื่นความถี่ที่เหลือเอาไปใช้พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมความมั่นคงของประเทศชาติได้อีกมากมายนะคะมาทีนี้พอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ระบบความคมชัดจะเป็นมาตรฐานหรือจะเป็นความคมชัดสูงก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นระบบทีวีที่ออกอากาศแบบเป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าทีวีที่เราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ผ่านขึ้นความถี่ทางอากาศละเราก็มาดูว่าการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT นะคะนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็

จะคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจำนวนการเติบโตของ OTT เนี่ยมีจำนวนมากมากจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่การเติบโตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยเติบโตช้ามากเลยเพราะว่าคนหันไปหาชมทีวีที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วนะคะOTT ก็หมายถึงการส่งวิดีโอหรือโทรทัศน์หรือโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันต่างๆมาทางเครื่องรับโดยการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบเดิมนะคะภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า over the air หรือว่า OTA นะคะก็ OTT กับ OTA ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า OTAก็เป็นการส่งโปรแกรมรหัสควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์มาทางดาวเทียมหรือว่าทางอากาศแต่ OTT นี่คือต้องมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการ OTT ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองนะคะก็ได้เปรียบอีกเราไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวีที่ผ่านอากาศนะจะต้องลงทุนนะคะค่าโครงข่ายด้วยนะคะอันนี้ OTT ก็มาแบบได้เปรียบเลยนะคะลองดูสิคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการให้บริการ OTT เขานับเป็นครัวเรือนนะคะก็มีการภายใน2ปีก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเติบโตจากนะคะครัวเรือน 50,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้ก็เป็น 60,000 กว่าแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาความนิยมก็ยังได้รับความนิยมสูงแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้ให้บริการที่ครอบครองตลาดอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการเราอาจจะคุ้นแล้วเพราะว่าเมืองไทยพวกนี้ก็มานะคะ Netflix นะคะพอเราบอกเอ้ยดูหนังอย่าง OTT บางคนไม่รู้จัก OTT อะไรอะแต่ว่ารู้จัก Netflix นะคะบอกเอ้ยดูรายการ Netflix ถึงให้บริการหนังนะคะครองตลาดอยู่ถึง 78.8% เลย YouTube เราดู YouTube มันก็เป็น OTT ประเภทหนึ่งนะคะ Hulu หรือก็ Amazon Video อันนี้ก็เป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมี Big 4ที่เขาเรียกว่า Big 4ก็คือ4เจ้ารายใหญ่ที่ให้บริการลองมาดูสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมเราก็จะพูดถึงพัฒนาการและก็คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคและก็แนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคไปบ้างแล้วแหละเพราะที่บอกว่าทาง OTT มาแบบลอยลำใช้อินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเป็นเจ้าของโครงข่ายตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะบางทีเนี่ยก็ลิขสิทธิ์ก็ยังไงอ่ะไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะคะลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมีผู้ให้บริการบางรายไม่ยอมจ่ายลิขสิทธิ์รายการที่เขาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็ยังต้องแก้อยู่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าทางด้านโทรคมนาคมมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแนวโน้มยังไงนะคะลองมาดูสิคะพัฒนาการของมือถือยังคยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยใช้โทรศัพท์มือถือแต่ยุค 1G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนะล็อกซึ่งใช้สื่อสารด้วยเสียงได้อย่างเดียวเราไม่เคยคิดเลยตอนสมัยที่เราใช้ 1G ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งโทรศัพท์จะดูทีวีได้นะคะเพราะเราโทรศัพท์ฮัลโหลกันด้วยเสียงอย่างเดียวส่งข้อมูลก็ไม่ได้ด้วยค่ะจนกระทั่งกลายเป็นยุค 2G เนี่ยเราจะเริ่มส่งเท็กซ์เป็นข้อมูลหรือว่าฝากเสียงไว้ก็ได้นะคะหรือฝากข้อความไว้ก็พัฒนาขึ้นมาพอยุค 3G นี่เริ่มเชื่อมต่อกันได้ละนะคะเปิดต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะคะยุค 4G นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเราจะเห็นว่าที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยนะคะโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยทำงานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things ได้นะคะจำไว้เลยนะคะ IoT Internet of Things กำลังมานะคะเราจะสั่งทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะคะนี่ก็ภาพนี่ก็เป็นภาพประกอบให้เห็นนะคะวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ 1G ที่ใช้เสียงได้อย่างเดียวเครื่องเริ่มเลยค่ะมา 2G รูปแบบก็จะสลิมหรือว่าเล็กลงผอมบางลงเรื่อยๆแล้ว 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าจะมาถึงเนี่ยเรากำลังพัฒ
ฒนาต่างๆเพื่อที่จะรองรับระบบ 5G นี่เชื่อม

ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะนอกจากโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของใช้ในบ้านก็ได้รถยนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเราจะต้องเจอกันในไม่ช้านี้ลองมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things หรือว่า IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดก็เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของใช้ในบ้านลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าเราสั่งเราก็เห็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าสักวันหนึ่งเราขับรถเข้าบ้านเนี่ยเราสั่งจากมือถือในมือเราเนี่ยให้ประตูบ้านเปิดรอรับไม่ต้องมีใครคอยเปิดไม่ต้องกดแตรเสียงดังแล้วค่ะประตูบ้านเปิดนะคะรอรับเราเอารถเข้าเรียบร้อยประตูบ้านเปิดไม่ต้องกดเก่งไม่ต้องไขกุญแจก็จะเปิดนะคะระบบต้องรองรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีมือถืออยู่เครื่องเดียวจะสั่งโดยที่ระบบเราไม่ได้รองรับไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไอ้ระบบต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะเข้าไปแอร์เปิดรออยู่แล้วค่ะไปถึงไม่ต้องไปกดเปิดนะคะเรารู้ว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สั่งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะคะก็ได้ทุกวันนี้มันก็มีระบบแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าในต่างประเทศก็มีมานานแล้วในตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเราเคยซื้อของใส่เราเอาอะไรออกไปทานก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าของอะไรขาดหายไปส่งสัญญาณไปได้ยังร้านขายของแล้วก็จะมีบริการมาส่งให้เราเพราะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อของสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะก็เราจะพบกับความตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยนี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพใหญ่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเขาเรียกว่าการเกษตรแม่นยำหรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะกำหนดเวลารดน้ำกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวกำหนดเวลาพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนมากเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรต่างๆแทนเรานะคะหรือว่า อุตสาหกรรมในระบบคมนาคมจัดการโลจิสติกนะคะว่าอะไรจะต้องไปส่งอะไรถึงไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จัดการได้การสาธารณูปโภคสาธารณสุขอัจฉริยะก็เหมือนกันนะคะเทคโนโลยีการเงินเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าในธุรกิจต่างๆมีการจ้างคนน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คนแล้วไงคะก็ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวดำเนินการแทนนะคะปัญหาต่างๆในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในขณะที่คนของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานด้วยปัญหาที่จะตามมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้คนตกงานอีกจำนวนหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอบอกให้นักศึกษาเข้าใจไว้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสื่อใหม่ที่พามาเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะก็พัฒนาตัวเองให้เท่าทันแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของเราเนี่ยให้เทียบกับใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถ้าหากเราเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นแล้วก็โดนปลดออกจากงานเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งซึ่งในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะปรับตัวเองไปทำงานที่ใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่8เรื่องสื่อใหม่นะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิทัลครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
4: ่เอาครูไหนอ่ะ
3: ไม่รู
4: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมามามาเร็วลมบงไปซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
5: นะน่ารัก
6: เมื่อไหร่จะเลิก
7: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตนะคะสำหรับตอนแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานค่ะแน่นอนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องความหมายจะเห็นว่ามีคำสำคัญหลักๆคำแรกที่เรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือคำว่าคุณธรรมนะคะหรือ virtue นะคะคุณธรรมก็มาจากลักษณะง่ายๆนะคะคำว่าธรรมะแปลว่าสภาพใช่ไหมคะคุณนะก็คือสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมนะคะในความหมายโดยรวมก็คือสภาพของความดีงามสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสภาวะที่ดำรงไปด้วยความดีนะคะนี่คือคุณธรรมนะคะส่วนคำถัดมานะคะก็มาเป็นคำว่าจริยธรรมนะคะหรือ morality นะคะแน่นอนจริยะนะคะแปลว่าข้อปฏิบัตินะคะธรรมะก็คือสิ่งที่ปฏิบัติกันแล้วจะทำให้เกิดความดีงามนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมหรือ morality นะคะก็จะเป็นเรื่องว่าธรรมะที่เป็นข้อพึงปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้ส่วนรวมเกิดผลที่ดีนะคะส่วนใหญ่จริยธรรมของแต่ละที่แต่ละสังคมนะคะก็เลยมักจะมาจากการนำข้อพึงปฏิบัติในแต่ละศาสนามาใช้นะคะอันนี้คือคำว่าจริยธรรมค่ะส่วนคำอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเองนี่ก็คือคล้ายๆนะคะกับจริยธรรมแต่ว่าจะระบุถึงความเป็นวิชาชีพมากขึ้นนะคะซึ่งจรรยาบรรณนะคะจะมี4องค์ประกอบด้วยกันนะคะจรรยาบรรณหรือเอติกนะคะอย่างแรกเลยก็คือจรรยาบรรณจะเน้นเป็นข้อปฏิบัติสำหรับแต่ละวิชาชีพนะคะเช่นจรรยาบรรณของแพทย์อาจารย์นะคะพยาบาลเป็นต้นนะคะข้อ2นะคะก็คือเป็นเน้นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อให้สมาชิกในแต่ละองค์กรนั้นนะคะยึดถือตามนะคะเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อจุดประสงค์ข้อ3คือเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของแต่ละอาชีพนะคะและก็มีคุณลักษณะข้อที่4นะคะก็คือมักจะมีข้อกำหนดนะคะและก็บทลงโทษหากสมาชิกนะคะละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณเองนะคะก็จะเน้นไปที่ข้อพึงปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพนะคะแล้วก็มีลักษณะทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของข้าราชการบ้านเราก็มีนะคะอันนี้เป็นกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะคะตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะในมาตราที่78นะคะจะกำหนดไว้ดังนี้นะคะเช่นเป็นข้าราชการต้องยึดมั่นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะต้องปฏิบัติให้เป็นธรรมนะคะคือถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราละเมิดจรรยานะคะหรือจรรยาบรรณวิชาชีพค่ะแล้วก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องสนใจนะคะว่าทำไมแต่ละที่ถึงต้องเน้นเรื่องนี้นะคะหลักๆแล้วก็มีอยู่6ประการค่ะเรื่องแรกก็คือทำให้นะคะเมื่อใครมีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือทำให้เราได้รับคำยกย่องนะคะเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาหากเราเป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นนะคะเพราะว่าแม้ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ผิดคุณธรรมจริยธรรมนะคะลูกน้องก็อาจให้ความไม่เคารพได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือทำให้ในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเคารพนับถือกันนะคะประการที่4นะคะของความสำคัญของจริยธรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพความดีงามในสังคมโดยเฉพาะสังคมแรกนะคะคือสังคมครอบครัวนะคะถ้าทุกคนในครอบครัวมีสิ่งนี้ก็ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขและขยายไปสู่สังคมภาพกว้างนะคะส่วนข้อที่5ก็คือทำให้หน่วยงานหรือองค์การในภาพรวมนะคะได้รับเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนับสนุนจากชุมชนรอบข้างนะคะเมื่อองค์กรใดมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ตามแน่นอนองค์กรรอบข้างก็จะให้ความสนับสนุนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะ

ก็คือทำให้สังคมในภาพรวมนะคะเกิดการพัฒนาก้าวหน้าได้เพราะว่าไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาด้านจริยธรรมหรือคุณธรรมนะคะและนี่ก็คือความสำคัญทั้งหมด6ประการของการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องนะคะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะมีแนวคิดทฤษฎีหลักๆอยู่เยอะแต่ว่าที่สำคัญสรุปมาได้3เรื่องด้วยกันนะคะแนวคิดทฤษฎีแรกเรียกว่าทฤษฎีของโคเบิร์กค่ะแนวคิดนี้นะคะมาจากทางยุโรปและอเมริกานะคะซึ่งมองว่านะคะการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นแนวคิดเชิงเหตุผลนะคะซึ่งมีขั้นของความคิดนะคะแตกต่างกันไปนะคะโดยแนวโคเบิร์กเนี่ยได้นำเสนอว่าระดับเหตุผลของมนุษย์ในการคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆนะคะระดับแรกเรียกว่าระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะหรือ reconventional นะคะคือเป็นลักษณะที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องจริยธรรมนะคะหรือความคิดเชิงคุณธรรมนะคะเราก็มักจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางพูดง่ายว่ายังอยู่ในระดับก่อนที่เราจะพ้นสัญชาตญาณของตัวเองไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแบ่งย่อยเป็นอีก2ขั้นนะคะอันนี้คือระดับที่1นะคะส่วนระดับที่2นะคะเรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือคอนเวนชั่นนะคะเป็นระดับที่บุคคลนะคะได้เติบโตมาในครอบครัวมาในสังคมแล้วเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มากำหนดให้เขาทำตามคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมวางไว้นะคะและระดับที่3นะคะเรียกว่าระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะก็คือเป็นระดับที่บุคคลหนึ่งนะคะสามารถนะคะคิดหลักเหตุผลนะคะในเชิงจริยธรรมคุณธรรมได้มากกว่านะคะความคาดหวังตามกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะซึ่งก็จะแบ่งอีกเป็น2ระดับย่อยนะคะรวม3ระดับนี้นะคะจะเป็น6ขั้นนะคะตามภาพที่อาจารย์แสดงไว้อยู่นี้นะคะก็คือระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะจะเป็นขั้นที่ต่ำสุดของพื้นฐานมนุษย์ก็คือจะมีลักษณะเป็นขั้นที่ทำตามนะคะเพราะว่ายังเห็นแก่ตัวเองก็คือยังกลัวการถูกลงโทษนะคะกลัวอาญานะคะแล้วก็มีขั้นที่สมมุติว่าถ้าทำแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกจะให้รางวัลนะนะคะเป็นขั้นของการแสวงหารางวัลอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะคำนึงถึงจริยธรรมในลักษณะการยอมรับว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนขยับขึ้นไปอีกก็คือระดับที่2เรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือคอนเวนชั่นนะคะก็จะมีขั้นของการเริ่มให้ทำตามความเห็นของผู้อื่นเพราะว่าเราต้องการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีขั้นของการทำตามหน้าที่เพราะมองว่ามันดีนะคะที่จะทำหน้าที่นี้ให้กับสังคมอันนี้เป็นระดับกฎเกณฑ์นะคะสูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือระดับสุดท้ายระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะซึ่งก็จะมี2ขั้นนะคะได้แก่ขั้นที่เราเริ่มมองทำเพื่อส่วนรวมด้วยความภูมิใจนะคะและก็ขั้นสุดท้ายคือเป็นขั้นในอุดมคติก็คือมองว่าต้องมีความยุติธรรมต้องมีมนุษยธรรมนะคะเราจึงทำตามสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมนะคะนี่ก็คือทฤษฎีแรกค่ะทฤษฎีที่2นะคะเรียกว่าทฤษฎีความฉลาดเชิงจริยธรรมหรือ Moral Intelligence นะคะหรือ MI นะคะทฤษฎีนี้ก็คือพูดถึงการศึกษาว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะระดับผู้นำนะคะของชุมชนหรือองค์การเนี่ยต้องมีเรียกว่าความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรมนะคะเพื่อพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะคะหลักๆก็คือการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะการมีความรับผิดชอบและมีความเอื้ออาทรและการให้อภัยอันนี้เป็นหลัก4องค์ประกอบของการมีความฉลาดทางจริยธรรมนะคะและนี่ก็คือทฤษฎีที่2ค่ะส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะคะเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมอันนี้เป็นท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.นะคะดวงเดือนนะคะพันธุนาวินนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการคนสำคัญของประเทศไทยนะคะเป็นคนคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งกล่าวถึงนะคะตั้งแต่ที่มาจนไปถึงพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะในรูปแบบของต้นไม้ค่ะก็จะเห็นภาพได้ชัดเพราะจะมี3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนรากนะคะซึ่งจะมี3องค์ประกอบถัดมาจะเป็นส่วนของลำต้นนะคะ
แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนดอกและผลซึ่งก็คือพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่แสดงออกนะคะ

ซึ่งอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมในภาพดังนี้นะคะมาดูส่วนแรกนะคะก็คือส่วนรากใช่ไหมคะส่วนรากของต้นไม้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสติปัญญาของมนุษย์นะคะประสบการณ์ทางสังคมและสภาพของสุขภาพจิตนะคะถ้าใครด้อยสติปัญญาหน่อยก็อาจจะเข้าใจเรื่องจริยธรรมได้ยากหน่อยประมาณนี้นะคะหรือถ้าประสบการณ์ทางสังคมนะคะทำให้เขาเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาในสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะคะก็จะส่งผลนะคะแล้วก็สุดท้ายส่วนรากก็คือเรื่องสภาวะสุขภาพจิตนะคะถ้าสุขภาพจิตดีก็มักจะมีการแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีนะคะส่วนถัดมาก็คือส่วนลำต้นของต้นไม้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยเหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะการควบคุมตนเองความเชื่อในการดูแลตัวเองหรืออำนาจในตนนะคะการมุ่งผลสัมฤทธิ์และก็ทัศนคติด้านค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมอันนี้ก็จะส่งผลถัดมานะคะแล้วก็ส่งผลในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนที่เป็นดอกผลของต้นไม้ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเป็นคนดีพฤติกรรมด้านการทำงานนะคะพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีพฤติกรรมที่เราต้องการจะพัฒนาสังคมพฤติกรรมที่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความขยันในการเรียนรู้นะคะหรือแม้แต่เมื่อโตเป็นพ่อแม่แล้วก็มีพฤติกรรมในการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมหลักๆนะคะก็มีส่วนตั้งแต่รากมาลำต้นแล้วก็ถึงดอกผลและพฤติกรรมและนี่ก็คือ3ทฤษฎีหลักๆของทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันก็คือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมในองค์การค่ะแน่นอนการมีจริยธรรมทั้งมีความสำคัญและมีประโยชน์นะคะทีนี้แนวทางส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในองค์การมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกมาเรียนรู้กันเรื่องรูปแบบในการส่งเสริมจริยธรรมนะคะแบ่งได้หลักๆมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางที่1นะคะก็คือนะคะเน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการพัฒนาจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะระดับหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชานะคะแน่นอนเพราะว่ามนุษย์มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าต้องการแบบอย่างที่ดีให้เราเรียนแบบว่านี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่หนึ่งก็คือการเน้นการพัฒนาจริยธรรมนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยมีแบบอย่างที่ดีในหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็จะมาถึงการที่มอบรางวัลของพนักงานตัวอย่างหรือมอบรางวัลให้กับผู้บริหารที่มีการมีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับด้านจริยธรรมคุณธรรมนั่นเองนะคะแนวทางที่2นะคะก็คือการพัฒนาเอกลักษณ์ทางจริยธรรมหรือ moral identity นะคะเช่นอะไรนะคะเช่นคนญี่ปุ่นโดดเด่นเรื่องการรักษาเวลารักษาวินัยนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเป็นเหมือนการดำรงเอกลักษณ์นะคะของนโยบายเป็นนโยบายทั้งระดับประเทศและองค์การเลยนะคะส่วนประเทศไทยมีช่วงนึงก็อยากปลูกฝังเรื่องการเป็นคนซื่อสัตย์นะคะหรือคนที่รู้จักประหยัดอดออมเป็นต้นนะคะก็เป็นการกำหนดเขาเรียกอัตลักษณ์ทางจริยธรรมนะคะให้เด่นชัดในองค์การนั้นๆนะคะอย่างข้าราชการเราไทยเรามีช่วงนึงก็เน้นว่าเราต้องเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะคะก็คือมีลักษณะเอกลักษณ์เรื่องการให้บริการเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือแนวทางที่2ค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือเรื่องการพัฒนากลุ่มผู้บังคับบัญชานะคะเนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้นำเนี่ยนะคะมันก็สอดคล้องกับแนวทางแรกคือถ้าเรามีต้นแบบที่ดีนะคะก็จะเป็นการจูงใจให้คนทางองค์การเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะหรือมีแนวทางอื่นๆที่จะเน้นกลุ่มระดับผู้หาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนค่ะนี่ก็คือ3แนวทางนะคะยกตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่นำมาใช้กับผู้บริหารนะคะตัวอย่างแรกถ้าพัฒนาความรู้ก็ใช้เป็นการอบรมนะคะตัวอย่างที่2เน้นการสร้างพฤติกรรมนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปหรือสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในองค์การนะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนหลักๆนะคะอย่างแรกเลยในองค์การเนี่ยก็จะมีการวางแผนศึกษาข้อมูลนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามีเป้าหมายด้านจริยธรรมคุณธรรมในองค์การเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่วางแผนแล้วก็ดำ

เดินตามแผนโดยการทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์การนะคะเสร็จแล้วก็ไปขั้นที่3ก็คือขั้นการประเมินผลกิจกรรมนะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการสร้างการเชิดชูเกียรติคนที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะและก็ไปขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อประเมินผลแล้วรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแล้วดูว่ามันยังมีตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงและพัฒนาได้อีกนะคะและนี่ก็คือ4ขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมภายในองค์การค่ะในเบื้องต้นเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปเยอะนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเริ่มมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและการต่อต้านการทุจริตกันบ้างนะคะสำหรับแนวคิดนะคะก็จะเป็นเรื่องการพูดถึงนะคะความหมายนะคะว่าการทุจริตคืออะไรกันแน่นะคะอย่างแรกเลยก็คือการทุจริตเนี่ยมีต้องบอกว่ามีทุกประเทศทั่วโลกนะคะไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นWorld Bank ได้ความหมายกว้างๆไว้นะคะว่าการทุจริตก็หมายถึงการที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่นะคะได้ใช้อำนาจของตนนะคะไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้องนะคะไม่ได้ทำเพื่อองค์การหรือส่วนรวมนะคะหรือ corruption is the abuse of public power for private benefit พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะคะมีการใช้อำนาจนะคะแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นไปกับเพื่อการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ล้วนถือว่าเป็นการทุจริตทั้งสิ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองนะคะสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็บอกไว้อย่างละเอียดนะคะว่าการทุจริตก็คือพฤติกรรมที่ทำลายหรือละเมิดจริยธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะตามจริยธรรมนะคะก็เข้าข่ายการทุจริตเช่นกันนะคะนี่ก็คือความหมายของการทุจริตค่ะทีนี้รูปแบบของการทุจริตนะคะมีการแบ่งไว้หลายรูปแบบเลยนะคะแต่รูปแบบนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและเป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1978นะคะก็จะแบ่งการทุจริตนะคะเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าการทุจริตสีดำ Black Corruption ก็คือไม่ว่าจะมองในแง่ไหนทั้งแง่กฎหมายหรือจริยธรรมหรือการยอมรับในสังคมก็ผิดอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1นะคะรูปแบบที่2เรียกว่าการทุจริตสีเทาค่ะหรือเกย์คอร์รัปชันอันนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกก็ถกเถียงก็คือเป็นการทุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่มีความผิดเชิงจริยธรรมหรือการเอาเปรียบเอาละเอาเปรียบผู้คนในสังคมนะคะมักจะเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์นะคะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีเทาหรือเกย์คอร์รัปชันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าการทุจริตสีขาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกมีความก้ำกึ่งนะคะในเชิงคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนทางกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ว่าการทำอะไรบางอย่างแล้วเอื้อประโยชน์นะคะแต่ประชาชนก็ยังได้รับประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ยังบางทีอาจารย์ยกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์แล้วกันนะคะคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขามีรัฐบาลค่อนข้างมีอำนาจนะคะแล้วก็มีนโยบายหลายๆอย่างนะคะซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มแต่คนกลุ่มนั้นก็ทำเพื่อประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ชัดเจนในการทำความผิดเชิงจริยธรรมนะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีขาวนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักๆ3ประเภทนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะมีการแบ่งประเภทการทุจริตออกมาอย่างละเอียดอีกเป็น5ประเภทนะคะอย่างแรกเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายนะคะคือไปกำหนดตั้งแต่นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกตนเองไปเลยนะคะทุจริตแบบที่2ก็คือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็คือพูดง่ายว่ามีใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดนะคะแบบที่3นะคะก็คือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เราเห็นเยอะนะคะมีการหัวประมูลตั้งแต่แรกหรือมีการตั้ง TOR นะคะหรือกำหนดสัญญาที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้กลุ่มคนบางกลุ่มนะคะแบบที่4นะคะก็คือการทุจริตในการให้สัมปทานอันนี้เราเห็นตัวอย่างข่าวกันบ้างนะคะเช่นถ้าพวกพ้องตัวเองได้สัมปทานนะคะก็จะมีการลด

นะคะค่าตอบแทนบางอย่างซึ่งทำให้รัฐเสียเปรียบแต่กลุ่มตัวเองได้ประโยชน์ในการสัมปทานนั้นนะคะนี่รูปแบบที่4นะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่5ก็คือการทุจริตโดยพยายามทำลายระบบตรวจสอบโดยการใช้อำนาจภาครัฐนะคะอันนี้ก็แม้ปัจจุบันบ้านเราจะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบนะคะหลายที่ไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.นะคะแต่ก็ยังมีการแทรกแซงโดยการอาจจะตั้งคนที่เป็นพวกของตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในหน่วยงาน

ทีนี้เมื่อมีการทุจริตก็ไปถึงแนวทางการต่อต้านการทุจริตนะคะแน่นอนว่าเมื่อการทุจริตมีหลายรูปแบบการต่อต้านการทุจริตก็หมายถึงการดำเนินกิจการต่างๆนะคะเพื่อให้การทุจริตเหล่านั้นหมดไปนะคะโดยมีแนวทางนะคะสำคัญนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือมี5แนวทางตาม World Bank กำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบทางการเมืองให้ชัดเจนนะคะ2ก็คือมีการควบคุมเชิงสถาบันนั่นก็หมายความว่ามีระบบต่างๆตามกฎหมายและสถาบันมากำหนดนะคะแนวทางที่3นะคะก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบนะคะแนวทางที่4นะคะก็คือการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทานต่างๆได้ก็จะลดการคอร์รัปชันไปได้และแนวคิดสุดท้ายนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะก็คือการจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรียกว่า Public Sector Management ซึ่งจะเน้นการกระจายอำนาจในการรับผิดชอบนะคะแล้วก็การจัดงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวทางหลักๆของ World Bank ทั้ง5แนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะสำหรับประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะของหน่วยนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องมาตรการและองค์กรเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยกันค่ะแน่นอนว่าทุกท่านทราบดีนะคะว่าการทุจริตก่อผลเสียให้กับประเทศและองค์กรอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทำให้เราต้องมาเรียนรู้ว่าประเทศเราก็มีนะคะมาตรการสำคัญในการต่อต้านการทุจริตค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะสถาบันพระปกเกล้านะคะได้แบ่งมาตรการต่อต้านการทุจริตในประเทศเราออกเป็นนะคะ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเรื่องมาตรการเชิงนโยบายค่ะอันนี้เป็นระดับใหญ่นะคะหรือระดับมหาภาคนะคะโดยมาตรการเชิงนโยบายเนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็น3แนวทางนะคะอย่างแรกก็คือเป็นนโยบายที่พยายามการสร้างหรือปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนนะคะเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มเยาวชนเป็นความหวังของประเทศนะคะเป็นผู้ที่สามารถวางสื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการต่อต้านการทุจริตได้ดีนะคะเช่นเราก็จะเจอโครงการโตไปไม่โกงอย่างเป็นต้นนะคะนี่เป็นนโยบายแรกนะคะนโยบายที่2นะคะก็คือการส่งเสริมส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันก็จะมีการนโยบายการออกกฎหมายนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลภาครัฐได้อย่างนี้เป็นต้นหรือมาถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็จะกำหนดว่าประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนนโยบายที่3ของแนวทางนี้นะคะก็คือเป็นการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตนะคะมีนโยบายว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถร่วมตรวจสอบและร้องเรียนนะคะผู้บังคับบัญชาตนเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายนะคะต่างๆทั้ง3แนวทางที่ช่วยมาในการต่อต้านการทุจริตนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะเรียกว่ามาตรการเชิงนโยบายค่ะกลุ่มที่2นะคะเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายค่ะก็จะมีการออกกฎหมายอยู่หลายประเภทนะคะเพื่อมาช่วยการต่อต้านการทุจริตนะคะกฎหมายที่สำคัญก็เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตตรวจสอบการทุจริตทางการเมืองนะคะกฎหมายส่งเสริมความโปร่งใสภาครัฐแล้วก็จะเห็นว่าหลังๆจะมีกฎหมายเรื่องการแสดงสินทรัพย์ของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นมาตรการทางกฎหมายค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะก็คือมาตรการทางสังคมนะคะก็คือจะมีการส่งเสริมนะคะให้ภาคประชาสังคมนะคะมีการตรวจสอบนะคะร่วมมือกันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐรวมทั้งมีการร่วมมือกันนะคะของเอกชนใหญ่ๆนะคะที่ต่อต้านการคอร์รัปชันของภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่ามาตรการทางสังคมค่ะทั้งนี้นะคะนอกจากมาตรการดังกล่าวใน3กลุ่มใหญ่นะคะของบ้านเรานะคะก็ยังมีการพยายามก่อตั้งนะคะองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็ได้แก่เครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะคะซึ่งแต่ละเครือข่ายก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะอย่างเครือข่ายภาครัฐนะคะจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช

่นสตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือกกต.คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งนะคะซึ่งองค์การเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งตั้งมาเพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะนะคะอันที่สองก็คือองค์กรภาครัฐอื่นๆนะคะเช่นอะไรนะคะคณะกรรมการปรับปรามนะคะการทุจริตแล้วพึงมิชอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในข้าราชการพลเรือนนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือสถาบันการเมืองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นคณะกรรมการป้องกันการปรับปรามและประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรนะคะกลุ่มที่4นะคะก็พวกสถาบันตุลาการที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและโดยกลุ่มที่5ซึ่งก็เป็นสำคัญนะคะก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาได้รับอำนาจในการดูแลประชาชนรวมทั้งช่วยในเรื่องการต่อต้านการทุจริตค่ะเครือข่ายถัดมานะคะก็คือเครือข่ายภาคเอกชนค่ะเครือข่ายภาคเอกชนเนี่ยมี2เครือข่ายใหญ่ๆนะคะเครือข่ายแรกนะคะก็คือการจัดตั้งนะคะเรียกว่า Anti Corruption Organization of Thailand หรือองค์การต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะของนะคะองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษา23แห่งนะคะซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555นะคะและปัจจุบันมีการขยายสมาชิกนะคะจนมีสมาชิกองค์กร54แห่งนะคะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะส่วนองค์การที่ในรูปแบบที่3นะคะเรียกว่าเครือข่ายของภาคประชาชนนะคะจริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่เครือข่ายที่เป็นที่รู้จักและได้รับการกันมากนะคะในประเทศไทยเรียกว่า Pnet Pnet นะคะตอนแรกเรียกว่า Pnet นะคะตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น Pnet ย่อมาจาก People Network Against Corruption นะคะซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะส่วนในประเทศไทยก็จะเรียกว่า Thailand People Networkagainst corruption นะคะหรือ PNEC นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นความร่วมมือกันนะคะในหลายภาคส่วนนะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2543นะคะแล้วปัจจุบันก็ยังมีการนะคะดึงหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนะคะของภาครัฐเองนะคะกลุ่มประชาชนมูลนิธิต่างๆนะคะหรือสำนักข่าวนะคะเข้ามาเป็นเครือข่ายใน PNEC นี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะองค์การหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาครัฐนะคะที่ได้บอกไปแล้วว่ามี5กลุ่มหลักนะคะเครือข่ายภาคสังคมนะคะและเครือข่ายภาคเอกชนนะคะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการรวมเครือข่ายที่สำคัญขององค์การหรือหน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา41341นะคะกฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการศึกษาเรื่องนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะจะมีอยู่2หลักนะคะด้วยการ1คือหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะหลัก

เกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา144นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบัญญัติว่านะคะเมื่อใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดนะคะคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นนะคะซึ่งในมาตรา144เนี่ยนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันจะมีความหมายกว้างนะคะเนื่องจากเป็นการห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งศาลและก็คู่ความนะและอาจจะเกิดจากการที่คู่ความเนี่ยฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่คู่ความหรือศาลยกคดีเดิมนะคะที่มีอยู่คดีเดียวขึ้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะมันก็จะแยกนะคะได้เป็นทั้งหมด2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในอีกคดีหนึ่งนะกับอีกอันนึงก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในคดีเดิมนะคะทีนี้นักศึกษานะคะเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรามาดูอันแรกนะคะในอีกคดีหนึ่งนะคะจะมีหลักทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลักนะคะก็คือ1นะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคะ2ทั้ง2คดีเนี่ยมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะคะ3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเข้าประการสุดท้ายนะคะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ําในอีกคดี1นะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะพิจารณาว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ําหรือเปล่านะคะก็คือต้องเป็นไปตามทั้ง5หลักเกณฑ์นี้นะคะเรามาเริ่มกรณีแรกนะคะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคืออะไรนะคะคำว่าคู่ความเดียวกันเนี่ยอาจเป็นกรณีที่2คดีนั้นนะคะจำเลยในคดี1กลับเป็นโจทย์อีกในคดี1นะคะส่วนโจทย์นะในคดีหลังในคดีดังกล่าวกลับเป็นจำเลยนะคะหรือแม้ว่าคู่ความนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันนะเช่นคดีก่อนอยู่ในฝ่ายโจทย์ด้วยกันหรือฝ่ายจำเลยด้วยกันนะคะเมื่อกลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหลังอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้เช่นกันนะคะนักศึกษาลองมาดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างฎีกาอันนึงนะคะฎีกาที่208/2540นะคะคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทย์ผู้ให้เช่าเป็นจำเลยนะเรียกเงินค่ามาจำการเช่าอาคารจากโจทย์ศาลชั้นต้นนะคะวินิจฉัยว่าจำเลยได้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาแล้วนะคะไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานะพิพากษาให้โจทย์คืนเงินมัดจำให้แก่จำเลยนะคะโจทย์อุทธรณ์นะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทย์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นะคะขอให้จำเลยชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ค้างนะรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถใช้อาคารที่ให้เช่ารวมทั้งค่าซ่อมอาคารที่จำเลยซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยยอมให้หักกบลบหนี้ต่างๆนะคะเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้แก่โจทย์ดังนี้นะคะนะนักศึกษาลองฟังดีๆนะคดีนี้กับคดีก่อนนะคะตัวโจทย์กับจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันนะคะประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้กับคดีก่อนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าโจทย์หรือจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่นะคะเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยศาลชั้นต้นได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วว่าจำเลยคดีนี้ไม่ผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่2นะคะทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะการพิจารณานะคะว่าทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากอะไรนะคะพิจารณาได้จากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้องนะคะถ้าเป็นเรื่องนะคะที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันนะคะในเรื่องมูลคดีทั้ง2คดีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา

นะคะถือว่ามีประเด็นแห่งคดีเป็นแบบเดียวกันค่ะเราไปดูเงื่อนไขที่3นะคะเงื่อนไขที่3ก็คือศาลนะคะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีใดคดีหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะโดยอาจจะมีการทำเป็นรูปแบบแบบคำพิพากษานะคะหรือคำสั่งนะซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะคะเงื่อนไขที่4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะคะก็คือคดีนั้นจะต้องยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองนี่คือการแยกระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับเรื่องฟ้องซ้ำนะคะอันนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าอะไรเนี่ยที่คดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนะคะเรามาดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะกรณีจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะในอีกคดีหนึ่งโดยหลักก็คือต้องมีการฟ้องในคดีหลังนั่นเองนะคะนะอันนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะมาดูอีกนิดนึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะคะคืออะไรนะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะต่อมามีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวอีกนะคะโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคะข้อยกเว้นอะไรบ้างนะคะที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะอยู่ในมาตรา144นะคะนักศึกษาไปดูเองก็คือจะอยู่ตั้งแต่อนุ1 2 3 4นั่นเองนะคะอาจารย์มีคำถามนะคะที่จะลองให้นักศึกษาลองทำดูนะเรามาดูข้อ1นะคะข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะ1ทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกัน2ทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4คดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถึงที่สุด5มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์นะคำตอบของอาจารย์ก็คือข้อ4นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันต้องไม่ถึงที่สุดนะคะเราไปดูข้อ2นะคะคดีแรกนะในจันทร์ฟ้องขับไล่นายอังคารออกจากที่ดินพิพาทนะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะต่อมานายอังคารฟ้องในจันทร์ให้ออกไปจากที่ดินพิพาทรายเดียวกันนะคะในจันทร์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนหากศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของในจันทร์ฟ้องของในจันทร์จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะข้อ1ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้ำข้อ2ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้อนนะคะข้อ3ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำข้อ4ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าฟ้องนะคะก่อนที่คดีหลังจะมีคำพิพากษานะคะข้อสุดท้ายนะคะชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนฟ้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะคำตอบของอาจารย์ข้อนี้นะคะก็คือข้อ3ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่ามันเข้าทุกองค์ประกอบที่อาจารย์สอนนะคะนี่คือเป็นรายละเอียดนะคะของหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะคะ2คำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก3คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะเรามาดูกรณีแรกกันก่อนเลยนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความเนี่ยคืออะไรนะคะจะอยู่ในมาตรา145วรรค1
นะคะนักศึกษาไปลองอ่านมาตรากันเองนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะของมาตรา145วรรค1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะนะผูกพันคู่ความนะคะในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะผูกพันเมื่อไหร่นะผูกพันนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะกลับหรืองดเสียนั่นเองนะแล้วก็นะคะมาตรา145วรรค1เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็การพิจารณาใหม่ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะที่ผูกพันคู่ความทีนี้เรามาดูว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะดูในมาตรา145วรรค2นะคะในมาตรา145วรรค2เนี่ยนะเขาจะบอกว่านะคะโดยปกติเนี่ยคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะถึงจะมีผลผูกพันภายบุคคลภายนอกนะทีนี้นะคะเราลองมาดูนิดนึงนะว่าหลักเกณฑ์นะคะ145วรรค2นะที่อาจารย์บอกไปแล้วนะมันไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาดูว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรไหมนะคะที่สามารถเนี่ยให้ผูกพันบุคคลภายนอกได้ด้วยนะคะข้อยกเว้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา142นะคะวงเล็บ1นะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อยกเว้นที่2เนาะก็จะเป็นกรณีตามมาตรา245นะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความนะคะไปถึงคู่ความฝ่ายที่มิได้อุทธรณ์ในคดีนะคะข้อยกเว้นที่3กรณีตามมาตรา366นะคะเป็นกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะคะโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะข้อยกเว้นที่4นะคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะนะคะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งเรื่องล้มละลายหรือบุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกเหล่านี้ก็ได้นะคะข้อยกเว้นถัดไปนะคะเป็นกรณีที่คำพิพากษาวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆนะเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้นะคะเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านั่นเองนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์สอนไปเนี่ยก็ดูว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันใครบ้างคู่ความเนาะแล้วก็บุคคลภายนอกผูกพันไหมโดยหลักไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นได้นะถัดไปเป็นเรื่องนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะจากการที่นักศึกษาเคยได้ศึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่บอกว่ามันจะมีบอกว่าเป็นคดีถึงที่สุดหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรคือถึงที่สุดนะนักศึกษาต้องดูมาตรานี้แหละนะคะนี่คือหัวใจเลยนะมาตรา147นะคะเป็นมาตราที่จะบอกว่าอะไรเอ่ยที่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะใน147เนี่ยนักศึกษาไปอ่านเอาตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนะว่าอะไรนะคะถือว่ามีคำพิพากษาเนี่ยเป็นที่สุดนะ 1.1 นะคะ 1. คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นะคะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายนะคะต่อไปนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะนะคะ 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้และได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ย
ให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความนะคะสุดท้ายนะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนะคะตั้งแต่

ต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะโอเคทีนี้นะคะนักศึกษาลองมาดูว่ามีคำถามอะไรนะคะที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษานะเรามาดูนะคะข้อ1นะผลของคำพิพากษาผูกพันบุคคลใด1ศาล2ผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความนะคะ3โจทก์และจำเลย4คู่ความฝ่ายเดียวกัน5ถูกทุกข้อนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะผลของคำพิพากษาก็คือผูกพันคู่ความนั่นเอง1 2 3 4เป็นทั้งศาลด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อ2ต่อนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำที่ถึงที่สุดนะคะ1คำพิพากษาถึงที่สุดนะคะหมายถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีกฎหมายห้ามอุทธรณ์2คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีกฎหมายห้ามฎีกานะคะ3คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลฎีกา4คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดนะคะ5คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาที่ศาลตัดสินว่าให้เป็นที่สุดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นะคะนั่นเองนะคะสำหรับนะคะเนื้อหานะคะตอนนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1หลักเกณฑ์การฟ้องซ้ํา2ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ํานะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นการฟ้องซ้ําเนี่ยจะอยู่ในมาตรา148นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตราที่สําคัญมากนะคะมาตรา148เนาะคดีที่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะจะเป็นการฟ้องซ้ำได้นะคะจะต้องมี3เงื่อนไข1นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน3คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยนะคะเหตุยันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคำว่าคดีหลังกับคดีก่อนนะคะเวลาเจอข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่าอันไหนคือคดีหลังอันไหนคือคดีก่อนนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะคดีก่อนนะคะศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะการจะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีเป็น2คดีนะโดยคดีก่อนหรือคดีเดิมเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วคู่ความเดียวกันกลับมาฟ้องเป็นคดีหลังหรือคดีใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งในประเด็นเดียวกันถ้าคดีก่อนเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะการฟ้องคดีของโจทก์ในคดีหลังจะไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะคะถ้าทั้งสองคดีนะโจทก์เป็นคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันโดยคดีก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะอันนี้จะเป็นฟ้องซ้อนนะแต่หากจำเลยคดีก่อนกลับเป็นโจทก์คดีก่อนกลับเป็นจำเลยนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ฟ้องซ้ำการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้อนนะคะคดีถึงที่สุดเมื่อใดนะก็คือเป็นไปตามมาตรา147นั่นเองนะคะคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ยังไม่ได้อ่านให้คู่ความฟังยังไม่มีผลเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายจึงถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกานะคะหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถือว่าถึงที่สุดนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวนั่นเองนะคะแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลงนั่นเองนะนักศึกษาลองมาดูตัวอย่างฎีกาสักหนึ่งอันนะคะ 7720/2542 นะคดีก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2540และไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปคดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงนะคะคือวันที่21พฤศจิกา2540โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจากฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนนะคะนั่นเองนะเรามาดูเงื่อนไขที่2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกันคำว่า
คู่ความคืออะไรนะคะนักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่าคู่ความคู่ความหมายความว่าบุคคลนะคะที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลดังนั้นเนี่ยผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นคู่ความเช่นกันนะคะหากผู้ร้องเป็นคู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนคดีของผู้ร้องก็เป็นฟ้องซ้ำได้ไม่จำต้องมีผู้ขัดขานในคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำนะคะกรณีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้ไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องในนามของผู้ไร้ความสามารถนะคะต้องถือว่าผู้ไร้ความสามารถเป็นคู่ความแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องในนามส่วนตัวไม่ถือว่าผู้ไร้สามารถเป็นคู่ความจึงไม่ใช่คู่ความเดียวกันดังนั้นจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำนะคะทีนี้อาจารย์ให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเป็นกรณีมรดกนะเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะคะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทนะคะถ้ามิได้มีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนะจากบุคคลภายนอกผู้ครอบครองทรัพย์นะคะถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะถ้าคดีมันถึงที่สุดแล้วทายาทคนหนึ่งจะมาฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกอีกไม่เพราะอะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันการฟ้องเรื่องทรัพย์มรดกนี้รวมถึงการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกให้มีการรับผิดนะคะเกี่ยวกับการจัดทรัพย์มรดกด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเงื่อนไขที่3นะคะคดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะคือนักศึกษาเนี่ยจะต้องดูว่าในคดีก่อนมีประเด็นอะไรคดีหลังมีประเด็นอะไรแล้วมันเป็นประเด็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเด็นอย่างเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นฟ้องซ้ำได้นะคะลองมาดู1ตัวอย่างนะคะลองดูการฟ้องเกี่ยวกับโจทเคลือบคลุมนะคะฎีกา 7906/2538 นะในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงนะคะที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทจึงมิได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทนะคะยังไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทกับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้โดยพิพากษายกฟ้องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทนะคะยังไม่เข้าลักษณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะคะนะคะเรามาดูนิดนึงฟ้องซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเข้าหลักเกณฑ์3ถึง4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีไหมนะคะคำตอบของอาจารย์ก็คือมันไม่เป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีมันมีข้อยกเว้นนะคะอยู่ภายใต้มาตรา148นะคะตอนท้ายนะก็จะบอกว่าเว้นแต่ในกรณีใดบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 1นะเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะข้อยกเว้นที่2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวนะคะ อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเสียได้ตามพฤติการและข้อยกเว้นที่3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่จัดสิทธิโจทที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะคะนักศึกษาลองมาดูเนาะเป็นคำถามที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะคะมาดูข้อแรกนะไปกันช้าๆนะคะฟ้องซ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญข้อใดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ 1. นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. คู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน 3.คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะ 4. คำผู้คู่ความเดียวกันรวมถึงผู้สืบสิทธิ์ด้วย 5. ทุกข้อกล่าวถูกต้องนะคะการที่นักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาจะต้องทราบหลักเกณฑ์ว่าการฟ้องซ้ำนะคะอยู่ในมาตราไหนคำตอบอาจารย์ก็คืออยู่ในมาตรา148เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะทั้งข้อ1 2 3 4นะถ้าครบทั้ง4อันนะคะก็คือถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนั่นเอง
สำหรับนะคะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะซึ่งจะเป็นการบรรยายเนื้อหาโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจํากัดนะคะโดยจะเน้นเนื้อหาสาระสําคัญของหน่วยต่างๆค่ะตามลําดับดังต่อไปนี้ค่ะในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายลักษณะและประเภทของกฎหมายนะคะในส่วนของความหมายของกฎหมายนะคะมีปัญหาว่ากฎหมายแท้จริงแล้วคืออะไรก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแตกต่างกันออกไปนะคะตาม

ในความคิดทางกฎหมายนะคะของสำนักกฎหมายต่างๆนะคะดังเช่นสำนักกฎหมายธรรมชาตินะคะสำนักนี้นะคะมีนักปราชญ์ที่สำคัญนะคะก็คือซิเซโรนะคะซิเซโรอธิบายว่ากฎหมายที่แท้จริงก็คือกฎเกณฑ์ที่ก่อตัวขึ้นนะคะโดยเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะใช้ได้เสมอทุกแห่งแล้วก็ไม่อาจยกเลิกหรือบัญญัติขัดแย้งได้นะคะปัจจุบันเราก็ยังพบแนวคิดทางกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาตินี้ค่ะดังเช่นในหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งเราพบได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นนะคะสำหรับสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะคะนักปรัชญาที่สำคัญก็คือจอห์นออสตินนะคะได้อธิบายว่ากฎหมายก็คือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนนะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะต้องได้รับโทษค่ะส่วนสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะนะคะก็มีนักปรัชญาที่สำคัญก็คือซาวิกี้นะคะอธิบายว่ากฎหมายโดยแท้จริงแล้วก็คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพัฒนาไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละชนชาตินะคะปรากฏอยู่ในรูปแบบของประเพณีหรือจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนนะคะกฎหมายจึงเป็นเสมือนจิตใจนะคะก็เจตจำนงของประชาชนในชนชาตินั้นๆค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะว่ากฎหมายมีความหมายตามเนื้อความหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอร์มนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องลักษณะของกฎหมายนะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายตามเนื้อความของกฎหมายแล้วนะคะก็อาจแยกลักษณะของกฎหมายได้นะคะมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นแบบแผนนะคะก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์กล่าวคือต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมได้นะคะว่าผิดหรือถูกทำได้หรือทำไม่ได้นะคะส่วนลักษณะประการที่2ค่ะคือมีสภาพบังคับหรือ sanction นะคะเพื่อให้จำต้องปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะก็จะได้รับสภาพบังคับค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นถ้าเป็นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็จะแก่โทษทางอาญานะคะอาทิประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือลิบทรัพย์นะคะหรือถ้าเป็นสภาพบังคับทางแพ่งก็เช่นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนะคะเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีสภาพบังคับที่เป็นการจูงใจนะคะเช่นการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะสำหรับการประกอบกิจการบางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมนะคะตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนค่ะลักษณะประการที่3ก็คือมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะหรือที่เรียกว่า organized sanction นะคะกล่าวคือหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนโดยมีองค์กรเช่นตำรวจอัยการศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆนะคะที่จะบังคับการที่เป็นไปตามกฎหมายนะคะด้วยลักษณะดังกล่าวนี้แหละค่ะกฎหมายจึงแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆของสังคมนะคะที่ไม่มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะก็คือเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนะคะเราอาจจำแนกได้หลายประเภทค่ะทางนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกนะคะเช่นถ้าเราใช้แหล่งกำเนิดของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทค่ะคือกฎหมายภายในนะคะและกฎหมายของประเทศค่ะโดยพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายภายในก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐนั้นนะคะซึ่งออกโดยองค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายภายในรัฐนั้นๆเองนะคะส่วนถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นโดยบุคคลระหว่างประเทศเช่นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศค่ะอันอาจปรากฏอยู่ในรูปของความตกลงระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะถ้าเราจำแนกนะคะโดยอาศัยเกณฑ์ฐานะและความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์นะคะเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะคือเป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองค่ะกับประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้ปกครองนะคะทางนี้ก็เพื่อการบริหารนะคะปกครองประเทศนะคะเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะและก็อาจจะจำแนกออกได้เป็นกฎหมายเอกชนนะคะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์นะคะ
แต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของกฎหมายก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็น

กฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะโดยพิจารณาว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็จะมีสภาพบังคับในทางแพ่งค่ะคือเป็นการฟ้องร้องนะคะหรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการรับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางแพ่งค่ะเช่นฟ้องเรียกค่าสมัยทดแทนความเสียหายเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายอาญาก็จะได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่มีการกำหนดความผิดในทางอาญาและที่สำคัญคือมีการกำหนดสภาพบังคับในทางอาญานะคะซึ่งก็คือโทษในทางอาญาเช่นจำคุกประหารชีวิตกักขังปรับยึดทรัพย์นะคะซึ่งตามจากสภาพบังคับทางแพ่งนะคะนอกจากนั้นในปัจจุบันก็ยังอาจจะจำแนกเป็นกฎหมายปกครองด้วยนะคะซึ่งมีสภาพบังคับในทางปกครองเช่นการสั่งปิดสถานประกอบการนะคะหรือการเพิกถอนใบอนุญาตนะคะหรือการพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวนะคะแต่หากเราใช้หลักเกณฑ์เรื่องบทบาทของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ข้อห้ามต่างๆนะคะซึ่งควบคุมความประพฤติของคนในสังคมค่ะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะก็จะบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความนะคะกระบวนการยุติข้อพิพาทหรือกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสารบัญญัติค่ะเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะสำหรับตอนที่2ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะในส่วนของที่มาของกฎหมายนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า source of law นะคะก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลจะนำมาปรับใช้แก่คดีนะคะทั้งนี้นะคะแรงที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบกฎหมายนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะถือกฎหมายระบบกฎหมาย civil law นะคะดังนั้นแล้วนะคะที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายของไทยจึงได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็จะมีแหล่งที่มาจากจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปนะคะซึ่งเราจะมาดังนี้นะคะสำหรับแหล่งที่มาที่อยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะตัวอย่างก็เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงนะคะแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเช่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะส่วนแหล่งที่มาของกฎหมายอีกแหล่งหนึ่งก็คือจารีตประเพณีค่ะนะคะจารีตประเพณีก็หมายถึงแนวทางประพฤตินะคะที่ประพฤติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานสม่ำเสมอโดยที่ประชาชนนะคะรู้สึกหรือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามนะคะเช่นจารีตประเพณีว่าครูมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะส่วนแหล่งที่มาอีกแหล่งหนึ่งก็คือหลักกฎหมายทั่วไปค่ะซึ่งหมายถึงหลักกฎหมายที่อารยประเทศนะคะยอมรับนะคะได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสภาสิทธิกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะหรือหลักว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยการผู้ประมาทเลินย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่เราได้จากการพิเคราะห์ตัวบทกฎหมายหลายมาตรานะคะที่บัญญัติสำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราต่างๆในเรื่องทรัพย์สินนะคะทั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าสำหรับคำพิพากษาศาลนั้นระบบกฎหมายไทยซึ่งเป็นระบบชีวิตรอดนะคะเราถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้หรือการตีความกฎหมายและลักษณะเท่านั้นนะคะเราไม่ถือว่าคำพิพากษาเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะซึ่งต่างจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะก็หมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์ซึ่งมีลำดับสูงต่ำไม่เท่าเทียมกันค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายและลักษณ์นั้นออกโดยองค์กรที่แตกต่างกันไปน
นะคะซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะเราก็อาจจะจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะลำดับแรกก็คือรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดนะคะอันเป็นกฎหมายแม่บทที่วางรูปแบบการปกครองและระเบียบการบริหารประเทศนะคะลำดับที่2ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาสาระสำคัญมีความสำคัญเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะกล่าวคือว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรหรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญค่ะอีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์พิเศษในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีลำดับศักดิ์สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปค่ะส่วนลำดับที่3ก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาลำดับที่5ก็คือกฎกระทรวงและลำดับที่6ก็คือกฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะอันได้แก่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้การจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสำคัญนะคะเช่นประการแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าย่อมออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าค่ะเช่นรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภาออกพระราชบัญญัตินะคะรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายแม่บทค่ะส่วนพระราชบัญญัติก็เป็นกฎหมายลูกบทเป็นต้นนะคะส่วนประการที่สองก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะมีเนื้อหาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะมิฉะนั้นแล้วกฎหมายลูกบทก็จะไม่มีผลใช้บังคับค่ะประการที่3นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใดนะคะก็ย่อมทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์เท่ากันหรือสูงกว่านะคะเช่นถ้าหากจะยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะก็ต้องทำโดยตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เป็นต้นนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายค่ะนะคะสำหรับการตีความกฎหมายนั้นเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอาจใช้ถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายที่เครือบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายนะคะก็อาจจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายค่ะนะคะการตีความกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนครอบคลุมหรือมีความหลายนัยยะค่ะทั้งนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปโดยถูกต้องแล้วก็บรรลุกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการตีความกฎหมายก็จะมีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือหลักการตีความตามตัวอักษรนะคะซึ่งก็คือการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรนะคะในตัวบทกฎหมายนั้นๆ นะคะโดยอาจจะจำแนกถ้อยคำในตัวบทกฎหมายเป็น2ประเภทค่ะถ้าหากเป็นถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะเราย่อมตีความตามความหมายปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นถ้อยคำภาษาเทคนิคหรือทางวิชาการนะคะก็ต้องพิจารณาตีความตามที่เข้าใจในทางเทคนิคหรือทางวิชาการนั้นๆ นะคะหรือถ้าเป็นภาษากฎหมายที่มีการระบุนิยามไว้โดยเฉพาะในตัวบทกฎหมายบางฉบับนะคะเช่นนี้ก็ต้องตีความตามความหมายที่ระบุไว้โดยเฉพาะนั้นค่ะนะคะส่วนหลักการตีความตามเจตนารมณ์นั้นก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆโดยอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเช่นหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตอนท้ายของกฎหมายฉบับนั้นนะคะหรือบันทึกรายงานการประชุมในการร่างกฎหมายนะคะหรือในการพิจารณากฎหมายค่ะเราก็อาจจะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังอ่านค้นหาได้จากสภาพปัญหาหรือความคิดทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนนะคะที่มีกฎหมายใช้บังคับนะคะโดยอาจจะศึกษาจากบทความทางวิชาการรายงานการวิจัยหรือรายงานการสัมมนาทางวิชาการนะคะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะ
สำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะจึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างของกฎหมายนะคะที่เรียกว่า gap of law ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายรายลักษณ์อักษรที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงค่ะจึงจำเป็นต้องมีการหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะก็ได้วางหลักในการอุดช่องว่างของกฎหมายในทางแพ่งไว้นะคะโดยอาจจะพิจารณาตามลำดับได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือถ้าไม่มีกฎหมายรายลักษณ์อักษรนะคะที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อจริงแล้วก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะซึ่งจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนี้ก็ต้องเป็นจารีตที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะประการที่2ค่ะถ้าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงก็ไม่มีนะคะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือ analogy นะคะโดยถือว่านะคะเมื่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีเนี่ยมันคล้ายคลึงกับองค์ประกอบในบทบัญญัติกฎหมายใดนะคะผลในทางกฎหมายก็ควรเป็นไปในทำนองเดียวกันนะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับใช้แก่คดีค่ะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปหรือ general principle of law นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่าได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะและยังรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่แฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้สำหรับข้อที่จริงที่คล้ายคลึงกันนะคะเช่นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายค่ะในส่วนของวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายนะคะเมื่อกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายและรักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีโอกาสรับทราบและถือปฏิบัติตามนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้วิธีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะและเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายแล้วกฎหมายนั้นๆก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายไว้ด้วยนะคะโดยอาจมีการกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนค่ะจำเป็นต้องใช้บังคับกฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์มิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้นะคะกรณีที่2ก็จะเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งอันนี้เป็นกรณีปกตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อความของกฎหมายนั้นล่วงหน้า1วันก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับนะคะประการที่3ก็อาจจะกำหนดให้ใช้บังคับในวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะคะภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะใช้กันในกรณีที่จำเป็นต้องให้เวลาเจ้าพนักงานของรัฐหรือประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อจะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเช่นอาจจะกำหนดว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนะคะ90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายค่ะเมื่อกฎหมายเริ่มใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปค่ะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรือการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายก็ได้นะคะสำหรับการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีกฎหมายฉบับนั้นเองค่ะได้กำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นมีบทบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนี้นะคะเมื่อพ้นกำหนด4ปีกฎหมายนั้นก็เป็นอันยกเลิกไปนะคะประการที่2ค่ะเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่ระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการระบุยกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับนะคะหรือระบุยกเลิกกฎหมายเก่าบางมาตราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่พระราชกำหนดนะคะมิได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคะคือว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้นะคะและต่อมารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนี้นะคะพระราชกำหนดนี้ก็ตกไปทั้งนี้ก็เป็นผลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะก็หมายถึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดนะคะเป็นแต่ว่ามีกรณีที่ทำให้มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะ

ได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีที่มีกฎหมายใหม่มีข้อความไม่เหมือนนะคะหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นยกเลิกกฎหมายเก่าในส่วนที่มีไม่เหมือนกันหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักว่า

0: สำหรับตอนที่5นะคะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค่ะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายธุรกิจหรือ business law นะคะซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทได้4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับค่ะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งจะบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจค่ะในรูปแบบที่สำคัญ3ประเภทค่ะเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดค่ะส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดก็จะเป็นการบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะประเภทที่เรียกว่าบริษัทมหาชนจำกัดค่ะค่ะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประเภทที่2ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจค่ะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าในภาคผลิตนะคะภาคการค้านะคะหรือการบริการนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักการของกฎหมายนิติกรรมสัญญานะคะเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะนะคะบางฉบับนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะตามกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือนะคะแล้วก็รับรองการส่งและรับข้อมูลนะคะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็การส่งเสริมการประกอบธุรกิจค่ะซึ่งอาจแยกออกได้ดังนี้นะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการประกอบธุรกิจซึ่งใช้กับธุรกิจทุกประเภทค่ะนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งใช้สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะนะคะเช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนค่ะนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะเป็นต้นค่ะส่วนประเภทที่4ก็จะเป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะก็ได้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายเอกเทศสัญญาต่างๆที่สำคัญนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมก็ได้ทราบเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่จำกัดสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะในเนื้อหาของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยจะประกอบด้วยเนื้อหาด้วยกัน5ตอนนะคะซึ่งก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น

แนวคิดเบื้องต้นรูปแบบและการระดมทุนขององค์กรธุรกิจนะคะแล้วก็การจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแล้วก็รูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมไปถึงรูปแบบบริษัทซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะส่วนแนวคิดเบื้องต้นในการระดมทุนนะคะขององค์กรธุรกิจรวมถึงรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจการเจ้าของรายเดียวนะคะหรือทำในรูปแบบของนิติบุคคลตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะขององค์กรธุรกิจที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเราอยากให้เป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงเราต้องการให้มันมีความเนื้อเชื่อถือในการที่จะสามารถระดมทุนจากภายนอกได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราทำในสถานะที่เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลการที่จะไปขอกู้เงินจากแบงค์นะคะหรือธนาคารต่างๆก็อาจจะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจัดตั้งองค์กรธุรกิจเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็อยู่ในหนังสือแล้วนะคะสามารถที่จะไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูถึงในเรื่องของรูปแบบขององค์กรธุรกิจนะคะองค์กรธุรกิจเนี่ยแบ่งออกมาได้3ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะซึ่งในร่วมรูปแบบของ3องค์กรเนี่ยก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมไปถึงกฎหมายเฉพาะต่างๆเช่นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดในเรื่องของสิทธิหน้าที่นะคะของตัวองค์กรเอาไว้รวมไปถึงการจัดตั้งองค์กรต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะ3รูปแบบดังกล่าวนะคะแบ่งไปได้เป็น1นะคะเป็นลักษณะของการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนะคะรูปแบบที่2คือการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบของบริษัทอย่างที่แจ้งไปแล้วว่าอาจจะเป็นบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทมหาชนจำกัดนะคะรูปแบบที่3นะคะเป็นองค์กรธุรกิจอื่นนะคะเช่นกิจการร่วมค้านะคะหรือการประกอบธุรกิจตามกฎหมายเฉพาะต่างๆเช่นกฎหมายอะไรบ้างก็จะเป็นการประกอบธุรกิจนะคะตามตัวกฎหมายวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือกฎหมายเฉพาะของเขาก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะพุทธศักราช2548นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นการจัดรูปแบบคร่าวๆขององค์กรธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูว่าเราแบ่งประเภทขององค์กรธุรกิจถ้าเราแบ่งโดยใช้เกณฑ์การดูว่าสถานะขององค์กรธุรกิจนั้นมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะนิติบุคคลตามกฎหมายก็คือเป็นบุคคลสมมุติในทางกฎหมายที่ยอมรับได้ว่ามีสิทธิหน้าที่ในทางกฎหมายทุกอย่างเหมือนบุคคลธรรมดาเลยเพียงแต่ว่ามีถูกจำกัดสิทธิหน้าที่บางอย่างที่อาจจะไม่สามารถทำได้โดยสภาพเหมือนกับที่บุคคลธรรมดาทำได้นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นการแต่งงานนะคะบุคคลธรรมดาทำได้แต่นิติบุคคลทำไม่ได้แต่ถามว่าหน้าที่ทั่วไปอย่างเช่นหน้าที่ในการเสียภาษีทำได้สามารถที่จะลงชื่อเป็นคู่สัญญากับองค์กรธุรกิจอื่นหรือบุคคลอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบ่งตามสภาพนิติบุคคลนะคะก็จะแบ่งองค์กรธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีการจดทะเบียนแล้วก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะอีกส่วนหนึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะสี่ประเภทนี้ขององค์กรธุรกิจเป็นมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของเนื้อหาของห้างหุ้นส่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะในส่วนเนื้อหาของห้างหุ้นส่วนนะคะเราก็จะแบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะจะไม่เป็นสถานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายนะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายและส่วนที่3ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะก็จะมีสถานะที่มีเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายด้วยกันเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าห้างหุ้นส่วนแต่ละประเภท3ประเภทนี้เนี่ยมีลักษณะที่เหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะจะเป็นการทำสัญญานะคะด้วยวาจาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะก็คือเป็นบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะเรียกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะตกลงนำทุนนะคะเข้ามาร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยเพื่อจะทำกิจการร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรและเอากำไรที่ได้เนี่ยมาแบ่งปันกันนะคะซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดในหนี้ทั้งปวงของห้างโดยไม่มีจำกัด
จำนวนเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนั่นเองเพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้ง่ายมากเหมือนเรานั่งคุยกับเพื่อน2คนแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอยากจะซื้อของจากประเทศจีนเอามาไลฟ์ขายจังทางออนไลน์ทาง TikTok เพราะว่าโอ้ช่วงนี้ถ้าไลฟ์ขายเนี่ยได้เงินมหาศาลเลยก็เลยบอกกันว่าโอเคเดี๋ยวเธอไปสั่งของมานะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไลฟ์ขายแล้วเดี๋ยวเงินทุนที่ค่าสั่งของเนี่ยเราเอาแบ่งกันออกกันคนละครึ่งแล้วเงินที่ได้เดี๋ยวเอากำไรมาแบ่งกันเนี่ยค่ะแค่นี้เองคุยกับเพื่อน2คนเกิดขึ้นแล้วนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเกิดขึ้นง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดไลฟ์ขายอ้าวไม่มีคนดูขึ้นมาของที่ซื้อมาขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดไปมีค่าใช้จ่ายเช่นไปจ้างคนมาไลฟ์จ้างทีมงานตัดต่อวิดีโอขึ้นมาอีกนะคะเสียค่าใช้จ่ายในการยิงแอดโฆษณาใน TikTok ใน Facebook อีกมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนี้ทั้งปวงเนี่ยทั้ง2คนต้องร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะแม้ว่ามันจะเกินกว่าที่เขาคาดหมายเอาไว้ว่าจะลงทุนแต่แรกว่ากะว่าจะลงทุนกันแค่คนละสักหมื่นสองหมื่นกลายเป็นว่าหนี้คนละ50,000ขึ้นมายังไงก็ทั้ง2คนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะส่วนในเรื่องของหลักในการวินิจฉัยนะคะของความเป็นหุ้นส่วนนะคะก็คือจะต้องดูว่าความเป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องเป็นการลักษณะที่บุคคล2คนตกลงกันเพื่อประกอบกิจการร่วมกันโดยมีลักษณะในการแสวงหากำไรเป็นหลักซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะแสวงหากำไรเสร็จเอากำไรที่ได้จากกิจการนั้นมาแบ่งกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่บุคคล2คนคุยกันเข้ากันแต่จะทำการกุศลทำในลักษณะของไม่แสวงหากำไรแบบนี้มันจะไม่เข้าข่ายในลักษณะที่จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะหรือการประกอบกิจการของมูลนิธิสมาคมต่างๆพวกนี้มันเป็นลักษณะของเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อการกุศลต่างๆมันก็จะไม่เข้าข่ายเป็นลักษณะขององค์ก่อนธุรกิจนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีการตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนแต่เรื่องกำไรอย่างเดียวว่าเฮ้ยถ้ากำไรได้เท่าไหร่เนี่ยมีการแบ่งกันยังไงแต่ไม่ได้มีการตกลงเรื่องขาดทุนว่าถ้าขาดทุนจะแบ่งกันยังไงนะคะข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเป็นการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วถือว่าเป็นเรื่องของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีการตกลงกันจนหมดสิ้นกระบวนความว่าขาดทุนแบ่งเท่าไหร่แค่บอกว่ากำไรแบ่งเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนั่นเองนะคะต่อมาลักษณะสำคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา1025นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือห้างหุ้นส่วนประเภทผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของห้างโดยไม่มีจำกัดอันนี้มันก็คือลักษณะคาแรคเตอร์สำคัญเลยของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะก็คือการรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าตอนแรกตั้งใจจะนำเงินมาลงทุนคนละหมื่นแต่กลายเป็นว่าเกิดหนี้ขึ้นมามากกว่าหมื่นหนึ่งที่เอาเงินมาลงทุนกันเกิดหนี้ขึ้นมาแสนหนึ่งหนึ่งแสนก็ต้องแบ่งกันร่วมรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเพราะว่าถ้าผู้ลงทุนนะคะผู้เป็นหุ้นส่วนต้องการที่จะลิมิตในเรื่องของความรับผิดในเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าโอ้ยฉันไม่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านให้ขาดทุนหรอกฉันมีเงินแค่หมื่นหนึ่งเองเขาก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าการลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนอาจจะไม่เหมาะรูปแบบข้อจำกัดของเขาแล้วเพราะว่าเขามีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองนะคะต่อมานะคะการเข้าทำสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยจะต้องทำขึ้นระหว่างบุคคลซึ่งเป็น2คนขึ้นไปซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นแค่บุคคลธรรมดานะไม่ต้องเป็นอาจารย์สาธิตาอย่างเดียวอาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้อาจจะเป็นระหว่างนิติบุคคล2นิติบุคคลนะคะหรือเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลก็ได้กฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้นั่นเองนะคะต่อมานะคะผู้เป็นหุ้นส่วนต้องนำทุนเข้ามานะคะร่วมกันลงทุนร่วมกันซึ่งทุนในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินหรือลงหุ้นด้วยแรงงานก็ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยฉันลงหุ้นด้วยแรงงานคืออะไรฉันก็ไปซื้อของที่ประตูน้ำมาซื้อเสื้อผ้าประตูน้ำมาเสร็จแล้วฉันก็เอามาไลฟ์ขายฉันก็เนี่ยนั่งไลฟ์ขายอยู่ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงหุ้นด้วยแรงงานก็ได้เช่นเดียวกันเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทรัพย์สินนะคะมาลงหุ้นก็ถือว่าลงหุ้นด้วยแรงงานได้แต่บางคน
มีเงินแต่ไม่มีเวลาอ่ะก็ลงหุ้นเป็นเงินไปเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะตกลงกันว่าใครจะลงหุ้นด้วยอะไรไปนะคะต่อมานะคะทำสัญญาจัดตั้งทั้งหุ้นส่วนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการร่วมกันนั่นเอง

เองนะคะแล้วก็ร่วมรับผิดร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะคาแรคเตอร์หนึ่งที่สำคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะคะคือการคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนพูดได้ว่าร่วมหัวจมท้ายด้วยกันธุรกิจดีก็ดีเลยธุรกิจไม่ดีก็รับผิดกันโดยไม่จำกัดจำนวนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาห้างหุ้นส่วนสามัญเหล่านี้เนี่ยจะเอามาใช้กับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเราลองมาดูในลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนอีกประเภทหนึ่งที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างง่ายๆคือเขามีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่เมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจำเป็นจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นขอจดทะเบียนนะคะซึ่งก็จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีเอกสารหลักฐานตามมาตรา1064นี่เองนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็ต้องมีให้ละเอียดเพราะก็จะมีนายทะเบียนคอยเช็คนะคะถ้าเอกสารหลักฐานไม่ครบนายทะเบียนก็มีสิทธิ์ที่จะให้ไปแก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ไปเอาเอกสารมาให้ครบไม่ฉะนั้นก็อาจจะไม่ยอมจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนให้ได้นะคะเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนต่อมาเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเวลาฟ้องต้องฟ้องตัวผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนปุ๊บหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดปุ๊บเนี่ยเวลามีการฟ้องคดีต้องฟ้องห้างเป็นหลักก็คือฟ้องห้างหุ้นส่วนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนั้นเพราะเขาถือว่าเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิหน้าที่ต่างหากแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบทบัญญัติบางประการนะคะก็ยังเอาในส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับด้วยนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะลักษณะจะแตกต่างยังไงลักษณะคือมีสถานะเป็นนิติบุคคลแต่แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนตรงที่เป็นห้างหุ้นส่วนที่ประกอบไปด้วยหุ้นส่วน2จำพวกนะคะก็คือหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดกับหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเพราะฉะนั้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยต้องมีหุ้นส่วนครบทั้ง2จำพวกนะคะแต่จะมีจำพวกใดจำพวกหนึ่งมากน้อยต่างกันอย่างไรเนี่ยกฎหมายไม่ได้บัญญัติเพียงแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมีหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดนะคะแล้วก็หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดซึ่งก็จะรับผิดไม่เกินเงินที่ตัวเองลงทุนเอาไว้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะก็จะมีลักษณะที่รายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องแยกจำพวกของหุ้นส่วนให้ชัดเจนด้วยนะคะก็มีสิ่งที่กำหนดเอาไว้ตามกฎหมายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ลักษณะความรับผิดของหุ้นส่วนทั้งสองจำพวกก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าจำพวกจำกัดความรับผิดก็จะรับผิดไม่เกินจำนวนที่ตนรับว่าจะลงในห้างหุ้นส่วนนั้นนะคะแต่หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดจะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะรับผิดเหมือนเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเลยนั่นเองนะคะสถานะทางกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะสิทธิ์ในการจัดการห้างหุ้นส่วนอันนี้สำคัญคือเขาจะให้สิทธิ์ในการจัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดก็คือใครจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้เฉพาะกับหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะอาจารย์มีการทำตารางเปรียบเทียบเอาไว้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะคะว่าในส่วนของการเปรียบเทียบห้างหุ้นส่วน3ประเภทเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างยังไงนะคะอย่างเช่นช่องซ้ายมือเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของความรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะบุคคลทั้ง2คนเนี่ยทำกิจการร่วมกันไปนะคะต่อมาห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะคะก็จะมีในเรื่องของการดูด้วยเวลาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าถ้าสมมติว่าห้างหุ้นส่วนผิดนัดเจ้าหนี้จะต้องฟ้องใครบ้างนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหุ้นส่วนอยู่แต่ละจำพวกไม่เหมือนกันเมื่อห้างหุ้นส่วนผิดนัดจะมีสิทธิ์ฟ้องใครได้บ้างอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านในการลองดูนะคะถ้าเราสามารถที่จะแยกได้นะคะว่าห้างหุ้นส่วนแต่ละจำพวกมีสิทธิหน้าที่ความรับผิดในทางกฎหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันในส่วนใดได้บ้างเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือมีตารางเปรียบเทียบแล้วกลับไปดูได้นะคะขอบคุณค่ะ
ในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเนื้อหาในส่วนที่

วข้องกับตัวบริษัทนะคะซึ่งบริษัทในทางกฎหมายนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นบริษัทจำกัดแล้วก็บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งบทบัญญัติในส่วนของเนื้อหาของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าเนื้อหาในส่วนของบริษัทจำกัดเนี่ยจะอยู่ถูกระบุในนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะส่วนเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัดจะอยู่ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนะคะแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเฉพาะกฎหมายฉบับเดียวเหมือนตอนห้างหุ้นส่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อนะคะที่จำเป็นที่จะต้องรู้นะคะเกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดนะคะที่เราควรจะดูเป็นท็อปปิกหลักๆเลยในการที่เราจะพิจารณาองค์ประกอบของบริษัทจำกัดนะคะก็จะมีลักษณะสำคัญของบริษัทจำกัดเป็นยังไงนะคะทุนของบริษัทประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะการจัดตั้งบริษัทจำกัดทำอย่างไรนะคะข้อจำกัดอะไรบ้างในการประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษัทจำกัดการดำเนินการและการจัดการบริษัทจำกัดเป็นอย่างไรความรับผิดของบริษัทจำกัดต่อบุคคลภายนอกนะคะส่วนบริษัทจำกัดเองมีความรับผิดอย่างไรต่อผู้ถือหุ้นบ้างนะคะก็คือนักลงทุนนั่นเองนะคะรวมไปถึงบริษัทจำกัดควบรวมกิจการได้ไหมนะคะคำตอบก็คือทำได้นะคะเพียงแต่ก็จะต้องให้ได้มติพิเศษนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดกันต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลิกบริษัทจำกัดสามารถทำได้ด้วยวิธีอย่างไรใบร่างแล้วเลิกแล้วชำระบัญชีกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเป็นเนื้อหาสำคัญที่เราควรจะดูเป็นองค์ประกอบหลักในเรื่องของบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะบริษัทจำกัดนะคะในทางกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นบริษัทเอกชนนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการระดมทุนของบริษัทจำกัดเนี่ยห้ามชี้ชวนประชาชนในการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้ว่าจะมาระดมทุนแบบประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าเอามาลงทุนกับฉันทำไม่ได้นะคะมีกฎหมายห้ามเอาไว้เลยถ้าจะชวนกันลงทุนก็ต้องบอกต่อกันเพื่อนต่อเพื่อนอย่างนี้ได้แต่ว่าจะลงโฆษณาชี้ชวนประชาชนให้มาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดทำไม่ได้นะคะจะแตกต่างจากบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งสามารถที่จะโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อหุ้นสามารถทำได้นะคะต่อมานะคะลักษณะสำคัญของตัวบริษัทจำกัดนะคะก็คือเป็นองค์กรนิติบุคคลเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าจะถือว่าเป็นบริษัทจำกัดได้เนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดถึงจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้นะคะซึ่งก็จะต้องมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกกันว่าผู้เริ่มก่อการนะคะซึ่งตามกฎหมายใหม่เลยที่เพิ่งแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะการจัดตั้งบริษัทจำกัดผู้เริ่มก่อการแค่2คนก็สามารถตั้งบริษัทจำกัดได้แล้วนะคะนี่คือกฎหมายใหม่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายจำเป็นจะต้องมีผู้เริ่มก่อการ3คนตอนนี้ให้จำเลขใหม่นะคะเป็น2คนแล้วแล้วก็การจัดตั้งบริษัทจำกัดนะคะจะมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้นแต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกันนะคะผู้ถือหุ้นเนี่ยจะมีลักษณะของการจำกัดความรับผิดชื่อมันก็บอกใช่ไหมบริษัทจำกัดใช่ไหมคะบริษัทจำกัดจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นให้รับผิดไม่เกินจำนวนที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบในมูลค่าหุ้นที่ตนถือพูดง่ายๆก็คือถ้าสมมติตัวเองส่งค่าหุ้นครบหมดแล้วนะคะซื้อหุ้นไว้เท่าไหร่อัตราการที่เราจะสูญเสียเงินที่เราลงทุนไปก็คือตามจำนวนหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นที่เราซื้อไปอย่างเช่นสมมติบริษัทจำกัดขายหุ้นละ10บาทนะคะลงหุ้นไป100หุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสูญเสียก็คือ10บาทคูณ100หุ้นไม่เกินจำนวนนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีหรือพูดง่ายๆว่าเป็นจุดแข็งของการลงทุนในรูปแบบของบริษัทจำกัดเพราะมันเป็นการรับผิดโดยจำกัดจำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกได้ว่าจำกัดความเสี่ยงของเราในการที่จะขาดทุนได้เยอะไม่เหมือนการลงทุนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญที่จะต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าเราจะลงทุนในองค์กรธุรกิจแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูด้วยว่าเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วเงินของเราควรจะไปลงทุนในองค์กรธุรกิจในรูปแบบไหนนะคะบริษัทจำกัดเมื่อมีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แล้วเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายนะคะซึ่งทุนของบริษัทจำกัดเนี่ยจะเป็นหุ้นนะคะก็คือการเรียกว่าการซื้อหุ้นเนี่ยแหละนะคะใครที่ซื้อหุ้นจนได้ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ก็จะมีอำนาจพูดง่ายๆว่ามีอำนาจในการบริหารจัดการครอบงำการบริหารจัดการของบริษัทรวมถึงมีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นของบริษัทเนี่ยมีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กำหนดเอาไว้ว่ามูลค่าของหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า5บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมากกว่า5บาทขนาดไหนก็ได้จะหุ้นละ100หุ้นละ1,000ก็ยังได้แต่ยังไงขั้นต่ำมูลค่าขั้นต่ำที่เป็นมินิมัมเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า5บาทนั่นเองนะคะในหุ้นนึงเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาว่าจะแบ่งแยกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งแยกไม่ได้คือไม่สามารถจะแบ่งหุ้น1หุ้นออกมาเป็นหุ้นครึ่งหุ้นหุ้น1ใน4หุ้นไม่ได้ก็คือ1หุ้นแต่ใน1หุ้นถ้าบางครั้งหุ้นมีมูลค่าสูงๆมากสามารถมีเจ้าของได้2คนได้ก็คือถือกรรมสิทธิ์ร่วมอันนะคะก็คือใน1หุ้นสาธิตากับอีกท่านหนึ่งคุณสาธิตถือหุ้นร่วมกันอย่างนี้ได้นะคะก็อันเนี้ยเป็นถือว่าถือหุ้นร่วมกันแต่จะมาขอแบ่งหุ้นแบ่ง1หุ้นออกมาเป็นครึ่งหุ้นแบบเนี้ยไม่สามารถทำได้นะคะต่อมานะคะการโอนหุ้นโดยชนิดระบุชื่อนะคะการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อเนี่ยมันจะมีรูปแบบการโอนที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ใช่ว่าเราถือว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดแล้วเราจะสามารถทำอะไรใช้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของหุ้นนั้นโอนหุ้นแบบไหนก็ได้ให้ใครก็ได้ไม่ได้นะคะมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งหุ้นในตัวบริษัทจำกัดเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นหุ้นระบุชื่อกับหุ้นผู้ถือนะคะซึ่งรูปแบบการโอนหุ้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปกฎหมายกำหนดวิธีการโอนหุ้นที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยการโอนหุ้นของบริษัทจำกัดนะคะมันไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทนะคะเว้นแต่จะเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้คือหลักการแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะก็คือข้อยกเว้นก็คือถ้าเป็นหุ้นชนิดระบุลงไปในใบหุ้นระบุชื่อเอาไว้นะคะแล้วก็มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าห้ามโอนอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันคือกฎหมายที่เป็นหลักการแต่ว่าถ้ามันมีข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างแบบนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับอันนั้นนะคะวิธีโอนหุ้นระบุชื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือจะต้องมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนหุ้นและผู้รับโอนหุ้นมีพยาน2คนรับรองลายมือชื่อนั้นๆ นะคะถ้าไม่ปฏิบัติตามอย่างที่บอกเอาไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นโมฆะทันทีการโอนหุ้นจะถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแถลงหมายเลขโอนหุ้นกันได้ในตราสารนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าถ้าไม่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนมีพยาน2คนรับรองลายมือชื่อตกเป็นโมฆะแน่นอนบางครั้งมีลายมือชื่อผู้โอนมีลายมือชื่อผู้รับโอนขาดพยาน2คนก็เป็นโมฆะเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องทำให้ครบตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่อมาการโอนหุ้นที่เป็นหุ้นผู้ถืออันนี้ง่ายหน่อยนะคะการโอนหุ้นผู้ถือเนี่ยเขาบอกว่าโอนกันเพียงแค่ส่งมอบใบหุ้นให้กันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นรักษาใบหุ้นไว้ดีๆใบหุ้นเราส่งมอบให้กับใครคนนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้รับโอนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้รูปแบบการโอนจะง่ายกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่ารูปแบบวิธีการโอนหุ้นต้องดูว่าเรามีหุ้นผู้ถือหรือเรามีหุ้นชนิดระบุชื่อก็ต้องทำตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการจัดการบริษัทนะคะการจัดการบริษัทจะทำโดยกรรมการบริษัทนั่นเองนะคะซึ่งกรรมการบริษัทเนี่ยไม่ใช่สามารถว่าจะบริหารงานบริษัทได้ตามใจต้องบริหารงานบริษัทนะคะตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นทั้งปวงเพราะผู้ถือหุ้นก็คือเหมือนเจ้าของบริษัทนั่นแหละเพียงแต่บางครั้งเขาไม่ได้มีเวลาที่จะมาจัดการบริษัทเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยก็จะต้องสามารถที่จะดำเนินกิจการของบริษัทนะคะให้อยู่ในตามระเบียบข้อบังคับรวมไปถึงในความครอบงำของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการประกอบการงานของบริษัทจำกัดเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ไม่ว่าใครจะสามารถที่จะเป็นกรรมการได้กรรมการบริษัทเนี่ยจะต้องมีความรับผิดอย่างไรบ้างถ้าทำนอกเหนืออำนาจที่ข้อบังคับกำหนดเอาไว้นะคะนี่ก็จะมีความรับผิดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนอีกส่วนนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจอีกองค์กรธุรกิจนึงนะคะที่มักจะเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นมาละเมื่อก่อนถ้าเราประกอบธุรกิจในรูปแบบของกิจการเจ้าของรายเดียวอ่ะอันนี้ทำเองคนเดียวเลยตัดสินใจได้ทุกอย่างเต็มที่นะคะห้างส่วนต้องมี2คนละนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

เอียนบริษัทจำกัดถ้ามาถึงบริษัทมหาชนจำกัดนี่เริ่มเป็นธุรกิจใหญ่โตขึ้นแล้วนะคะเราคงเคยเห็นว่าโอ้ยเนี่ยบริษัทจำกัดหลายๆบริษัทอยากจะแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะได้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดมีสิทธิ์ที่จะระดมทุนจากตลาดทุนได้ขายหุ้นให้กับประชาชนได้นี่ก็เป็นทางหนึ่งในการที่จะเพิ่มทุนของบริษัทได้นะคะแต่บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์จะมีกฎหมายเฉพาะที่จะต้องพิจารณาก็คือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช2535ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งนะคะต้องไปดูในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมในแต่ละครั้งด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าบริษัทมหาชนจำกัดนั้นมีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิ่งที่ต้องพิจารณาซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์2535รวมไปถึงกฎเกณฑ์ก.ล.ต.ต่างๆที่กำหนดเอาไว้ให้บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะคะบริษัทมหาชนจำกัดแตกต่างจากบริษัทจำกัดตรงที่สามารถที่จะโฆษณาชี้ชวนเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะคะของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะก็หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยกฎหมายนะคะบอกว่าต้องมีมูลค่าเท่าๆกันแต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องค่าขั้นต่ำ5บาทเหมือนกรณีหุ้นของบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าหุ้นของบริษัทมหาชนแค่มีมูลค่าก็เพียงพอแล้วอันนี้ก็คือข้อแตกต่างสำคัญอีกเรื่องหนึ่งระหว่างบริษัทจำกัดกับบริษัทมหาชนจำกัดนะคะต่อมานะคะหุ้นหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันก็คือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดก็แบ่งแยกไม่ได้เหมือนกันนะคะก็จะคล้ายคลึงในเรื่องหลักเกณฑ์ในเรื่องของหุ้นแบ่งแยกไม่ได้ของบริษัทจำกัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของข้อจำกัดของบริษัทมหาชนจำกัดที่สำคัญเนี่ยก็คืออยู่ในมาตรา12ก็คือห้ามมิให้บริษัทนะคะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อจำกัดในการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะเขาบอกว่าถ้ายังฝืนไปลงทุนความตกลงนั้นเนี่ยที่ฝ่าฝืนดังกล่าวเนี่ยให้ตกเป็นโมฆะทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือข้อจำกัดสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการของบริษัทมหาชนจำกัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในหนังสือดูนะคะว่าในเรื่องของบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของกฎหมายเฉพาะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะทำความเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องอ่านให้ลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากเหนือจากในส่วนที่อยู่ในตัวพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพวกกฎเกณฑ์ก.ล.ต.ต่างๆนะคะก็จำเป็นจะต้องดูด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เรื่องความหมายและประเภทของบุคคลบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของบุคคลก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นมีความหมายอย่างไรคำว่าบุคคลนั้นนะครับก็หมายถึงผู้ซึ่งอาจมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้นะครับสิ่งใดที่ไม่อาจมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่บุคคลดังนี้แล้วบุคคลจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมีสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิต่างๆได้เช่นมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทมีความสามารถในการใช้สิทธิต่างๆได้นะเช่นมีความสามารถในการใช้สอยทรัพย์สินนะจำหน่ายทรัพย์สินได้ดอกผลที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของตนและมีสิทธิที่จะติดตามเอาทรัพย์สินของตนคืนจากบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธินะครับนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นมีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีให้กับรัฐนะครับบุคคลนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับจะมีการเริ่มสภาพของบุคคลธรรมดาเมื่อมีการคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนั้นจะมีองค์ประกอบ2ข้อนะครับสำหรับการเริ่มต้นของสภาพบุคคลก็คือคลอดและอยู่รอดเป็นทารกถ้าคลอดออกมาแล้วแล้วปรากฏว่าตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะไม่มีชีวิตอยู่นะครับตั้งแต่คลอดแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสภาพบุคคลนะครับและการสิ้นสุดของสภาพบุคคลนั้นก็คือถึงแก่ความตายนะครับซึ่งการตายนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือตายโดยธรรมชาติกับตายโดยคำสั่งของศาลก็คือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสับสูญนั่นเองนะครับมีบุคคลธรรมดาบางจำพวกนะครับที่กฎหมายได้จำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมต่างๆไว้นะครับซึ่งได้แก่ผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตและคนไร้ความสามารถกฎหมายจะเข้ามาคุ้มครองบุคคลดังกล่าวนะครับนะโดยการที่จำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมของบุคคลดังกล่าวไว้นะครับเรามาดูบุคคลแรกก่อนนะครับก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นั้นก็จะมีอยู่2กรณีคือ1เขามีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เช่นนี้แล้วเขาก็บรรลุนิติภาวะนะครับกับ2ก็คือมีการสมรสซึ่งหมายถึงมีการจดทะเบียนสมรสโดยสมรสก่อนอายุ20สำหรับกฎหมายของประเทศไทยนั้นนะครับอายุที่จะเริ่มต้นในการสมรสได้ก็คืออายุ17ปีบริบูรณ์นะครับถ้าจะสมรสก่อน17ปีบริบูรณ์นั้นจะต้องให้ศาลอนุญาตซะก่อนนะครับในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์โดยหลักแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมได้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมซะก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมกขิยะผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์เนี่ยโดยปกติก็จะเป็นบิดามารดานั่นเองนะครับหรือถ้าผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของใครผู้รับบุตรบุญธรรมก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าไม่มีบิดามารดาไม่มีผู้รับบุตรบุญธรรมอย่างนี้ศาลจะตั้งผู้ปกครองนะครับก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์อย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดในนิติกรรมบางประเภทที่ให้ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมได้แก่หนึ่งนิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะซึ่งเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้แต่ประโยชน์ไม่มีเสียประโยชน์เลยนะครับเช่นมีคนยกทรัพย์สินให้กับผู้เยาว์อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้เยาว์ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์นะครับหรือผู้เยาว์เป็นลูกหนี้เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้อย่างนี้ทำให้ผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้เช่นนี้ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมสองนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเช่นผู้เยาว์จะทำพินัยกรรมของตัวเองซึ่งผู้เยาว์ทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ว่าในการทำพินัยกรรมนั้นผู้เยาว์จะต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ด้วยมิฉะนั้นพินัยกรรมก็จะตกเป็นโมฆะนะครับสามนิติกรรมที่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะครับจะต้องมีเงื่อนไข2ประการนะครับก็คือนิติกรรมนั้นต้องสมนานุรูปของผู้เยาว์ฐานานุรูปก็คือฐานะของผู้เยาว์นอกจากนั้นก็จะต้องจำเป็นในการดำรงชีพเช่นผู้เยาว์ซื้อข้าวผัดนะเอามารับประทานในยามหิวอย่างเงี้ยผู้เยาว์เข้าไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อยาพาราเซตามอลมากินนะครับในยาป่วยอย่างนี้สามารถทำได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับบุคคลต่อไปคือคนสม

มือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถก็คือผู้ที่มีความบกพร่องทางกายนะฮะทางจิตหรือในเรื่องของความประพฤติและไม่สามารถที่จะจัดทำการงานของตนเองได้หรือถ้าจัดทำไปแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือของครอบครัวและมีผู้ที่ไปร้องขอต่อศาลแล้วศาลมีคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับนั้นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่ศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับในการทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นโดยหลักแล้วคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพังนะครับไม่ต้องขอความยินยอมของผู้พิทักษ์เมื่อศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้พิทักษ์เพื่อมาคุ้มครองดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถโดยปกติถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถมีคู่สมรสศาลก็จะตั้งคู่สมรสเป็นผู้พิทักษ์ถ้าไม่มีคู่สมรสก็อาจจะเป็นบิดามารดาของคนเสมือนไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้พิทักษ์อันนี้ก็แล้วแต่ศาลนะครับที่จะแต่งตั้งอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีนิติกรรมบางอย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เพื่อเจตนาในการคุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ให้เสียเปรียบไม่ให้เสียประโยชน์ว่าถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถจะทำนิติกรรมต่อไปนี้เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ซะก่อนนะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นโมฆียะสำหรับในเรื่องของการให้ความยินยอมเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบพิธีการเอาไว้ดังนั้นสามารถให้ความยินยอมด้วยวาจาก็ได้หรือจะทำเป็นหนังสือก็ได้นะครับนิติกรรมที่จะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หนึ่งก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถนำทรัพย์สินไปลงทุน2รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น3กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินหรือยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่ารับประกันโดยประกันใดๆอันมีผลให้ตนถูกบังคับชำระหนี้เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกิน6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีให้โดยเสน่หาเว้นแต่เป็นการให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลสังคมหรือหน้าที่ธรรมจรรยาหรือรับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หาทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่าก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่เป็นการร้องขอตามมาตรา35แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือการร้องขอถอดถอนผู้พิทักษ์อันนี้ก็ทำเองได้และ11ปณีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการนะใน11เรื่องนี้กฎหมายบอกว่าคนเสมือนไร้ความสามารถถ้าจะไปทำก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนนะครับคนต่อไปก็คือคนวิกลจริตคนวิกลจริตก็คือผู้ที่มีจิตไม่ปกติหรือมีสติวิปลาสทำนองเป็นคนบ้านั่นเองนะครับและก็ยังรวมถึงผู้ที่มีกิริยาอาการผิดปกติซึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดที่มีความผิดปกติของความรู้สึกหรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่หรือขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะคือขาดความลำลึกขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบตลอดจนสมองพิการไม่มีความรู้สึกผิดชอบและไม่ควบคุมตนเองได้นี่ก็เข้าข่ายในลักษณะของบุคคลวิกลจริตที่กฎหมายก็จะเข้ามาคุ้มครองในการทำนิติกรรมของคนวิกลจริตนั้นโดยหลักแล้วคนวิกลจริตทำนิติกรรมเนี่ยไม่เป็นโมฆียะมีข้อยกเว้นว่านิติกรรมที่ทำเป็นโมฆียะจะต้องครบองค์ประกอบ2ข้อก็คือ1ในขณะที่คนวิกลจริตทำนิติกรรมเนี่ยจริตเขาวิกลนะจริตเขาวิกลเพราะคนวิกลจริตอาจจะไม่ได้วิกลจริตตลอดเวลาแต่ถ้าทำนิติกรรมในขณะที่จริตวิกลและองค์ประกอบข้อที่2คู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นบุคคลวิกลจริตเช่นนี้นิติกรรมนั้นก็จะเป็นโมฆียะแต่ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายไม่รู้ก็ไม่เป็นโมฆียะนะครับบุคคลที่4คือคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถก็คือคนวิกลจริตซึ่งศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคือถ้าตราบใดศาลยังไม่สั่งเขาก็ยังเป็นคนวิกลจริตแต่ถ้าศาลสั่งก็จะเป็นคนไร้ความสามารถและศาลก็จะแต่งตั้งผู้อนุบาลมาคุ้มครองนะครับในการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถเนี่ยทำนิติกรรมไปเป็นโมฆียะหมดเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะดังนั้นถ้าไม่อยากให้การทำนิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะก็ต้องให้ผู้อนุบาลทำแทนนะครับบุคคลอีกประเภทหนึ่งนะก็คือนิติบุคคลครับนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีชีวิตจิตใจนะครับจึงต้องเกิดขึ้นโดยกฎหมายเท่านั้นนะครับ
นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ภายในขอบอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนั้นนะครับหรือในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้นนิติบุคคลก็จะมีภูมิลำเนาคือถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการแน่นอนในการทำนิติกรรมต่างๆหรือในการแสดงเจตนาต่างๆของนิติบุคคลจะต้องทำโดยผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งผู้แทนของนิติบุคคลก็คือบุคคลธรรมดานั่นเองนะที่จะเป็นผู้กระทำการแทนนิติบุคคลสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะก็จะมีหัวข้อเรื่องความหมายและประเภทของนิติกรรมการแสดงเจตนาแล้วก็เรื่องโมฆกรรมและโมฆียกรรมครับนิติกรรมมีความหมายว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินี่เป็นความหมายของนิติกรรมนะจะต้องเป็นการกระทำของบุคคลและต้องชอบด้วยกฎหมายต้องทำด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ประเภทของนิติกรรมการแบ่งนิติกรรมออกเป็นประเภทต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์อะไรเป็นตัวแบ่งนะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างว่าในกรณีที่ใช้เกณฑ์ผู้กระทำนิติบุคคลเป็นตัวแบ่งประเภทของนิติบุคคลนะก็สามารถแบ่งได้ว่ามีนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมฝ่ายเดียวอย่างเช่นการทำพินัยกรรมการรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวการปลดหนี้นะเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวอันนี้คือใช้เกณฑ์จากผู้กระทำนิติกรรมนะโดยที่คู่กรณีอีกฝ่ายไม่จำเป็นจะต้องแสดงเจตนาตอบรับแต่ประการใดนะครับส่วนนิติกรรมหลายฝ่ายอันนี้ก็คือจะต้องผู้กระทำนิติกรรมเนี่ยจะต้องเป็นคู่กรณีนะครับนะนิติกรรมหลายฝ่ายนั้นก็คือสัญญาต่างๆนั่นเองสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาจ้างแรงงานสัญญากู้ยืมเงินสัญญาค้ำประกันสัญญาจำนองสัญญาจำนำนั้นพวกนี้สัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีคู่สัญญาที่ตกลงนะที่จะตกลงทำสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นนะถ้าตกลงฝ่ายเดียวมันก็ไม่อาจที่จะเกิดสัญญาขึ้นได้นะครับถ้าใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนเป็นตัวแบ่งก็แบ่งได้เป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนกับนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนเช่นสัญญาเช่าทรัพย์พอจะต้องมีการตอบแทนในการชำระเงินค่าเช่าสัญญาจ้างแรงงานต้องมีการตอบแทนในการจ่ายค่าแรงงานส่วนนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนเช่นสัญญาให้นะผู้ให้ก็ได้มาฟรีๆโดยไม่ต้องทำอะไรตอบแทนนะสำหรับผู้รับให้นะได้มาฟรีๆจากผู้ให้โดยไม่ต้องทำอะไรตอบแทนผู้ให้สัญญายืมใช้คงรูปนะผู้ยืมก็ได้ใช้สอยประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ยืมฟรีๆนะไม่มีอะไรตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาก็ทรัพย์ไปคืนเขาก็เท่านั้นนะครับผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาแยกได้เป็น2กรณีให้ดูว่าผู้แสดงเจตนาได้แสดงเจตนาต่อใครถ้าแสดงเจตนาต่อผู้อยู่เฉพาะหน้าที่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจโต้ตอบกันได้โดยทันทีนั้นการแสดงเจตนาจะสมบูรณ์เมื่ออีกฝ่ายเขาได้รับทราบนะแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเช่นส่งจดหมายนะไปยังผู้รับการแสดงเจตนาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่ใช่กรณีที่สามารถโต้ตอบกันได้โดยทันทีอย่างนี้การแสดงเจตนาต่อผู้ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยการแสดงเจตนาจะสมบูรณ์เมื่อไปถึงนั่นก็คือเมื่อจดหมายเนี่ยไปถึงตู้ไปรษณีย์บ้านของผู้รับการแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นก็สมบูรณ์แล้วโดยที่ผู้รับการแสดงเจตนาไม่จำเป็นจะต้องได้รับทราบเนื้อหาของการแสดงเจตนาดังกล่าวนะครับการแสดงเจตนาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นก็คือเป็นการแสดงเจตนาที่เรียกว่าไม่ได้เกิดจากใจสมัครหรือเป็นการแสดงเจตนาวิปริตหรือเป็นการบกพร่องนะได้แก่การแสดงเจตนาต่อไปนี้ครับการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเป็นการแสดงเจตนาที่ผู้แสดงเจตนาได้แสดงออกมาไม่ตรงกับใจคิดอย่างหนึ่งแต่แสดงออกมาอีกอย่างหนึ่งในกรณีเช่นนี้ผลในทางกฎหมายก็คือว่าการแสดงเจตนาดังกล่าวไม่เป็นโมฆะแล้วก็มีผลผูกพันด้วยผูกพันผู้แสดงเจตนานะทั้งที่ไม่ตรงกับใจของผู้แสดงเจตนาอย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดว่าการแสดงเจตนาดังกล่าวจะเป็นโมฆะถ้าหากว่า
ผู้รับการแสดงเจตนาซึ่งเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายเนี่ยได้รู้ถึงการแสดงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงเจตนานั้นนะครับการแสดงเจตนาประเภทต่อไปคือการแสดงเจตนาลวงเป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาสมรู้ร่วมคิดกันแสดงเจตนาเพื่อลวงบุคคลอื่นนะครับแกล้งทำสัญญาซื้อขายขึ้นมาเพื่อลวงเจ้าหนี้เพื่อเจตนาว่าไม่ต้องการให้เจ้าหนี้มาบังคับเอากับทรัพย์สินของตนเองนะก็เลยแกล้งทำสัญญาซื้อขายกับเพื่อนสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวนั้นก็เป็นโมฆะนะเพราะว่าเกิดจากการแสดงเจตนาลวงแต่จะยกเอาความเป็นโมฆะขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลวงนั้นไม่ได้การแสดงเจตนาลวงเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่คู่กรณีเขาได้ทำนิติกรรมขึ้นมา2นิติกรรมโดยนิติกรรมอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่เขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ก็ปกปิดเอาไว้โดยการทำนิติกรรมอีกอันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นการแสดงเจตนาลวงเพื่อเอามาปกปิดนิติกรรมที่แท้จริงผลก็คือว่านิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงนั้นเป็นโมฆะตามที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดเอาไว้นั้นมีผลเป็นประการใดเรื่องนี้นักศึกษาจะต้องไปดูว่านิติกรรมนั้นเป็นนิติกรรมลักษณะแบบไหนต้องบังคับกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมอันนั้นนะครับนั้นในเรื่องนี้ก็สรุปว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางนั้นนะก็ต้องไปบังคับตามบทบัญญัติอันเกี่ยวกับนิติกรรมดังกล่าวนะจะเป็นโมฆะหรือไม่เป็นโมฆะก็ไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวกับนิติกรรมนั้นนะครับเจตนาต่อไปคือการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดก็คือเข้าใจผิดแยกเป็น2กรณีก็คือสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญกับสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญก็คือสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมต้องการทำสัญญายืมแต่ไปทำสัญญาค้ำประกันโดยเข้าใจผิดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญายืมนะครับสำคัญผิดในตัวบุคคลที่เป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมต้องการจ้างนายดำแต่ไปทำสัญญาจ้างนายแดงโดยเข้าใจว่านายแดงเป็นนายดำนะสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเช่นนี้การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดดังกล่าวตกเป็นโมฆะนะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับต้องการซื้อม้าสีหมอกนะครับโดยเข้าใจผิดว่าเป็นตัวที่เป็นแชมป์ชนะเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นแชมป์แต่ซื้อมาถูกตัวแล้วอย่างนี้เรียกว่าคุณสมบัติของม้าสีหมอกการแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะเช่นเดียวกันถ้าสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลการแสดงเจตนานั้นก็เป็นโมฆะเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงเจตนาเพราะถูกกลช่อฉนไม่ว่าจะเป็นการถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งถูกกลช่อฉนโดยบุคคลภายนอกหรือถูกกลช่อฉนโดยการนิ่งหรือถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือถูกกลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจกฎหมายก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เหล่านี้เอาไว้นะครับว่าถ้าเป็นกลช่อฉนโดยคู่กรณีอีกฝ่ายนั้นจะต้องถึงขนาดนะถ้าไม่มีการหลอกลวงนิติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นนี้เป็นโมฆะถ้าถูกกลช่อฉนโดยบุคคลภายนอกนะนอกจากถึงขนาดแล้วต้องดูว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลช่อฉนนั้นหรือไม่ถ้าได้รู้ก็เป็นโมฆะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นโมฆะกลช่อฉนโดยการนิ่งก็เป็นกรณีที่คู่กรณีเขาจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้การที่จะเป็นโมฆะจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าไม่ได้นิ่งเช่นนั้นนิติกรรมก็จะไม่ได้กระทำขึ้นซึ่งกลช่อฉนโดยการนิ่งนั้นจะมีได้ในนิติกรรม2ฝ่ายเท่านั้นนะครับกลช่อฉนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายก็จะต้องเป็นเรื่องที่คู่กรณีต่างฝ่ายต่างหลอกซึ่งกันและกันซึ่งลักษณะของกลช่อฉนนั้นก็ต้องถึงขนาดนะครับผลในทางกฎหมายก็คือว่าต่างฝ่ายต่างบอกล้างกันเองก็ไม่ได้และต่างฝ่ายต่างเรียกค่าสินใหม่ทดแทนก็ไม่ได้สุดท้ายคือกลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจซึ่งคือกลช่อฉนที่ไม่ถึงขนาดนะไม่ถึงขนาดแต่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นการจูงใจให้ต้องรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าปกติเช่นนี้นิติกรรมไม่เป็นโมฆะจึงบอกล้างไม่ได้แต่สามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนที่ต้องรับข้อกำหนดอันหนักกว่าปกตินั้นคืนได้นะครับการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่นะครับไม่ว่าจะถูกคู่กรณีข่มขู่หรือถูกบุคคลภายนอกข่มขู่เนี่ยถ้าหากการข่มขู่นั้นพิจารณาแล้วนะครับเป็นภัยที่ใกล้จะถึงและภัยนั้นร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวแล้วผู้ถูกข่มขู่ได้แสดงเจตนาไปเช่นนี้การแสดงเจตนาก็จะเป็นโมฆะ
ส่วนการกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่ก็คือการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมก็คือเจ้าหนี้ขู่ลูกหนี้ว่าจะฟ้องคดีถ้าไม่ชําระหนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับ

หรือการที่กระทำไปเพราะนับถือยำเกรงนะลูกน้องเอาทรัพย์สินไปให้เจ้านายนะครับถึงในเทศกาลปีใหม่นะภายหลังทะเลาะกันแล้วจะมาอ้างว่าตัวเองทำไปเพราะถูกข่มขู่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับโมฆะกรรมและโมคียกรรมนะเป็นอย่างไรในเรื่องของโมฆะกรรมเนี่ยนะครับนักศึกษาครับถ้าเป็นโมฆะกรรมก็คือนิติกรรมที่ตกเป็นอันเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นไม่มีผลในทางกฎหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าโมคียะเนี่ยนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างสำหรับโมฆะกรรมนั้นเมื่อมีการเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นแล้วจึงไม่สามารถที่จะบอกล้างได้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกล่าวอ้างความเป็นโมฆะเนี่ยนะหรือความเสียเปล่าเนี่ยขึ้นมาต่อสู้ได้เพื่อไม่ต้องกัดพันกันและโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันได้เพราะมันเสียเปล่าไปแล้วนะจะมายืนยันจะมารับรองสิ่งที่เสียเปล่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้และโมฆะกรรมนั้นไม่มีกำหนดเวลาในการกล่าวอ้างความเป็นโมฆะนะครับหยิบยกมากล่าวอ้างเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและถ้าหากว่าจะต้องมีการคืนทรัพย์สินแก่กันก็ต้องบังคับกันตามกฎหมายว่าด้วยลาภมิควรได้ส่วนโมคียกรรมนั้นจะมีผลเป็นอันเสียเปล่าก็ต่อเมื่อมีการบอกล้างผู้ที่จะมีสิทธิ์บอกล้างโมคียกรรมนั้นต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เท่านั้นและอาจให้สัตยาบันก็ได้นะถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการบอกล้างก็สามารถให้สัตยาบันได้เมื่อมีการให้สัตยาบันแก่โมคียกรรมแล้วก็ต้องถือว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากนี้จะบอกล้างอีกไม่ได้ละนะครับส่วนในเรื่องของการบอกล้างนั้นกฎหมายกำหนดระยะเวลาเอาไว้นะครับมีระยะเวลาในการบอกล้างนะครับและเมื่อมีการบอกล้างผลก็คือตกเป็นโมฆะก็ต้องกลับคืนกันสู่ฐานะเดิมทุกกรณีถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนได้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แทน

ำหรับตอนที่3นะครับกฎหมายลักษณะสัญญาและหนี้นะครับในเรื่องของกฎหมายลักษณะสัญญานั้นนะครับการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องความหมายของนิติกรรมนะครับและเป็นนิติกรรม2ฝ่ายนะเกิดขึ้นเมื่อมีคำเสนอคำสนองที่ถูกต้องตรงกันนะสัญญาก็จะเกิดขึ้นนะครับในการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นนะครับถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ของตนคู่สัญญาอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นเว้นแต่หนี้ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้อันนี้คือหลักการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนะครับมัดจำนะครับมัดจำก็คือเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กันเมื่อได้มีการเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้วและเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นนะครับดังนั้นมัดจำเนี่ยจึงต้องเป็นเรื่องที่มีการได้ให้ไว้แก่กันเมื่อเข้าทำสัญญาก็คือให้ไว้แก่กันในวันที่ทำสัญญาเป็นทรัพย์สินที่ส่งมอบแก่กันได้แล้วก็เป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำกันแล้วนะฮะเป็นการปฏิบัติโทษเป็นการประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นนะดังนั้นมัดจำไม่ใช่การชำระหนี้ล่วงหน้านะครับนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะต้องคืนมัดจำกันได้ถ้าหากว่าคู่สัญญาที่รับมัดจำไม่ชำระหนี้ตามสัญญานะครับเบี้ยปรับก็คือเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่ลูกหนี้ได้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้ให้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ถูกต้องดังนั้นเบี้ยปรับจึงมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดกันไว้ล่วงหน้านะจะเป็นเงินหรือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นก็ได้ที่ลูกหนี้สัญญาว่าจะให้และไม่จำเป็นนะว่าจะต้องให้ไว้แก่กันเมื่อในวันทำสัญญานะจะให้ภายหลังก็ได้ซึ่งต่างกับมัดจำต้องให้ในขณะที่ทำสัญญาในเบี้ยปรับเนี่ยนะบางครั้งในสัญญาอาจจะเขียนว่าค่าปรับหรืออาจจะเขียนเป็นดอกเบี้ยหรือเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับนะจะเรียกยังไงก็ถ้าเข้าลักษณะอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันก็คือเบี้ยปรับซึ่งเบี้ยปรับนี่ถ้าหักสูงมากไปนะภาษากฎหมายคือสูงเกินส่วนนั้นถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้นะครับในเรื่องการเลิกสัญญาครับนะโดยหลักแล้วถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้อีกฝ่ายจะเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นได้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาพอสมควรก่อนแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าระยะเวลาของสัญญาเป็นเรื่องที่เป็นสาระสำคัญนะครับเช่นนี้แล้วนะครับก็สามารถเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านั่นเองนะครับสำหรับกฎหมายลักษณะหนี้นะครับก็จะมาดูความหมายของหนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้ผิดนัดนะครับแล้วในเรื่องของลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมนะครับความหมายของหนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้นะซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีหลายคนก็ได้นะครับ

0: หนี้ให้แก่ตนเองได้นะครับสำหรับเรื่องลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยโดยหลักแล้วลูกหนี้จะผิดนัดเนี่ยนะครับแยกได้เป็น2กรณีก็คือผิดนัดโดยเจ้าหนี้ได้เตือนแล้วกับกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหลักทั่วไปก็คือว่าเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องให้คำเตือนลูกหนี้นะครับให้ชำระหนี้โดยกำหนดเวลาพอสมควรซะก่อนถ้าลูกหนี้ไม่ชำระเช่นนี้เราก็จะเรียกว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดถ้าหนี้นั้นเป็นหนี้เงินเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดนั่นเองนะครับส่วนกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็คือว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะเช่นตกลงชำระหนี้กันวันที่14 กุมภา 2567และนี้ถ้าถึงแล้วไม่ชำระก็ผิดนัดวันรุ่งขึ้นคือวันที่15 กุมภาโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนหรือเป็นหนี้ที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดลงไว้นะและคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวหรือเป็นหนี้ละเมิดนะขับรถประมาทชนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บก็ผิดนัดทันทีตั้งแต่วันที่ทำละเมิดนะดอกเบี้ยก็เริ่มนับตั้งแต่เวลานั้นนะครับกรณีที่เจ้าหนี้ผิดนัดนั่นคือกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นหนี้ต่างตอบแทนลูกหนี้เขาชำระหนี้ตอบแทนละแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ของตนตอบแทนอย่างนี้เจ้าหนี้ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดนะครับสำหรับเรื่องลูกหนี้ร่วมนะครับเป็นเรื่องที่มีหนี้รายเดียวแต่มีลูกหนี้หลายคนทีนี้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดว่ามีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงแปลว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งรับผิดชำระหนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับนี่คือการเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดชำระหนี้ทั้งหมดสิ้นเชิงก็ได้หรือให้ชำระบางส่วนก็ได้ถ้าชำระบางส่วนที่เหลือลูกหนี้ร่วมทุกคนก็ยังผูกพันที่จะต้องชำระหนี้นั้นให้กับเจ้าหนี้จนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงนะครับส่วนเจ้าหนี้ร่วมก็เป็นเรื่องที่หนี้รายเดียวแต่มีเจ้าหนี้หลายคนเช่นนี้แล้วเจ้าหนี้แต่ละคนนะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ตนได้โดยสิ้นเชิงนะครับส่วนลูกหนี้จะไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าหนี้คนที่มาเรียกร้องก็ได้แต่ว่าลูกหนี้ต้องชำระหนี้เนี่ยนะเมื่อไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใดแล้วต้องชำระทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้คนนั้นนะส่วนพวกบรรดาเจ้าหนี้เขาจะไปแบ่งกันเองก็เป็นเรื่องภายหลังที่เขาก็จะไปเรียกร้องกันเองนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของเจ้าหนี้ร่วม
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.ou.ac.th

สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่4นะคะและเนื่องจากมีเวลาจำกัดค่ะดังนั้นก็จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญนะคะโดยจะกล่าวถึงเอกเทศสัญญาที่สำคัญบางลักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะและสิทธิหน้าที่ความรับผิดของคู่สัญญาในเอกเทศสัญญานั้นๆค่ะสำหรับเอกเทศสัญญาแรกนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือสัญญาซื้อขายค่ะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญานะคะซึ่งผู้ขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อค่ะและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาเป็นการตอบแทนนะคะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือลักษณะของสัญญาซื้อขายค่ะนะคะลักษณะของสัญญาซื้อขายเนี่ยอาจจำแนกออกได้เป็นข้อๆได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญา2ฝ่ายนะคะก็คือผู้ซื้อฝ่ายหนึ่งกับผู้ขายอีกฝ่ายหนึ่งนะคะประการที่2ก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนค่ะคือผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีหน้าที่หรือหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะประการที่3ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อนะคะประการที่4ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายเป็นการตอบแทนโดยราคานั้นจะต้องเป็นเงินตราที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างอื่นนะคะเพราะหากว่าใช้ทรัพย์สินอย่างอื่น

ตอบแทนแล้วก็อาจจะกลายเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนไปนะคะหรือหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ไม่มีการชำระราคาเพื่อต่างตอบแทนก็อาจจะกลายเป็นสัญญาให้นะคะไม่ใช่สัญญาซื้อขายค่ะค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องแบบของสัญญาซื้อขายนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาต้องตรงกันในสาระสำคัญนะคะว่าผู้ขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งซื้อขายนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายแล้วแม้เป็นการตกลงกันด้วยวาจาค่ะก็เกิดเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนะคะเป็นแต่ว่าในการทําสัญญาซื้อขายทรัพย์สินบางประเภทที่สําคัญนะคะกฎหมายบังคับว่าจะต้องทําตามแบบซึ่งก็คือต้องทําสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือค่ะและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นสัญญาซื้อขายนั้นก็จะตกเป็นโมฆะเสียเปล่าไปนะคะโดยแบบของสัญญาซื้อขายเนี้ยค่ะจะใช้บังคับเฉพาะกับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะคะเฉพาะแก่ทรัพย์สินที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรคหนึ่งค่ะซึ่งได้แก่อสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งหมายถึงที่ดินทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินเป็นการถาวรนะคะเช่นบ้านอาคารพาณิชย์นะคะและทรัพย์อันประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินค่ะเช่นดินและท่าต่างๆนะคะแล้วก็ทรัพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินค่ะเช่นสิทธิอาศัยนะคะและแบบของสัญญาซื้อขายนะคะยังใช้บังคับแก่อสังหาริมทรัพย์พิเศษด้วยนะคะซึ่งหมายถึงเรือมีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะแล้วก็แพนะคะซึ่งหมายถึงแพซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็สัตว์พาหนะตามความหมายของพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะค่ะมีข้อสังเกตนะคะก็คือว่าถ้าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะคะซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินประเภทต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ย่อมไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องทําตามแบบนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีบ้างค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456วรรค2และวรรค3นะคะบัญญัติว่ากรณีดังต่อไปนี้นะคะก็คือกรณีสัญญาจะซื้อจะขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะหรือกรณีซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปราคาตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปนะกฎหมายบังคับว่าหากจะฟ้องร้องบังคับคดีกันนะคะก็จะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะซึ่งได้แก่หลักฐานเป็นหนังสือนะคะลงลายมือชื่อผู้รับผิดหลักฐานเป็นหนังสือนั้นก็คือจะต้องมีการทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในรูปแบบใดก็ได้ค่ะโดยมีข้อความที่เป็นใจความสําคัญว่ามีการตกลงจะซื้อขายหรือคำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษนะคะหรือตกลงซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปราคาตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปนะคะทั้งนี้หลักฐานเป็นหนังสือนะคะอาจจะเป็นเอกสารฉบับเดียวก็ได้นะคะหรือหลายฉบับอ่านประกอบกันก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําขึ้นในขณะทําสัญญาซื้อขายด้วยนะคะอาจจะทําขึ้นภายหลังก็ได้ค่ะเป็นแต่จะต้องมีอยู่ในขณะที่จะฟ้องร้องบังคับคดีค่ะนะคะประการสําคัญก็คือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะต้องมีลายมือชื่อผู้ที่ต้องรับผิดค่ะคือหมายความว่าหากลงลายมือชื่อฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ถูกฟ้องร้องได้นะคะหรือหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีประเภทที่2ก็คือการวางประจำค่ะนะคะที่เราเรียกกันว่าวางประจำนั่นเองนะคะหากมีการวางประจำไม่ว่าโดยฝ่ายใดก็ตามค่ะทั้ง2ฝ่ายก็สามารถจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะคะหลักฐานประการที่3ก็คือการชําระหนี้บางส่วนนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อชําระราคาบางส่วนนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินแล้วบางส่วนนะคะหากมีการชำระหนี้บางส่วนแล้วไม่ว่าโดยฝ่ายใดค่ะทั้งสองฝ่ายก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ค่ะค่ะหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะโดยหลักทั่วไปแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ซื้อขายก็ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อค่ะตั้งแต่ขณะทําสัญญาซื้อขายนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่3กรณีค่ะกรณีแรกเลยก็คือข้อยกเว้นที่ว่าเป็นกรณีสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาค่ะเช่นนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปนะคะจนกว่าจะได้มีการกระทําเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้นแล้วนะคะข้อยกเว้นประการที่2ก็คือกรณีสัญญาซื้อขายนะคะทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีการกําหนดไว้แน่นอนนะคะเช่นนี้ค่ะก็จะต้องมีการหมายนับช่างตวงวัดหรือคัดเลือกหรือทำเป็นวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการบ่งตัวทรัพย์นั้นแน่นอนเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไป

0: อย่างผู้ซื้อค่ะข้อยกเว้นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วนะคะเป็นแต่ว่ายังไม่ได้มีการกําหนดราคาทรัพย์ให้แน่นอนนะคะก็ต้องมีการนับชั่งตวงวัดหรือทําโดยประการใดๆเพื่อให้รู้กําหนดราคาทรัพย์นั้นแน่นอนก่อนนะคะกรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อค่ะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาซื้อขายกันบ้างนะคะสิทธิหน้าที่ทางฝั่งผู้ขายนะคะประการแรกเลยก็คือผู้ขายมีสิทธิได้รับชําระราคาจากผู้ซื้อเป็นการตอบแทนนะคะประการที่2ก็คือผู้ขายมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้นะคะเช่นในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายไม่มีกําหนดเงื่อนเวลาให้ชําระราคาถ้าหากว่าผู้ซื้อยังไม่ชําระราคาค่ะผู้ขายก็มีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายไว้ได้จนกว่าจะได้รับชําระราคาค่ะนะคะประการที่3ก็คือผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนะคะให้แก่ผู้ซื้อค่ะโดยการส่งมอบนี้อาจจะเกิดขึ้นนะคะก่อนหรือหลังหรือในเวลาเดียวกับการโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้ค่ะนะคะประการที่4ก็คือว่าผู้ขายต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องค่ะหากว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายชำรุดบกพร่องจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนั้นน่ะเสื่อมราคานะคะหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งใช้เป็นปกตินะคะหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นบางกรณีที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะเช่นกรณีที่ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่าทรัพย์สินนั้นชำรุดบกพร่องค่ะหรือว่าควรจะรู้ได้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้เช่นวินิจฉัยค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ความชำรุดบกพร่องนั้นเห็นประจักษ์นะคะในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อก็รับทรัพย์สินนั้นไว้แล้วโดยไม่ได้อิดเอื้อนค่ะหรืออาจจะเป็นกรณีที่ทรัพย์สินนั้นได้โดยการขายทอดตลาดอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องนะคะประการที่5นะคะผู้ขายต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ค่ะเช่นเมื่อปรากฏว่าบุคคลภายนอกที่มาก่อการรบกวนขัดสิทธิผู้ซื้อนั้นนะคะมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายอยู่แล้วในเวลาซื้อขายเป็นต้นนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ในบางกรณีค่ะเช่นถ้าผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายถึงสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่มาก่อการรบกวนขัดสิทธิ์นะคะต่อมาเรามาดูเรื่องสิทธิหน้าที่ทางฝั่งผู้ซื้อบ้างค่ะนะคะประการแรกเลยคือผู้ซื้อมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายค่ะส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายค่ะและผู้ซื้อก็มีหน้าที่ต้องชําระราคาทรัพย์สินที่ซื้อเป็นการตอบแทนนะคะผู้ซื้อมีสิทธิยึดหน่วงราคาไว้ได้นะคะในกรณีเช่นเมื่อผู้ซื้อพบนะคะพบเห็นความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ซื้อนะคะสำหรับเอกเทศสัญญาประเภทที่2ก็คือสัญญาเช่าทรัพย์ค่ะนะคะสัญญาเช่าทรัพย์ก็หมายถึงสัญญาซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่านะคะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงระยะเวลาอันมีจำกัดค่ะและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นนะคะดังนั้นลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์จึงมีลักษณะสำคัญแยกออกเป็นข้อได้ดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะประการที่2ก็คือมีวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินซึ่งก็คือทรัพย์สินที่เช่านั่นเองค่ะนะคะประการที่3ก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าช่วงระยะเวลาอันมีจำกัดนะคะประการที่4ก็คือว่าเป็นสัญญาที่ผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนค่ะดังนั้นหากตกลงจะให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยไม่มีข้อตกลงว่าให้ค่าเช่าเป็นการตอบแทนเช่นนี้เราก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์นะคะแต่อาจจะกลายเป็นสัญญายืมไปค่ะนะคะประการที่5ก็คือว่าสัญญาเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่าค่ะเนื่องจากว่าในการเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะก็มักจะคำนึงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวผู้เช่าเกี่ยวกับการใช้สอยทรัพย์สินนะคะและอีกประการก็คือว่าถ้าหากผู้เช่าตายนะคะสัญญาเช่าก็ย่อมระงับสิ้นไปค่ะลำดับต่อไปที่เราจะพูดกันนะคะก็คือหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะสัญญาเช่าทรัพย์นะคะจริงๆแล้วเป็นสัญญาไม่มีแบบนะคะแม้ตกลงกันโดยวาจาค่ะสัญญาเช่าทรัพย์ก็เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วค่ะเป็นแต่ถ้าเป็นกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะโดยแยกพิจารณาดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน3ปีนะคะก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือค่ะเช่นใบเสร็จรับเงินค่าเช่าจดหมายที่กล่าวถึงการเช่านะคะ ซึ่งจะต้องมีลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะประการที่2ก็คือถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะมีกำหนดระยะเวลาเกิน3ปีหรือตลอดอายุผู้เช่าหรือตลอดอายุผู้ให้เช่านะคะเช่นนี้กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะหากไม่ทำนะคะก็จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง3ปีเท่านั้นค่ะแต่ทั้งนี้หมายความว่าจะต้องมีการทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยนะคะถ้าไม่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือไว้ด้วยก็จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีสัญญาเช่านั้นได้เลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาเช่านะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่าก่อนนะคะประการแรกเลยก็คือผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่าค่ะโดยส่งมอบในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้วนะคะแล้วก็ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้เพื่อประโยชน์ตามสัญญาเช่าค่ะประการที่4ก็คือว่าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรนะคะซึ่งผู้เช่าจะเสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินที่เช่านั้นนะคะเช่นถ้าผู้เช่าได้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลังคาบ้านเช่านะคะก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรนะคะเพื่อรักษาบ้านเช่าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะคะดังนี้ผู้ให้เช่าก็ต้องรับผิดชดใช้ค่ะแต่หากเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินตามปกตินะคะหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยนะคะเช่นค่าซ่อมแซมลูกบิดประตูของบ้านเช่าเช่นนี้ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้เช่าเองค่ะนะคะประการที่5ค่ะเป็นหน้าที่ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่านะคะซึ่งเป็นการจำเป็นระหว่างเวลาเช่านะคะซึ่งหมายถึงเฉพาะกรณีซ่อมแซมใหญ่นะคะเช่นถ้าบ้านเช่าหลังคารั่วนะคะหรือว่ารถยนต์นะคะรถยนต์ที่เช่าเพลาหักนะคะเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะคะประการที่6นะคะก็คือผู้ให้เช่าต้องรับผิดในกรณีที่ทรัพย์ที่เช่าชำรุดบกพร่องนะคะประการที่7ผู้ให้เช่าต้องรับผิดในการรอนสิทธิ์ค่ะนะคะในกรณีที่บุคคลภายนอกนะคะมาก่อการรบกวนขัดสิทธิผู้เช่าในอันที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าค่ะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าบ้างนะคะประการแรกเลยผู้เช่าต้องใช้ทรัพย์สินที่เช่าตามประเพณีนิยมปกติค่ะนะคะหรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่านะคะประการที่2คือผู้เช่าต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าเช่นวินยูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนนะคะหรือต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเล็กน้อยค่ะเช่นซ่อมยางรถยนต์ที่เช่านะคะหรือซ่อมกรอนประตูบ้านเช่าเป็นต้นนะคะประการที่3ก็คือว่าผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนนะคะเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาและระยะอันสมควรค่ะประการที่4ค่ะผู้เช่าต้องยอมให้ผู้ให้เช่าค่ะซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าอันเป็นการจำเป็นเร่งด่วนนะคะเช่นถ้าระหว่างเช่าบ้านนะคะฝ้าเพดานเกิดหลุดร่วงนะคะหรือบ้านทรุดตัวนะคะก็จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเป็นต้นนะคะประการที่5ค่ะผู้เช่าต้องไม่ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าค่ะมิฉะนั้นนะคะผู้ให้เช่าก็มีสิทธิ์เรียกให้ผู้เช่านะคะทำให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสภาพเดิมและเรียกให้ผู้เช่ารับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากการดัดแปลงต่อเติมนั้นนะคะประการต่อไปค่ะผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าค่ะซึ่งถ้าไม่มีกำหนดเวลาชำระค่าเช่านะคะก็ต้องชำระเมื่อสิ้นระยะเวลาเช่าทุกคราวไปค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเช่ากันเป็นรายปีนะคะก็ให้ชำระค่าเช่าทุกๆสิ้นปีค่ะนะคะประการต่อไปค่ะผู้เช่าต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เช่านะคะเมื่อสัญญาเช่าระงับค่ะนะคะโดยส่งคืนในสภาพเดียวกับเวลาที่รับทรัพย์นั้นมานั่นเองนะคะก็คือผู้เช่าต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เช่านะคะหากปรากฏว่าเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้เช่านะคะหรือเพราะบุคคลซึ่งอยู่กับผู้เช่านะคะหรือผู้เช่าช่วงค่ะลำดับต่อไปเรามาดูเรื่องความระงับของสัญญาเช่าทรัพย์บ้างนะคะค่ะสัญญาเช่าทรัพย์นะคะอาจระงับสิ้นไปด้วยเหตุต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือระงับไปโดยผลของกฎหมายนะคะเช่นเมื่อทรัพย์สินที่เช่านะคะสูญหายไปทั้งหมดค่ะหรือเมื่อสิ้นกำหนดเวลาที่เช่าตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะหรือเมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายนะคะนอกจากนั้นอาจจะระงับไปโดยผลของการบอกเลิกสัญญานะคะเช่นกรณีสัญญาเช่ามีข้อตกลงให้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าค่ะหรือการบอกเลิกสัญญาในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญนะคะเมื่อบอกเลิกสัญญาเช่าก็เป็นอันสิ้นไปค่ะ
1: อ
0: ต่อไปเป็นเอกเทศสัญญาอีกลักษณะหนึ่งคือสัญญากู้ยืมนะคะ

ครับลักษณะของสัญญากู้ยืมนั้นมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าวัตถุแห่งสัญญากู้ยืมก็คือเงินตราค่ะซึ่งเป็นทรัพย์ประเภทใช้ไปสิ้นไปนะคะประการที่2ก็คือว่าเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าสัญญากู้ยืมเนี่ยค่ะอาจตกลงกันให้มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ได้นะคะลักษณะประการที่3ค่ะเป็นสัญญาที่ผู้กู้ยืมนะคะโอนกรรมสิทธิ์ในเงินให้แก่ผู้กู้ยืมนะคะโดยผู้กู้ยืมตกลงจะชําระคืนเป็นเงินจํานวนเดียวกันกับที่ได้กู้ยืมไปนะคะลักษณะประการที่4ก็คือว่าเป็นสัญญาที่บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมแล้วนะคะลักษณะประการที่5คือเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบค่ะนะคะดังนั้นแม้เพียงตกลงกู้ยืมเงินกันนะคะแม้ด้วยวาจานะคะและหากมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้กู้แล้วนะคะสัญญากู้ก็ย่อมเกิดขึ้นบริบูรณ์นะคะลำดับต่อไปเป็นเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะคะได้กล่าวแล้วนะคะว่าเมื่อกู้สัญญาตกลงกู้ยืมเงินกันแม้โดยวาจานะคะและถ้าผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินที่กู้ยืมนะคะให้แก่ผู้กู้แล้วสัญญากู้ยืมก็เกิดขึ้นบริบูรณ์นะคะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าผู้ให้กู้จะฟ้องร้องนะคะบังคับให้ผู้กู้ชําระหนี้นะคะกฎหมายวางหลักเกณฑ์ไว้นะคะว่าในการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปค่ะจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นะคะซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือนั้นนะคะจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบใดก็ได้นะคะโดยมีข้อความว่าได้มีการกู้ยืมเงินกันนะคะหรือเป็นหนี้เงินกันจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะชําระเงินคืนให้นะคะทางนี้อาจจะทําหลักฐานเป็นหนังสือเป็นเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับประกอบกันก็ได้นะคะและอาจมีขึ้นนะคะในขณะทําสัญญากู้ยืมหรือภายหลังจากนั้นก็ได้ค่ะแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะต้องมีอยู่นะคะในเวลาที่ฟ้องร้องบังคับคดีแล้วนะคะทั้งนี้นะคะหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือก็จะต้องมีลายมือชื่อผู้กู้ด้วยนะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ค่ะและหากว่าผู้กู้นะคะใช้วิธีการลงลายพิมพ์นิ้วมือนะคะหรือแกงลายซึ่งก็หมายถึงการทําเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายขีดเขียนนะคะหรือตราประทับเช่นนี้ค่ะก็ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองนะคะอย่างน้อย2คนนะคะจึงจะถือเสมือนเป็นลายมือชื่อได้นะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการนําสืบการใช้เงินบ้างนะคะการที่ผู้กู้จะนําสืบนะคะว่าตนเองได้มีการชําระหนี้เงินกู้ยืมเงินแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายวางหลักไว้ว่าหากการกู้ยืมเงินนั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะอันนี้ไม่ว่าในกรณีกู้ยืมเป็นจํานวนเงินซึ่งกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามนะคะถ้าหากข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่ามีการทําหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือไว้นะคะกรณีนี้ค่ะผู้กู้จะนําสืบการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานการใช้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือมีหลักฐานเป็นหนังสือนะคะลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงค่ะเช่นใบเสร็จรับเงินนะคะหรือจดหมายนะคะซึ่งมีข้อความว่าได้มีการใช้เงินแล้วก็ลงลายมือชื่อของผู้ให้กู้ยืมนะคะหรืออาจจะมีการเวียนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานถึงการกู้ยืมเงินนั้นนะคะซึ่งก็หมายถึงการส่งมอบหลักฐานการกู้ยืมนะคะกลับคืนไปให้กู้นะคะทั้งนี้ด้วยความยินยอมของผู้ให้กู้นะคะหรืออาจจะเป็นการแทนเพิกถอนลงในเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นก็ได้นะคะการแทนเพิกถอนก็หมายถึงการขีดค่าข้อความนะคะที่แสดงว่าได้มีการกู้ยืมเงินกันนะคะหรืออาจจะมีการเขียนข้อความลงไปในหลักฐานการกู้ยืมเงินว่าได้มีการชําระหนี้แล้วนะคะทั้งนี้ต้องเป็นโดยความยินยอมของผู้ให้กู้ด้วยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการรับทรัพย์สินอย่างอื่นแทนเงินค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะในการกู้ยืมนะคะผู้ให้กู้ย่อมส่งมอบเงินจํานวนที่กู้ให้แก่ผู้กู้นะคะและเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ค่ะผู้กู้ก็ย่อมชําระหนี้โดยการส่งมอบเงินตามจํานวนที่กู้นะคะคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกฎหมายเปิดโอกาสให้ตกลงยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจํานวนเงินที่กู้นะคะหรือแทนการชําระหนี้เงินกู้ได้ค่ะซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าในการกู้ยืมเงินค่ะหากผู้กู้นะคะยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจํานวนเงินที่กู้ค่ะเช่นนี้ก็ให้คิดเป็นจํานวนหนี้ค้างชําระนะคะเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์สินนั้นในเวลา

และณสถานที่ส่งมอบค่ะประการที่2ก็คือในการชำระหนี้กู้ยืมค่ะนะคะถ้าฝั่งผู้ให้กู้ค่ะยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมนะคะเช่นนี้ก็ให้ถือว่าหนี้เงินกู้ระงับไปเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งทรัพย์สินนั้นในเวลาและณสถานที่ส่งมอบค่ะนะคะดังนั้นค่ะหากมีการตกลงการขัดกับหลักเกณฑ์ข้อ1และข้อ2ที่กล่าวมาข้างต้นค่ะกล่าวคือถ้ามีการตกลงยอมรับเอาทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินที่กู้ยืมหรือเป็นการชำระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมนะคะโดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สินนั้นมีราคาตามท้องตลาดในเวลาและสถานที่ส่งมอบเท่าใดนะคะเช่นนี้ข้อตกลงนั้นเมื่อฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ย่อมมีผลเป็นโมฆะค่ะสำหรับหัวข้อเรื่องการคิดดอกเบี้ยนะคะในเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้นอยากเรียนให้ทราบว่าสัญญากู้ยืมนะคะอาจมีการตกลงคิดดอกเบี้ยกันหรือไม่ก็ได้นะคะแต่หากมีการตกลงคิดดอกเบี้ยกันแล้วนะคะเป็นแต่ว่าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งนะคะกฎหมายก็ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย3%ต่อปีนะคะทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 7นะคะซึ่งแก้ไขใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ยกันไว้ชัดแจ้งแล้วนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654บัญญัติว่าห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรา15%ต่อปีนะคะหากตกลงคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ย่อมเป็นการตกลงที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะเช่นนี้ค่ะข้อตกลงในส่วนของดอกเบี้ยก็ย่อมตกเป็นโมฆะนะคะแต่ข้อตกลงในส่วนของต้นเงินยังคงสมบูรณ์อยู่นะคะดังนั้นแล้วนะคะผู้ให้กู้ก็จะไม่มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ได้นะคะแต่ยังคงเรียกได้เฉพาะต้นเงินที่กู้ยืมเงินกันเท่านั้นนะคะแต่หากว่าเป็นกรณีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินค่ะก็อาจจะคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตรา15%ต่อปีได้ค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบังคับของกฎหมายพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็ได้แก่พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินนะคะซึ่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะมีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินนะคะอาจคิดจากผู้กู้ยืมได้นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์นะคะก็ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์นะคะสามารถเรียกจากผู้กู้ยืมได้นะคะดังนั้นแล้วสถาบันการเงินค่ะจึงอาจคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นะคะภายใต้บังคับของกฎหมายพิเศษดังกล่าวค่ะต่อไปเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นบ้างนะคะดอกเบี้ยทบต้นก็คือเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินกู้แล้วนะคะก็จะมีการนำเอาจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระนะคะไปทบรวมเข้ากับเงินต้นนะคะเพื่อคิดดอกเบี้ยต่อไปนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะโดยหลักแล้วกฎหมายจึงห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายยกเว้นนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นหนังสือนะคะให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้นะคะเมื่อดอกเบี้ยค้างชำระไม่น้อยกว่า1ปีนะคะหรือเป็นกรณีประเพณีค้าขายให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ค่ะเช่นการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัดเป็นต้นนะคะค่ะนักศึกษาคะนักศึกษาได้ทราบสรุปเนื้อหาของหน่วยที่4นะคะเกี่ยวกับสาระสำคัญของเอกเทศสัญญาบางลักษณะที่สำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะพร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างแล้วก็คำพิพากษาฎีกาต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่4ต่อไปได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกา ใบราคาแบบสุโขทัย

0: เป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนพรโพมั่นครับหรือป้านาครับป้านาครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นฟาร์มเห็ดครับแล้วก็จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ธนพรโผมั่นหรือป้านาเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาได้เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดการผลิตเห็ดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผู้ที่ผ่านตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาทำฟาร์มเห็ดบนที่ดินมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ป้านาเคยทำงานในห้องแลบวิเคราะห์อาหารสัตว์อยู่เป็นเวลา15ปีสุขภาพร่างกายนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆจนถึงขั้นสลบในห้องแลบเพราะการได้รับสารเคมีจากงานจึงทำให้ป้านามีความคิดที่จะทำงานประเภทอื่นโดยเริ่มจากการศึกษาการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดสู่การแปรรูปเห็ดในรูปแบบต่างๆได้ศึกษาและลองผิดจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้โอกาสผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ด

0: ดยมีความตั้งใจในการกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานปัจจุบันป้านาน่ะจริงๆแล้วเคยทำแบบไม่ได้มีการวางแผนทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็ทำให้เราอ่ะเจออุปสรรคเจอปัญหาเยอะใช้ความเพียรในการทำต้องไม่ย่อท้อในการที่จะฝึกฝนตนเองไม่ย่อท้อที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็ไม่ย่อท้อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ในการทำงานของป้านาจากการที่เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วก็เลยต้องมาลำดับความคิดของตัวเองใหม่ลำดับการทำงานใหม่พอเริ่มทำแบบนี้เริ่มที่ตัวเองได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วมันทำให้ชุมชนเขาเริ่มเข้าใจเราจากที่แรกๆเขาจะทำไปทำไมทำเพื่ออะไรเขาก็จะงงกับเราไงเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งอะค่ะเรียกว่าใช้หลักของพ่อหลวงก็ว่าได้ความเพียรเอาความเพียรมาเป็นหลักเลยสู้มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เริ่มสว่างแล้วค่ะการล้มเหลวของป้านามันเริ่มจากการที่ป้านาคิดใหญ่ทำใหญ่ป้านามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดแล้วก็มองว่าไอ้ที่ทำน้อยๆจะได้มากอ่ะมันไม่น่าจะใช่มันควรจะเป็นเรื่องที่ทำมากมันถึงจะได้มากเป็นความคิดที่สุดโต่งเกินไปพอทำไม่เชื่อในสิ่งที่เคยได้รับการเรียนรู้มาว่าทำน้อยได้มากทำมากได้น้อยเราค้านเขาแล้วเราก็ไม่เชื่อเลยนี่ก็คือความดื้อรั้นของเราแต่พอทำไปแล้วมันก็เลยประสบปัญหาให้เราเห็นปัญหามันตามมามากมายทำเห็ดเยอะเห็ดก็ออกเยอะพอออกเยอะก็มีเรื่องการตลาดเข้ามาแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องในเรื่องของการตลาดเลยเราเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรแบบอยากได้เยอะๆคือความอยากมีมากไงฮะอยากได้เยอะๆได้เยอะมันก็ต้องได้เงินเยอะคิดแค่นั้นไงแต่การตลาดเราไม่รู้จักการตลาดทุกวันนี้ก็เหมือนกันเกษตรกรน่ะส่วนใหญ่จะไปไม่รอดเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาได้ไงฮะซึ่งป้านาเองอ่ะประสบความล้มเหลวจากตรงนี้มาก็เลยมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มทำใหม่ทำให้มันเอาหลักปรัชญาของพ่อหลวงในเรื่องความพอเพียงมาใช้ฐานรากเนี่ยมันต้องมั่นคงก่อนพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นถ้าฐานรากมันมั่นคงแล้วมันค่อยไปต่อศูนย์ที่นี่ทุกวันนี้นอกจากให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของพ่อหลวงที่เป็นหลักๆเลยนะคะแล้วก็จะมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของป่าเราก็มีการปลูกป่าทั้ง5ระดับเราก็มีอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ดินเราก็จะสอนมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการทำดินให้เด็กได้เรียนรู้หรือชุมชนต่างๆที่เขาเข้ามาอยากรู้เรื่องดินที่นี่จะมีวิทยากรที่มีความสามารถในการปรุงดินให้เราน้ำป้านาเองอ่ะก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งน้ำในบ่อข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ่อบัวเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่มีบัวน้ำมันเสียเราก็ไม่รู้ยังไงปั้นบอลก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายก็เลยลองเอาบัวหลวงมาปลูกดูน้ำเลยใสสะอาดเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นการอนุรักษ์น้ำได้ไม่ว่าจะรักน้ำรักแม่ธรณีรักป่าได้หมดในส่วนของโครงการที่ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวปรัชญาตัวทฤษฎีวิธีการปฏิบัติหรือการมีนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมของเราก็มีหน่วยงานมาให้องค์ความรู้กับเราเข้ามาตรงนี้ด้วยเราก็เลยได้นวัตกรรมหลายอย่างเหมือนกันค่ะที่เข้ามาและที่สำคัญเลยอ่ะนาน่ะต้องการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มันดีนาก็พยายามมองว่าอะไรที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในนี้ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะก็พยายาม
0: จากการที่ใครๆก็บอกว่าการทำเกษตรมีแต่ทำให้จนสร้างภาระหนี้ไม่มีความสุขป้านาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่าทางสังคมเพราะเป็นอาชีพที่สร้างแหล่งอาหารที่ดีทำให้คนอื่นได้อิ่มท้องการทำเกษตรนั้น

0: ากรู้หลักวิธีการและมีความรู้ก็จะทำให้เกษตรกรก้าวสู่การทำเกษตรยุคใหม่ที่สร้างรายได้และกำไรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเว็บแอปพลิเคชัน S2U GAP ครับหรือระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนารัยวิริยสุทธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้กับการวิจัยที่พัฒนาไปสู่การนำไปใช้จริงของเกษตรกรครับเป็นเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับของพืชและสัตว์ครับแล้ววันนี้ครับวิทยากรของเราวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิสุทธีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ให้อาจารย์พูดเรื่องของที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้ว่าเรามีความคิดยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรของเราก่อนนะคะซึ่งมันก็จะมีระบบมาตรฐานเนี่ยเป็นระบบมาตรฐานการปฏิบัติเนาะของเกษตรกรซึ่งก็มีด้วยกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะมีด้วยกันหลากหลายชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของพืชกลุ่มที่เป็นมาจากปศุสัตว์เนาะหรือแม้แต่กลุ่มที่มาจากการประมงก็เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนาะซึ่งหากระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานเขาก็จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานไปด้วยนะคะซึ่งระบบการผลิตเหล่านี้ค่ะก็มีด้วยกันหลากหลายระบบด้วยกันเนาะซึ่งระบบเนี่ยก็เป็นระบบนึงเนาะที่เป็นระบบพื้นฐานทางเกษตรของประเทศไทยเนาะรวมถึงแม้แต่เราหากเราต้องการส่งออกผลผลิตเราเนี่ยไปยังต่างประเทศเขาก็จะมีความต้องการมาตรฐานเนี่ยเป็นโดยพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าเกษตรกรต้องเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
1: ควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติระหว่างการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการปฏิบัติหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่แม้แต่ผู้บริโภคเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็ทำให้มีความยั่งยืนเราสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปได้อีกยาวนาน
0: เกษตรกรถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามที่เรียกว่า GAP ก็คือ Good Agricultural Practice เนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือเกษตรกรปลอดภัยใช
1: ่
0: ไหมแล้วก็ผลผลิตปลอดภัย
1: แล้
0: วก็สิ่งแวดล้อมที่อะไรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ไหมครับ
0: ซึ่งหน่วยงานที่ทำที่ในการควบคุมหรือตั้งกฎนี้ขึ้นมาคือ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มวิชาการเกษตรเนาะก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลรวมถึงในส่วนของพืชเนาะเป็นกลุ่มวิชาการเกษตรถ้าเกิดในส่วนของปศุสัตว์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปศุสัตว
0: ์
1: ถ้าเป็นในส่วนของการเกี่ยวกับประมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประมงค่ะซึ่งงานวิจัยของเราชิ้นนี้ค่ะเราก็จะเน้นอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นพืชอาหารเนาะอีกส่วนนึงก็จะเป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นฟาร์มโคต่างๆเนาะใช่ค่ะซึ่งในส่วนของฝั่งพืชเนาะ
0: ค
1: ือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารเนี่ยเขาก็จะมีข้อหลักๆที่มีการตรวจประเมินตรวจมาตรฐานกันอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันเนาะซึ่งข้อที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยสำหรับเกษตรกรเลยก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายเนาะเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลค่ะ
0: ซึ่งเกษตรกรจะมองว่าเฮ้ยมันยากจังเลยที่จะทำให้ได้
1: ใช่
0: เราก็เลยเหมือนกับว่าพัฒนาตัว
1: พัฒนาเราก็เลยมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ทดลองทดสอบค่ะประเมินตัวเองดูก่อนที่จะไปขอจริงๆกับกรมวิชาการเกษตรใช่ค่ะซึ่งระบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นระบบที่ง่ายกับการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำได้เนาะก็คือจะอยู่ในแพลตฟอร์มก็คืออยู่ในหน้าเว็บไซต์ค่ะก็เหมือนเว็บไซต์ทั่วๆไปที่เราเข้าไปลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปทำงานค่ะ
0: เว็บไซต์ชื่ออะไร
1: เว็บไซต์เนี่ยก็คือ stou.gap ก็ก่อนที่จะไปยื่นขอใบรับรองจริงๆจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทำหน้าที่ดูแลอยู่ค่ะก็เป็นมันก็จะช่วยในการให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อไปขอเนี่ยก็ทำให้ส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดมีการทดสอบกับระบบนี้แล้วเราก็จะพบค่ะว่าข้อผิดพลาดของเราเนี่ยหากเราเป็นเกษตรกรเนี่ยมีจุดไหนเป็นข้อผิดพลาด

0: ราก็จะไปแก้ไขในส่วนนั้นก่อนที่จะยื่นขอจริงๆกับหน่วยงานที่เราผิดชอบ
1: เหมือนกับว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวจำลองหรือพรีในการตรวจสอบของทดลอง
0: ให
1: ้อาจารย์เล่าเรื่องของกระบวนการว่าเราจะเข้าไปใช้ทำงานเข้าไปใช้งานระบบนี้ต้องทำอะไรบ้างคร
0: ับค่ะก็ง่ายๆเลยก็คือไปเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะ stou.gap นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรีจิสเตอร์ก็คือมีการลงทะเบียนก่อนใช่ค่ะซึ่งการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะก็ไม่ได้เสียเงินใดๆทั้งสิ้นเป็นเว็บไซต์ฟรีเนาะที่ให้เกษตรกรสามารถลงทะเบียนได้แล้วก็ข้อมูลที่เตรียมสำหรับลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับเราก
1: รอก
0: ใช
1: ่
0: ในการยื่นค่ะแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้อัพโหลดเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยรูปแบบของผังฟาร์มจำนวนพื้นที่จำนวนสมาชิกในครัวเรือ
1: น
0: ใช่ค่ะสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรหรือว่าขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในที่ใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรของคุณเนี่ยทำอะไรมีอะไรบ้างใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลที่จะต้องเบื้องต้นที่จะใช้ในการรีจิสเตอร์รวมถึงในการกรอกเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเป็นการพรีแอดพูฟอะค่ะว่าโอเคถ้าเกิดเรามีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในระดับนี้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติหรือไม
1: ่
0: ในการขอยื่นได้ใช่ค่ะ
1: งั้นผู้ก็ต้องเข้าไปในการประเมินแต่ละข้อ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็กรอกข้อมูลเหล่านี้ค่ะเข้าไปในการประเมินแต่ละข้อหลังจากที่เราเหมือนกดสับมิดหรือว่ากดให้ระบบเนี่ยทำการประมวลผลให้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะมีการประมวลผลออกมาแล้วก็ดูว่าถ้าหากคุณมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพียงพอหรือไม่เพื่อที่จะขอรับรองมาตรฐานแต่ว่าถ้าข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่ไม่ผ่านนะคะคือในการพีแอดพูเบื้องต้นเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมีการให้ข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมว่าคุณควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรทำให้การขอรับรองเนี่ยสามารถผ่านได
1: ้เกษตรกรต้องเข้าไปในระบบมี8ข้อทำประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยก
0: ็
1: จะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมีการจัดการยังไงประเมินยังไง
0: ใช่ค่ะรวมถึงเราก็จะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรอยู่ในเว็บไซต์ค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในตัวเอกสารหรือว่าในเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้ให้ได้รับความรู้ในส่วนภาคเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลองทดสอบระบบนะคะในการขอยื่นรับแบบประเมินนี้ได้นะคะรวมถึงหากใครสนใจที่จะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับ GAP การขอรับรองมาตรฐานต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นี้เหมือนกันค่ะ
1: แล้ววันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะเข้าไปลองใช้ระบบสารสนเทศ STU GAP ก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณนุกูลนามปราศัยแห่งสวนสมฤทธิ์ครับซึ่งคุณนุกูลครับได้มีการผลิตกล้วยหอมทองครับตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครับเพื่อเป็นการลดสารเคมีทางการเกษตรครับตกค้างสู่สิ่งแวดล้อมครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

กล้วยหอมทองที่พัฒนาอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่ากล้วยหอมทองหนองเสือนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่ได้รับ GI นะครับเป็นกล้วยหอมทองเฉพาะถิ่นเพราะนั้นกล้วยหอมทองของจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยเป็นกล้วยหอมทองที่ญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะว่า1ทำไมมันเป็นเรื่องของการผลิตแหล่งผลิตนะครับทำไมเราได้รับ GI ดินบ้านเราพิเศษอย่างไรนะครับถ้าย้อนไปกว่าทศวรรษหรือว่าหลายๆคนที่เป็นโบราณจริงๆเขาบอกพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ชายทะเลเก่านะครับเป็นพื้นที่มีดินสะสมปัจจุบันมันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่มีธาตุอาหารครบแต่ทำอย่างไรพืชจะกินได้ผมเองมาเรียนรู้เรื่องของการระเบิดดินนะครับทำอย่างไรดินมันจะระเบิดให้พืชได้ช้อนชัยได้กินอาหารในดินได้ไม่เหมือนกับดินทรายที่เราใส่อะไรไปมันก็สามารถดูดซึมได้นะครับดินเหนียวทำอย่างไรพืชจะดูดซึมกินได้นะครับก็มาเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรผสมผสานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่เรายึดหลักปราชญ์ของพระราชานะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามองเห็นว่าการทำพืชเชิงเดียวมันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือว่ามันอาจจะเสียหายล้มได้เลยนะครับโดยที่แรกๆผมเองทำกล้วยหอมทองนะครับเจอลมก็ล้มก็เสียหายทั้งแปลงนะครับจากนั้นเรามาเรียนรู้ร่วมกันจากกลุ่มเราเนี่ยว่าในกล้วยหอมทองมันอะไรที่ชอบอยู่ในร่มที่อาศัยกันได้ในสมาชิกกลุ่มนะครับก็มาปลูกเรื่องของพริกขี้หนูสวนนะครับพืชผักล้มลุกนะครับในช่วงที่ปลูกกล้วยหอมทองแรกๆเนี่ยจะมีเวลาเพราะพืชผักเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่เดือนเศษๆก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอย่างมะละนะครับอย่างบัวแฟงนะครับเราสามารถที่จะปลูกค่อมร่องคือเรามีร่องน้ำแต่พื้นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในน้ำเราปล่อยปลานะครับในน้ำมีปลาที่จะกำจัดวัชพืชไม่งั้นเราต้องใช้แรงงานที่จะต้องทำหญ้าเป็นเส้นหนึ่งก็เป็น100 บาทเพราะฉะนั้นเราปล่อยปลาธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นอาหารให้เราได้ด้วย

0: การปลูกกล้วยหอมทองให้ปลอดภัยเนี่ยประสบการณ์เราทำกล้วยส่งญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียนรู้กับทีมที่ปรึกษาญี่ปุ่นที่เขาลงสอนเราเทรนเรามานะครับก็เป็นถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราทำตีเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะได้ทำกล้วยปลอดภัยก็คือ GAP นะครับGAP ก็คือเกษตรปลอดภัยแต่สามารถใช้ปุ๋ยใช้ยาที่ทางการหน่วยงานของเกษตรแนะนำนะครับเราไม่ได้ใช้นอกเหนือจากนั้นแต่ด้วยวิธีการที่เราทำประจำแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยาบางครั้งไม่จำเป็นที่จะทุ่มให้กับกล้วยนะครับแต่ต้องมีบ้างนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะดินเราเป็นดินที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อใช้กับพืชหรือใช้กับกล้วยหอมทองของเราเนี่ยเราเองก็ได้เรียนรู้กับพอดอพนาที่ดินนะครับการทำน้ำ EM น้ำหมักการทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่จะใช้กับกล้วยนะครับการลองก้นหลุมการเรียนรู้กับหน่วยงานเกษตรนะครับกระทรวงวิจัยวิทยาศาสตร์ในส่วนหนึ่งแล้วก็กรมวิชาการกรมวิชาการก็จะมีเรื่องของการทำเชื้อไตโคโดมาที่กำจัดเชื้อราในดินนะครับเชื้อบีวิเลียที่กำจัดหนอนกออะไรพวกนี้ได้นะครับก็เราเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ใช้กับพืชของเราสิ่งที่ดีกับสุขภาพเราก็คือเรื่องของเราไม่ได้รับสารเคมีเข้าร่างกายนะครับแต่ในเมื่อเราทำเป็นธุรกิจเป็นแปลงใหญ่นะครับเราทำเป็นปลอดภัยเรื่องของสารเคมีอาจจะมีบ้างนะครับแต่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเกษตรที่เขาอนุญาตให้ใช้นะครับเราเองต้องมีการป้องกันตัวในการใช้สารเคมีนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็การทำพืชหมุนเวียนมันจะลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือเกษตรกรเองต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องใส่ใจนะครับการปรับปรุงดินนะครับการใช้สารชีวพันธุ์ต่างๆการลอกเลนเราจะลอกช่วงอายุกล้วยประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับก่อนออกเครือพูดง่ายช่วงกล้วยตั้งท้องนะครับเราจะเติมตรงนี้ให้เขาให้เขาไม่ขาดพูดง่ายว่าเติมให้เขาแข็งแรงทุกอย่างที่เราใส่ไปบางทีรดน้ำมันจะไหลลงไปหมักในเลนเรามีเครื่องดูดเลนนะครับดูดพ่นขึ้นไปพ่นขึ้นไปใส่กบโคนหมดเลยอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องตัดหญ้าเลนพวกนี้จะไปทับหญ้าหมดเลยครับทับหญ้าให้เน่าก็เป็นอาหารให้พืชไปหลังจากดูดเลนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราจะไปสังเกตเห็นว่ารากกล้วยมันจะขึ้นมากินเลนขาวพุเต็มพื้นดินเพราะนั้นเราก็จะสังเกตว่ามันชอบมันถึงได้ขึ้นมากินอย่างนี้วิชาการบอกเป็นไปไม่ได้รากกล้วยจะขึ้นมาเหนือดินมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันขัดกับวิชาการนะครับเพราะว่ารากกล้วยถ้าเขาได้แสงแดดนิดถ้าเขามาเจอแสงแดดนี้เขาจะมีความแข็งแรงเขาจะเป็นจากรากขาวเป็นรากเหลืองรากดำใช่ไหมพอรากดำปุ๊บเขาก็สามารถที่จะมีความแข็งแรงที่จะส่งน้ำเลี้ยงให้กับต้นได
1: ้คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณมณะห่อผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมณะครับซึ่งคุณมณะครับได้มีการเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับมาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไร

ซึ่งมันสอดคล้องกับ3ห่วง2เงื่อนไขของพวกท่านเลยครับถ้าเราไม่ทำอะไรเกินตัวเราก็จะมีภูมิกันนะครับถ้าสามารถอยู่ได้จริงแล้วการที่ผมมีที่16ไร่เนี่ยนะครับผมไม่สร้างเองมันเป็นภูมิกันที่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ให้เราด้วยซ้ำเราแค่รักษาให้ดำรงอยู่ให้คงอยู่แล้วสามารถทำกินบนพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างมีความสุขเราปลูกไม้หลายอย่างนะเรามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องเสี่ยงถ้าเราปลูกไม้อย่างเดียวนะครับถึงเวลาเหมือนกระท่อมนะครับลมเลยนะครับตอนนี้ราคาเหลือมาจาก400-500เหลือ60บาทนะครับมันก็ยากที่อยู่ได้แต่ก็อยู่ได้โดยวิถีของเขาแต่เราไม่ยึดติดนะครับเพราะว่ากระท่อมที่ขายโลละ40บาทเนี่ยต้องใช้สารเคมีนะครับผมไม่ใช้ใบปลูกก็ช่างมันส่วนเรามันก็แปรรูปของเราจากต้นไม้ที่ขายไม่ได้เราก็เอาพริกไทยเอาสดีปีมาเกาะเพื่อให้เป็นค้างของพืชชนิดใหม่มันก็อยู่ในกลุ่มของป่า5ระดับอยู่ดีครับทุกคนเข้ามาบอกที่นี่อากาศดีลมเย็นมีของกินทุกอย่างเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมประเมินกิจกรรมอะไรไม่ทราบครับใช้เด็กนักเรียนมาตีกลองเล่มตัดเนี่ยเด็กเรียนป.6 บอกว่าบ้านลุงณเนี่ยไม่มีตังค์ก็อยู่ได้มีของกินของเนี้ยกินได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนที่เข้ามาจะพูดเหมือนกันหมดว่าที่นี่มีของกินเยอะมากไม่ต้องซื้อก็อยู่ได้ในบ่อมีปลานะครับในสวนมีผักมีผลไม้นะครับซึ่งเดิมเชื่อมจากโคกเดิมนะครับที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็มีเกสรดอกไม้นะครับสามารถทำชาได้เช่นชาพยอมนะครับซึ่งปลูกไว้หลายปีก่อนขุดโคกนาฬิกาครับการทำโคกนาเนี่ยถ้าขุดเนี่ยมันต้องดูพื้นที่ซึ่งแต่เดิมที่นี่นะครับพื้นที่นี้ลักษณะคล้ายกันหมดแต่ด้วยที่ช่วงหนึ่งข้าวเปลือกราคาแพงเขาก็เลยกบทำนากันหมดทุกวันนี้นะครับก็พยายามจากที่ตัวเองเคยเป็นพี่บ้านนะครับก็ได้ประสานได้พูดคุยได้ชักชวนกระชวนในสิ่งที่เขาทำได้ในพื้นที่ของเขาปลูกผักในสวนครัวไว้กินซึ่งบางครั้งหาแค่พริกขี้หนูนะครับตามในพริกคุกหนึ่งเนี่ยเราซื้อพริกขี้หนู10-20บาทนะครับแต่ที่เหลือไปไหนละทิ้งก็บอกปลูกพริกขี้หนูสักต้นมาครับต้นเดียวเนี่ยคุณกินไม่หมดหรอกน้ำพริกไม่ได้กินทุกวันอยากกินก็เดินไปหน้าบ้านก็เด็ดมาก็มีหลายบ้านส่วนใหญ่ก็มีพืชผักสวนครัวสมุนไพรเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะปลูกกันแทบทุกบ้านครับที่มีที่

ด้านสังคมก็คือได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายได้เรียนรู้นะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็คือช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้เครือข่ายได้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนนะครับว่าและก็หลายครั้งหลายคนที่คนข้างนอกเข้ามาเขาบอกว่าที่เนี้ยอยู่ใกล้กรุงเทพมีที่แบบนี้ด้วยเหรอนะครับซึ่งมุมมองหนึ่งถ้าตรงนี้เป็นแปลงข้าวมองมาปั๊บสมัยโบราณเราจะเห็นสคสเนาะจะมีกระท่อมแล้วมีข้าวหน้าบ้านช่วงที่ปลูกข้าวตรงนี้เป็นได้จริงๆครับนะครับมองเข้าไปเนี่ยจะเป็นกับหน้าข้าวหน้ากระท่อมแล้วลงจากตรงนี้สามารถจริงๆแล้วสามารถอยู่ได้หนึ่งครอบครัวโดยสบายนะครับอย่างเดียวที่ได้คือความสุขนะครับแล้วก็มีอาหารปลอดภัยกินนะครับสิ่งแรกเลยครับใจต้องมาก่อนใจรักไหมนะใจรักไหมถ้าใจไม่รักคุณทำไม่ได้นะครับอย่างเดียวเลยครับต้องใจอย่างเดียวเลยครับส่วนอย่างอื่นจะตามมานะครับไม่ใช่ว่าอยากทำแล้วจ้างทุกอย่างคืออยากมีมันก็ไม่เหลือก็ไม่รอดแต่ผมทำเข้าใจมีเวลาผมมาทำไม่รีบแล้วเขาก็ค่อยโตใช้เวลามัน3 ปีเสร็จนะแปลงนี้ครับมีต้นไม้ขนาด

มีกล้วยมากกว่าเกือบ10สายพันธุ์นะที่แปลงนี้มีผลไม้หลายชนิดที่คนรู้จักทุกอย่างนะครับทุกอาชีพการทำงานต้องศึกษาข้อมูลไม่มีใครเกิดมาแล้วอ่านเก่าไกลออกครับนะครับก็ต้องสอนจากพ่อแม่เข้าสู่โรงเรียนทุกคนก็เหมือนกันทุกอาชีพก็เหมือนกันการเป็นนักบริหารหรือว่าเกษตรคุณต้องมีความรู้คุณต้องเรียนต้องหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมือทำครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินบทลงแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: งมสท.ได้เหรอ
1: เ
2: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลกถึงแม้จะไม่มากนักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยกับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่สองเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับต่อสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตรถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่2ก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคแปลนั่นก็คือหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลกเข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้ว

ประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมาก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก็จะพูดไปอีกมิตินึงนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากำลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยฉะนั้นบทบาทแรกก็คือเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรล่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่สองก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกหรือจากสังคมโลกตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆอาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดตอนที่1 นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานารวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการโทรคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทำนองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลก
แน่นอนอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักนะครับอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะครับงั้นมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับเขาก็บอกว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในด้านการผลิตนะครับประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะฮะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าหรือเปลี่ยนจากเพื่อการบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะครับก็คือว่ามันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วนั่นเองนะครับหรือการสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการผลิตเพื่อการค้าก็ต้องผลิตในปริมาณที่มากๆเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองหรือผลิตเพื่อบริโภคอีกแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านที่2ด้านการผลิตก็คือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรนะครับเรามีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปเพื่ออะไรก็คือแปรรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือการแปรรูปก็เพื่อให้สินค้านั้นมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่เน่าเสียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่2ที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือด้านการบริโภคนะครับการผลิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วการบริโภคเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริโภคก็เริ่มหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ประหยัดเวลาที่รวดเร็วที่เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารเสริมอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆนานาณปัจจุบันถูกไหมฮะส่วนด้านการค้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเป็นแบบเปิดมากขึ้นเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าก็คือเปิดเสรีนั่นเองทางการค้านะครับการค้าณปัจจุบันเนี่ยจะปิดกั้นกีดกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆนานารวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็หลักการขององค์กรการค้าโลกอย่างนึงเลยที่สำคัญก็คือว่าห้ามกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นองค์การเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก็คือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับด้านการเงินก็เช่นเดียวกันณปัจจุบันเราจะเห็นพัฒนาการทางด้านการเงินซึ่งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นอาจจะเห็นเรื่องของบัตรเครดิตบัตร ATM ซึ่งจริงๆบัตรเครดิตบัตร ATM ก็อาจจะเป็นพัฒนาการที่อาจจะล้าหลังแล้วก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินมันอยู่บนออนไลน์นะครับมันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของบริการของธนาคารก็ยกตัวอย่างชัดๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยณปัจจุบันอาจจะไม่ต้องพกเงินสดละถูกไหมฮะเราพกโทรศัพท์มือถือก็พอละก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถซื้อของจ่ายของซื้อของซื้อสินค้าและบริการอะไรโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเราใช้วิธีสแกนจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีก็เท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนการลงทุนของไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเอกสารของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ก้าวทันหรือสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมโลกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเอกสารของเราอาจจะไม่สามารถปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวบางประเด็นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับทีนี้ด้านการจ้างงานนะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะว่า เราเจอปัญหาโรคระบาดถูกไหมครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะถูกมองว่า เบาบางลงหมายถึงว่าการผ่อนคลายมีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการล
ลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังเพิ่งฟื้นตัวนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบยังไงบ้างเขาก็บอกว่าด้านโครงสร้างการผลิตนะครับประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากพอที่จะส่งไปยังต่างประเทศก็คือหมายความว่าเราคงเคยได้ยินนะครับว่าไทยจะเป็นครัวโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หรือสภาพประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรหรือภาคการเกษตรพูดง่ายก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของไทยเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักนะเพราะว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยก็คงยังมีน้อยอยู่นะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของไทยนะครับก็เน้นการค้าขายตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีนะครับภายใต้องค์กรการค้าโลกอย่างที่บอกรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะตอนนี้เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องดำเนินนโยบายทางการค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่เราไปรวมตัวด้วยนั่นเองถูกไหมฮะอย่างเช่นประชาคมอาเซียนนะครับก็แน่นอนว่าในทางเศรษฐกิจเราก็จะช่วยเหลือกันเราจะไม่ตั้งกำแพงภาษีเราจะไม่กำหนดโควต้าระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินอันนี้ก็จะมีผลต่อการค้าของไทยในเวทีโลกถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้านั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของไทยนะครับก็มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทยนะแรงงานไทยในต่างประเทศลดน้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นนะครับแรงงานไทยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกนะครับว่ามันจะมีเมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมโลกยังไงแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับไม่ได้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยต่อสังคมโลกนั่นครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็จะต่อเนื่องกันคราวนี้ก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกละก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือเขามองว่ารูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงอันแรกเลยที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสาเหตุด้านการเมืองหรือสาเหตุเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่เมื่อราคาน้ำมันมันถีบตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมายความว่าจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นสินค้าเลยต้องแพงขึ้นง่ายเมื่อสินค้าแพงก็คือง่ายเกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดอะไรขึ้นก็คนหรือประชาชนที่มีรายได้ประจำก็จะเดือดร้อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับอาจจะเกิดจากความนิยมในการลงทุนตราสารทางการเงินหรือการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับรวมไปถึงข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเป็นเงินสกุลใหญ่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่ามีสัดส่วนการถือกองหรือใช้เงินดอลลาร์
ในทางการค้า

ค่าการขายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศด้วยเพราะต้องยอมรับว่าค่าเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักของโลกเราก็ว่าได้นะครับทีนี้ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยล่ะนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้ของแพงค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นนะราคาหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลต่อการนำเข้าการส่งออกการลงทุนรวมไปถึงหนี้สินของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าอัตราหรือค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลให้หนี้ของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มด้านแรกก็คือว่ามันเริ่มเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากที่แต่เดิมก็จะถูกมองว่า อเมริกาและชาติตะวันตกนะครับถือเป็นขั้วมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนะครับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาติทางด้านอาเซียนชาติตะวันออกรวมไปถึงประเทศจีนเราเริ่มเห็นบทบาทหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเป็นที่เริ่มส่งผลต่อประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนกรณีประเทศไทยนะครับเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนหรือพูดง่ายๆในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมครับตอนนี้ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มเปิดโอกาสให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนะครับก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะฮะรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆนานานะครับผลักดันขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนานาที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือหลายๆกลุ่มหรือหลายๆองค์กรระหว่างประเทศก็จะต้องมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกครับไทยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนถูกไหมฮะตอนนี้ประชาคมอาเซียนก็เน้นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกก็คือกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันมีผลมากกว่าเศรษฐกิจไทยที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเราไปเน้นการส่งออกนะครับเราไปเน้นภาคต่างประเทศเราเน้นเรื่องภาคบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมายความว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือในเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลักของโลกเช่นค่าเงินดอลลาร์หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับเราอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถูกไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดและประเทศจีนมีนโยบายที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดก็คือหมายความว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดเลยไม่ยอมที่จะดำรงชีวิตไปพร้อมกับโควิดเพราะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาดที่ไหน

จีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องปิดถูกไหมฮะเพราะด้วยนโยบายอันนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดประเทศอันเนื่องมาจากโรคระบาดเนี่ยยาวนานกว่าประเทศอื่นก็คือหมายความว่าประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายแล้วประเทศไทยเองก็เริ่มผ่อนคลายแล้วประเทศในตะวันตกในยุโรปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายไปก่อนจีนเยอะเลยจีนเพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่นานมานี้ผ่อนคลายก็คือหมายความว่าอนุญาตให้มีการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศรวมทั้งให้คนนอกประเทศเดินทางเข้าไปในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราผูกโยงตัวเองเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากหรือแม้แต่การส่งออกถูกไหมครับเราเน้นการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเรามีมูลค่าการส่งออกกับประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เนื่องจากว่าส่งออกมันก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการบริโภคของเขาลดน้อยลงเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงนิดนึงว่าเราก็ควรที่จะมีการมองเศรษฐกิจที่รอบด้านมากกว่านี้ไม่อาศัยแค่การส่งออกและการท่องเที่ยวควรเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศแน่นอนว่ามันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในทางเศรษฐกิจนั่นเองเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเวทีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจโลกไม่ดีถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ยากในทางเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าที่จะไปพึ่ง เรื่องของส่งออกและเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็เริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะพยายามสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอีกหน่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นวิกฤตของประเทศไทยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อ

0: จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ตัวใหญ
3: ่
4: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ครับเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8เนี่ยชื่อหน่วยก็คือการเมืองกับสังคมพูดง่ายๆหน่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองกับสังคมนะครับเราก็มาดูซิว่าการเมืองกับสังคมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องยอมรับกันว่าสังคมนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่ก็คือหมายความว่าพอมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันก็ต้องเกิดสังคมขึ้นถูกไหมครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นสิ่งที่ต้องเกิดตามมาก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการเมืองหรือพูดง่ายในเบื้องต้นนี้ถ้าพูดถึงการเมืองกับสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับวงกลม2วงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็อาจจะเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็ถูกทับซ้อนด้วยวงเล็กที่เรียกว่าการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานอกจากอยู่ในการเมืองแล้วก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราต้องอยู่ทั้งในสังคมแล้วก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับในรายละเอียดปีกย่อยว่าความหมายของสังคมหมายถึงอะไรความหมายของการเมืองหมายถึงอะไรนะครับสังคมก็แน่นอนว่าหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันนะครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็คือหมายความว่ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำรงชีวิตอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเมื่อเราเกิดมาเราเป็นทารกเรามีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาวนานมากถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลเราในช่วงต้นของชีวิตของเรานั่นเองถูกไหมครับมิฉะนั้นเราก็คงจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลเราถูกไหมครับนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอันที่2นะครับก็คือการเมืองคราวนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ย

นะครับก็เลยต้องมีการกฎระเบียบกติกากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็หน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานามันจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเองถูกไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ถูกปกครองรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่มุมนึงก็คือมนุษย์จึงถือเป็นสัตว์การเมืองด้วยก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทั้งสังคมและการเมืองมันเป็นวงกลม2วงที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองทีนี้ความสำคัญกับการเมืองนะครับความสำคัญของการเมืองกับสังคมเป็นยังไงก็มีผู้พูดถึงหรือมีนักวิชาการให้ความเห็นถึงความสำคัญของการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นมองว่าคนจะเป็นผู้สร้างระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมานั้นก็คืออยู่ที่การค้นคิดหรือวิธีคิดของมนุษย์เรานั่นเองว่าจะได้ระบบการเมืองแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนดีที่สุดระบบการเมืองแบบไหนเหมาะสมที่สุดระบบการเมืองแบบไหนก่อให้เกิดความเป็นดีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือคนในชาตินะครับระบบการเมืองจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมก็คือหมายความว่าระบบการเมืองแบบไหนล่ะที่ให้อำนาจกับใครนะครับอำนาจกับใครในที่นี้ก็คืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ถูกปกครองนะครับแล้วผู้ถูกปกครองก็มอบอำนาจให้คนจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการเมืองเป็นตัวชี้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงการเมืองจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจของกำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมืองก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นภาพในเรื่องของความสำคัญของการเมืองกับสังคมรวมไปถึงการตัดสินใจทางการเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เสมอนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเวลาพูดถึงรูปแบบการเมืองการปกครองล่ะนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัยสำคัญสำคัญหรือ2องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญก็คือ1จำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับจุดมุ่งหมายในการปกครองนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยถูกกำหนดจาก2องค์ประกอบก็คือจำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นยังไงมาดูในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับในตารางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนดูตารางนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาบอกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดจากจำนวนผู้ปกครองและจุดมุ่งหมายในการปกครองนะครับจำนวนผู้ปกครองหรือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือพูดง่ายเป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่ดูว่าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกระบบการปกครองนั้นว่าราชาธิปไตยก็คือพูดง่ายเป็นการปกครองของคนคนเดียวแต่มุ่งให้ประโยชน์กับคนจำนวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนคนเดียวแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุชนาธิปไตยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าทรราชนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าปกครองโดยคนคนเดียวเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปกครองอย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมฮะรวมไปถึงอีกลักษณะหนึ่งถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนเขาก็เรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะก็คือเป็นการปกครองที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเขาเรียกว่าคณาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ดีอีกถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปกครองเพื่อประชาชนแต่เป็นการปกครองเพื่อผู้ปกครองเองแต่ถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นประ

ชาชนทั้งหมดอันนี้ก็พอจะนึกภาพออกถูกไหมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วจำนวนผู้ปกครองคือประชาชนทั้งหมดถูกไหมฮะก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเลือกตั้งก็คือว่าให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงเลือกตั้งเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราในการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าประชาธิปไตยก็คือว่าจำนวนผู้ปกครองมันก็คือประชาชนทั้งหมดเดี๋ยวจะนักศึกษาจะเอาเถ็นตรงว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมฮะหมายความว่าอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ปกครองทั้งหมดมาจากประชาชนทั้งหมดก็คือหมายความว่าประชาชนทั้งหมดนะครับมาออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ปกครองแทนเรานะครับและเป็นการปกครองกลับมาเพื่อประชาชนทั้งหมดก็คือเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดนะครับจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองเขาเรียกว่าฝูงชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนแรกที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมว่าการเมืองคืออะไรสังคมคืออะไรการเมืองกับสังคมสัมพันธ์กันยังไงนะครับเมื่อสังคม เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการเมืองเกิดขึ้นเมื่อการเมืองเกิดขึ้นรูปแบบการเมืองการปกครองควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกมาในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองในสังคมโดยเฉพาะรวมไปถึงสังคมไทยด้วยนะครับหลังจากที่เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลงลึกว่าอ้าวแล้วทีนี้ในระบบการเมืองการปกครองในสังคมณปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างลักษณะยังไงบ้างนะครับนักศึกษาอย่าไปสับสนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับอันที่2ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแล้วก็อันที่3ก็คือว่าระบบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าคือระบบที่3นี่ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับของในแต่ละระบบแต่ละรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานะครับต้นกำเนิดก็คือประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นคำว่าระบบรัฐสภาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากนั่นเองคำว่ารัฐสภามีบทบาทมากก็คือหมายความว่ารัฐสภาเป็นที่มาของฝ่ายบริหารหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูกรณีประเทศไทยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาหรืออาจจะมีการที่รัฐบาลครบวาระ4ปีก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราได้จำนวนส.ส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหาตัวคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาหลังจากนั้นก็เปิดประชุมเพื่อมาโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาก็จะเห็นบทบาทของรัฐสภาในแง่ที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็คือนายกจะต้องมาจากการโหวตในสภานะครับนี่ก็คือหลักๆของแบบแรกนะครับรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าคงพูดได้ไม่หมดในที่นี้แต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของระบบรัฐสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับระบบที่2ก็คือแบบประธานาธิบดีนะครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี่ต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกา
นะครับก็คือหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นตัวประธานาธิบดีจะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากก็คือหมายความว่าเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ประธานระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนก็คือหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีระบบที่เรียกว่าตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของระบบนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นเองเพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่3ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีนั้นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือหมายความว่าระบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีแต่ในระบบนี้ตัวประธานาธิบดีจะมีอำนาจจะมีบทบาทมากกว่านายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับกรณีฝรั่งเศสก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสหรือพูดง่ายๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นก็มาจากการเลือกหรือคัดเลือกมาจากตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะระบบประชาธิปไตยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีหลักการร่วมกันนะครับเช่นอันที่หนึ่งชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะต้องมีเน้นเรื่องเสรีภาพเสมอภาคปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมและก็หลักเสียงข้างมากนะครับ4นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถูกไหมครับก็คือประชาธิปไตยก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพนะครับทุกคนมีเสรีภาพแต่ต้องไม่มีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับหลังๆนี้ชักจะตีความว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับในประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเน้นเสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพภายใต้ขอบเขตนะครับเราไม่สามารถใช้เสรีภาพได้โดยเกินเลยขอบเขตหรือของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเวลามีเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อเราทำผิดกฎหมายเสรีภาพเราไม่มีนะครับนะฮะอันที่3ก็คือหลักความเสมอภาคก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าทุกคนนั้นต้องเสมอภาคกันเสมอภาคกันในเรื่องอะไรเสมอภาคกันในทางการเมืองยกตัวอย่างคำว่าเสมอภาคกันในทางการเมืองอย่างน้อยทุกคนมี1เสียงเท่ากันถูกไหมครับหรือเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมเช่นว่าอาจจะเข้าถึงแหล่งงานได้เหมือนกันเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันไม่มีการกีดกั้นว่าผู้หญิงต้องเรียนได้แค่นี้ผู้ชายต้องเรียนได้แค่นี้อะไรทำนองเนี้ยหรือผู้หญิงต้องได้เงินเดือนแค่นี้ผู้ชายต้องได้เงินเดือนแค่นี้เรามีหลักเรื่องความเสมอภาคหรือพูดง่ายๆการกีดกันกันอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็หลักปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมทำไมเราต้องให้ความสำคัญของเรื่องของกฎหมายเพราะมองว่ากฎหมายนั้นมันมีที่มาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายคือใครก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.สินติบัญญัติหรือส.ส.มาจากใครก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ถือหลักเสียงข้างมากในการที่จะตัดสินปัญหาใดๆก็ตามนะครับก็ยึดถือเสียงข้างมากทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่2ในโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็อาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วระบบสังคมนิยมก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเขาถึงเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับส่วนคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็คือสังคมนิยมรูปแบบนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเข้มข้นเข้มงวดกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเป็นของสังคมเป็นของภาพรวมนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
นะครับและจุดหมายปลายทางของ

อมมิวนิสต์ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นอรัฐนิยมนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงก็คือระบบที่เรียกว่าเผด็จการหรือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมก็คือหมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำนั่นเองนะครับเผด็จการก็แบ่งออกเป็นเผด็จการแบบบุคคลหรือเผด็จการกลุ่มเล็กๆนะครับรวมไปถึงเผด็จการแบบฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ก็คือระบบการเมืองการปกครองในสังคมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือประชาธิปไตยนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงระบบการเมืองการปกครองที่มีในสังคมนั่นเองเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆหรือตรงจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราจะพูดถึงการเมืองการปกครองของไทยในสมัยต่างๆนั่นเองนะครับเนื้อจะเน้นเฉพาะของไทยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆของสังคมไทยเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งยังไงนะครับในตอนต้นเราก็จะแบ่งการเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2475ก็คือเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อน2475นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของอาณาจักรเก่าแก่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยสุโขทัยนะครับรวมไปถึงสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นลักษณะการปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะครับ417ปีนะครับเป็นการปกครองในระบบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นก็คือแค่ประมาณสัก15ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ก็แค่พระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่2325จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งก็พูดง่ายยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ที่สำคัญและก็มีประเด็นต่างๆนานาเกิดขึ้นก็คือการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังจาก2475เป็นต้นมาหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงยุคนี้สมัยนี้มากมายถูกไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันพอที่จะแบ่งลักษณะต่างๆนานาตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยออกเป็น4ยุคยุคแรกเขาเรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือพูดง่ายๆเป็นตอนต้นเป็นยุคแรกๆของการเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าอยู่ในช่วง15ปีแรกก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึง2490เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่2475จนประมาณ2490เนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สงบนิ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดการเผชิญหน้าถูกไหมฮะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันพูดง่ายระหว่างอำนาจเดิมอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดการทำรัฐประหารนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเหตุผลอะไร

ก็แล้วแต่หลากหลายเพื่อง่ายก็คือว่าในช่วงต้นอาจจะยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ยุคที่2ที่เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คือประมาณปี2490จนถึงปี2516ก็เป็นยุคที่พูดง่ายอำนาจในทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยจำไว้เลยเป็นการปกครองที่อำนาจในทางการเมืองการ

หมดเลยก็ว่าได้ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยตนเองหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นในยุคถัดมาเนี่ยอำนาจในทางการเมืองการปกครองจึงตกอยู่ในมือของผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการทหารนะครับหรือระบบราชการเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คืออำนาจในทางการเมืองแทนที่จะตกอยู่ในมือประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจในทางการเมืองกลับตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำทหารนั่นเองจนกระทั่งพัฒนาการมายุคถัดไปเข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือผู้นำประชาชนเช่นนิสิตนักศึกษานะครับเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเพราะฉะนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี้ก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2516ถึง2519ในช่วงเวลานี้นักศึกษาลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมครับทำไมถึงเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็เพราะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19เพราะนั้นก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนั่นเองและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคก็ว่าได้ครับก็คือมีการพูดง่ายๆกระทำการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับพอถัดมานะครับพ้นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหรือยุคที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คืออาจจะยังต้องมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2520ถึง2535คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และข้าราชการประจำสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองลักษณะนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือกึ่งประชาธิปไตยนั่นเองพอมาถึงอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายขยายความเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในสังคมและก็แนวทางการพัฒนานะครับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะเช่นวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนนายคนวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางพัฒนาการเมืองไทยล่ะนะครับแน่นอนว่าเรามีแนวคิดที่ผ่านมารวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองและแนวคิดในการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแต่บางยุคบางสมัยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาการเมืองไทยทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องการนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั่นเองไม่ใช่มีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบนะครับก็คือหมายไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้งไม่ได้มีเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเฉพาะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาควบคู่กันไปถูกไหมครับเพราะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเรื่องของการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็ตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆ

0: รู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับในเรื่องของทักษะการอ่านเนี่ยจะตรงข้ามกับทักษะการพูดของที่อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์เจษดาได้บรรยายไว้นะครับตรงข้ามอย่างไรนะครับก็คือว่าทักษะการอ่านเนี่ยแสดงบทบาทเป็นผู้รับสารละนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่2หน่วยก็คือหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยบทบาทของการสื่อสารนั้นเขาจะเป็นบทบาทของผู้ส่งนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อบทบาทของบนการสื่อสารต่างกันไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยย่อมต่างกันไปเป็นธรรมดานะฮะคราวนี้เราลองมาดูขอบข่ายของเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักหรือ2ตอนหลักนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับในส่วนของแนวคิดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับแล้วก็การอ่านลักษณะต่างๆว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการพัฒนาทักษะเนี่ยตรงนี้แหละเราจะก้าวเข้าไปสู่แล้วว่าถ้าเราจะเป็นไม่เป็นเพียงผู้อ่านได้แต่เราอยากจะเป็นผู้อ่านเป็นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปในส่วนนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการอ่านคืออะไรนะครับการอ่านไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นการออกเสียงตามหนังสือเท่านั้นไม่ใช่ครับการอ่านหมายถึงการแปลความหมายอันตรงนี้แหละคือจุดสำคัญแปลว่าเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องแปลความหมายของภาษาและสัญลักษณ์นั้นได้ด้วยสัญลักษณ์คืออะไรเช่นภาพประกอบนะครับหรือสีที่อยู่ในวัสดุการอ่านนั้นนักศึกษาต้องแปลได้นะครับจริงๆแล้วความหมายที่ใช้ในการอ่านของหน่วยนี้มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราจะขยายความหมายของการอ่านออกไปให้กว้างกันกว่านั้นเนี่ยก็ขยายไปว่ามันเป็นการแปลความหมายของการที่เราได้เห็นและได้ยินด้วยนะครับที่ได้เห็นและได้ยินเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยได้สัมผัสคำว่าอ้าวเธอลองอ่านความคิดเขาสิลองอ่านใจเขาสินะครับอ่านความคิดก็คือเมื่อเราได้ยินคำพูดเขามาแล้วเนี่ยเราแปลความคิดของเขาออกมานะครับซึ่งในหน่วยนี้เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่แปลความหมายของตัวอักษรหรือภาษาออกมาเนี่ยให้เข้าใจเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รับสารที่ประสบความสำเร็จในการอ่านนะครับคราวนี้ความสำคัญของการอ่านเนี่ยมีหลายประเด็นเลยแต่พอจะสรุปออกมาได้3ส่วนก็คือเมื่ออ่านแล้วนะครับเราจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่เพียงแต่ประสบการณ์อย่างเดียวครับทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยหรือทำให้เราเป็นผู้มีความคิดที่รอบด้านแต่ในการอ่านบางประเภทยังทำให้เรามีวิจารณญาณด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาต่อไปว่าเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรนะครับนอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและจิตใจนะครับแน่นอนครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการพัฒนาชีวิตนักศึกษาจะกินยาเนี้ยให้ถูกตามการออกฤทธิ์ของยาต้องอ่านฉลากก่อนละว่ากินวันละกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารครั้งละจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นการอ่านที่เป็นพื้นฐานมากนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจ1ขีด2ข้างล่างเนี่ยแปลไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วอันนั้นแปลว่าครึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจึงได้บอกว่าการแปลความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแปลแต่ตัวอักษรบางครั้งยังแปลสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับพวกนี้ก็ต้องแปลนะครับแล้วก็ความสำคัญของการอ่านประเด็นสุดท้ายคือเป็นสะพานเชื่อมมนุษยชาตินะครับแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าคนอเมริกันความคิดความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อการมองโลกอย่างไรเราคงจะไปถามเขาได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่เราสามารถที่จะอ่านความคิดเขาได้จากงานเขียนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญของการอ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราแบ่งประเภทการอ่านเนี่ย
เราแบ่งได้กี่ประเภทนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นอ่านเอาความเอาเรื่องเอารสเอาประโยชน์นะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดแต่ละประเภทว่าอ่านเอาความเป็นอย่างไรนะครับชื่อบอกชัดเจนครับอ่านเอาความแปลว่าเราไม่ต้องการรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านเราต้องการเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านประเภทนี้จึงเป็นการอ่านคร่าวๆโดยมากจะใช้ในการอ่านค่าเวลานะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้นจะเช่นการอ่านเรื่องย่อของนิยายหรืออ่านเรื่องย่อของละครหลังข่าวที่เราที่นักศึกษาอาจจะชอบดูพวกนี้บางครั้งเราอ่านเพียงต้องการแค่ทราบความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่เราไม่ต้องการรายละเอียดทั้งหมดนะครับการอ่านคร่าวๆอาจจะใช้กับการอ่านที่เรามีเวลาน้อยก็ได้นะครับเช่นโอ้ยเช้ามาก่อนออกไปทำงานเรามีเวลา5นาที10นาทีลองอ่านดูสิพาดหัวข่าวทั้งในหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับการอ่านคร่าวๆเนี่ยยังเป็นการอ่านที่เราจะใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราต้องการและตัดเนื้อหาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแน่นอนหนังสือ1เล่มอาจจะมี500หน้า700หน้านะครับเราจะเลือกอ่านเฉพาะประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราใช้วิธีอ่านคร่าวได้นะครับอ่านคร่าวๆหรืออ่านเอาความได้นะฮะเพื่อสกัดว่าส่วนนี้ที่เราต้องการนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอ่านประเภทที่2ก็คืออ่านเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นเพราะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้นะครับอ่านเพื่อหาแนวคิดของเรื่องนะครับการอ่านแบบนี้เนี่ยอ่านจบแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เราต้องตอบให้ได้ว่าในเรื่องนั้นใครเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักตัวดำเนินเรื่องหลักนั้นเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านงานวิชาการเราต้องตอบได้ว่าประเด็นหลักของเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่างในหน่วยที่8ทักษะการอ่านท่านนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรส่วนไหนที่เราจะต้องไปอ่านจดจำต่อส่วนไหนที่เราพักเอาไว้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านประเภทต่อมาคืออ่านเอารสนะครับอันนี้เราจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับอ่านลักษณะนี้เป็นเราอาจจะเรียกว่าอ่านเพื่อความจะลงใจก็ได้นะครับอ่านแล้วเราไม่ต้องการได้สาระความรู้มากนักนะครับแต่เป็นการอ่านเพื่อเราเสพรสความจากสิ่งที่เราอ่านนะครับการอ่านหนังสือที่เราใช้อ่านเช่นนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พวกนี้เป็นการอ่านเอารสทั้งสิ้นนะครับต่อมาคืออ่านเอาประโยชน์ชื่อชัดเจนครับอ่านแล้วเราจะต้องได้ประโยชน์นะครับแล้วอ่านจบแล้วประโยชน์ที่ได้นั้นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นการรู้แล้วว่าเราจะทำไข่เจียวฟูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราลองไปดูซิตำราอาหารหรือเราอาจจะเข้าไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่านจบแล้วเราเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปทำไข่เจียวฟูให้ได้นะครับอันนี้แหละคืออ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรืออ่านแล้วนะครับเราได้แง่คิดในการปรับใช้เช่นโอ้เราได้ทำไมเราเครียดกับชีวิตเหลือเกินเช้าตื่นมารู้สึกต้องรีบออกไปทำงานนะครับเราไปหางานเขียนที่อ่านแล้วเอาไปปรับวิธีคิดว่าอ๋อดีซะอีกถ้าเราออกจากบ้านแต่เช้าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้างานเห็นไหมครับอันนี้อ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับวิธีคิดได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้ามาดูในวิธีการอ่านล่ะเราจะอ่านแบ่งออกมาได้5วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับประเภทแรกคืออ่านคร่าวๆครับอ่านคร่าวๆก็คืออ่านสำรวจหรืออ่านข้ามๆก็ได้นะครับอ่านเป็นจุดๆจุดไหนไม่สำคัญเราไม่อ่านนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่
่านเพื่อให้รู้ว่าเอหนังสือเล่มที่เรากำลังเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรากำลังจะซื้อเนี่ยเสียเงิน300 400 500เนี่ยหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับใช้วิธีอ่านคร่าวครับหรืออ่านคร่าวๆเพื่อดูว่าหนังสือเรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับใช้วิธีอ่านคร่าวเพราะถ้าเรานั่งอ่านตั้งแต่ตัวอักษรบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายร้านปิดเราอาจจะยังอ่านไม่จบนะครับคราวนี้เราข้ามวิธีอ่านมาเป็นวิธีที่2คืออ่านเก็บความคิดนะครับอ่านเก็บความคิดเนี่ยเป็นการอ่านในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่เราได้จากการอ่านนั้นคืออย่างไรอ่านแล้วเราต้องรู้ว่าใจความโดยรวมของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับการอ่านวิธีนี้นักศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนลงมืออ่านวิธีนี้ปุ๊บจะเริ่มอยากจะข้ามแล้วไม่ได้ครับเพราะการอ่านแบบนี้เราต้องเก็บความคิดอ่านจบแล้วต้องสรุปความให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นการอ่านเก็บความคิดเพราะถ้าเราสรุปความไม่ได้เราจะเก็บความคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้เลยนะการอ่านวิธีต่อมาคืออ่านละเอียดชื่อชัดเจนเลยอ่านละเอียดคืออ่านทุกคำทุกประโยคอ่านแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วมันงงๆแฮะอันนี้อ่ะข้ามไปก่อนไม่ได้ครับนะฮะอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยประเภทย่อยแรกคืออ่านละเอียดโดยทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เคยอ่านตำรามาก่อนหรือยังไม่ได้อ่านเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยต้องอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อเราอ่านละเอียดทั้งหมดแล้วเรารู้และความหมายของถ้อยคำนั้นเป็นอย่างไรสาระมีอะไรนะครับเราจึงมาใช้วิธีอ่านรอบ2ว่าเป็นการอ่านละเอียดเฉพาะจุดเพราะเรารู้แล้วจุดนี้ไม่สำคัญข้ามได้ไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดนะครับอ่านข้ามๆพอโอ้เรื่องนี้เราพินิจพิเคราะห์ละเราเข้าใจละเราอธิบายได้เป็นอย่างดีละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องอ่านละเอียดทุกคำทุกประโยคศัพท์เราอ่านคร่าวๆ

หรืออ่านข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านละเอียดนักศึกษาต้องเลือกให้ถูกนะครับอ่านประวิธีต่อมาคืออ่านจดจำนะครับอันนี้นักศึกษาอ่านละเอียดแล้วไม่พอต้องอ่านแล้วจำให้ได้นะครับมีนักวิชาการการศึกษาหลายคนบอกว่าโอ้ยเราอ่านหนังสืออ่ะหรือเราสอนเนี่ยอย่าสอนให้นักศึกษาท่องจำสินะครับแต่เมื่อเราลงมืออ่านแล้วเราอ่านแล้วเราต้องจำให้ได้นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอย่าสอนจำเพราะว่าความจำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านแล้วจำให้ได้ว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรนำเสนอสาระอะไรและที่สำคัญอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับอ่านแล้วเราต้องคิดต่อไปว่าเราได้รับความรู้ใหม่อะไรจากการอ่านในครั้งนั้นทำไมจึงต้องคิดครับเพราะถ้าเราคิดในหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเราจะจำเนื้อหานั้นได้นะครับมากกว่าการที่เราอ่านแล้วเรานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านจบแล้วนักศึกษาลองทบทวนดูว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับลักษณะเดียวกันวันนี้นักศึกษาฟังบรรยายมานะฮะใช้ลักษณะเดียวกันได้ฟังจบแล้วเราได้รับความรู้อะไรใหม่บ้างนะครับการที่เราคิดหรือทบทวนแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานำความรู้หรือลำเลียงความรู้ที่อยู่ในความจำระยะสั้นลงไปสู่ความจำระยะยาวนะครับอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับและวิธีต่อมาคือการอ่านทบทวนนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีทั้งหมดนี้แหละในการอ่านนะครับอ่านละเอียดแล้วจำได้แล้วแต่เมื่อเวลาใกล้จะสอบนักศึกษาต้องมาทวนการอ่านนั้นใหม่ซึ่งการอ่านทบทวนไม่ได้แปลว่าให้นักศึกษาอ่านทุกคำทุกหน้าทุกข้อความแล้วนะครับเพราะการอ่านทบทวนเราจะเลือกอ่านในจุดที่เราคิดว่าเรายังเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือเราคิดว่าเรายังจำเรื่องนี้กระท่อนกระแท่นนะครับเราจึงใช้วิธีทบทวนนะครับและการอ่านทบทวนที่ดีเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญน้อยทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกอ่านสิ่งที่สำคัญมากก่อนอ่านทบทวนในสิ่งที่สำคัญมากก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจึงไปทบทวนในสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราอ่านได้นะครับคราวนี้หลักการอ่านขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5ขั้นนักศึกษาเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือจะอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะกระโจนเข้าไปในขั้นที่4เลยก็คือลงมืออ่านเลยเปิดหนังสือแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไม่ได้ครับนะฮะการอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องกำหนดขั้นตอนการอ่านแบบนี้ทุกครั้งนะครับขั้นแรกเราต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนวันนี้เราจะทบทวนเรื่องนี้ที่เราอ่านมาแล้ววันนี้เราจะเติมเนื้อหาเข้าไปวันนี้เราจะผ่อนคลายจากการเรียนและเราจะมาอ่านนิยายหรือวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจโดยไปอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นการกำหนดจุดประสงค์การอ่านนี่แหละครับเป็นการบังคับสมองและจิตใจไกลๆว่าเราต้องอ่านเพื่อให้ได้อะไรหรือเราต้องอ่านเพื่อให้บรรลุผลอะไรจากการอ่านครั้งนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะอ่านนิยายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเราคงไม่ต้องจำข้อความทุกข้อความที่ตัวละครสองตัวสนทนากันนี่ไม่ต้องจำครับเห็นไหมฮะเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราใจเราหลุดเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรา

เราอ่านแล้วเราเกิดความผ่อนคลายอันนี้แสดงว่าตอบจุดประสงค์การอ่านครั้งนั้นละนะครับคราวนี้พอเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องสำรวจข้อมูลด้วยนะครับว่าใครเขียนใครพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อันนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากสำรวจข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาส่วนประกอบของเรื่องนะครับดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีคำนำไหมนักศึกษาจะมักจะข้ามคำนำนะครับแต่คำนำจะบอกสาระบางส่วนที่สำคัญเช่นเราเคยอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยมาแล้วคำนำเขาบอกเลยเรื่องนี้พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บปีนี้บอกหนังสือเรื่องนี้หนังสือในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์เหมือนเดิมทุกประการนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราอ่านคำนำแล้วเขาบอกหนังสือเรื่องนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาในทุกบทและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่อีก2บทโอ้แสดงว่าหนังสือเล่มเดิมของเราอาจจะเริ่มล้าสมัยแล้วเราต้องอาจจะต้องลงมืออ่านในส่วนที่เรายังไม่มีเนื้อหานั้นเห็นไหมครับแต่ละส่วนเราต้องศึกษาก่อนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่สิ่งที่นักศึกษาคุ้นเคยก็คือลงมืออ่านอย่างมีสมาธิผมใช้คำว่ามีสมาธินะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสมาธิเราจะเก็บสาระไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านเราจะเสียเวลาไปโดยเปล่าๆเพราะใจเราไม่ได้อยู่หรือสมาธิเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราอ่านนะครับคราวนี้หลักการอ่านต่อมาก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อทบทวนเห็นไหมครับผมจะย้ำว่าต้องทบทวนเสมอนะครับเพราะอะไรเพราะทำให้เราย้ำกับตัวเองว่าเรากำลังอ่านเรื่องนี้เนื้อหาสำคัญเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอ่านนั้นเราตอบวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้หรือเราอ่านเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับจะทำให้เราไม่หลงประเด็นจากการอ่านนักศึกษาหลายคนเมื่อลงมืออ่านปุ๊บอ่านไปสักหน้าสองหน้าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสมาธิจากการอ่านเท่านั้นไม่พอนั่นแปลว่าเราไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าหัวข้อนี้เราอ่านนะเราได้อะไรจากการอ่านหรือเราได้รับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านคืออะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหลักการอ่านที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องไปฝึกพัฒนานะครับผมย้ำเสมอว่าขั้นตอนที่นักศึกษาเปิดหนังสือแล้วลงมืออ่านเลยนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะครับเราจะต้องไม่ข้ามขั้นในการอ่านนะครับคราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งแน่นอนครับหลักการอ่านทั้ง4นะครับทักษะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์การอ่านวินิจการอ่านวิจารณ์นักศึกษาจะต้องไม่ลืมหลักการอ่านที่ผมได้บรรยายไปก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับว่าการอ่านจับใจความก็มีลักษณะที่ต่างจากการอ่านวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าการอ่านจับใจความผมจะอธิบายในส่วนที่สำคัญเฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อหาเนื้อหาหลักหรืออ่านเพื่อหาใจความหลักนะครับใจความหลักนั้นอาจจะเป็นประโยคหรือใจความหลักนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องควานหาเอาเองจากการอ่านก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการอ่านจับใจความมุ่งเพื่อที่จะจับสาระของสิ่งที่อ่านเท่านั้นนะครับหาอะไรอ่านจบแล้วเรารู้ว่าสาระหลักคืออะไรสาระรองคืออะไรนะครับนักศึกษาที่ทำข้อสอบได้มากนะครับเพราะเขาจับประเด็นจากการอ่านหรือจับใจความสำคัญจากการอ่านได้มากในขณะที่นักศึกษาเข้าไปอ่านแล้วมันงงไปหมดเลยข้อนี้ก็ถูกตัว

ดวงนี้ก็ถูกตัวเลือกนี้ก็ใช่นั่นแปลว่าเราจับสาระหลักอย่างไม่แม่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับการอ่านจับใจความจะนำไปซึ่งอีกทักษะหนึ่งของการใช้ภาษาคือการสรุปความซึ่งการสรุปความเป็นการใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมสท. อย่างยิ่งเพราะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหนังสือของเรานั้นเล่มหนาทีเดียวแต่เราจะทำอย่างไรล่ะที่จะสกัดเอาความรู้ออกมาต้องใช้การสรุปความการสรุปความนั้นได้มาจากการอ่านจับใจความครับรู้ว่าส่วนไหนเป็นใจความหลักเอาใจความหลักนั้นล่ะครับมาสรุปเป็นสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องนะครับคราวนี้เราลองดูอ้าวตัวอย่างนะครับข้อความบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยาพ.ศ. 2521และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาพ.ศ. 2523สาขาวิชาที่เปิดสอน3สาขาวิชาแรกคือศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการและได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งสิ้น12สาขาวิชาเห็นไหมครับนักศึกษาข้อความมีจำนวนมากเลยแต่เมื่อเราอ่านเพื่อจับใจความหรือเพื่อจะไปสรุปความนักศึกษาต้องรู้ว่าใจความหลักของข้อความเนี่ยที่มีทั้งหมด7บรรทัดเนี่ยใจความหลักมีอยู่เพียงแค่บรรทัดครึ่งนี้เองที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้วต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือใจความหลักของเรื่องนี้อะไรคือสาระรองอะไรคือรายละเอียดแน่นอนครับสาระรองกับรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาไม่พอเราจะไม่เลือกอ่านนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการอ่านอีกประเภทหนึ่งคือการอ่านวิเคราะห์นะครับการอ่านวิเคราะห์เนี่ยจะต่อเนื่องจากในหน่วยที่เราได้พูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วเพราะการอ่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นสารประเภทไหนประเภทใดนะครับสารประเภทใดสารนั้นอาจจะแบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนี้เป็นประเภทย่อยไหนเป็นข่าวเป็นบทความหรือเป็นเรื่องปกิณกะนะครับมีรูปแบบอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับงานเขียนนั้นหรือไม่นะครับในการอ่านวิเคราะห์นักศึกษาจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในการเรียนครั้งนี้ผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาอ่านจบแล้ววิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่หลังจากที่นักศึกษาฟังคำบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราจะวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างเราวิเคราะห์สิ่งที่อ่านวิเคราะห์ออกมาเป็นสารนี้เป็นประเภทไหนมีรูปแบบอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับส่วนการอ่านอีก2ประเภทคือการอ่านวินิจฉัยและการอ่านเพื่อวิจารณ์นะครับใช้หลักการอ่านพื้นฐานที่ผมได้สอนมาแล้วเพียงแต่เติมในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่มาฟังคำบรรยายเรื่องของทักษะการอ่านในวันนี้เนี่ยเรารู้และเราตระหนักแล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดหนังสือและก้มหน้าลงอ่านหนังสือนั้นนะเราต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับต้องสำรวจนะครับต้องศึกษาส่วนประกอบนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้การอ่านในแต่ละครั้งของเราสำเร็จผลที่เราตั้งเอาไว้ครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเสริมนะคะของชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1นะคะช่วงแรกของการสอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องของการรายงานข่าวนะคะประกอบไปด้วยแนวคิดต่างๆของเกี่ยวกับการรายงานข่าวการเลือกประเด็นข่าวคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวรวมทั้งเรื่องของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะเราเริ่มกันที่ความสำคัญของการรายงานข่าวเลยนะคะค่ะในฐานะสื่อกลางด้านข่าวสารของสังคมนะคะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสนองสิทธิการรับข่าวสารของประชาชนนะคะซึ่งตัวข่าวสารนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการหรือปัญหาต่างๆของสังคมนะคะในอันนี้ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนในเรื่อง right to know right to know ก็คือสิทธิในการที่จะรับรู้สิทธิในการสื่อสารสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองสู่สังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิการที่รับรู้ที่พลเมืองทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็สื่อมวลชนนั้นจะต้องสนองตอบการความรับสิทธิของประชาชนอันนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยประชาชนต้องได้รับรู้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจทางการเมืองการตัดสินใจในปัญหาสังคมหรือกิจการต่างๆทางของสาธารณะโดยเทคโนโลยีการสื่อสารนี้เนี่ยมีบทบาทเอื้อให้สังคมนั้นมีความตื่นตัวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ในบทบาทที่สำคัญอยู่3บทบาทคือในด่านประตูข่าวสารเกตคีเปอร์นะคะทำหน้าที่กำหนดวาระทางสังคมอเจนดาเซตเตอร์แล้วในขณะเดียวกันก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านที่เรียกว่าโซเชียลวอชด็อกนะคะวัตถุประสงค์การรายงานข่าวนั้นเนี่ยนะคะเพื่อสนองต่อวิถีชีวิตและความจำเป็นในการรับข่าวสารของประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมีบทบาทหน้าที่มุ่งเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างรอบด้านแล้วก็ทำหน้าที่แสวงหากลั่นกรองและนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ประชาชนต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้วัตถุประสงค์เหล่านี้นำไปสู่เรื่องของการประกอบการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเช่นเรื่องของการดำเนินชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตความร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชนได้อย่างทั่วถึงสื่อมวลชนจะเป็นต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบทบาทสำคัญยิ่งเลยว่าสื่อมวลชนนั้นต้องมีความยึดมั่นว่างานของตัวเองทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักแล้วข้ออีกข้อสุดท้ายก็คือช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิรับสารเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการเกี่ยวกับสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้บทบาทต่างๆของการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็จะมีหลายด้านด้านแรกก็คือด้านการเมืองด้านการเมืองเป็นสื่อกลางและเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนด้านที่สองคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะนะคะตามระบอบของประชาธิปไตยโดยทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจรัฐรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมและชุมชนต่างๆแล้วเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนชุมชนกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อกลางสำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้นด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจการเงินการผลิตการตลาดและการโฆษณาซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เศรษฐกิจนั้นมีการสะพัดแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคมีทางเลือกตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าว่าควรจะต้องเป็นสินค้าประเภทใดที่ตนต้องการเพื่อเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตแล้วสุดท้ายก็คือมีวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงองค์ประกอบเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆเช่นสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะคะปัญหาสุขภาพทั้งหลายซึ่งการยึดโยงนี้เนี่ยนำไปสู่การสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้สูงให้ดีขึ้นนะคะทางด้านสังคมก็เป็นแหล่งความรู้สนับสนุนการเรียนรู้ขยายโลกทัศน์จากรายงานที่นำเสนอของสื่อมวลชนนะคะเป็นพลังที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมที่เรียกว่ามีความเท่าทันสื่อนะคะทำให้มีความเท่าทันสังคมว่าได้มีการพัฒนาหรือว่ามีปัญหาไปถึงไหนแล้วช่วยเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หลากหลายแก่ผู้รับสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะคะเช่นโอกาสต่างๆของกาลเทศะต่างๆเช่นการสงกรานต์การสร้างวัฒนธรรมไทยนะคะช่วยกระตุ้นคุณภาพและศีลธรรมอันดีของสังคมในสถานะของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าบทบาทผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นมีความสำคัญอย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรคือความไว้วางใจความน่าเชื่อถือทั้งบุคคลข่าวและสารที่รายงานต่อสาธารณะต้องมีความน่าเชื่อถือความรู้ความเข้าใจระบบและบริบททางสังคมอย่างรอบด้านมีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าข่าวแล้วก็เป็นสื่อกลางของสังคมรับผิดชอบต่อคุณภาพข่าวสารที่นำเสนอต่อสังคมและเป็นแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจริงให้กับประชาชนได้ตลอดเวลาความหมายของการรายงานข่าวนะคะในที่นี้จะพูดถึงกระบวนการรายงานข่าวไม่ได้พูดถึงความหมายของข่าวอย่างเดียวนะคะกระบวนการรายงานข่าวนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการก็คือกระบวนการแสวงหารวบรวมคัดเลือกกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในการในกระบวนการนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญเช่นกันนะคะอันที่สองก็คือ

มีมีการมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้องรู้จักวินิจฉัยคุณค่าข่าวรู้จักการใช้วิจารณญาณทักษะการเลือกประเด็นข่าวสัญชาตญาณข่าวหรือจมูกข่าวนะคะมีสัญชาตญาณข่าวหมายถึงความสามารถในการที่จะรับรู้ว่าเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนมีคุณค่าของความเป็นข่าวแล้วก็นำไปสู่การแสวงหาคุณค่าเหล่านั้นนำมาเสนอให้กับประชาชนในต่อมานะคะเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ทักษะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือทักษะในเรื่องของวิธีการรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในตอนท้ายนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงในรูปแบบของข่าวที่เขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องกระชับและได้ใจความนะคะต่อมาคุณลักษณะการรายงานข่าวที่พึงประสงค์เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของข่าวเหล่านี้นะคะก่อนที่จะนำเสนอสู่ประชาชนอันแรกก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมและสมดุลหมายถึงว่าในการรายงานข่าวนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่รอบด้านให้แล้วก็มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ภาษาและคำพูดที่มีความเป็นกลางนะคะคือจะไม่มีโทนของการข้อเขียนที่แสดงความเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเด็ดขาดอันที่สองก็คือต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรงข้อเท็จจริงที่ได้นั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือนะคะมีความเป็นกลางนะคะต้องมีการอ้างแหล่งข่าวการอ้างแหล่งข่าวนั้นช่วยให้การรายงานข่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะยืนยันว่าผู้สื่อข่าวนั้นไม่ได้เขียนเองนะคะไม่ได้มโนเขียนเองมีความสั้นกระชับเขียนข่าวได้อย่างถูกต้องต้องใช้ภาษาสั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความในรูปแบบของพีระมิดหัวกลับนะคะการเขียนข่าวที่สั้นกระชับนั้นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการที่จะเขียนภาษาไทยได้ดีด้วยนะคะมีความกระจ่างชัดเจนเป็นข้อเท็จจริงนั้นที่ได้มานั้นเนี่ยต้องไม่คลุมเครือนะคะต้องมีความชัดเจนต้องมีบริบทที่อ่านแล้วเชื่อถือได้นะคะอันที่3ต่อมาก็คือความรับผิดชอบต่อจริยธรรมวิชาชีพอันนี้สำคัญมากนะคะว่าผู้สื่อข่าวทุกคนหรือคนที่ทำงานข่าวทุกคนจะต้องมีหลักวิชาชีพเป็นสำคัญถือเป็นจริยธรรมที่จะต้องนำเสนอข่าวด้วยความเที่ยงตรงถูกต้องครบถ้วนรอบด้านเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นจะช่วยให้การรับรู้ของประชาชนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อมีความถูกต้องมากขึ้นไปประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนะคะอันนี้หัวข้อเรื่องประเด็นข่าวแล้วนะคะก็จะต้องสามารถที่ผู้สื่อข่าวนั้นเล็งเห็นต้องเล็งเห็นสาระสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ควรนำเสนอนะคะต้องเข้าใจว่าการนำเสนอการรายงานข่าวนั้นคุณจะต้องเลือกข้อเท็จจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนจะต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ซึ่งในความต้องการของ3อันนี้เนี่ยผู้สื่อจะต้องเป็นหลักที่ผู้สื่อข่าวจะต้องมาพิจารณากลั่นกรองว่าข้อมูลไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้และอยากรู้แต่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นว่าผู้ประชาชนต้องการรู้แล้วก็ไปนำเสนออันนั้นมันก็อาจจะเบี่ยงไปสู่ความไม่เป็นกลางของข่าวนะคะตระหนักถึงเหตุผลและประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนั้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการหัดตอบคำถาม 5W กับ 1H Who What Where When Why How ว่าคำถามไหนที่มีความสำคัญกว่ากันจะตอบคำถามอันไหนได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับหลักการประเมินคุณค่าข่าวในแง่ของความน่าสนใจและความสำคัญซึ่งได้เรียนมาแล้วในเรื่องของคุณค่าข่าวนะคะในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นผู้สื่อข่าวต้องมีไหวพริบปฏิภาณสังเกตติดตามคิดวิเคราะห์ช่วยให้การรวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วนในคุณสมบัติในเรื่องการความสังเกตและไหวพริบปฏิภาณนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติต้นๆของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อมูลข่าว

และมีความพร้อมมีการรู้จักวางแผนอย่างมีเป้าหมายในประเด็นที่ต้องการที่จะแสวงหานะคะต่อไปก็คือต้องแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพราะข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั้นเนี่ยมันก็จะมีแหล่งข่าวหลายประเภทนะคะแหล่งข่าวเอกสารก็จากหนังสือจากงานวิจัยจากสิ่งที่ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษหรือสิ่งพิมพ์ออนไลน์ข้อมูลจากแหล่งบุคคลอันนี้ก็จะใช้วิธีการรวบรวมแบบสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์นี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้สื่อข่าวลักษณะความสนใจความอยากรู้จักแหล่งข่าวแค่ไหนแล้วก็ต้องมีทักษะในการพูดคุยซักถามกับแหล่งข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลประเภทที่3ก็คือมาจากข้อสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้หลายๆอย่างนั้นก็เอาขึ้นออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะแสวงหาข้อมูลนั้นที่ได้น่าเชื่อถือผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์จะต้องรู้ว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์มีมากน้อยแค่ไหนใช้วิจารณ์อย่างรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือเรื่องของข้อมูลลวงหรือข้อมูลเท็จซึ่งมีมากมายอยู่บนออนไลน์เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยหน้าที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลใดบ้างนะคะหลังจากได้มีการรวบรวมแล้วเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็ต้องมากลั่นกรองข้อเท็จจริงทั้งหลายนะคะทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมานั้นสิ่งที่จะต้องกลั่นกรองก็คือความถูกท้วนในที่นี้มาจากถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงของข้อมูลมีความเที่ยงตรงไหมน่าเชื่อถือไหมอันที่สองแน่ใจไหมว่าแหล่งข่าวที่เราได้รับมานั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้สามารถที่เราจะอ้างแหล่งข้อมูลนี้ในข่าวของเราได้ไหมแล้วก็อาจส่งผลต่อระดับการรับรู้ของประชาชนถ้าเผื่อว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะมีความน่าเชื่อถือกว่าอันนี้สำคัญที่สุดนะคะที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นที่ต้องตรวจสอบนะคะว่าแหล่งข่าวที่ในแต่ละแหล่ง 2-3 ประเภทที่พูดมานั้นเนี่ยมันมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราไปเชื่อข้อมูลเท็จโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะในแง่ของคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวแน่นอนที่สุดอันแรกก็คือจะต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแปลว่าจะต้องตื่นตัวอยากรู้เรื่องทุกเรื่องไปหมดแต่จะรู้มากรู้น้อยนั้นอยู่ที่ความเป็นคนช่างสังเกตว่าเรื่องที่เราอยากรู้นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไหมมีคุณค่าทางข่าวเพียงพอไหมมี Nose for News หรือ Scent of News นะคะซึ่ง Nose for News เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกเราว่าอะไรที่ควรเป็นข่าวอะไรไม่ควรเป็นข่าวนะคะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายแปลว่าในการรายงานข่าวของเรานั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราต้องการรายงานข่าวให้กลุ่มเป้าหมายประเทศประเภทไหนที่รู้มากหรือว่าประเภทไหนเป็นระดับของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูลข่าวสารประเภทไหนระดับใดด้วยแล้วก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณรู้จักคิดวิเคราะห์วินิจฉัยความถูกต้องข้อเท็จจริงความช่างสังเกตและความอยากรู้นั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องไหวพริบปฏิภาณที่จะทำให้คุณต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเนี่ยสมควรนำเสนอหรือไม่และท้ายที่สุดก็คือต้องมีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจต้องมีความรับผิดชอบนะคะในต่อมาก็คือประโยชน์ต่อการสร้างทักษะที่ดีก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าถึงแหล่งข่าวทำให้แหล่งข่าวยินดีให้ความร่วมมือนะคะสามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนภาษาพูดด้วยภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะการเขียนเว้นวรรคผิดหรือย่อหน้าผิดมันทำให้ความหมายของเนื้อหาที่นำเสนอออกไปนั้นเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะงั้นทักษะทางในยุคดิจิตอลนะทักษะทางเทคโนโลยีนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวบทบาทของผู้สื่อข่าวเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของนายด่านของข่าวสารกำหนดวาระทางสังคมสุนัขเฝ้าบ้านเพราะงั้นในบทบาท3บทบาทนี้เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความเป็นกลางการปราศจากอคติมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการทำในการรายงานข่าวทุกครั้ง

นะคะประเภทของแหล่งข่าวนะคะเมื่อกี้พูดถึงประเภทของแหล่งข่าวเอกสารไปแล้วบุคคลไปแล้วนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือในการใช้แหล่งข่าวต่างๆที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนั้นต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวที่จะใช้นั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนไว้วางใจได้แค่ไหนด้วยนะคะเพราะงั้นในแหล่งข่าวทุกประเภทนะคะที่พูดถึงนะคะทั้ง 4-5 ประเภทนั้นมันก็จะแบ่งออกอีกนะคะว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นทางการหรือแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการแหล่งข่าวทางการนั้นส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งข่าวที่มีที่สังกัดอยู่ในองค์กรมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยอมรับได้ในสังคมไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เห็นเหตุการณ์ใครก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะรายงานข่าวนะคะแล้วเอกแหล่งข่าวประเภทสิ่งพิมพ์ดิจิทัลอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าปีที่พิมพ์ทันสมัยไหมนะคะข้อมูลนั้นทันสมัยไหมแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอไหมในปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งข่าวเอกสารนั้นที่สำคัญมากที่สุดและใช้กันบ่อยมากที่สุดก็พวกวารสารวิชาการรายงานการวิจัยหรือแม้กระทั่งเรื่องโครงการต่างๆที่มีการทำแล้วก็สะท้อนบทบาทสังคมนะคะความน่าเชื่อแหล่งข่าวอันนี้ก็คือ1ต้องสามารถอ้างอิงได้นะคะยอมให้เราเปิดเผยตัวได้2มีตำแหน่งหน้าที่และข่าวสารได้รับมอบหมายอย่างเช่นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมันก็โอเคเชื่อถือได้เพราะว่ามีสังกัดอยู่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่นเชี่ยวชาญในเรื่องของการทะเลเรื่องสิ่งแวดล้อมทะเลนะคะอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวนั้นเนี่ยมีความสามารถเพียงพอไหมหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะแต่ต้องหมายเหตุไว้ด้วยนะคะว่าผู้มีชื่อเสียงหลายคนบางทีอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นต้องระมัดระวังมากก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวที่มีมากเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดความใกล้ชิดแล้วก็ขาดการสืบค้นนะคะว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรงนี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดของผู้สื่อข่าวได้ในการรายงานข่าวค่ะโอเคค่ะสิ่งที่พูดไปทั้งหมด เมื่อกี้นี้นะคะมันก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนการรายงานข่าวทั้งหมดแต่ในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยเวลาเรารายงานข่าวหรือนำเสนอข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดของสังคมแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมนะคะได้พูดไปแล้วนะคะว่าผู้สื่อข่าวนั้นมันมีบทบาทสำคัญอยู่ 2-3 บทบาทนะคะที่ถูกอ้างถึงกันอยู่เป็นประจำบทบาทแรกก็คือเรื่องของเกตคีปเปอร์หรือที่บางคนเรียกว่าประตูข่าวสารบางคนเรียกว่านายด่านข่าวสารหน้าที่ก็คือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดประตูให้ข่าวสารนั้นสามารถนำไปสู่ประชาชนได้นั่นก็คือนำไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการรายงานข่าวของเรานะคะเพราะงั้นข่าวในที่นี้เนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ประชาชนควรจะรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะปกป้องพัฒนารักษาตัวเองได้จากข้อมูลข่าวสารตรงนั้นนะคะในด่านทั้งข่าวสารนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าในฐานะที่ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสามารถจะเปิดประตูทุกเรื่องให้นำไปสู่ประชาชนได้ทั้งหมดแต่คุณจะต้องมีการกลั่นกรองว่าเรื่องใดมีคุณค่าหรือไม่และสังคมจะได้อะไรจากเรื่องที่เรานำเสนอนั้นวิธีการกลั่นกรองก็คือวิธีการใช้หลักของการประเมินคุณค่าข่าวที่เราได้นำเสนอไปแล้วที่เราเคยเรียนมาแล้วคุณค่าข่าว10ข้อนะคะ10ข้อความขัดแย้งความน่าสนใจความเด่นความสำคัญอะไรเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เราจะนำเสนอนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญไหมมันมีน้ำหนักเพียงพอไหมมันมีสาระไหมมันจะทำให้สังคมดีขึ้นไหมอันนี้ก็คือบทบาทของเกตคีปเปอร์นะคะไม่ใช่ว่าพอเ

ไปเจอคลิปอะไรที่เห็นว่าประชาชนเขาคงชอบก็นำเสนออันนั้นไม่ได้ต้องดูว่าคลิปนั้นเนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรหรือไม่ด้วยต้องตอบสังคมตรงนี้ได้ด้วยนะคะในบทบาทที่2ก็คือบทบาทของผู้กำหนดวาระทางสังคมด้วยการที่คุณเปิดประตูข่าวสารให้กับประชาชนนั้นเนี่ยคุณกำลังทำให้สังคมนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเพราะงั้นคำว่าวาระสังคมนั้นเนี่ยมีความสำคัญมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะบอกว่าสังคมนั้นจะมีวาระที่มีสาระหรือไม่มีสาระ

0: ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณนำเสนอในฐานะเกตคีเปอร์เพราะงั้นในวาระสังคมนี้เนี่ยคุณจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนมีจริยธรรมขนาดไหนมีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมขนาดไหนนะคะมาถึงสุดท้ายก็คือบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านเน้นที่เปรียบสุนัขก็เพราะว่าโดยปกติสุนัขนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูสัตว์ที่มีความระแวดระวังนะคะแล้วมีความไวมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคอยแวดระแวดระวังสิ่งที่ไม่ดีในสังคมเตือนให้ประชาชนได้รับรู้จะต้องคอยดูแลว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่นะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนี้เนี่ยจะแสดงได้มากที่สุดเลยในการรายงานข่าวสืบสวนในรายการข่าวเจาะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นภัยต่อสังคมเพราะงั้นบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยโปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนในทั้ง3บทบาทนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่มีอคติแล้วสามารถมองทุกอย่างได้อย่างเที่ยงตรงและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเนื้อข่าวของคุณด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหน่วยที่1ที่ย้ำในเรื่องบทบาทผู้สื่อข่าวก็เพราะว่าทุกวันที่คุณทำหน้าที่รายงานข่าวคุณได้แสดงบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดใน3บทบาทนี้ตลอดเวลานะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการวิเคราะห์คำถามคล้ายๆข้อสอบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองนะคะอยากจะแนะนำว่าข้อสอบที่ของมสท.จัดไปนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคุณจะมีวิธีการเลือกหรือไม่เลือกนะคะข่าวคำตอบตัวไหนที่ถูกหรือผิดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในเรื่องของตัวอย่างข้อสอบนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
1: สวัสดีครับนักศึกษาผมธีริชัยเต๋าชลานะครับกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1สาระสำคัญของการสอนเสริมช่วงนี้เป็นสาระสรุปของหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าว2แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวและ3ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Information Technology นะครับจะเป็นคำ2คำที่มารวมกันนะครับคำแรกนะครับเริ่มต้นที่คำว่าเทคโนโลยีนะครับก็เทคโนโลยีนั้นนะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับประโยชน์ทุกๆด้านในชีวิตเศรษฐกิจสังคมนะครับและก็เป็นการนำเอาความรู้นะครับที่พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาสร้างเป็นระบบนะครับสร้างเป็นชิ้นส่วนสร้างเป็นอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับส่วนคำว่าสารสนเทศนะครับinformation เป็นอีกคำหนึ่งที่นำมาประกอบร่วมนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่เอามาร่วมกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องของเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงภาพเคลื่อนไหวที่ถูกเอามาใช้นำเผยแพร่นะครับจากในอดีตที่เราเคยจับต้องได้จากบนหรือได้ยินได้เห็นได้ฟังผ่านบนช่องทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันนะครับถูกนำมาเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์จนเกิดการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงทำให้เรื่องราวต่างๆนะครับเราถูกนำมาผนวกกันจ จนเกิดเป็นคำว่า

เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้มีการเคลื่อนนะครับถูกรวมเข้ามาจากเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology หรือคำว่า IT แต่อีกคำหนึ่งนะครับจะมีคำเรียกนะครับก็คือคำว่า Information and Communication Technology หรือคำว่า ICT ซึ่งคำนี้นะครับทั้งสองคำนี้นะครับทั้ง IT และ ICT ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอามาใช้ในการจัดการในการประมวลผลซึ่งมาเอาไปครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับมีการส่งต่อระหว่างบุคคลนะครับถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายผ่านการสื่อสารข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้นะครับสามารถที่จะใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงตั้งแต่ผ่านอุปกรณ์การใช้งานผ่านอุปกรณ์ร่วมนะครับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะมี2ด้านนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งทั้ง2ส่วนนี้นะครับจะถูกนำมาผนวกร่วมกันเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะครับก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินนะครับหรือได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์การประมวลผลการป้อนข้อมูลการใส่ข้อมูลต่างๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นและถ้าไม่มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมก็จะไม่สามารถเอาข้อมูลนั้นมาเชื่อมต่อหรือส่งต่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือจากอีกบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บการจัดสร้างการผลิตส่วนระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะครับมาสนับสนุนในการเอาไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆหรือไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มซึ่งในปัจจุบันนะครับเราเปรียบเทียบได้กับเรื่องของการที่เราใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสื่อสารมวลชนนะครับเป็นบทบาททางด้านการสื่อสารนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นถึงเรื่องของการสื่อสารตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับยีจากเมื่อก่อนในอดีตนะครับเป็นการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์เป็นสื่อสารทางเดียวแต่ปัจจุบันสามารถสื่อสารได้2ทางนะครับสามารถโต้ตอบและสามารถส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเราเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์ข้อความนะครับการส่งข้อความการส่งอีเมลหรือแม้กระทั่งการนำเนื้อหาต่างๆในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวอักษรเป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านรูปภาพสื่อเคลื่อนไหวมัลติมีเดียวิดีโอสั้นนะครับภาพยนตร์สื่อเสียงหลากหลายรูปแบบและนำไปเผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบลักษณะวิธีการใช้งานหรือรูปแบบลักษณะวิธีการประยุกต์หรือการสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือส่วนที่1 นะครับเป็นเรื่องของความรู้ความรู้นะครับเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับที่เป็นเรื่องของทักษะพัฒนาในการใช้พื้นฐานนะครับพื้นฐานความรู้เข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมไปถึงเรื่องของเครือข่ายที่จะต้องเอามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันที่จะต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้จะใช้อย่างไรเปิดคอมพิวเตอร์จะต้องใช้อย่างไรโปรแกรมใน Windowsนะครับจะต้องใช้อย่างไร Microsoft Office ใช้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถถัดมานะครับเป็นเรื่องของทักษะทักษะในที่นี้นะครับก็คือนอกจากเราเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของการที่ต้องประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นต้องมีการดัดแปล

0: ช่นเราเข้าใจระบบปฏิบัติการแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่จะต้องประยุกต์และต่อยอดเราใช้งาน Excel ไปใช้งานอะไรด้านงานสื่อข่าวก็ทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลจากการประมวลผลจากโปรแกรม Excel นั้นสามารถเก็บเป็นข้อมูลการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนในด้านรูปแบบ Data Journalist ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือในส่วนที่3นะครับข้อที่3เรื่องของเจตคติความรู้สึกทัศนคติอันนี้เป็นเรื่องของการนำมาประยุกต์ในด้านของความรับผิดชอบความเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับที่วันนี้เทคโนโลยีนั้นมันมีทั้งคุณและโทษคนที่เป็นสื่อสารมวลชนผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจะต้องเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้การข้อมูลต่างๆการสื่อสารข้อมูลต่างๆบนระบบสื่อสารออนไลน์หรือการใช้ช่องทางสื่อสารบนออนไลน์เราจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรและเข้าใจผู้คนในสังคมที่เป็นผู้รับสารบนโลกออนไลน์อย่างไรซึ่งทั้งหมดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของความรู้ทักษะและเรื่องของความรู้สึกทัศนคติที่จะต้องถูกนำประกอบร่วมกันเราได้เรียนรู้กับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดเป็นอย่างไรแล้วก็ความสำคัญที่สื่อมวลชนจะต้องเข้าใจแล้วในส่วนนี้นะครับเรามาเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศบนภูมิทัศน์สื่อนะครับที่ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราเริ่มตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็น เราจะว่าไปนะครับมีการเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับยุคที่1นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยเสียงหรืออาจจะสื่อสารด้วยข้อความถ้าเป็นตั้งแต่ยุคสมัยหินเลยนะครับก็อาจจะสื่อสารด้วยภาพนะครับแล้วก็การสื่อสารด้วยการพูดทีนี้พอมีการเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเทคโนโลยีก็มีการสื่อสารด้วยเสียงเราจะเห็นได้ตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่มีโทรศัพท์เข้ามาเราได้เห็นได้ว่าบุคคลจากเมื่อก่อนเราสื่อสารด้วยการที่จะต้องพบปะต้องเห็นพบตัวกันอยู่ใกล้กันแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจากคนอีกอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่อีกพื้นที่หนึ่งพอมีโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พอถัดเข้ามานะครับเป็นยุคที่2ก็เริ่มมีการที่จะย่นระยะย่นของการใช้งานเรื่องของรูปแบบสามารถที่จะสื่อสารเรื่องของภาพได้มากขึ้นนะครับสามารถใช้ระบบการสื่อสารสามารถส่งภาพได้ส่งข้อความที่เป็นเสียงได้จากเดิมที่เป็นเสียงตอนนี้สามารถจะสื่อสารด้วยภาพพอมายุคที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมที่มาประยุกต์นะครับสามารถสื่อสารทั้งภาพเสียงและก็สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสื่อสารที่เป็นเครือข่ายนะครับจนมาถึงในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่4ที่เริ่มของมีการเชื่อมโยงนะครับจนไปถึงที่อนาคตที่เรายังมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือยุคที่5ทีนี้ในเรื่องของลำดับนะครับของภูมิทัศน์สื่อผมขอจะเริ่มต้นของในส่วนของตั้งแต่การมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นอินเทอร์เน็ตนะครับเกิดตั้งแต่ปี2512นะครับ2512ที่เกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นต้นแบบครั้งแรกนะครับซึ่งในภาพเห็นไหมครับว่าโอ้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใหญ่มากนะครับกว่าจะใช้ได้นะครับต้องใช้เวลาสตาร์ทนะครับฮาร์ดดิสก์นี่1ปัจจุบันอันนิดเดียวแต่สมัยก่อนในภาพนะครับเครื่องใหญ่ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วพอถัดมานะครับผ่านมา10กว่าปีนะครับเทคโนโลยีเริ่มมีนะครับสื่อสารมวลชนนะครับก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับใช้ข่าวออนไลน์นะครับเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์ทริบูนนะครับถัดมานะครับประเทศไทยไม่นานนะครับก็เริ่มต้นปี2529สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ก็ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งในปัจจุบันก็ผ่านพ้นมาแล้ว30กว่าปีนั่นเองนะครับทีนี้พอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีเรื่องของคำว่า World Wide Web ซึ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับเราได้เห็นว่าซึ่งคนที่ถือกำเนิดนะครับก็คือทิมเบอร์เนอร์ลีนะครับซึ่งอยู่ในภาพนะครับก็หน้าตาเป็นท่านนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นผู้เปิดประตู เข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นว่าเราได้เชื่อมต่อสื่อสารข้ามโลกกันเพราะท่านนี้นี่เองนะครับแล้วก็พอเริ่มมีคำว่า World Wide Web นะครับหนังสือพิมพ์นะครับสื่อสารมวลชนประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสื่อสารมวลชนที่มีเยอะมากเนี่ยนะครับในปี2537ก็เริ่มมาประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวสารเพราะเห็นว่าจากเคยพิมพ์สิ่งพิมพ์เลือกใช้อินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต่ำกว่าและทำให้สื่อสารได้นะครับและขณะเดียวกันจากเมื่อก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะช่วยสื่อสารจากการรับชมสื่อโทรทัศน์สามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งวิทยุก็สามารถมาเผยแพร่ผ่านบนระบบออนไลน์ได้ผ่านจากอเมริกาไม่ทันไหลนะครับประเทศไทยนะครับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็เริ่มให้บริการสื่อออนไลน์ในปี2539ทีนี้เราเห็นหนังสือพิมพ์ไทยปรับตัวแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กับในเรื่องส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับเราเห็นเพิ่งเริ่มนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับอีกไม่นานก็จะครบ20ปีแล้วแหละนะครับก็ Facebook ก็เริ่มเปิดให้บริการนะครับเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับทดสอบกันเล่นกันในมหาวิทยาลัยและปีนึงถัดมานะครับ YouTube ก็เปิดให้บริการนะครับก็เปิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548นะเริ่มต้นในวันแห่งความรักเลยนะครับแล้วก็2549นะครับก็เป็น Twitterเหตุผลที่ผมยก3สื่อสังคมออนไลน์นี้ขึ้นมาเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเป็นสื่อที่มีบทบาทในเรื่องของการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารนะครับเป็นสะพานการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนทั้งในการเป็นรับและก็การเป็นต้นกำเนิดแห่งข่าวที่ให้สื่อมวลชนนั้นนำข่าวนั้นมากระจายต่อหรือทำการตรวจสอบหรือหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนใช้กันสื่อสารบนโลกออนไลน์มาหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวที่ได้พูดถึงกันบนโลกออนไลน์นั้นมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นเท็จอย่างไรบ้างถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของไลน์นะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มาน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นระบบข้อความซึ่งในปัจจุบันก็มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการส่งข้อความระหว่างบุคคลนะครับและขณะเดียวกันไลน์ก็ยังมีบริการนะครับที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็อาจตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้บริการก็คือ Storyfy ในสื่อสารมวลชนนะครับก่อนหน้านี้จะใช้ Storyfy นั้นในการรวบรวมข้อมูลจากบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นบน Twitter Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้มาเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับสามารถที่จะรวบรวมแล้วเผยแพร่เป็นเนื้อหาเดียวกันก็เขาเรียกว่า Content Curation นะครับแล้วมาเรียบเรียงแต่ในปัจจุบันนะครับบริการเหล่านี้ได้ยุติไปนะครับด้วยความว่าเทคโนโลยีนั้นนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านเหตุผลที่ผมยกขึ้นมาก็เป็นการที่จะบอกให้เรารู้ว่าสื่อที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเห็นไม่ว่ารายหนึ่งรายใดวันหนึ่งเปิดให้บริการวันหนึ่งก็สามารถจะปิดให้บริการได้เราจะต้องพึ่งพาเราต้องคือจะต้องเข้าใจว่าสื่อเราจะต้องเข้าใจว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเสมอไปเราควรจะต้องมีสื่อที่จะต้องเป็นสื่อหลักหรือสื่อที่จะต้องทดแทนเข้ามากับสื่อที่ได้ถูกถดถอยหรือหายไปได้นะครับในเบื้องต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วกลับมาชมการบรรยายต่อนะครับกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: STOU Channel
0: กลับเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนเนื้อหาที่ผ่านมานะครับเราได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับเราเข้าใจภูมิทัศน์มาบ้างแล้วก็เห็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรในยุคปัจจุบัน ในเรื่องของรูปแบบการรายงานข่าวนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่นี้นะครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราได้เห็นอะไรในพัฒนาการแล้วก็ส่งผลในด้านของการทำงานของสื่อสารมวลชนสิ่งแรกนะครับเราได้เห็นว่าจากในอดีตนะครับเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่เราเคยได้อ่านนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์จะต้องรอเป็นวันแต่พอมีออนไลน์แล้วนะครับเราสามารถที่จะสามารถรับชมได้เวลาจริงบางส่วนอาจจะไม่ต้องรอเวลาเผยแพร่สามารถเผยแพร่ในเหตุการณ์หรือสามารถที่จะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้จะออกวันนี้พรุ่งนี้ออกตอนเที่ยงออกตอน2ทุ่มออกตอน12นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นกำหนดเวลาการเผยแพร่ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องระบุได้เหมือนในอดีตซึ่งไม่มีข้อจำกัดนะครับและเนื้อหาข่าวสารนะครับในอดีตถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เราก็จะอ่านได้แต่ภาพอ่านได้แต่ตัวอักษรดูแต่ภาพแต่บนโลกออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะคลิกได้นะครับสามารถจะกดดูภาพได้ดูภาพรูปเล็กรูปใหญ่สามารถจะดูได้เป็น10ภาพแต่ถ้าบนหนังสือพิมพ์เนื้อหาข่าวบนหนังสือพิมพ์อาจจะมีแค่ข่าวแล้วก็รูปภาพรูปเดียวหรือ2ภาพหรือ3ภาพแต่บนโลกออนไลน์สามารถที่จะทำให้ชมภาพได้เป็น10ภาพหาสามารถจะชมภาพได้360องศาหรือแม้กระทั่งดูได้ทั้งภาพและเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ข่าวนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โครงสร้างสมัยในอดีตโครงสร้างข่าวอาจจะต้องกำหนดว่าเป็นพีระมิดหัวกลับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ในการนำเสนอในปัจจุบันก็มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้างในรูปแบบเดิมๆอาจจะเป็นแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับการมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็สามารถที่จะมีเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถที่จะเลือกข้อมูลออกมาได้หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อ่านวันนี้ต้องเก็บเข้าห้องสมุดหรือเก็บเข้าชั้นจะอ่านก็ต้องไปหยิบมาแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์แล้วอ่านบนเว็บไซต์เราสามารถจะคลิกข่าวเลือกข่าวได้ทั้งดูย้อนหลังได้ใน7วันดูย้อนหลังได้1เดือนซึ่งระบบออนไลน์สามารถที่จะมีคลังข้อมูลให้เราสามารถสืบค้นและค้นหาได้และนอกจากนี้นะครับในด้านการทำสื่อสารมวลชนในอดีตเราจะต้องมีองค์กรสื่อใช่ไหมครับมีสำนักข่าวมีธุรกิจสื่อแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีโลกออนไลน์มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็มีนักข่าวสมัครเล่นมีนักข่าวพลเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับบางท่านอาจจะวางตัวเองนะครับเป็นนักข่าวภาคพลเมืองสร้างคอนเทนต์เองสร้างแฟนเพจสร้างเว็บข่าวเองก็ได้นะครับซึ่งในอดีตจะต้องเป็นสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้เปิดโลกกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับข่าวในอดีตเราพูดถึงว่า1เล่มจะต้องมีข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงข่าวกีฬาข่าวรถยนต์ข่าวไอทีข่าวเทคโนโลยีข่าวเกษตรแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีเว็บไซต์มีข่าวออนไลน์มีสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นว่ามีข่าวเฉพาะด้านมากขึ้นเป็นเฉพาะเรื่องมากขึ้นใครชอบฟังก็ฟังอย่างเดียวใครชอบดูก็ดูเป็นวิดีโออย่างเดียวบางอย่างอ่ะเป็นเฉพาะเนื้อหาก็อยากสายรถยนต์ก็สายรถยนต์สายทดสอบก็เป็นเรื่องของเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการทดสอบถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรเนื้อหาข่าวการเกษตรก็จะเป็นข่าวการเกษตรโดยเฉพาะทำให้ความรู้เป็นหลากหลายมากขึ้นเนื้อหาข่าวสารเป็นหลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งข่าวที่เป็นอาชญากรรมข่าวเชิงสืบสวนข่าวเชิงตรวจสอบข่าวเชิงตรวจสอบนโยบายสาธารณะมีชัดเจนมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเลือกเสพเลือกรับข้อมูลหรือเลือกการติดตามได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของ Big Data นั่นก็คือ Data Journalist ที่เอาข้อมูลนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงต่างๆหรือเป็นเอกสารเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ที่ถูกนำเข้ามาในระบบออนไลน์แล้วถูกนำมาแปลง แล้วสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ๆสามารถที่จะมองเห็นแปลงออกมาง่ายๆอย่างเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นอินโฟกราฟิกนั่นก็คือเป็นรูปแบบงาน data journalism แบบหนึ่งหรือตอนนี้ได้พัฒนาการเป็นถึงเรื่องของ visual สามารถที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารในเชิงมัลติมีเดียที่สามารถจะเห็นเรื่องของสถิติข้อมูลต่างๆอดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการพยากรณ์อนาคตจากการที่ได้เชื่อมโยงกับดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลในการรายงานข่าวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราได้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศการรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่าณวันนี้นะครับเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสามารถที่จะแปลงออกมาได้หลากหลายรูปแบบได้มากยิ่งขึ้นนะครับกับที่ได้มีการประยุกต์การพัฒนาด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของด้านตัวบุคคลนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องทักษะของสื่อมวลชนก็จะเปลี่ยนไปเริ่มต้นตั้งแต่การมีทักษะระดับพื้นฐานนะครับสื่อมวลชนเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดอยู่ในระดับภาคการศึกษาอย่างนักศึกษานี่นะครับก็จะมีระดับพื้นฐานนะครับหรือคนที่จะเข้ามาสู่ในอาชีพจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถที่จะใช้ Windows ได้นะครับสามารถใช้โปรแกรมของ Apple ได้นะครับสามารถที่จะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆได้ Android ได้ต้องเข้าใจในพื้นฐานของโปรแกรมเข้าใจในพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ใช้คอมพิวเตอร์การใช้โน้ตบุ๊กนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นที่จะต้องบำรุงรักษาอย่างไรเข้าใจว่าอาการเสียนี้เสียเพราะอะไรจะต้องประสานคนที่รับผิดชอบหรือดูแลในด้านอุปกรณ์ไอทีอย่างไรได้บ้างถัดมานะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็ไประดับพัฒนานะครับทีนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานข่าวก็เริ่มต้นตั้งแต่การใช้โปรแกรมอย่างหลากหลายมากขึ้นรู้จักการเลือกใช้แอปพลิเคชันอย่างในยุคปัจจุบันนะครับก็นักข่าวยุคใหม่ก็เรียกว่าโมบายจูเนลิสต์นะครับหรือโมโจก็สามารถที่จะผลิตสื่อนะครับสร้างสื่อรายงานข่าวได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับสามารถที่จะรู้จักประยุกต์ใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับในการรายงานข่าวจากเมื่อก่อนนะครับ เราจะเห็นภาพข่าวจากการที่จะต้องมีกล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอในการบันทึกภาพมีกล้อง DSLR ขนาดใหญ่จะต้องมีเลนส์แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าสื่อสารมวลชนสามารถที่ประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเองถ่ายภาพเหตุการณ์ได้สามารถที่จะส่งข้อความต่างๆจากโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานข่าวเข้ามาหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ข่าวนะครับจากเมื่อก่อนพิมพ์ผ่านโน้ตบุ๊กสามารถที่จะใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองนั้นใช้งานได้มากยิ่งขึ้นพัฒนามากแล้วนะครับเป็นระดับมืออาชีพมืออาชีพนี้เริ่มใช้งานในด้านของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นมืออาชีพสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของโปรแกรม Excel สื่อมวลชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นอย่างโปรแกรม Excel ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆแล้วมาประมวลผลเป็นรูปแบบสถิติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อมูลย้อนหลังของตัวเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลปลอมข่าวปลอมซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งสื่อมวลชนจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังนั้นการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูลภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวนั้นมีความเป็นจริงอย่างไรเป็นข้อมูลปลอมหรือไม่สื่อมวลชนถ้ามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นภาพข่าวหรือภาพที่มีคนนำมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เราสามารถตรวจสอบได้ว่าภาพนั้นมีการตกแต่งตัดต่อดัดแปลงมีการรีทัชหรือมีการเผยแพร่มาจากที่ไหนมาบ้างก็สามารถนำเข้าระบบการตรวจสอบค้นหาอย่างเว็บชินี่ไอนะครับก็สามารถเอาภาพนะครับโยนเข้าไปในระบบค้นหาอันนี้ก็สามารถจะตรวจสอบได้หรือแม้กระทั่ง Google นะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าภาพนี้ต้นฉบับนั้นเคยมีผู้ผลิตหรือมีผู้นำเข้าระบบบนสู่ออนไลน์นั้นเป็นท่านใดนะครับซึ่ง ในภาพ

0: ภาพนั้นจะมีการบันทึกอัตลักษณ์ในภาพเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจและการที่เราได้เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสื่อสารมวลชนจะต้องทำความเข้าใจในการรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับสื่อมวลชนจะต้องเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการและก็ในเรื่องของความผิดทางกฎหมายด้วยปัจจุบันนะครับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลากหลายมากอาทิพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์รวมไปถึงเรื่องของปัญหาทางด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อในการที่สื่อนั้นนำเสนอภาพข้อความการสื่อสารต่างๆที่อาจจะไม่ครบถ้วนมีการเสียดสีกระทบถึงบุคคลที่3การกระทบต่อบุคคลกลุ่มสังคมนะครับกลุ่มชนเพศสภาพหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลนะครับด้านการใช้ข่าวจริงข่าวปลอมดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารมวลชนจะต้องพึงระวังและเข้าใจนะครับและสุดท้ายนะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร อย่างอันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับในสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนะครับอย่างน้องท่านนี้นะครับน้องธัญลักษณ์วรรณโคตรซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำข่าวสดออนไลน์นะครับที่เน้นทักษะในการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook อันนี้ได้เห็นนะครับถือโทรศัพท์1เครื่องสามารถจะรายงานข่าวได้ด้วยตัวเองนะครับในทุกสภาวะการสามารถจะรายงานข่าวได้ในทุกสภาวะทั้งเหตุการณ์ในน้ำท่วมนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นเวลาลงพื้นที่นั้นสามารถที่จะไปรายงานข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรายงานข่าวให้คนได้สามารถติดตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ในณเวลานั้นได้ด้วยนะครับในเนื้อหานี้นะครับผมเชื่อว่านะครับนักศึกษาเข้าใจนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะขอให้นักศึกษานะครับมาทดสอบลองประเมินความรู้กันนะครับแล้วมาพบกันครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายทางไกลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในชุดวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะในหน่วยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ค่ะวันนี้นะคะครูนะคะอาจารย์อังธิดาลิมปัทมปาณีก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานชุดวิชานะคะให้มาพร้อมกับท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆครูนะคะท่านอาจารย์เป็นบรรณาธิการข่าวข้อมูลสำนักข่าวไทยออนไลน์ไทยพับบิก้านะคะท่านก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์กมลคะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวให้อาจารย์เขาบรรยายไปก่อน
1: ค่ะในประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะมีหลักๆ ก็จะเป็นแนวทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็จะมาในเรื่องของปฏิบัติแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบทดสอบนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้หรือไม่นะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะครูก็ขออนุญาตแนะนำเขาโครงให้เราได้ทราบกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหมายและความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลนะคะหรือว่า Big Data นะมันมีความหมายเป็นยังไงนะคะเราเรียกว่า Big Data เนี่ยนะเรารู้จักอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงต่อสังคมนะคะแล้วก็ Big Data หรือมหึมามหาข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญต่อการรายงานข่าวด้วยซึ่งวันนี้อาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้เราได้ดูเยอะเลยหลายตอนนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการมหึมามหาข้อมูลนะคะแทนที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะเหมือนผู้สื่อข่าวทั่วไปนะคะนั้นมหึ ือมามหาข้อมูลมันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากเลยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครูก็จะพาไปรู้จักเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นะคะรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยและสุดท้ายนะคะก็จะมีเรื่องของการรายงานข่าวนะคะในฐานะที่มหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมาช่วยในการรายงานข่าวเชิงลึกนะเป็นลักษณะของ data journalist นะคะแล้วก็ในลักษณะที่มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้พวกเรานะคะรวมถึงวิธีการในการนำเสนออีกหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของความหมายนะคะความหมายของ Big Data หรือว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมันคือชุดข้อมูลนะคะขนาดมหึมานะคะเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายนะคะนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราไปลงพื้นที่อย่างเดียว1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะนั้นมันจะมีจำนวนที่มากเลยนะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็อย่างมีเป้าหมายมีเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์บางประการนะคะอย่างเช่นจะเอาไปใช้ในการรายงานข่าวจะเอาไปในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องความต้องการผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสำหรับภาคต่างๆที่จะต้องทำงานในการวางนโยบายหรือวางกลยุทธ์นะคะต้องมีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการถอดรหัสนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้จะเป็นความหมายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูนะคะจะให้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data เนี่ยเราจะต้องมี4ประเด็นด้วยกันก็คือ4 V นะคะ V ที่1คือ V Volume Volume ก็คือขนาดมันจะใหญ่มากเลยถ้าเราจะเทียบนะคะก็คือโปรแกรม Excel นักศึกษาคงจะรู้จักเรื่องของโปรแกรม Excel ใน Microsoft ใช่ไหมคะมันจะต้องใช้ถึง 16,000 กว่านะคะคอลัมน์นะ1คอลัมน์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเคยใช้นะแล้วก็ตอนเรียงลงมาด้วยนั้นข้อมูลมันจะใหญ่มากเลยนะคะอันที่2คือมันมีความรวดเร็วนะในการที่เราจะประมวลผลประมวลผลออกมาเนี่ยนะมันจะมีความรวดเร็วเป็นวินาทีกันเลยนะคะเหมือนเราใส่ข้อมูลไปเป็นจำนวนมากๆเป็นหมื่นๆคอลัมน์เนี่ยแล้วเวลาที่ประมวลผลมาปึ๊บทีเดียวเลยนะคะอันที่3ก็คือมันมีความแม่นยำนะคะ veracity นะคะมีความแม่นยำเวลาที่ออกมาปั๊บข้อมูลเนี่ยนะคะจะต้องมีการเก็บเรียงอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้เราจะต้องดึงออกอันไหนที่ใช้ได้เราจะเก็บไว้นั้นเมื่อคือมาหาข้อมูลเวลาประมวลออกมามันจะเกิดความแม่นยำและความถูกต้องในข้อมูลนะคะและอันสุดท้ายก็คือมีความหลากหลายนะข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้หลายแง่มุมนะคะมีหลายมิติซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้อธิบายให้เราได้ทราบด้วยนั้นในคุณสมบัติอันนี้เนี่ยนะคะครูก็ขออนุญาตสรุปเป็นอย่างนี้นะว่ามหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะมันมีทั้งเรื่องของความยิ่งใหญ่ในข้อมูลนะเนื่องจากมันเป็นมหาศาลเลยนะคะอันที่สองก็คือมันมีความกว้างขวางนะคะในหลายแง่มุมในหลายมิติเราสามารถที่จะมีมุมมองต่างๆได้นะคะไม่เหมือนว่าเวลาที่เราทำข่าวเนี่ยสามารถที่ลงพื้นที่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็นำเสนอครั้งหนึ่งอันนี้จะได้หลายๆครั้งเลยหลายๆข้อมูลด้วยนะคะอันที่3ก็คือซูเปอร์พาวเวอร์คือมันมีพลังสูงมากนะเมื่อเวลาที่พลังของข้อมูลจำนวนมากเนี่ยมันจะอธิบายในลักษณะที่เป็นโครงสร้างหรือเป็นภาพรวมนะทำให้เราคาดการไปในอนาคตได้แล้วก็มีทิศทางนะคะในการที่จะทำงานได้นะคะทีนี้เราทราบความหมายคร่าวๆแล้วเนาะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะนักศึกษาอาจจะหาอ่านได้เพิ่มเติมอันนี้มีรายละเอียดอยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะทีนี้ในการที่เราจะใช้ Big Data หรือมหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะเขามีความสำคัญต่อสังคมมากท่านอาจารย์กมลคะความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีลักษณะยังไงบ้างเขาเอาไปใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐและภาคสังคมเนี่ยฮะน่าจะได้ประโยชน์มากผมขอพูดรวบกันเลยว
1: ่
2: าคือปัจจุบันเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือ
1: ภาครัฐ
2: ลงทะเบียนเพื่อจะไปเอาสิทธิ์เราชนะ เราเที่ยวด้วยกันเรารักกันอะไรพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูล
1: แบบ
2: ว
1: ่
2: าคนจนอยู่ไหนวันนี้เรามีหมดแล้วแบ่งเป็นเซกเมนต์เลย อันนี้เรารักกันอันนี้ก็คือกลุ่ม33ล้าน

0: คน
1: ค
0: ่ะคนละครึ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งอาชีพอิสระนี่คือกลุ่มอาชีพอิสระแล้วก็เราชนะก็อีกกลุ่มหนึ่งมีข้าราชการปนด้วย
1: แล้วก็เราเที่ยวด้วยกันอ
0: ี
1: ก
0: อันนี้แหละก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจมันฟุบอย่างเงี้ยเขาเลยต้องอัดฉีดเงินตรงเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเปราะบาง
1: ค
0: นชรานี่เห็นไหมมันไปด้วยกันระหว่างภาครัฐกับภาคสังค
1: ม
0: มันบริการภาครัฐเนี่ยจะเอาไปใช้ใน
1: ซึ่งตรงจุด
0: ตรงจุดตรงเป้
1: านี่ตอบโจทย์ได
0: ้
1: นี่คือพลังที่สูงมากใช่ไหมคะ
0: ที่น่าสนใจเนี่ย ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
1: อ๋อเราก็เพิ่งรู
0: ้
1: ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์ข้อมูล
0: ในการลงทะเบียน
1: เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
0: และถ้าน่าสนใจอีกเนี่ยถ้าเราเอามาจัดกลุ่มเนี่ยปุ๊บกลุ่มนี้ได้ไปกี่ต่อแล้ว
1: เราก็จะรู้ว่าอันไหนซ้ำซ้อนและอันไหนที่ไม่ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ดีค่ะ
0: งั้นก็คือยังไม่ได้ทำนะเป็นคิดเฉย
1: ๆแน่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาครัฐก็กำลังเก็บข้อมูลนั้นจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมีทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องอะไรนะคะการบริหารจัดการท้องถิ่นนะคะหรือส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนะมีอีกหลายอันเลยส่วนภาคเอกชนเองนะคะเขาก็มีในเรื่องของการจัดการทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเนาะเวลาออกนวัตกรรมหรือสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ก็จะได้ตอบความต้องการหรือตอบแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะลูกค้าก็จะได้สินค้าที่ตัวเองต้องการตามที่วางเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ในการรายงานข่าวล่ะในการรายงานข่าวเนี่ยนะคะท่านอาจารย์กมลความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลในการรายงานข่าวเนี่ยแทนที่เราจะลงพื้นที่หรือว่าทำอะไรไปข้อมูลหนึ่งครั้งแล้วก็รายงานข่าวมันมีความสำคัญในการรายงานข่าวยังไงบ้างคะ อย่างแรกเลย
0: คือมันข้อมูลเนี่ยมันแม่นยำความถูกต้องแม่นยำเนี่ยแล้วเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์ตามกระบวนการแล้วเนี่ยแล้วนำเสนอออกไปเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยข้อมูลชิ้นเดียวเนี่ยมันสร้างอัตลักษณ
1: ์
0: ให้กับเว็บหรือสำนักข่าวด้วย
1: อ๋อค่ะนี่คือความถูกต้องและก็ความแม่นยำที่จะทำให้เห็นว่ารายงานข่าวของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวนี้เชื่อถือได
0: ้เป็นสไตล์นี้แม่นยำแบบนี
1: ้ค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องความหมายหมายถึงความหมายในเนื้อข่าวนั้นๆ นะคะแล้วก็คุณค่าข่าวของ เรื่องนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีความถูกต้องความแม่นยำอยู่ถูกไหมคะนะแล้วก็มีคุณค่าในมิติอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมคะหรือว่าจากการศึกษาแล้วแต่เลยอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าแล้วเมื่อเวลาใช้ครั้งหนึ่งแล้วยังสามารถใช้ได้อีกใช้ได้อีก
0: ใช
1: ่ไหมคะอันนี้ก็คือความคุ้มค่านั่นเอง
0: คือข้อมูลชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกประเด็นออกไปได้เต็มไปหมดเลย
1: สิบเป็นร้อยๆเลย
0: เล่นไม่หยุดอเนกอนันต์เลย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวตอนท้ายจะยกตัวอย่างเพียงได้แค่รายชื่อมาเนี่ยไปไกลเลย
1: เราจะได้เห็นรายละเอียดเลยใช่ไหมคะ
0: ให้เห็นภาพ
1: แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วอย่างนี้นะคะให้คุณค่าความหมายต่อสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะยังมองเห็นในเรื่องของภาพรวมแล้วก็โครงสร้างเป็นลักษณะของเชิงโครงสร้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ิ
0: ศ
1: ทางแล้วก็แนวโน้มนะคะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้อยู่ทุกวันนะGoogle Map อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ Google เนี่ยเขาก็จะแบบเก็บข้อมูลนะในเรื่องของถนนใช่ไหมคะเรื่องของรถยนต์ปริมาณรถยนต์พอใช้ไปเยอะๆมากๆเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูล ประมวลผลออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็น Real Time แต่ว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะค้นได้เลยนะว่าจะไปเส้นทางนี้รถติดไหมนะ Real Time เลยเพราะว่าอะไรมันสามารถประมวลผลได้ณเวลานั้นเลยเมื่อก่อนนี้ยังประมวลไม่ได้นั้นเราก็จะเห็นแนวโน้มใช่ไหมฮะรถจะติดทางเส้นนี้ควรไปเส้นนี้ดีกว่านะระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนี้แม่นยำมากก็จะมองเห็นภาพรวมนี่ขนาดแค่เรื่องการจราจรนะทีนี้มีเรื่องอื่นๆอีกนะคะนั้นการมองเห็นภาพรวมโครงสร้างแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันสำคัญมากเลย

0: นะคะ
1: คือข้อมูลที่ดีเนี่ยข้อมูล Big Data ที่ดีเนี่ยนอกจากความมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บว่าหลายๆคือจากเวลาไหนถึงเวลาไหนคือมีความยาวของระยะเวลาเพื่อจะให้มันมีมิติแทนที่จะมีมิติแค่กว้างคูณยาวแต่มันจะเติมสูงเข้าไปหรือเชิงลึกมันก็จะครบมิติกว้างคูณยาวคูณสูงเอาของปัจจุบันเทียบกับอดีตเอา Big Data เนี่ยเพื่อจะมาเทียบกัน
0: เปรียบเทียบก็ได้
1: เพื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วสามารถวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตต
0: ่อนี่เองคือการเห็นทิศทาง
1: ภาพรวมทั้งหมดและโครงสร้างทิศทางซึ่งมีประโยชน์ในการนำเสนอประเด็นและการแตกประเด็นต
0: ่อนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เรามีข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่มั่วใช่ไหมคะก็เป็นการป้องกันการถูกฟ้องร้องนะส่วนใหญ่เราจะโดนฟ้องร้องกลับนะคะเพราะว่าการเปิดเผยความจริงบางอย่างเนี่ยในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่าอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาทำให้เห็นว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลอย่างไรนะคะอันนี้ป้องกันที่แหล่งข่าวจะฟ้องร้องใช่ไหมคะหรือว่าผู้ตกเป็นข่าวเนี่ยจะฟ้องร้องสำนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวนะคะนอกจากนั้นยังมีการระดมสภากำลังอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำเสนอข่าวซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยท่านอาจารย์กมลจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะมหึมามาหาข้อมูลเนี่ยนะคะเราผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่จะสร้างสรรค์หรือเรียกว่าครีเอเตอร์นะเป็นคนสร้างโมเดลนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่จะได้ข้อมูลมาจำนวนมากเนี่ยนะคะจำเป็นต้องวางซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวก่อนนะคะก็เหมือนกับนักวิจัยเนี่ยนะคะเวลาเราทำงานวิจัยก็จะต้องตั้งโครงการวิจัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีสมมติฐานนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมว่าเราจะทำอันนี้ทำไงแล้วเราจะไปเก็บข้อมูลมายังไงแล้วก็ออกแบบจำลองนะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ถึงจะใช้เครื่องมือนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลออกมานะเราจะเห็นการ cross check ระหว่างตัวแปรนะคะเอามาประมวลผลแล้วก็สรุปนะแต่ว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยมหึมาเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลมันใหญ่มากกว่างานวิจัยทั่วไปอีกนะคะทีนี้ในข้อมูลเนี่ยนะคะเพื่อการรายงานข่าวมหึมามาหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวจะมีกระบวนการเนี่ยนะอยู่7ขั้นตอนนะคะได้แก่อะไรบ้างคะท่านอาจารย์กมลคะ
1: คือ1มันก็ต้องมีการออกแบบโมเดลภายใต้ซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือการตั้งประเด็นที่เราจะไปจะทำตั้งธีมเลย
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลนะ
0: ค่ะ
1: ผมได้ทำเรื่องน้ำในภาคตะวันออกซึ่งน้ำทะเลลุกเข้าไปถึงนครนายกตรงบางปะกงแล้ว EEC เนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะหรือเป็นเมืองอุตสาหกรรมกำลังจะขยายตัวจะมีคนมาเยอะมีรถไฟความเร็วสูง
0: ด้วย
1: แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันรองรับในอนาคต
0: ได้
1: หรือไม
0: ่อันนี้ใช่ไหมคะ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แห้งแล้วนี่คือผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมต้องตั้งธีมตั้ง
0: ประเด็นไว้ก่อน
1: เป็นซีรีส์อะไร
0: งั้นมีสมมติฐานหลายข้อมากนะคะที่จะต้องไปพิสูจน์นะคะแล้วก็จากนั้นถึงจะไปสะสมข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลมีหลายรูปแบบมากนะแล้วก็มีการกำหนดโจทย์นะคะโจทย์มีหลายโจทย์มีสมมติฐานหลายสมมติฐานนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เอามาคลีนนะคลีนข้อมูลเดี๋ยวคลีนยังไงที่อาจารย์กมลจะบอกน
1: ะ
0: มีวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีประมวลผลแล้วก็สรุปในตอนท้ายแล้วค่อยนำเสนอวิธีนำเสนอนี่ก็จะมีความน่าสนใจอีกหลายรูปแบบด้วยนะคะครูก็ต้องขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่จะให้ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้ยกตัวอย่างให้นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่บอกไปสะสมข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะมีข้อมูลหลากหลายมากเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบ่งตามลักษณะเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะก็คือข้อมูลที่เป็นมีโครงสร้างก็คือเราออกแบบไว้แล้วนะคะว่าให้ตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2เนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บอกว่า จะหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำนะกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ข้อมูลต้องมีโครงสร้างเราจัดการไว้แล้วนะว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อมูลแบบไม่มีโครง

0: คืออะไรก็ได้ใส่มาเลยนะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใส่ลงไปใน Excel ได้อย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้การจัดการนะด้วยโปรแกรมอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลแบบลูกผสมคือมีทั้งแบบที่เราเก็บโครงสร้างแล้วด้วยกับอันที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจมันไม่มีโครงสร้างจะเก็บไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอะไรนะข้อมูลแบบสอบถามเนาะที่เราตั้งเอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นแบบมีโครงสร้างใช่ไหมคะแต่พวกที่ไม่มีโครงสร้างก็คือเป็นตอบแบบปลายเปิดนะคะ open end อย่างนี้ส่วนถ้าแบ่งตามผู้ดูแลเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะมีภาครัฐใช่ไหมคะท่านจังกมล
1: อย่างเรื่องน้ำเนี่ยก็ลองไปหากรมชน
0: ค่ะ
1: นะกรมชนชนประทานซึ่งดูแลเขื่อนทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ไปถ่ายรูปไปขอข้อมูลปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำในเขื่อนอะไรเงี้ยดู
0: หรืออย่างธนาคารกรุงไทยที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์กมลบอกนะคะว่าก็มีข้อมูลอยู่ในมือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นส่วนบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาเก็บข้อมูลนะเวลาเราไปใช้บัตรเครดิตก็ดีหรือว่าใช้อะไรนะค่าใช้จ่ายของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ภาคสังคมนะคะ
1: พวกนี้มันมีมิติอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันยังเป็นแค่แบบว่ามีแหล่งข่าวมาบอกเช่นน้ำในบางปะกงเนี่ยทำไมมันแห้งแล้วน้ำทะเลหนุนเข้าไปลึกมีแหล่งข่าวเขาก็บอกว่ามันมีการกั้นเพื่อปัดน้ำให้เข้าไป
0: ที่อื่นแทน
1: ที่เขาเก็บไว
0: ้นี่คืออ
1: ันนี้คือมีแหล่งข่าวเล่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบผสมมันยังบันทึกไม่ได้เราต้องตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบริเวณ
0: ที่
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดจันทบุรีอะไรเงี้ยนะ
0: เรื่องแย่งน้ำกันแล้วนะคะ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่ามันเคยมีเขื่อนกั้นน้ำทะเลยังไม่รู้อยู่ไหนเลย
0: โอ้โห
1: ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างผมจะต้องนั่งเรือไปดูเนี่ย
0: นี่คือตัวอย่างนี่คือการลงพื้นที่จริ
1: งนี่คือยังไม่ได้ทำนะ
0: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ฟังจากบอกเล่า
0: แล้วก็มานะคะ
1: แต่ก็มีละหลายจุดละ
0: ค่ะ
1: ประเด็น
0: ถ้างั้นอาจจะมีมันเป็นแหล่งข้อมูลถ้าแบ่งตามช่องทางก็จะสามารถแบ่งได้หลายเป็น2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางที่เป็นออนไลน์กับช่องทางที่เป็นออฟไลน์เมื่อสักครู่นี้ที่อันกมลบอกเนี่ยอาจจะได้มาจากเรื่องของการลงพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็การไปสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรามีฐานข้อมูลบางอย่างอยู่อันนี้ก็คือในลักษณะที่เป็นแบบออฟไลน์นะคะส่วนแบบออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆที่เราไปเซิร์ชข้อมูลนะคะหรือว่าในระบบคลาวด์นะคะหรือว่าข้อมูลของผู้บริโภคหรือว่าอาจจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นในออนไลน์เราเรียกว่ามหาชนออนไลน์นะคะหรือระดมสรรพกำลังนะคะให้ช่วยบอกข้อมูลกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตามช่องทางที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลได้บอกนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยค่อยไปดูกันในรายละเอียดแล้วกันเนาะมันจะมีรายละเอียดในหนังสือเนี่ยเยอะมากนะคะนักศึกษาก็อย่าตกใจนะก็อ่านพอที่จะเข้าใจว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างแต่ว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์กมลเราจะทำงานพร้อมกับใครนี่เห็นไหมเราจะทำงานพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะเนี่ยอย่างรีพอร์เตอร์เนี่ยก็คือนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะต้องทำงานร่วมกับ data scientist นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็วิศวกรข้อมูลอันนี้3คนนี้จะต้องทำงานร่วมกันฉะนั้นอาจารย์กมลเป็นคนคิดเป็นครีเอเตอร์นะมีสมมติฐานตั้งซีรีส์ข้อมูลก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราจะผลิตอะไรต่างๆที่ใช้เทคโนโลยียากๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องปรึกษานะทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะในการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีมาคือมหาข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์นะคะทีนี้ตอนนี้เราจะให้อาจารย์กมลได้อธิบายนะคะเรื่องการรายงานข่าวเชิงลึกนะคะหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะมาคลีนข้อมูลมาจัดระบบมาวิเคราะห์แล้วก็มาประมวลผลเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากมหือมหาข้อมูลเนี่ยไปออกแบบนะคะแล้วก็ไปนำเสนออันนี้จะเป็นข่าวที่มีอยู่ในหนังสือที่เป็นตัวอย่างท่านอาจารย์กมลมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการทำรายงานข่าวด้วย Big Data เนี่ยตั้งแต่การได้ข้อมูลมานะคะแล้วก็วิธีการในการที่จะได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลในกระบวนการทีเดียวเลยนะคะท่านอาจารย์กมลจะแนะนำนักศึกษายังไงบ้างคะ
1: คือมีอาจารย์มีตัวอย่างสตั๊ดดี้อยู่ชุดใหญ่ชุดหนึ่งคือ ทำไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วเอามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาได้ก็คือเราเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหรือ30 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนในประเทศไทยรู้ว่าคนที่มันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มันอยู่คอกวัวอะไรเงี้ย
0: เรื่องสลากกินแบ่ง
1: เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะว่าใครได้โควต้าเยอะเนี่ยมันจะมี5เสือคอกวัวอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครมีข้อมูลเลยว่ามันจริงหรือเปล่าและใครได้เท่าไหร่อะไรยังไง อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้
0: เราไปเจาะลึกข้อมูล
1: ไปหาข้อมูล
0: เราได้อะไรมาบ้างคะ
1: คือก็ไปขอเขาก็ไม่ให้พอไปขอเขาไม่ให้เนี่ยคือขออะไรขอรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมโควต้าสลากที่ได้รับการจัดสรร
0: สัดส่วนทั้งหมดนะข้อมูลทั้งหมดไม่ได
1: ้แยกเป็นรายชื่อคนแล้วก็จำนวนนะเขาไม่ให้ก็เราก็ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
0: ของทางราชการ
1: ของทางราชการ
0: 2540ตอนนั้นนะค
1: ะ
0: ถือว่าทันสมัยที่สุด
1: ครับ
0: แล้วได้อะไรมาคะ
1: คือเวลาเราไปยื่นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาเป็นส่วนราชการเขาต้องประทับรับไม่ใช่แบบไปยื่นเสร็จแล้วไปเลยน
0: ะ
1: ประทับรับเพื่อจะได้มาได้ตามเรื่องไปถึงไหนแล้วในสุดเขาก็ทำจดหมายตอบมาเขาไม่ให้เนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลพอไม่ให้เนื่องจากเป็นข้อมูลคนเนี่ยเราก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์สมยศสายเชื้อเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ที่สำนักนายกนะฮ
0: ะ
1: เขาก็รับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็เรียกผมก็เรียกทางฝ่ายกฎหมายของสลากมาประชุมเพื่อจะเคาะว่าให้หรือไม่ให้ในที่สุดเนี่ยทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็มีมติว่าให้นะเพื่อให้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นรายชื่
0: อ
1: เป็นรายชื่อ PDF เรียง
0: ธรรมดา
1: ธรรมดาได้กันคนละ5เล่ม6เล่มอะไรเงี้ยนะฮะเรียงลงไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแต่มันมีหลายหมื่นนะมันประมาณ 4-5 หมื่นคนนะก็ให้นักศึกษามาคีย์ใหม
0: ่
1: คีย์ให้เป็นเวิร์ดระดมกันคีย์ 4-5 หมื่นไลน์เนี่ยแหละพอคีย์เสร็จคราวนี้หวานละคีย์ใส่ Excel ก็ใช้ Excel เนี่ยเซิร์ชหาใครได้มากได้น้อยเครื่องมันสะบัดขึ้นมาตกกระจายเลยกลายเป็นมูลนิธิสำนักงานสลากได้เยอะกว่าเจ๊ห้าเสืออีก
0: นี่ก็คือการค้นหาจากข้อมูลเลยได้ประเด็นจากตรงนั้นเลย
1: ใช่ใช่
0: นี่เห็นไหมคะ
1: ใช่
0: นั้นการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเวลาที่จะเอามาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดระบบ
1: โดยใช้ Excel เนี่ยมันจะมีไอ้ตรงขวามือบนคำสั่งเนี่ยเลือกมากสุดน้อยสุดอะไรเงี้ย
0: อ๋อใช้วิธีการเรียงนะคะเรียงลำดับมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดนะคะหรือว่าจำนวนตัวเลขตั้งแต่1จนถึง10เป็นเรียงลำดับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: มันก็เลยปรากฏชื่อขึ้นมาคือมูลนิธิสำนักงานสลากได้ไป10ล้านต่องวดตอนนี้ก็เลยพุ่งเข้าไปเจาะเลยว่าเขาคือใครอย่างไร
0: ค่ะทีนี้วิธีการในการนำเสนออาจารย์ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องว่าใครได้อะไรมากที่สุดก็อาจจะเข้าในสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านะคะแต่ว่าวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอเนี่ยนะคะจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในการนำเสนอก็คือเรื่องของหวยนะเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยใช่ไหมคะหวยใครรวยนี่เป็นวิธีการในการนำเสนอแบบ data journalist นะคะแล้วก็ data storytelling นะคะซึ่งอาจารย์จะว่าอย่างไรนะคะ
1: คือจากข้อมูลที่ผมได้มาเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นแล้วก็มาลงผมไปเล่นข่าวได้แบบน่าจะ 20-30 ข่าว
0: เป็นซีรีส์
1: เป็นซีรีส์เลย
0: เป็นซีรีส์ประเด็นเห็นไหมคะว่ามันได้หลายชุดนะคะ
1: และสุดท้ายเนี่ยผมเอามาทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟโดยได้รับความร่วมมือจากบุญมีแล็บบริษัทเนี้ยฮะก็ออกมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟเมื่อ10ปีที่แล้วชื่อหวยใครรวยนะเดี๋ยว
0: ดูตัวอย่าง
1: อาจารย์จะใส่ตัวอย่างไปให้นะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าให้เป็น เกมสนุกสนุกเป็นอินเตอร์แอคทีฟให้เล่นแล้วลองเลือกหวยเลือกหวยแล้วลองซื้อดู ซื้อดูเนี่ยปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณโดนหวยกิน นะเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกรางวัลเนี่ย

0: มันน้อยมากถ้ารางวัลที่1เนี่ย 0.0001% เท่านั้นนะจากนั้นเนี่ยสลากกินแบ่งเนี่ยเงินมันไปไหนบ้างเนี่ยมันก็เข้ารัฐแค่74บาทไปหาใครก็ไม่รู้66บาทแค่6บาทนะฮะโทษทีไม่นับที่มันขายเกินราคานะ อันนั้นไปกันใหญ่เลย
1: อันนั้นเข้ากระเป๋าคนขายเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: ใช่ครับผมจากนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรทีเนี่ย

0: แยกเป็นเซกเมนต์เป็นอินเตอร์แอคทีฟ
1: ให้ดูเลยนะว่าจริงๆแล้วคนพิการขายหวยเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงไหมคะอาจารย์
0: มาปรากฏว่ากลุ่มคนพิการนะมีอยู่ 10.89% เท่านั้นเองของทั้งหมดนะฮะ
1: และอีก 90% ไม่รู้ไปไหนนะคะ
0: เมื่อก่อนนั้นเป็นของเอกชนกับรายย่อยแต่ตอนนี้เอกชนไม่มีละ
1: ฉะนั้นก็คือว่าได้นำเสนอข้อมูลมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
0: เขาก็ยกเลิกของบริษัทเอกชนเกลี้ยง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระจายสลากไปให้รายย่อยจนเป็นที่มาวันนี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีการขายเกินราคากันอยู
1: ่วันนี้ก็ได้ประเด็นพอที่จะเข้าใจนะคะแต่ครูคิดว่าในวิธีการของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ในการรายงานข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกอบรมนะคะหรือว่าทำงานได้ทดลองได้ทำงานจริงๆนะคะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรายงานของสื่อมวลชนด้วยวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองอ่านนะคะในรายละเอียดนะคะที่ครูกับท่านอาจารย์กมลยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะในเล่มหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะคะเล่มที่1ของการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในวันนี้ก็คงมีประเด็นเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนที่เราจะจบนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลกับการรายงานข่าวเดี๋ยวเราพบกันด้วยข้อสอบบางส่วนสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพบกันค่ะ

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดหรือว่าจากสิ่งที่นักศึกษาได้อ่านในตำราที่ส่งไปทั้งหมดนะคะการประเมินความรู้อันนี้ก็จะประเมินด้วยคำสามสอบนะคะทุกครั้งที่สอบคุณจะพบกับคำถามลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะทุกเทอมทุกชุดวิชาทุกเรื่องแต่ความสำคัญของการประเมินความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องมีความแม่นในตำราหรือในสิ่งที่อ่านมาหรือเรียนมานะคะและคุณแม่นพอที่จะมาเลือกคำตอบที่อยู่ในคำถามสอบนี้ได้ถูกต้องหรือไม่จะเลือกยังไงฉันคิดว่าที่สำคัญที่สุดของการสอบแบบปรนัยก็คือว่าคุณจะต้องรู้จริงถ้าคุณรู้ไม่จริงคุณก็จะเลือกแต่คำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะใช่นะคะตอนนี้ฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อสอบนะคะข้อหนึ่งนอกจากคุณต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเนื้อหาวิชาทั้งหมดแล้วอันที่สองคุณจะต้องทำความเข้าใจกับคำถามทุกข้ออย่าใจร้อนนะคะอ่านคำถามทุกข้อนะคะให้ละเอียดที่สุดแล้วจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าเขาถามอะไรนะคะที่อธิบายทั้งหมดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเรียนให้คุณทราบว่าในการสอบข้อสอบปรนัยนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้มีความแม่นยำเพียงพอที่จะมาตอบคำถามในการสอบนะคะอย่างตัวอย่างคำถามที่จะนำเสนอให้คุณดูนี้นะคะว่าคุณลองทำดูซิว่าคุณคิดว่าจะตอบข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์คือเรื่องใดนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าอย่ารีบร้อนตอบให้อ่านให้เข้าใจซะก่อนว่าคำถามนั้นเขาต้องการถามคุณเรื่องอะไรเพราะงั้นคุณจะต้องตีความไม่ได้ว่าคำถามนี้ผู้ออกข้อสอบต้องการให้คุณตอบอะไรนะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวทักษะในการติดต่อเรื่องที่ทักษะที่สำคัญที่สุดนั้นคือทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายประเภทขอถูกไหมนะคะอันนี้ใช่ไหมนะคะทักษะในเรื่องความรู้ประสบการณ์ในการสนทนากับบุคคลทั่วไปใช่หรือเปล่านะคะมีจิตวิทยาในการสนทนากับแหล่งข่าวตรงไหมนะคะรู้จักการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ได้ดีใช่ไหมแล้ว

0: ท้ายก็คือมีวิจารณญาณในการจับประเด็นถูกต้องไหมนะคะถ้าคุณอ่านผ่านๆคุณจะพบว่าทั้ง5ข้อนี้มีโอกาสถูกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเป็นทักษะสำคัญที่สุดของการสื่อข่าวนะคะแต่ถ้าคุณอ่านตำรามาอย่างแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอคุณจะพบว่าในข้อ3ข้อ4 1กขคงนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่คุณไปสนทนาไปพบแหล่งข่าวไปหาบุคคลทั่วไปนั้นเนี่ยได้หรือเปล่ามันไม่ใช่สนทนาเฉยๆแต่คุณจะต้องมีวิจารณญาณว่าในระหว่างการสนทนาการสัมภาษณ์นั้นนะคะผู้สื่อแหล่งข่าวนั้นเนี่ยให้ประเด็นอะไรเขาย้ำในคอนเทนต์ในสาระเรื่องอะไรเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดทักษะในการติดต่อสื่อสารผู้สื่อข่าวทุกคนต้องมีทักษะติดต่อสื่อสารความรู้ทุกคนก็ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะคุยกับแหล่งข่าวนะคะถ้าไม่มีความรู้เพียงพอคุณก็จะไม่ได้ข่าวนะคะจิตวิทยาการสนทนากับแหล่งข่าวอันนี้สำคัญอย่างยิ่งทำยังไงจะเปิดปากให้แหล่งข่าวพูดสนทนากับคุณได้นะคะลองรู้จักการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดีคุณมีเทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างไรที่จะให้เขาพูดกับคุณได้มากที่สุดนะคะทั้งหมดนี้คุณจะได้ข้อมูลแต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเนี่ยคุณสามารถจับประเด็นได้ไหมว่าข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวจะต้องการมากที่สุดคืออะไรนั่นคือทักษะเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการจับประเด็นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อจอจานนะคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่จะเลือกว่าคำตอบของคุณนั้นควรที่จะเป็นคำตอบเรื่องอะไรนะคะลองดูคำถามข้อที่2การรายงานข่าวอย่างมืออาชีพหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักในคำถามอันนี้คืออะไรก็คือคำว่ามืออาชีพนะคะคำตอบนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มีมืออาชีพคุณจะต้องตีความให้ได้ว่าคำว่ามืออาชีพนั้นผู้ออกข้อสอบนั้นเนี่ยหมายถึงอะไร 1. ข้อกมีความรับผิดชอบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะใช่ไหมอันนี้มืออาชีพไหมนะคะก็เป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้อขอมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการรายงานข่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นพื้นความรู้ที่คุณจะต้องมีนะคะทุกคนผู้สื่อข่าวทุกคนจะต้องมีเลือกเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะว่าองค์กรไหนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไหนนะคะสาระอะไรข้อต่อมานะคะมีหลักการทำงานโดยยึดแนวทางจริยธรรมวิชาชีพนะคะคำนี้ก็คือจริยธรรมวิชาชีพวิชาชีพมืออาชีพนั้นก็คือผู้สื่อข่าวต้องมีจริยธรรมในการที่จะรายงานข่าวหรือว่าเป็นข้อถูกทุกข้อเลยเพราะงั้นข้อที่ถูกน่าจะต้องเป็นเรื่องของหลักการทำงานนะคะอย่างมืออาชีพก็คือรู้ว่าอะไรควรนำเสนออะไรไม่ควรนำเสนออะไรที่มีคุณค่าเพียงพออะไรที่มันไม่มีคุณค่าเพียงพอนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องศึกษาจริยธรรมของงานการรายงานข่าวมาให้มากที่สุดคุณจึงจะเป็นมืออาชีพได้นะคะข้อต่อไปนะคะการรายงานข่าวกรณีระบาดของไวรัสโควิด-19ผู้สื่อข่าวต้องตระหนักถึงข้อมูลประเภทใดอันนี้นี่สำคัญมากนะข้อนี้เป็นข้อที่เมื่อกี้นี้เราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนคุณจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงอันไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้หรืออยากรู้นะคะก็ข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจไม่สนใจทุกคนสนใจเพราะทุกคนกลัวติดโควิดข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้เขาก็อยากรู้การตายกี่คนรักษาได้กี่คนข้อมูลที่ประชาชนควรรู้เขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้คืออะไรที่เขาต้องรู้เพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องข้อสุดท้ายข้อมูลที่ประชาชนให้ความสำคัญประชาชนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะมันมีแนวโน้มว่าจะถูกทุกข้อนะคะแต่ทำไมมันไม่มีตัวเลือกคำว่าทุกข้อเพราะงั้นก็ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้องอนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ระบาดแบบนี้เนี่ยข้อมูลทุกประเภทที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการที่จะรักษาสุขภาพตัวเองก็คือจะต้องนำเสนอ ข้อมูลที่เขาต้องรู้แม้จะไม่ต้องการก็ตามนะคะแต่คุณมองเห็นว่าเขาต้องรู้เพื่อรักษาชีวิตของเขาไว้ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีเลือกนะคะว่าที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องตีโจทย์ให้แตกตีโจทย์ให้ได้นะคะก็หวังว่านะคะหวังว่าการบรรยายแล้วก็การประเมินความรู้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนนะคะการรายงานข่าวนักศึกษาก็ได้คิดไปพร้อมกันแล้วนะคะก็หวังว่านักศึกษาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: จากที่เราได้เรียนรู้นะครับในหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวตอนนี้เรามาประเมินทดสอบความรู้ตนเองกันหน่อยนะครับว่าที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับนักศึกษาได้อ่านจากเนื้อหาแล้วนะครับลองมาทบทวนดูซิว่าเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปและกิจกรรมท้ายเรื่องต่างๆที่เรียนมานักศึกษานั้นมีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรกับการรายงานในข่าวปัจจุบันข้อกอไก่นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานกระบวนการสื่อข่าวรายงานข่าวขอไข่เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับนักข่าวในสื่อออนไลน์ชาว Twitter เป็นแฟนคลับติดตามมากคอควายส่งเสริมด้านความมั่นคงในอาชีพสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าจอโทรทัศน์งองูสร้างระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ในระบบอินเทอร์เน็ต 5G กขคงนักศึกษาเลือกคำตอบข้อใดครับคำตอบนะครับข้อกอไก่นะครับนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการสื่อข่าวและรายงานข่าวด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเปรียบเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนในการเครื่องมือช่วยเหลือในการทำงานข่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลนะครับในการช่วยเหลือในการที่จะต้องตรวจสอบเป็นอุปกรณ์การพิมพ์ข่าวนะครับบันทึกเสียงการบันทึกภาพดังนั้นนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการสนับสนุนในการรายงานข่าวและก็ช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าวไปยังกองบรรณาธิการได้ด้วยเช่นเดียวกันครับข้อที่2นะครับหากเรานะครับต้องการตรวจสอบรูปภาพนะครับว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่นักศึกษาสามารถตรวจสอบหาข้อมูลภาพได้จากเว็บไซต์ใดก็ไก่ www.googletrend.net ขอไข่www.tinyeye.com คอควาย www.pantip.co.th งองู www.vista.com กอขอคองอลองอ่านดูดีๆนะครับข้อนี้นะครับคำตอบคือขอไข่ tinyeye นะครับ .com เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็น Google Trend นะครับอันแรกนะครับไม่มีเว็บนี้จริงนะครับ .net นะครับถ้าเป็น Google Trend ก็เป็น .com ไปเลยนะครับอันนี้ Google Trend ได้สามารถตรวจสอบนะครับในการติดตามเรื่องของการหาค้นหาเรื่องราวที่คนผู้คนในโลกออนไลน์เขานิยมอ่านเรื่องอะไรกันนะครับอันนี้สื่อมวลชนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรืออย่างใน pantip.co.th ถ้าสื่อมวลชนจะใช้ไม่ให้ตรวจสอบข่าวปลอมนะครับแต่ใช้เพื่อการหาข้อมูลนะครับการหาเรื่องของโซเชียลไอในการที่ประเมินว่าตอนนี้สังคมก็พูดถึงเรื่องอะไรกันมีบุคคลที่เขารู้เข้าใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไรบ้างกระแสนิยมมีอะไรบ้างหรือ vista.com นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับที่ให้เราเข้าใจนะครับอาจจะเป็นเว็บบิสเนสรูปแบบหนึ่งที่ผมเอามาหลอกเป็นคำถามนะครับอันนี้หน้าตาของเว็บนะครับว่าเอาอย่างไรก็เพียงแต่ว่าเรานำรูปภาพมานะครับแล้วเอามาใส่ในช่องนะครับก็1หยิบรูปภาพโยนเข้ามาหรือแบบที่2นะครับเอาลิงก์นะครับ มาแปะแล้วก็กดเสิร์ชก็เหมือนทำแบบ Google ล่ะครับก็จะเจอว่าภาพตัวนี้นะครับมีการดัดแปลงนะครับมีการตัดต่อหรือมีการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่เราสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยนะครับว่ามีใครเคยนำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่หรือไม่นะครับมีสื่อมวลชนสำนักใดเคยเผยแพร่ในอดีตมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะข่าวปลอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการดัดแปลงมาจากสื่อที่มีการเผยแพร่มาแล้วและดัดแปลงให้มีความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่3นะครับการนำเสนอข่าวมิให้ละเมิดจริยธรรมบนสื่อออนไลน์ควรทำอย่างไรก็ไก่ยึดถือความนิยมของผู้อ่านที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารบน Facebook ขอไข่ใช้แนวทางข้อปฏิบัติวิชาชีพสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคอควายสอบถามจากรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานงองูหยิบประเด็นใน Twitter แล้วมานำเสนอข่าวใหม่กขคงคำตอบนะครับข้อขอไข่ทำไมต้องข้อขอไข่ว่าสื่อมวลชนนะครับจะมีแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้ออกนะครับแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนนะครับที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2562ซึ่งเป็นแนวทางทำไมผมถึงต้องตัดข้อกอไก่คอควายงองูออกเพราะว่าเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องของการละเมิดจริยธรรมได้การที่เราจะเอาเนื้อหาที่บนสื่อสังคมออนไลน์มีความนิยมนะครับถ้าเราเห็นว่าสังคมนิยมมีความชื่นชมกับเนื้อหาแต่เราไม่พึงระวังเราก็อาจจะเกิดผลเสียหรือผลกระทบอาจจะไปพาดพิงบุคคลที่3นะครับหรือกลุ่มคนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกับข่าวสารนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราไม่พึงระวังหรือถ้าเกิดเราไปสอบถามรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานใช่ครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการตีความหรือการระวังระมัดระวังในการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าในปัจจุบันนะครับการสื่อสารข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างอาจจะมีความหละหลวมบางท่านอาจจะไม่รู้เท่าทันหลายๆท่านที่เป็นสื่อสารมวลชนก็มีพลาดนะครับถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์อย่างยาวนานแล้วแนวทางที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องอ่านแนวทางในการปฏิบัตินะครับการพึงระวังจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับข้อที่4ข้อใดคือทักษะทางด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักข่าวยุคดิจิตอลก็ไก่สร้างแอปพลิเคชันในรูปแบบ Data Analytics เลือกใช้ Big Data เพื่อนำเสนอข่าวการทุจริตของนักการเมืองรายหนึ่งขอไข่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกใหม่ล่าสุดต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อจะได้กล้องถ่ายภาพคุณภาพพิเศษมาถ่ายภาพให้คมชัดมากยิ่งขึ้นคอควายลบรูปภาพไฟล์งานในสมาร์ทโฟนเมื่อเห็นข้อความส่งต่อจากไลน์ว่าไวรัสกำลังระบาดข้ององูได้เอกสารข่าวสำคัญโดยใช้แอปสแกนข้อความในเอกสารแล้วแปลงเป็นตัวอักษรจากสมาร์ทโฟนแล้วส่งผ่านระบบไลน์ไปให้หัวหน้าข่าวกขคงข้อนี้นะครับงองูครับทั้งกขและคนะครับเป็นเรื่องของทักษะนะครับที่อาจจะยังไม่รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีนะครับยังเป็นยังมีประสบการณ์ที่ยังจะต้องไม่พัฒนานะครับการจะเลือกใช้โทรศัพท์นะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมองว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณภาพนะครับของเรายังดีอยู่ทุนทรัพย์เรายังสามารถที่จะยังใช้งานตรงนี้อยู่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีหากของยังใช้ดีอยู่ได้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือถ้าเกิดเราจะไปเรื่องของการใช้ Data Analytics นะครับ Big Data เสนอข่าวทุจริตการสร้างแอปพลิเคชันสื่อมวลชนถ้าเกิดไปเรียนรู้นะครับเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อันนี้สามารถจะเป็นนักพัฒนาได้แต่ถ้า ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เรียนรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันได้นะครับ

0: ดังนั้นนะครับข้ององูจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับในแอปพลิเคชัน LINE นะครับสามารถที่จะสแกนรูปภาพนะครับที่มีตัวอักษรสามารถที่จะดึงออกมาได้เป็นตัวหนังสือได้เลยโดยไม่ต้องข้อความซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน LINE สามารถให้เราใช้งานได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับผมขอสรุปดังนี้นะครับจากที่เราได้เข้าใจว่าได้เรียนรู้ในหน่วยที่2นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวเราได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนของสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่การทำงานการเปลี่ยนของบทบาทของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการสื่อสารในทุกองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชนการเปลี่ยนแปลงของผู้ส่งสารจากอดีตเคยเป็นผู้ส่งก็เป็นผู้รับผู้รับก็เป็นผู้ส่งเนื้อหาก็เปลี่ยนช่องทางการเสนอก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราเห็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน์วันนี้ก็เห็นว่าสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ก็เปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งฟีดแบ็กในส่วนของผู้รับสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสามารถตื้อโต้ตอบสื่อสารได้สามารถที่จะเปลี่ยนในการจากเป็นผู้รับเป็นผู้ส่งนะครับสามารถที่จะต้องเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารจนมาถึงเราได้เห็นว่าเนื้อหาข่าวสารต่างๆได้ถูกหลอมรวมนะครับได้มีการประยุกต์ใช้นะครับมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะครับเราได้เห็นว่าวิวัฒนาการของความเร็วของการสื่อสารข้อมูลก็เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเราได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้เห็นพัฒนาการนะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการนำเสนอข่าวสารที่เปลี่ยนไปนะครับนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจการเขียนข่าวแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องได้เรียนรู้นะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างสนับสนุนการทำงานได้อย่างดีในส่วนด้านของการผลิตการเผยแพร่ข่าวสารหรือแม้กระทั่งการรับมือในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับทั้งหมดนะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวจากที่นักศึกษานะครับได้มีการทดสอบนะครับหากได้ทบทวนดูแล้วนะครับมีการตอบดูแล้วนะครับมีข้อตรงไหนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือตอบไม่ถูกขอให้นักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับเอกสารการสอนทั้งในส่วนเนื้อหาและกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะคะนักศึกษาคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีแบบทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูก็ได้ทำตัวตุ๊กตานะคะในเรื่องของแบบทดสอบในหน่วยที่3มหึมามหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวนะคะหรือว่า Big Data เพื่อการรายงานข่าวข้อที่1เริ่มกันเลยดีไหมคะการนำมหึมามหาข้อมูลนะคะมาเสนอแบบเล่าข่าวด้วยเทคนิคใดจึงเหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กมลได้ยกตัวอย่างด้วยนะคะก็ Visualize นะคะขอเขียนเรื่องเล่าเรื่องคอกราฟเส้นกราฟแท่งงอตาราง Excel จอไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะนักศึกษาอาจจะลองคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเสนอแบบ Data Storytelling นะคะนะจะทำยังไงแบบเล่าข่าวนี้เราเรียกว่า Data Storytelling นะคะด้วยเทคนิคใดจึงจะเหมาะสมตอบในใจแล้วนะงั้นครูก็ขออนุญาตเฉลยนะถ้าอาจารย์กมลเดี๋ยวช่วยกันเฉลยนิดนึงนะคะเฉลย visualize นะคะ visualize มันเป็นยังไงคะ visualize อัน
2: คือมันเป็นอินโฟกราฟิกที่มันเคลื่อนที่ได
1: ้เป็นภาพที่ม
2: ี
1: เป็นเคลื่อนไหวแบบเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหวยเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้น่าสนใจบนออนไลน์นะคะถ้าเป็นแบบเล่าข่าวนะคะอันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะส่วนการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ทุกสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์นะคะส่วนกราฟเส้นกราฟแท่งก็เป็นลักษณะของกราฟิกมันก็จะดูแค่ประกอบเฉยๆมันยังไม่แบบว่าแอคทีฟน่าสนใจ

0: เท่ากับ Visualize นะคะส่วนตาราง Excel เอาไว้สำหรับการวิเคราะห์นะไม่ใช่ต้องเอามานำเสนออย่างนั้นนะคะแล้วก็ Liveผ่าน Facebook อันนี้สำหรับในการรายงานรายงานสดหรือว่ารายงานในทีวีนะคะข้อ2ว่ากันเลยข้อ2ค่ะอาจารย
1: ์ข้อ2เนี่ยเจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายงานข่าวสืบสวนโดยเล่าข่าวและใช้เทคนิคใด
0: เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นธงนำมาแล้วใช่ไหมคะว่าใช้ visualize ตอนนี้เอามา apply จริงๆนะคะ ก็เขียนเล่าเรื่องเป็นสกู๊ปขอตารางสถิติเปรียบเทียบคอไลฟ์ผ่าน YouTube นะคะงอคอมพิวเตอร์กราฟิกจออินเทอร์แอคทีฟวิดีโอถ้าอาจารย์กมลไกด์ไลน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอบในใจแล้วใช่ไหมคะตอบเฉลยค่ะท่านอาจารย์กมลเฉลยเลยค่ะ
1: ไม่ยากใช่ไหมครับอินเตอร์แอคทีฟ
0: วิดีโอ
1: ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดง่ายๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จิ้มดูใครได้เท่าไหร่ยังไงจบแล้วก็มีกุศโลบายก็คือให้เล่นเกมล่อเข้ามาตอนแรก
0: อันนั้นก็สนุกนะคะก็มีลักษณะของการรายงานข่าวแบบให้ผู้ชมเนี่ยนะคะหรือว่าผู้อ่านนะได้มีส่วนร่วมกับการรายงานข่าวครั้งนั้นด้วยเขาก็จะประทับใจแล้วก็เกิดความจดจำได้นะคะข้อ3ค่ะเมื่อคือมาหาข้อมูลนะฮะเป็นเครื่องมือช่วยในการรายงานข่าวเจาะลึกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเด็นใดนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องลงไปอ่านในหนังสือก่อนในรายละเอียดนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันมีจุดประสงค์หลายอย่างมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งเป็นประเด็นในปัจจุบันนี้มากๆเลยนะคะนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเอ๊ะการรายงานข่าวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำนะคะในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก็คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการรายงานในรายการโทรทัศน์นะคะขอแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งเบาภาระการเงินของประชาชนนะคะขอรถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้งอกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั่วประเทศและจอนะคะสายด่วน1110ดำรงธรรมรับร้องเรียนทุกประชาชนนะคะลองคิดในใจเนาะตอบยังคะตอบแล้วนะคะเดี๋ยวครูกับท่านอาจารย์กมลจะช่วยกันเฉลยนะคะข้อกเนี่ยนะคะคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นการอะไรคะแยกแยะเรื่องของคำต่างๆนะคะ
1: ใช่ว่านายกพูดเรื่องอะไรมากที่สุด
0: แต่ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะอาจจะวิเคราะห์เพื่อที่จะไปกำหนดในนโยบายของท่านเองหรือว่าวิธีการต่างๆที่ท่านนำเสนอหรือสื่อสารกับสาธารณะนั่นเองนะคะอันที่สองแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งภาระการเงินของประชาชน
1: แบ่งเบาน
0: ะคะภาระทางการเงินของประชาชนอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาระเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร
1: ์
0: ของชาติเลยใช่ไหมหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงเวลาปัจจุบันนี
1: ้เกิดวิกฤต
0: ในวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวิกฤตของสังคมด้วยตอนนี้เพราะว่าภาวะโควิดนั่นเอง
1: ก็ต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: ค่ะส่วนอันที่3รถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้นี่เรื่องของทางสังคมเรื่องของอุบัติเหตุนะคะส่วนงอนี่แหละนะกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ชื่อมันก็บอก
0: ชื่อก็บอกเลยนะมีฮินต์อยู่นิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมรับร้องเรียนของประชาชนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมนะคะเอาล่ะข้อ4ค่ะขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์มหือมามหาข้อมูลควรเริ่มเช่นไรเมื่อกี้นี้ครูก็ฉายให้เห็นแวบๆนะมี PowerPoint ฉายให้เห็นแวบๆด้วยในหนังสือก็จะบอกด้วยนะคะมีขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่7เลยนะคะงั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราควรเริ่มที่อะไรนะคะกอวิเคราะห์ข้อมูลขอโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวสะสมข้อมูลหรือทำความสะอาดข้อมูลหรือตั้งสมมติฐานและหาแหล่งข้อมูลตอบอะไรดีคะท่านอาจารย์กมล
1: ครับออกแบบโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวครับคือเราต้องกำหนดธีมก่อนว่าเราจะไปทำอะไรอย่างไร
0: นี่เลยนะคะนี่ก็คือประเด็นขั้นตอนแรกเลยไปอย่างรวดเร็วนะคะในข้อ5นะคะเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้วิเคราะห์มหือมามหาข้อมูลคือข้อใดเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะ ข้อ1นะ Excel ข้อ2 Windows ข้อ3 Tableau ข้อ4 Google และข้อ5คือ Application ครูก็มีลวงๆมาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆ Excel นี่เป็นอะไรคะ
1: คือก็เป็นการกรอกข้อมูล
0: เป็นขั้นพื้นฐาน
1: จัดเรียงระบบ
0: แค่เรียงระบบเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะWindows ก็เป็นธรรมดาไปนะคะ Tableau น่าสนใจนะ Google อันนี้ก็
1: เอาไว้เสิร์ชหา
0: เอาไว้เสิร์ชหา Application นี่ก็เอาไว้หาข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นตอบก็คือโปรแกรม
1: Tableau
0: นะคะที่อาจารย์กมลได้ลองรันข้อมูลต่างๆอันนี้ก็ใช้โปรแกรมนี้นั่นเองและข้อ6นะคะข้อใดเป็นแหล่งที่มาข้อมูลแบบประเภทแบ่งตามช่องทางนะแหล่งข้อมูลครูได้ชี้ให้เห็นใช่ไหมมีอยู่3ลักษณะด้วยกันใช่ไหมแบ่งตามลักษณะนะแบ่งตามอะไรนะผู้ดูแลแล้วก็แบ่งตามช่องทางใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะกองานวิจัยขอภาครัฐคอการลงพื้นที่งอการแถลงข่าวและจอมหาชนออนไลน์ถ้าแบ่งตามช่องทางช่องทางมันมี2ช่องทางก็คือออนไลน์กับออฟไลน์ใช่ไหมคะดูสิตอบว่าม
1: หาชนออนไลน
0: ์มหาชนออนไลน์เพราะอื่นเนี้ยเป็น
1: ออ
0: ฟไลน์หมดเลยหรือไม่ก็แบบว่าเป็นแบ่งตามผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาอาจจะไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะดูในหนังสือเนี่ยครูก็มีคำถามอยู่ในตอนท้ายด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในครั้งนี้วันนี้นะคะครูอาจารย์อังธิดาลิมปัทมปาณีแล้วก็ท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกเรานะคะก็ขอให้พวกเราได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมถ้ามีตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจหรือว่าอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือว่าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษา

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่อ้อนะครับอรนุชกาญจนปกรณ์นะครับพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อ้อครับในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมีความเครียดสะสมไม่ว่าจะด้วยในเรื่องของการทำงานการเรียนนะครับหรือว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยครับเราจะมีวิธีการหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเนี้ยเขาเกิดความเครียดแล้วบ้าง
1: วิธีการที่เราจะสังเกตตัวเองนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าการสังเกตตัวเองเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะคะด้วยเหตุผลก็คือว่าสังคมเนี่ยเป็นภาวะที่อยู่รอบตัวเราแล้วมากดดันค่ะทีนี้การกดดันของทุกคนในสังคมในการอยู่ร่วมกันปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้มนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันเป็นสังคมและในกรณีที่มนุษย์ต้องอยู่ด้วยกันเป็นสังคมเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เกิดความคือการมาจากที่ต่างกันสิ่งแวดล้อมต่างกันการอบรมเลี้ยงดูที่ต่างกันในสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยทุกสิ่งอย่างที่สามารถทำให้เกิดภาวะของความเครียดได
0: ้
1: เพราะด้วยเหตุผลคือความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักหรือสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อนี่แหละมันคือความไม่เหมือนกันละมันคือความที่มีความเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ทำไมนะฉันก็ว่าฉันทำดีสุดแล้วอ่ะเฮ้ยทำยังไงก็เหมือนยังไม่ดีพออ่ะนะคะคำว่ายังไม่ดีพอมันเป็นความคาดหวังที่มันมากำหนดตัวเรานี่แหละ
0: ซึ่งความคาดหวังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความกดดัน
1: ใช่ค่ะ
0: พอเรากดดันเนี่ยเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเครียดเนี่ยเกิดได้ทุกช่วงวัย
1: ใช่ค่ะเกิดได้ตั้งแต่เด็กวัยเรียนนะคะจนกระทั่งถึงวัยทำงานแล้วก็ต่อไปถึงวัยผู้สูงอายุเหตุผลก็คือด้วยภาวะต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเองที่เราควบคุมไม่ได้แต่ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับอะไรคะให้เข้ากับภาวะสังคมหรือการอยู่ตรงนั้นน่ะในที่ตรงนั้นน่ะให้ได้นี่แหละค่ะทำให้เกิดกระบวนการที่เข้ามากดดันในเรื่องของความรู้สึกคือจากเดิมที่แค่รู้สึกว่าวิตกกังวลนะคะหรือว่ารู้สึกว่าทำไมเรายังไม่ดีพอนะคะทำไมไม่เป็นไปตามความคาดหวังเลยทำไมฉันต้องดีกว่านี
0: ้
1: ไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่มันเข้ามาลายล้อมแล้วมันกดดันไอ้ความกดดันก็เลยทำให้เราเนี่ยแบกรับทุกสิ่งอย่างเอาไว้ในตัวของเราถ้าใครที่มีวิธีการในการปลดปล่อยใครที่มีวิธีการในการที่จะผ่อนคลายหรือมีการระบายออกได้คนนั้นโชคดีแต่ก็มีอีกคนจำนวนมากๆเลยที่ไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวเขาเองได้เพราะว่ามันคิดวนเวียนอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับความรู้สึกตัวเองกดดันกับความคาดหวังตัวเองกดดันกับความรู้สึกของคนรอบข้างหรือการถูกบูลลี
0: ่
1: อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือไม่ว่าจะมาทางสังคมที่เป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เป็นลักษณะของสังคมที่เป็นเผชิญหน้า
0: ครับสังคมแบบเผชิญหน้า
1: ใช่ไ
0: ม
1: ่
0: ว่าจะเป็นที่โรงเรียนที่ทำงานนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจเดินสวนกันโดยปกติก็ได้
1: ใช่ค่ะคือปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าคนเราทุกคนเนี่ยจะอยู่ยังไงจะปรับตัวอย่างไรจะรู้วิธีการอย่างไรคือส่วนใหญ่แล้วอะค่ะหลายท่านถ้าเป็นในวัยของผู้สูงอายุก
0: ็
1: จะมุ่งเป้าไปที่ศาสนาเนาะไหมคือมันเป็นลักษณะของการที่มีที่พักพิงทางใจแต่ถ้าเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานนะคะกลุ่มวัยกลุ่มนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นก็จะเกิดคือการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายก็เป็นสาเหตุหลักละนะคะฉันสวยไหมฉันหล่อไหมฉันเหมือนศิลปินคนนั้นไหมฉันจะกลายเป็นศิลปินคนนี้ได้หรือไม
0: ่ความคาดหวังจากตัวเองแล้วก็ความคาดหวังจากบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยทำให้เกิดความกดดันมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการจัดการกับความรู้สึกตัวเอง
0: ครับ
1: การจัดการหรือว่าการจัดการความเครียดในตัวเองคือในแต่ละคนวิธีการ

0: ระบวนการหาที่ต้นตอหรือสาเหตุแต่บางคนหาไม่เจอค่ะเพราะเขาไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าความเครียดมันเกิดจากอะไรและอะไรมันคือสาเหตุของความเครียด
1: ครับ
0: มันหาไม่เจอนะคือมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกวิตกกังวลทุกสิ่งอย่างเพื่อนบอกอย่างนั้นเพื่อนว่าอย่างนี้ตราบใดที่เรารู้สึกว่าเราแคร์ทุกคนบนโลกแคร์ทุกสิ่งอย่างมันก็จะกลายเป็นความเครียด
1: เรียกได้ว่าพอคนอื่นพูดอะไรมา
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บมาคิดเก็บมาคิดเก็บมาคิดโดยที่เราบางทีเราจะลืมตัวไปว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันใช่ตัวเราหรือเปล่าพอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นอาจจะเก็บมาคิดมากจนเกินไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคือมันเป็นช่วงวัยของเขาอยู่แล้วว่านะคะคือวัยรุ่นก็คือจะมีเพื่อนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแล้วก็จะมีครอบครัวที่จะเป็นแบ็กอัพด้านหลังนะคะ
1: ค
0: เป็นหน่วยที่เรียกว่าสนับสนุนแต่ทีนี้ว่าด้วยเงื่อนไขของการมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานใช่ไหมคะการอบรมเลี้ยงดูครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวค่ะอยู่กันแค่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกคือมันไม่เหมือนสมัยก่อน
1: ด้วยลักษณะสังคมที่มันเปลี่ยนไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นครอบครัวขยายที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอามาช่วยกันแต่ในปัจจุบันเนี้ยเป็นสังคมแบบครอบครัวเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นสังคมในลักษณะแบบนี้ค่ะเด็กก็จะมีเวลาอยู่กับตัวเองนานขึ้น อยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้นการที่เราไม่ได้ถูกควบคุมในเรื่องของสื่อต่างๆที่เข้ามากดดันเข้ามามีอิทธิพลเข้ามามีบทบาทในชีวิตสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกคือเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าเขาถูกสังคมหล่อหลอมเขาขึ้นมาแล้วเขาเชื่อ
1: แบบนั้น
0: แบบนั้นเพราะมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเขาซึ่งเขาลืมไปคิดว่าคนเราทุกคนเป็นคนที่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: มีความแตกต่างกัน
0: เออใช่ทุกคนไม่ได้เหมือนกันทุกคนมีจุดเด่นขณะเดียวกันเราก็มีจุดด้อย
1: ใช่ครับ
0: เราจะไม่เด่นทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ด้อยทั้งหมดค่ะแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้
1: ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเนาะนะครับพี่อ้อครับแล้วสำหรับในช่วงของช่วงวัยรุ่นนะครับพี่อ้อครับที่เขาจะต้องเจอสถานการณ์หรือว่าจะต้องรับมือกับความกดดันเนี่ยครับเขาจะต้องมีวิธีการหรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะช่วงวัยรุ่นคือนอกเหนือจากวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนภายในร่างกายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีส่วนในเรื่องของสื่อหรือสิ่งแวดล้อมเข้ามามีอิทธิพลในความเป็นตัวเขามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนก็ดีนะคะหรือว่าสื่อต่างๆในออนไลน์เป็นโลกที่เสมือนจริงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าควบคุมได้ไหมควบคุมได้เฉพาะในบางครอบครัวแต่ขณะที่ในบางครอบครัวค่ะควบคุมไม่ได้เพราะเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องออกไปทำงานนะคะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเด็กๆแบบใกล้ชิดในสิ่งเหล่านี้ในความเป็นตัวของเขาคือต้องอาศัยโรงเรียนนะคะอาศัยคุณครูที่มามีส่วนในการช่วยเหลือในการอธิบายให้เข้าใจถึงว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีคือในสิ่งเหล่านี้ค่ะนอกเหนือจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวก็ยังถือว่าเป็นเรื่องของความสำคัญเราจะเห็นได้นะคะจากข่าวต่างประเทศว่ายกเขาเรียกว่ายกเว้นการเข้าดูสื่อออนไลน์คือกำหนดช่วงระยะเวลากำหนดอายุในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำไมเขาต้องกำหนดเพราะมันไปทำลายสภาพความเป็นวัยรุ่นความรู้สึกนึกคิดจากเคยที่มีกิจกรรมออกไปเตะฟุตบอลออกกำลังกายนะคะหรือว่าได้พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่
1: กลายเป็นว่าพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยครับวัยรุ่นเองเนี่ยเขาก็จะลดในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับ
0: อันนี้คือน่ากลัวมาก
1: ปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายแ
0: ท้ใช่ค่ะเพราะว่าในโลกออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงบางครั้งเนี่ยก็มีตัวตนจริงแต่บางทีก็ไม่มีตัวตนจริงค่ะหรือ1คนได้เป็น10แอคเคาท์เลยนะคะมันไม่มีการตรวจสอบว่าใครดีใครไม่ดีหรือว่าบางวัยรุ่นบางท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถูกกดดันมีความเครียดถูกบูลลี่ต่างๆใช้สารเสพ

0: ติดไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่มันจะเข้ามาทำลายชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการตัวตนของเขาทำยังไงคะต้องรู้จักถึงสาเหต
1: ุ
0: ต้องรักตัวเองค่ะและรักคนในครอบครัวและคนที่อยู่รอบข้างไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนอ่อนแอเราต้องเป็นหูเป็นนักบุญไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะแต่กรณีนี้หมายถึงว่าคุณต้องคิดถึงอนาคตของตัวคุณด้วย
1: มองภาพของตัวเราในอนาคตว่าโตไปเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหนนะครับวิเคราะห์ตัวเองว่านะปัจจุบันเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เรากำลังจะที่เผชิญอยู่เนาะพี่อ้อนะ
0: ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะคะคือถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นความโชคไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีมันจะบอกได้ว่าอนาคตอ่ะเราลองใส่ข้อมูลลงไปสิอนาคตเราอ่ะมันจะมีตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมาเลยค่ะว่าถ้าอยากจะเป็นวิศวกรมันจะต้องดำเนินการตามสายไหนยังไงค่ะถามปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยนี่คือความโชคดีคือเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องคอย
1: แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้มันอย่างไรกับเทคโนโลยีตัวนั้นนะครับเหมือนที่พี่อ้อบอกไปว่าถ้าเราหมกมุ่นกับมันมากจนเกินไปเนี่ยจนลดปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นผลดีแต่ถามว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ไหมมันก็ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันค่ะฝึกภาษานะคะฝึกวิธีการเรียนนะคะปรับบุคลิกภาพหรือว่าแม้กระทั่งการออกแบบตัวตนเราก็ทำได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าจิตในเรื่องของการรับรู
1: ้
0: ในสิ่งที่ดีและแยกมันออกว่าอันไหนไม่ดี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวัยรุ่นเองนะครับช่วงวัยรุ่นเนี่ยเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าเผชิญกับความเครียดเนี่ยอันดับแรกวิเคราะห์ตัวเองก่อน
0: ใช่
1: วิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าสาเหตุของปัญหาหรือว่าสาเหตุของความเครียดที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วค่อยหาวิธีแก้ไขนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับโลกออนไลน์มากจนเกินไปนะครับอาจจะลองปรับดูนะครับมามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างนะครับกับครอบครัวหาเวลาว่างไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่อยู่บนโลกออนไลน์
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรามีโรคที่มันเป็นเหมือนกับได้พบปะสังสรรค์พูดคุย
1: ค
0: ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการทักทายมีการให้คำปรึกษาน
1: ะครับในช่วงนี้นะครับเราพูดถึงวัยรุ่นนะครับแล้วก็ในช่วงของวัยเด็กไปแล้วนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้วในวัยทำงานเองจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเผชิญกับความเครียดหรือว่ามีปัญหาที่เข้ามากดดันกับเราเนี่ยเราจะมีวิธีการหรือว่าจะมีวิธีการสำรวจตัวเองได้อย่างไรบ้างครับผมในช่วงที่2นะครับเราจะมาพูดคุยกับพี่อ้อกันต่อนะครับเราพูดถึงในเรื่องของวัยเด็กไปแล้วนะครับว่าเวลาที่เขาจะต้องเจอกับความเครียดหรือว่าปัญหาที่มันกดดันเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการรับมือยังไงนะครับวัยรุ่นด้วยเหมือนกันนะครับที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นเรียกได้ว่าสังคมส่วนใหญ่และก็จะเป็นสังคมในอนาคตต่อไปของเรานั่นก็คือในเรื่องของคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานครับพี่อ้อ
0: วัยทำงานเนี่ยค่ะภาวะของความกดดันของวัยทำงานเนี่ยนะคะเราต้องบอกว่าเป็นภาวะที่ถูกกดดันโดยคนรอบข้างเพราะหนึ่งเลยค่ะเวลาที่เราเข้าไปทำงานเนี่ยเราเลือกหัวหน้าไม่ได้เคยสังเกตไหมคะขณะเดียวกันค่ะความรู้สึกของคนที่เป็นหัวหน้าค่ะเราก็เลือก
1: ลูกน้องไม่ได้เหมือนกัน
0: ไปนะคะมันมีวิธีการคือการปรับตัวความเครียดของทำงานตำแหน่งปฏิบัติการนะคะกับตำแหน่งหัวหน้า มันเครียดไม่เหมือนกันค่ะหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็จะเครียดไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือเหมือนเราเล่นอยู่กับความรู้สึก นะคะในกรณีที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเครียดมากเลยอะหัวหน้าก็ใช้งาน กดดันเหลือเกินงานก็อยากให้ออกมาดีเวลาก็มีอยู่เท่านี้นี่ก็มีเวลาแค่24ชั่วโมงไม่ได้มี28ชั่วโมงนะนู่นนี่นั่นไม่ได้พักผ่อนเลยหรือไม่ได้ลาพักร้อนเลยไม่ได้ออกไปเที่ยวไปปีนเขาไป
1: ทำกิจกรรมที่อยากจะทำเลย
0: ใช่ค่ะนะคะจะทำยังไงเราต้องรู้จักแบ่งเวลาค่ะคืองานเป็นสิ่งที่เราประสงค์เข้ามาวัตถุประสงค์หลักคือเราอยากได้เงินเดือนอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของเราดังนั้นเนี่ยเงินเดือนมีผลยังไงก็ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท
1: ์เป็นคนมีค่า
0: ค่านะคะทีนี้ก็คือเอามาใช้จ่ายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องถูกเก็บปันไว้สำหรับอนาคตนะคะคือคิดถึงวันนี้แล้วก็คิดถึงอนาคตด้วยนะคะทีนี้เวลาที่มันเกิดภาวะที่เกิดความรู้สึกสับสน

0: เกิดภาวะถูกกดดันอันดับแรกถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราทำดีสุดแล้วหรือยังในแต่ละวันเนี่ยมันเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตค่ะเอาวันนี้ก่อนวันนี้ทำดีไหม
1: ปัจจุบันก่อนเนาะ
0: ปัจจุบันก่อนค่ะทำดีแล้วหรือยังถ้ามันยังทำดีแต่มันยังดีไม่พ
1: อ
0: สะสมความดีให้พอค่อยๆค่ะดำเนินการทำไปเพราะอะไรคะเราต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะไม่มีใครเก่งอะไรทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะมันเกิดจากความพยายามความมุมานะความมีวินัยในการที่เราจะมุ่งเป้าไปในการทำงานตรงนั้นนะคะนำประสบการณ์หรือข้อผิดพลาดมาเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการเดินทางต่อในอนาคตสิ่งหรือว่าประสบการณ์ของคนอื่นที่เกิดการผิดพลาดมาแล้วเราก็จะไม่ผิดพลาดซ้ำ
1: เรียกว่านำประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นบทเรียนแต่ก็ปรับแก้ไปเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือความสำคัญเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาไปย่ำอยู่กับสิ่งที่มันเคยผิดมาแล้วอ่ะมันเสียเวลาค่ะเสียเวลาทั้งตัวเราเองเสียเวลาทั้งเพื่อนร่วมงาน
1: ครับ
0: นะคะปรับใครปรับตัวเราค่ะ
1: เริ่มที่เราก่อน
0: เริ่มที่เราก่อนค่ะเพราะอะไรคะไปปรับหัวหน้าได้ไหม
1: น่าจะไม่ได้
0: เขาจะบอกแล้วว่า
1: ปรับที่ตัวเองก่อนไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับเราต้องปรับที่ตัวเราเองก่อนค่ะถามตัวเราเองก่อนว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไ
1: ร
0: ยอมรับความเป็นจริงค่ะไม่ต้องอายอย่าลืมนะคะแม้สังคมในที่ทำงานเนี่ยทุกคนจะบอกว่าไม่มีใครให้อภัยเราแต่เราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องเก่งมากพอค่ะเราถึงไม่ยืนอยู่ในสังคมตรงนั้นได
1: ้
0: คือถ้าเราไม่เก่งมากพอหน่วยงานรับเราไหมคะ
1: ไม่ได้นะ
0: ใช่ไหม
1: คืออย่างน้อยเนี่ยเราผ่านวิธีการสรรหาผ่านการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมั่นใจในตัวเราในระดับหนึ่งว่าเรามีความสามารถเพียงพอที่เราจะยืนอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะและเราทำได้ค่ะไม่ต้องถึงขนาดโอ้โหแบบทุกอย่างใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาต้องรู้จักผ่อนคลายค่ะอะไรที่เป็นความสุขแม้เป็นความสุขนิดๆหน่อยๆอะค่ะ
1: คร
0: เราก็ต้องฉวยต้องจับไว้ทุกวันค่ะเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยขอบคุณร่างกายตัวเองยิ้มให้กับตัวเองค่ะหรือชื่นชมตัวเราเองสิคะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันสวยจังอะอย่างง่ายๆนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างพี่อ้อค่ะพี่อ้อได้ช่างแต่งหน้ารังสรรค์หน้ามาในการมาออกอากาศในวันนี
1: ้
0: พี่อ้อสวยพี่อ้อก็หันไปยิ้มให้กับกระจกแล้วโหฉันสวยไม่ต้องรอคนอื่นชมเลยค่ะเพราะว่าเราชมตัวเราเองเราก็มีความสุขแล้ว
1: อย่างที่พี่อ้อบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกๆประสบการณ์เนี่ยให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อน
0: ใช่ค่ะมองตัวเองในมุมบวกค่ะขอบคุณตัวเราเองนะคะขณะเดียวกันค่ะเรามองคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราเองนะคะมันมีทั้งบวกและลบค่ะคือเอาเฉพาะข้อดีของคนคนนั้นส่วนที่มันไม่ดีเดินหนีไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจกล้าที่จะปฏิเสธ
1: เราจะเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยๆว่าเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นเราจะใช้ชีวิตแบบลำบากมาก
0: ใช่ค่ะมันเราไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเซย์เยสตลอดเวลาไม่ใช่นะคะคือรู้จักปฏิเสธเพื่อตัวของคุณเองบ้างเช่นคุณมีธุระคุณไม่สามารถไปกับเพื่อนของคุณได้คุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณมีธุระกล้าที่จะพูดในเรื่องที่เราคืออยากที่จะติดธุระตรงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้าถ้าเมื่อไหร่คุณมีความกล้าตรงนี้ล่ะค่ะตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่บอกคุณว่านี่แหละค่ะคุณเริ่มมีความสุขกับชีวิตแล้วเพราะคุณจะไม่รู้สึกว่างานนั้นเสียงานนี้ก็เสียเพราะคุณเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ไม่ค่ะเราต้องรู้จักว่าตัวของเราเนี่ยก็มีค่าค่ะไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์
1: ไม่ใช่แบบนั้นนะ
0: ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเรามีคุณค่ากับตัวเองค่ะมองตัวเองในแง่บวกค่ะถ้ารู้จักหาความสุขรู้จักการปฏิเสธรู้จักการออกกำลังกายค่ะแต่เดิมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะพี่อ้อเองก็ไม่
1: รู้สึกประสบการณ์ตรงเลย
0: ไม่รู้สึกว่าการออกกำลังกายแล้วมันยังไงอ่ะเพียงแค่เราเดินขึ้นลงบันไดอะค่ะ
1: ครับ
0: และเราได้ใช้กระบวนการเดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยค่ะหลีกออกจากสถานการณ์บางอย่างที่

0: เกิดความตึงเครียดไม่ใช่ว่าเขาประชุมกันอยู่คุณลุกพวดพลาดออกมาไม่ใช่นะคะ
1: อันนั้นก็ยังไม่ได้นะ
0: ยังค่ะแต่หมายความว่าในช่วงเวลาที่เราหยุดพักค่ะเราก็จะรู้จักรักตัวเองขึ้นมาละนะคะรู้จักการออกกำลังกายไม่ต้องรออายุเยอะค่ะอายุเท่าไหร่ก็ออกได้หมดนะคะไม่ต้องรอให้โอ้เราจะต้องเป็นแบบใกล้เกษียณอายุหรือว่าหน่วยงานไม่ต้องการแล้วไม่ต้องค่ะรักตัวเองในทุกวันเพราะว่าบุคลิกภาพมันจะส่งผลต่อการทำงานค่ะหมายถึงว่าถ้าคุณได้ออกกำลังกายคุณก็ได้แต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อได้มากขึ้นทางเลือกในการแต่งกายก็มีมากขึ้นเวลาคุณเดินไปไหนคนก็จะชมโหสวยจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: มันก็จะกลายเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับเข้ามาเนาะ
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าสารที่เข้ามาเป็นสารแห่งความสุข
1: ครับ
0: หรือว่าเอนโดฟินที่มันแบบหลั่งออกมาเนี่ยโอ้มันคือพลังบวกค่ะยังไม่เท่านั้นนอกจากการที่เราจะต้องรู้จักที่จะแบบเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดค่ะในกรณีที่เรารู้สึกเครียดไม่มีทางออกหาใครสักคนค่ะที่คุณคิดว่าเขาสามารถรับฟังคุณได้ระบายสิ่งเหล่านั้นออกมาค่ะอย่าเก็บหรืออัดอั้นไว้กับตัว
1: ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้คนเดียว
0: ใช่ค่ะระบายสิ่งเหล่านั้นออกมาเพื่ออะไรคะเพื่อบอกเขาว่าขออนุญาตนะน้องจีพี่อ้อขออนุญาตที่จะคุยกับน้องจีแล้วน้องจีก็นั่งฟังแค่มีใครสักคนฟังเราก็มีความสุขแล้วค่ะ
1: คือถ้าเราพูดถึงสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนหลายๆบุคคลเวลาที่เขาเกิดปัญหาเกิดความเครียดเนี่ยเขาจะเขียนบรรยายคือเขียนไดอารี่ลงไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยโลกโซเชียลมีมากขึ้นบางคนก็จะระบายลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองหรือถ้าบางคนรู้สึกว่ามันน่าจะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแต่ต้องเลือกนะคะไม่ว่าจะคนที่คุณระบายอ่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีพยายามหาสิ่งที่ดีเข้ากับตัวเองค่ะแล้วคุณต้องคิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้มุ่งเป้ามาหาประโยชน์จากตัวคุณคุณต้องคือเราต้องหามิตรแท้ค่ะ
1: ครับผม
0: หรือว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าเขาคือมิตรแท้อย่าพยายามหาพวกมิจฉาชีพนะคะ
1: ครับผมนะครับพี่อ้อได้พูดไปแล้วนะครับว่าในส่วนของวัยทำงานเองเนี่ยสาเหตุของการเกิดปัญหาความเครียดนะครับหรือว่าภาวะกดดันต่างๆเนี่ยมันมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเองนะครับสภาพของสภาพสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเองนะครับบุคคลต่างๆเพื่อนร่วมงานเองหรือว่าตัวเราเองก็ดีนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้วเมื่อเราค้นหาสาเหตุเจอแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการนะครับหรือว่ามีเรียกได้ว่าทำอย่างไรนะครับที่เราจะลดภาวะความเครียดหรือว่าความกดดันนี้ได้ครับผมในช่วงที่3นะครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับพี่อ้อว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่เราพูดถึงไปว่าพอคนวัยทำงานนะครับเขาเผชิญกับสภาวะความกดดันหรือว่าความเครียดทีนี้วิธีการที่จะคลายสภาวะนั้นหรือว่าเรียกได้ว่าวิธีการที่จะลดความเครียดลงได้นะครับในวัยทำงานเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: วิธีการลดความเครียดเลยนะคะอันดับแรกหาสาเหตุอย่างที่เราพูดกันมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นอันดับที่สองคือบางครั้งเราต้องรู้จักการรักตัวเองรู้จักการปฏิเสธพออันดับที่สามเราบอกว่ารู้จักการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพดูแลบุคลิกภาพรู้จักการแต่งเนื้อแต่งตัวพอเราเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเราได้มีการแบบมีความกระฉับกระเฉงการแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็จะตามมาทีหลังนะคะเสร็จจากนั้นค่ะในสิ่งที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้ค่ะคำถามมักจะถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราถึงรู้สึกว่าตัวเราเครียด
1: อันนี้ประเด็นสำคัญเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเครียดอยู่ณขณะนั้น
0: คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งอะค่ะเราวุ่นวายกับตัวเราเองคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องตัวเองคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วทำให้จับได้ว่าคุณเริ่มเกิดความรู้สึกถึงความเครียด
1: ครับ
0: เราเริ่มรู้สึกว่าคือคิดเรื่องเดิมซ้ำๆย้ำทำในสิ่งซ้ำๆหรือการพูดคุยกับคนอื่นหรือการใครคุยกับอะไรกับใครสักคนในโซเชียลหรืออะไรคะโฟกัสเรื่องเดียวอะความสนใจเหมือนถูกปักลงไปแค่เรื่องเดียวอันนี้ก็คุณเริ่มมีความเครียดแล้ว
1: จดจ่อหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ
0: ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณ

ลูกเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามเป็นยังไงก็ไม่รู้สึกอยากจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมันอยากจะขึ้นไปอยู่ในห้องเก็บตัวอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วอยากแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะคิดเรื่องเนี้ยนะคะไปนานๆหรือว่าไม่ได้อยากจะคิดไปนานๆแต่ในกรณีมันเหมือนมันไม่หลุดออกจากตัวเองสักทีอ่ะค่ะไม่อยากจะคุยเลยอ่ะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างแบบ

0: ากจะคุยอะไรกับใครเลยคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่อันเนี้ย
1: อันเนี้ยเราเป็นเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณนะเป
0: ็
1: น
0: สัญญาณ
1: ว
0: ่
1: าอันเนี้ยเราเกิดความเครียดละ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราจะจัดการกับมันได้ยังไงบ้างครับพี่อ
0: ้อถ้าเรารู้สึกตัวว่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะหาที่ระบายอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่เบื้องต้นว่าลองหาใครสักคนที่เป็นมิตรแท้เล่าเรื่องส
1: ิ่
0: งเหล่านี้ที่เราเกิดความรู้สึกกังวลความเครียดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่เรายังหาทางแก้ไขมันไม่ได้ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้ามีไม่เยอะอย่างเช่นนักศึกษาคือเ
1: ขาสอบนักศึกษาเรานะครับ
0: จะสอบอันนี้เราเรียกว่าวิตกกังวลนะคะคือเมื่อผลสอบออกแล้วก็คือจบได้หรือตกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะในกรณีนี้เดี๋ยวค่อยจัดการกันต่อแต่ถ้าคนทำงานเนี่ยแล้วมันยังวนเวียนอยู่เงี้ยบางครั้งค่ะถ้าคุณหาทางออกไม่เจอคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความรู้สึกกลัวจิตแพทย
1: ์ผู้เชี่ยวชาญ
0: กลัวนักจิตวิทยากลัวจิตแพทย์กลัวการเข้าไปหาแล้วเขาจะหาว่าเฮ้ย
1: ด้วยการรับรู้ของเราว่าถ้าสมมติว่าในสมัยก่อนเนี่ยการรับรู้ของคนในสังคมเราเนี่ยการที่ไปหาหมอคือคุณต้องเป็นโรคถ
0: ู
1: กไหมการไปหาหมอคือคุณต้องเป็นโรคแต่พอคุณไปหาจิตแพทย์ปุ๊บคุณไม่ได้ปกติแน่นอน
0: ใช่
1: กลายเป็นความคิดแบบนั้นไป
0: ใช่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วค่ะในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยเทคโนโลยีด้วยภาวะการอบรมเลี้ยงดูด้วยภัยธรรมชาติด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะที่มันเข้ามาหล่อหลอมคือมันเข้ามารอบตัวเลย
1: สิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามาเผชิญกับตัวเรานะครับ
0: คือมันไม่ได้ผิดเลยค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราสู้กับมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดเลยค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราอยากไปพบจิตแพทย
1: ์ครับ
0: เราไปหาผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วไปเล่าให้เขาฟังนะคะด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเขาไม่นำเรื่องราวของเราเอาออกไปบอกอะไรหรอกค่ะแต่เขาจะทำให้คุณเขาสามารถที่จะเสนอแนวทางให้คุณเลือกได้ว่าทางไหนล่ะจะเป็นทางออกหรือเขารับฟังปัญหาเขาพร้อมที่จะช่วยแก้ไข
1: หรือบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมองสาเหตุว่าเกิดจากสิ่งนี้แต่พอไปได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าได้คุยกับจิตแพทย์แล้วเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ใช่สาเหตุนี้เนี่ยที่มันทำให้เราเกิดความเครียดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเองหรือว่าจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเองเนี่ยก็จะสามารถบ่งบอกเราได้ว่าสาเหตุของความเครียดจริงๆแล้วของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็วิธีการที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปในการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรบ้าง
0: ใช่ค่ะไม่ต้องรอเลยค่ะรักตัวเองนะคะสังเกตตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ค่ะพบผู้เชี่ยวชาญได้ทันทีไม่ต้องรอว่ามันต้องเป็นเยอะมันต้องเป็นแบบเยอะๆอ่ะ
1: อยากกังวลอยากกังวลจนเกินไปในการพบจิตแพทย์นะคร
0: ับ ใช่ค่ะไม่ได้น่าอายแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คือทั่วโลกเขาทำกันค่ะส
1: ัง
0: คมทุกคนโดยส่วนใหญ่เขาทำกัน
1: เราก็จะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะสำหรับคนไทยในสังคมเรานะในเรื่องของการปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: ยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆนะคะให้เกิดความรู้สึกกับตัวเองว่าเราทำได้นะคะบอกกับตัวเองเสมอค่ะว่าเราก็เป็นคนเก่งคนนึงนะเราสู้ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องแบกค่ะเป็นเดอะแบกทุกอย่างที่มันเป็นทุกสิ่งอย่างในครอบครัวลดภาระการแบกเอากระเป๋าหนักๆเหล่านั้นวางลงบ้างแล้วค่อยๆจัดลำดับว่าอันไหนควรมาเป็นอันดับหนึ่งค่อยๆจัดลำดับไปเรื่อยๆค่ะใช้สติแล้วก็เขาเรียกว่าใช้สติแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองนะคะบอกกับตัวเองเสมอค่ะว่าฉันก็เป็นคนเก่งฉันก็เป็นคนดีและฉันทำได้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเผชิญสภาวะความเครียดหรือว่าความกดดันอะไรบ้างนะครับลองนำนะครับที่พี่อ้อแนะนำเนี่ยไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่อ้อมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะความเครียดหรือว่าความกดดันเนี่ยเราสามารถเจอได้ทุกเพศทุกวัยท
0: ุ
1: กสถานการณ์นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างนะครับขอบคุณพี่อ้อมากครับผม
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรายการนี้เพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหน่วยที่8ก็จะพูดคุยกันเรื่องสื่อใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะแล้วก็พัฒนาการของสื่อใหม่เพราะว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบว่าตกลงสื่อใหม่สื่อเก่านี่มันคืออะไรนะคะสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยอ่านครบนะคะทั้ง3ตอนเนี่ยรับรองเลยว่ากระจ่างนะคะในแนวคิดเนี่ยครูก็ได้พูดถึงว่านิยามสื่อใหม่เนี่ยโดยสรุปนะคะจากอาจารย์ท่านนี้ที่กล่าวถึงนะคะชื่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยที่นู่นก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่ไว้มากมายนะคะก็ได้นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึงสื่อที่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้รหัสดิจิตอลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่20และ21ก็คือเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะถ้าเป็นสื่อเก่าก็คือเราอาจจะใช้มานานแล้วนะคะสื่อใหม่ก็ไม่นานนี้คุณลักษณะของสื่อใหม่ก็ได้แก่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้ารหัสดิจิตอลนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมก็คือมีความเป็นนวัตกรรมมีลักษณะของการหลอมรวมมีอยู่ในชีวิตประจำวันที่ใช้กันเยอะแยะนำไปปรับใช้ได้มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้แล้วก็มีความเป็นสากลมีการโอนถ่ายวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ทุกแห่งทั่วโลกแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรคะบางคนมีใช้บางคนไม่มีใช้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสื่อใหม่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียงที่เปลี่ยนไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็ได้เกริ่นไว้ในหน่วยที่7แล้วพูดถึงเรื่อง OTT หรือว่า Over the Top หรือว่าการให้การภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็ผู้ให้บริการ OTT นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไม่ได้เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเรื่องโครงข่ายสัญญาณเลยแต่เขามีรูปแบบการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการให้บริการได้หลายรูปแบบก็คือเก็บมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกมีการหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งหารายได้จากการโฆษณาก็มีค่ะหรือว่าจากการเก็บค่าบริการเพิ่มเสริมเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่หารายได้เลยก็ได้เป็นการให้บริการฟรีเพื่อให้ลูกค้าประจำของตัวเองอ่ะที่ดูทีวีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบหลายประการนะคะแนวคิดอีกด้านนึงก็จะพูดถึงเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใหม่เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันมานานมากนะคะในยุค 1G 2G 3G 4G 5G เราก็จะมีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะการให้บริการ 5G ทำอะไรได้บ้างที่จะมาเป็นสื่อใหม่แล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IoT ซึ่งก็มีการดำเนินการให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทยหรือว่าเราก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นเขาเรียกว่าการ

การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งก็คือเราจะมีระบบโครงข่ายที่รองรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์ในครัวในบ้านนะคะในรถยนต์หรือว่าเอาไปใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะการเกษตรทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสื่อใหม่ทีนี้ในตอนแรกเนี่ยในตอนที่ 8.1 เราจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่นะคะก็แบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรามาดูสิคะสื่อใหม่มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากทีเดียวนะคะเราพูดถึงเราเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่20ก็ใกล้ๆกับใกล้ๆคศ2000นะคะเทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่บีบอัดสัญญาณได้เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นกลางหมายถึงอะไรคะลองดูสิคะอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปเนี่ยเราดูทีวีซึ่งเป็นสื่อเก่าทีวีดั้งเดิมในระบบแอนะล็อกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรได้คือเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสถานีส่งอะไรให้เรามาดูเราก็นั่งดูตามนั้นตามเวลานั้นเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะถ้ามีการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทิวิตี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปได้เช่นถ้าเขาโหวตเลือกในรายการนี้จะให้ใครเป็นผู้ชนะในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะกดรีโมทในมือเราเนี่ยสามารถที่จะส่งย้อนกลับไปได้หรือพูดถึงปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กดเลือกอะไรก็ได้นะคะกดเลือกกดไม่เลือกอะไรก็ได้หมดนะคะเราจะเหมือนกับเป็นมีคนใช้เปรียบเสมือนมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งตอบโต้ตอบกับเราตลอดเวลาหรือก็อาจจะมีคนจริงๆก็ได้เช่นเพื่อนเรานะคะหรือว่าคนอื่นๆที่คุยกับเราผ่านไลน์นะคะผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ซึ่งสื่อเก่าไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องคุยกับใครต่อใครเพียงคนเดียวแต่เราสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่นะคะทีนี้สื่อใหม่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าหมายความถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้เว็บไซต์มัลติมีเดียซีดีลอมดีวีดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ได้หมดนะคะและสื่อใหม่ไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ได้เพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะกับรายการต่างๆได้ในอนาคตนะคะโดยคุณลักษณะของความเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็ตามนิยามของที่อาจารย์ฟานไดค์ได้กล่าวถึงก็สรุปจากคุณลักษณะนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าหลอมรวมสื่อใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ประการหนึ่งเนี่ยนะคะกระบวนการหลอมรวมสื่อหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า convergence เนี่ยนะคะก็จะเป็นการหลอมรวมของสื่อประเภทข้อมูลนะคะหรือว่า data communication บวกกับสื่อการสื่อสารทางไกลนะคะหรือที่เราเรียกว่า telecommunication แล้วก็สื่อประเภทสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communication เข้ามารวมกันได้ยังไงนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการเมื่อ40ปีมาแล้วย้อนประมาณ40ปีมาแล้วย้อนหลังไปนะคะเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซึ่งแต่ก่อนก็ไม่สามารถที่จะส่งdata หรือว่าข้อมูลอะไรได้มากนักก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลได้น้อยจนกระทั่งส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะส่วนโทรศัพท์สมัยก่อนก็เป็นโทรศัพท์ที่วิ่งผ่านสายในระบบต่างๆ ISDN DSL อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเป็นสายใหญ่ๆไฟเบอร์ออปติกที่เราเรียกว่า Information Superhighway นะคะเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นเคเบิลมีผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสามารถส่งไปส่งกลับได้นะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีการหลอมรวมกันนะคะในบางระยะเนี่ยจน

ั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานด้วยกันหมดจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยตกลงเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือเป็นการให้บริการข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์กันแน่หรือเป็นโทรศัพท์เพราะอะไรคะเราดูทีวีแต่เราก็ดูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังนั้นเทคโนโลยีมันก็จึงเกิดการหลอมรวมโดยที่หลักนั้นมาจากเทคโนโลยี3กลุ่มนั่นเองค่ะลองดูนะคะไอ้กระบวนการหลอมรวมเนี่ยที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่เขายังเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น IT เป็น Data Communication พอมี Mass Communication Telecommunication เข้าไปผสมการหลอมรวมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการประมวลผลในตัวได้แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยส่งข้อมูลต่างๆได้ด้วยก็เลยกลายเป็น ICT นะคะหรือว่าชื่อเดิมเราเรียก IT ตัว C นี่คือ Communication ซึ่งมาอยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าพัฒนาการของการพัฒนา ICT ในโลกนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตเนี่ยนะคะจากที่เขาแสดงนะคะโมบายเซลลูลาร์เทเลโฟนจำนวนผู้ที่ใช้โมบายเนี่ยจะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะในขณะที่โทรศัพท์แบบประเภทฟิกซ์โฟนนะคะพวกที่ใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะเส้นมันจะน้อยลงในสมัยก่อนใช้โทรศัพท์แบบนั้นแต่สมัยนี้เราใช้โทรศัพท์โมบายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของ ICT เนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วก็ประเมินได้ว่าทิศทางของโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะคะทีนี้พอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาลงให้เห็นชัดแล้วว่าสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินแล้วก็มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT แล้วเราก็จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าต้องไปอ่านเพิ่มเติมว่ารายละเอียดมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาซึ่งครูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรามีความหลากหลายบางท่านก็อาจจะมีอายุมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีนะคะก็จงอ่านซ้ําแล้วก็ดูภาพนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินซึ่งในตอนที่ในหน่วยที่7แล้วก็มีกล่าวถึงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะทีนี้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินเนี่ยเราก็จะหมายถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินคือหมายถึงที่เรามีเสาอากาศอะไรอย่างนั้นนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งผ่านอากาศนะคะส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยบีบอัดสัญญาณทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะในหน่วยที่7แล้วก็สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆที่จำเป็นได้นะคะเช่นเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะให้บริการหลักๆเป็น2รูปแบบก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าระบบ SD หรือว่า Standard Definition ถ้าหากว่าเราเคยได้ยินนะคะหรือว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงที่เราเรียกว่าระบบ HD หรือว่า High Definition ทีนี้ถามว่าถ้าหากคมชัดสูงแล้วมันดียังไงอ้าวมันก็จะมีภาพที่ดีคมชัดกว่าแล้วก็จะมีเสียงที่คมชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ครูกล่าวถึงว่าประโยชน์ของการออกอากาศในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำให้คลื่นความถี่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใช้แบบอื่นเช่นใช้เพื่อความมั่นคงนะคะความปลอดภัยเช่นในกรณีเอาไปใช้เป็นช่องวิทยุนะคะการสื่อสารเพื่อที่จะเตือนภัยเวลาเกิดสึนามิขึ้นหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นการสื่อสารในรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในระบบแอนะล็อกเพราะว่าเราไม่มีช่องสัญญาณที่จะนำไปใช้แต่พอเปลี่ยนเป็นระบบ
ดิจิตอลโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วจะมีคลื่นความถี่ที่เหลือเอาไปใช้พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมความมั่นคงของประเทศชาติได้อีกมากมายนะคะมาทีนี้พอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ระบบความคมชัดจะเป็นมาตรฐานหรือจะเป็นความคมชัดสูงก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นระบบทีวีที่ออกอากาศแบบ เป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าทีวีที่เราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ผ่านขึ้นความถี่ทางอากาศละเราก็มาดูว่าการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT นะคะนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็จะคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจำนวนการเติบโตของ OTT จำนวนมากจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่การเติบโตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยเติบโตช้ามากเลยเพราะว่าคนหันไปหาชมทีวีที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วนะคะOTT ก็หมายถึงการส่งวิดีโอหรือโทรทัศน์หรือโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันต่างๆมาทางเครื่องรับโดยการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบเดิมนะคะภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า over the air หรือว่า OTA นะคะก็ OTT กับ OTA ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า OTAก็เป็นการส่งโปรแกรมรหัสควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์มาทางดาวเทียมหรือว่าทางอากาศแต่ OTT นี่คือต้องมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการ OTT ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองนะคะก็ได้เปรียบอีกแล้วไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวีที่ผ่านอากาศนะจะต้องลงทุนนะคะค่าโครงข่ายด้วยนะคะอันนี้ OTT ก็มาแบบได้เปรียบเลยนะคะลองดูสิคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการให้บริการ OTT เขานับเป็นครัวเรือนนะคะก็มีการภายใน2ปีก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเติบโตจากนะคะครัวเรือน 50,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้ก็เป็น 60,000 กว่าแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาความนิยมก็ยังได้รับความนิยมสูงแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้ให้บริการที่ครอบครองตลาดอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการเราอาจจะคุ้นแล้วพวกเมืองไทยพวกนี้ก็มานะคะ Netflix นะคะพอเราบอกเอ้ยดูหนังอย่าง OTT บางคนไม่รู้จัก OTT อะไรอะแต่ว่ารู้จัก Netflix นะคะบอกเอ้ยดูรายการ Netflix ถึงให้บริการหนังนะคะครองตลาดอยู่ถึง 78.8% เลย YouTube เราดู YouTube มันก็เป็น OTT ประเภทหนึ่งนะคะ Hulu หรือก็ Amazon Video อันนี้ก็เป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมี Big 4ที่เขาเรียกว่า Big 4ก็คือ4เจ้ารายใหญ่ที่ให้บริการลองมาดูสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมแล้วก็จะพูดถึงพัฒนาการแล้วก็คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคไปบ้างแล้วแหละเพราะที่บอกว่าทาง OTT มาแบบลอยลำใช้อินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเป็นเจ้าของโครงข่ายตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะบางทีเนี่ยก็ลิขสิทธิ์ก็ยังไงอ่ะไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะครับลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมีผู้ให้บริการบางรายไม่ยอมจ่ายลิขสิทธิ์รายการที่เขาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็ยังต้องแก้อยู่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าทางด้านโทรคมนาคมมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแนวโน้มยังไงนะคะลองมาดูสิคะพัฒนาการของมือถือยังคยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยใช้โทรศัพท์มือถือแต่ยุค 1G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนะล็อกซึ่งใช้สื่อสารด้วยเสียงได้อย่างเดียวเราไม่เคยคิดเลยตอนสมัยที่เราใช้ 1G ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งโทรศัพท์จะดูทีวีได้นะคะเพราะเราโทรศัพท์ฮัลโหลกันด้วยเสียงอย่างเดียวส่งข้อมูลก็ไม่ได้ด้วยค่ะจนกระทั่งกลายเป็นยุค 2G เนี่ยเราจะเริ่มส่งเท็กซ์เป็นข้อมูลหรือว่าฝากเสียงไว้ก็ได้นะคะหรือฝากข้อความไว้ก็พัฒนาขึ้นมาพอยุค 3G นี่เริ่มเชื่อมต่อกันนะคะเปิดต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะคะยุค 4G นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเราจะเห็นว่าที่เราใ
้สมาร์ทโฟนกันต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยทำงานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงทีเดียว

นะคะแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things ได้นะคะจำไว้เลยนะคะ IoT Internet of Things กำลังมานะคะเราจะสั่งทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะคะนี่ก็ภาพนี่ก็เป็นภาพประกอบให้เห็นนะคะวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ 1G ที่ใช้เสียงได้อย่างเดียวเครื่องเริ่มเลยค่ะมา 2G รูปแบบก็จะสลิมหรือว่าเล็กลงผอมบางลงเรื่อยๆแล้ว 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าจะมาถึงเนี่ยเรากำลังพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะรองรับระบบ 5G นี่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะนอกจากโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของใช้ในบ้านก็ได้รถยนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเราจะต้องเจอกันในไม่ช้านี้ลองมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things หรือว่า IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดก็เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของใช้ในบ้านลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าเราสั่งเราก็เห็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าสักวันหนึ่งเราขับรถเข้าบ้านเนี่ยเราสั่งจากมือถือในมือเราเนี่ยให้ประตูบ้านเปิดรอรับไม่ต้องมีใครคอยเปิดไม่ต้องกดแตรเสียงดังแล้วค่ะประตูบ้านเปิดนะคะรอรับเราเอารถเข้าเรียบร้อยประตูบ้านเปิดไม่ต้องกดเก่งไม่ต้องไขกุญแจก็จะเปิดนะคะระบบต้องรองรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีมือถืออยู่เครื่องเดียวจะสั่งโดยที่ระบบเราไม่ได้รองรับไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไอ้ระบบต่างๆเซตระบบต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะเข้าไปแอร์เปิดรออยู่แล้วค่ะไปถึงไม่ต้องไปกดเปิดนะคะเรารู้ว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สั่งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะคะก็ได้ทุกวันนี้มันก็มีระบบแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าในต่างประเทศก็มีมานานแล้วในตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเราเคยซื้อของใส่เราเอาอะไรออกไปทานก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าของอะไรขาดหายไปส่งสัญญาณไปได้ยังร้านขายของแล้วก็จะมีบริการมาส่งให้เราเพราะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อของสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะก็เราจะพบกับความตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยนี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพใหญ่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเขาเรียกว่าการเกษตรแม่นยำหรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะกำหนดเวลารดน้ำกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวกำหนดเวลาพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนมากเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรต่างๆแทนเรานะคะหรือว่า อุตสาหกรรมในระบบคมนาคมจัดการโลจิสติกนะคะว่าอะไรจะต้องไปส่งอะไรถึงไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จัดการได้การสาธารณูปโภคสาธารณสุขอัจฉริยะก็เหมือนกันนะคะเทคโนโลยีการเงินเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าในธุรกิจต่างๆมีการจ้างคนน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คนแล้วไงคะก็ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวดำเนินการแทนนะคะปัญหาต่างๆในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในขณะที่คนของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้เต็มที่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานด้วยปัญหาที่จะตามมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้คนตกงานอีกจำนวนหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอบอกให้นักศึกษาเข้าใจไว้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสื่อใหม่ที่พามาเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะก็พัฒนาตัวเองให้เท่าทันแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของเราเนี่ยให้เทียบกับใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถ้าหากเราเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นแล้วก็โดนปลดออกจากงานเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านนึงซึ่งในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะปรับตัวเองไปทำงานที่ใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่8เรื่องสื่อใหม่นะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตนะคะสำหรับตอนแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานค่ะแน่นอนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องความหมายจะเห็นว่ามีคำสำคัญหลักๆคำแรกที่เรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือคำว่าคุณธรรมนะคะหรือ virtue นะคะคุณธรรมก็มาจากลักษณะง่ายๆนะคะคำว่าธรรมะแปลว่าสภาพใช่ไหมคะคุณนะก็คือสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมนะคะในความหมายโดยรวมก็คือสภาพของความดีงามสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสภาวะที่ดำรงไปด้วยความดีนะคะนี่คือคุณธรรมนะคะส่วนคำถัดมานะคะก็มาเป็นคำว่าจริยธรรมนะคะหรือ morality นะคะแน่นอนจริยะนะคะแปลว่าข้อปฏิบัตินะคะธรรมะก็คือสิ่งที่ปฏิบัติกันแล้วจะทำให้เกิดความดีงามนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมหรือ morality นะคะก็จะเป็นเรื่องว่าธรรมะที่เป็นข้อพึงปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้ส่วนรวมเกิดผลที่ดีนะคะส่วนใหญ่จริยธรรมของแต่ละที่แต่ละสังคมนะคะก็เลยมักจะมาจากการนำข้อพึงปฏิบัติในแต่ละศาสนามาใช้นะคะอันนี้คือคำว่าจริยธรรมค่ะส่วนคำอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเองนี่ก็คือคล้ายๆนะคะกับจริยธรรมแต่ว่าจะระบุถึงความเป็นวิชาชีพมากขึ้นนะคะซึ่งจรรยาบรรณนะคะจะมี4องค์ประกอบด้วยกันนะคะจรรยาบรรณหรือเอติกนะคะอย่างแรกเลยก็คือจรรยาบรรณจะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับแต่ละวิชาชีพนะคะเช่นจรรยาบรรณของแพทย์อาจารย์นะคะพยาบาลเป็นต้นนะคะข้อ2นะคะก็คือเป็นเน้นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อใหสมาชิกในแต่ละองค์กรนั้นนะคะยึดถือตามนะคะเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อจุดประสงค์ข้อ3คือเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของแต่ละอาชีพนะคะและก็มีคุณลักษณะข้อที่4นะคะก็คือมักจะมีข้อกำหนดนะคะและก็บทลงโทษหากสมาชิกนะคะละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณเองนะคะก็จะเน้นไปที่ข้อพึงปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพนะคะแล้วก็มีลักษณะทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของข้าราชการบ้านเราก็มีนะคะอันนี้เป็นกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะคะตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะในมาตราที่78นะคะจะกำหนดไว้ดังนี้นะคะเช่นเป็นข้าราชการต้องยึดมั่นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะต้องปฏิบัติให้เป็นธรรมนะคะคือถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราละเมิดจรรยานะคะหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะแล้วก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องสนใจนะคะว่าทำไมแต่ละที่ถึงต้องเน้นเรื่องนี้นะคะหลักๆแล้วก็มีอยู่6ประการค่ะเรื่องแรกก็คือทำให้นะคะเมื่อใครมีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือทำให้เราได้รับคำยกย่องนะคะเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาหากเราเป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นนะคะเพราะว่าแม้ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ผิดคุณธรรมจริยธรรมนะคะลูกน้องก็อาจให้ความไม่เคารพได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือทำให้ในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเคารพนับถือกันนะคะประการที่4นะคะของความสำคัญของจริยธรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพความดีงามในสังคมโดยเฉพาะสังคมแรกนะคะคือสังคมครอบครัวนะคะถ้าทุกคนในครอบครัวมีสิ่งนี้ก็ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขและขยายไปสู่สังคมภาพกว้างนะคะส่วนข้อที่5ก็คือทำให้หน่วยงานหรือองค์การในภาพรวมนะคะได้รับเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนับสนุนจากชุมชนรอบข้างนะคะเมื่อองค์กรใดมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ตามแน่นอน
องค์กรรอบข้างก็จะให้ความสนับสนุนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะก็คือทำให้สังคมในภาพรวมนะคะเกิดการพัฒนาก้าวหน้าได้เพราะว่าไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาด้านจริยธรรมหรือคุณธรรมนะคะและนี่ก็คือความสำคัญทั้งหมด6ประการของการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องนะคะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะมีแนวคิดทฤษฎีหลักๆอยู่เยอะแต่ว่าที่สำคัญสรุปมาได้3เรื่องด้วยกันนะคะแนวคิดทฤษฎีแรกเรียกว่าทฤษฎีของโคเบิร์กค่ะแนวคิดนี้นะคะมาจากทางยุโรปและอเมริกานะคะซึ่งมองว่านะคะการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์เป็นแนวคิดเชิงเหตุผลนะคะซึ่งมีขั้นของความคิดนะคะแตกต่างกันไปนะคะโดยแนวโคเบิร์กเนี่ยได้นำเสนอว่าระดับเหตุผลของมนุษย์ในการคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆนะคะระดับแรกเรียกว่าระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะหรือ reconventional นะคะคือเป็นลักษณะที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องจริยธรรมนะคะหรือความคิดเชิงคุณธรรมนะคะเราก็มักจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางพูดง่ายว่ายังอยู่ในระดับก่อนที่เราจะพ้นสัญชาตญาณของตัวเองไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแบ่งย่อยเป็นอีก2ขั้นนะคะอันนี้คือระดับที่1นะคะส่วนระดับที่2นะคะเรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือ convention นะคะเป็นระดับที่บุคคลนะคะได้เติบโตมาในครอบครัวมาในสังคมแล้วเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มากำหนดให้เขาทำตามคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมวางไว้นะคะและระดับที่3นะคะเรียกว่าระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะก็คือเป็นระดับที่บุคคลนึงนะคะสามารถนะคะคิดหลักเหตุผลนะคะในเชิงจริยธรรมคุณธรรมได้มากกว่านะคะความคาดหวังตามกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะซึ่งก็จะแบ่งอีกเป็น2ระดับย่อยนะคะรวม3ระดับนี้นะคะจะเป็น6ขั้นนะคะตามภาพที่อาจารย์แสดงไว้อยู่นี้นะคะก็คือถ้าเป็นระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะจะเป็นขั้นที่ต่ำสุดของพื้นฐานมนุษย์ก็คือจะมีลักษณะเป็นขั้นที่ทำตามนะคะเพราะว่ายังเห็นแก่ตัวเองก็คือยังกลัวการถูกลงโทษนะคะกลัวอาญานะคะแล้วก็มีขั้นที่สมมุติว่าถ้าทำแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกจะให้รางวัลนะนะคะเป็นขั้นของการแสวงหารางวัลอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะคำนึงถึงจริยธรรมในลักษณะการยอมรับว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนขยับขึ้นไปอีกก็คือระดับที่2เรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือ convention นะคะก็จะมีขั้นของการเริ่มให้ทำตามความเห็นของผู้อื่นเพราะว่าเราต้องการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีขั้นของการทำตามหน้าที่เพราะมองว่ามันดีนะคะที่จะทำหน้าที่นี้ให้กับสังคมอันนี้เป็นระดับกฎเกณฑ์นะคะสูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือระดับสุดท้ายระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะซึ่งก็จะมี2ขั้นนะคะได้แก่ขั้นที่เราเริ่มมองทำเพื่อส่วนรวมด้วยความภูมิใจนะคะและก็ขั้นสุดท้ายคือเป็นขั้นในอุดมคติก็คือมองว่าต้องมีความยุติธรรมต้องมีมนุษยธรรมนะคะเราจึงทำตามสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมนะคะนี่ก็คือทฤษฎีแรกค่ะทฤษฎีที่2นะคะเรียกว่าทฤษฎีความฉลาดเชิงจริยธรรมหรือ Moral Intelligence นะคะหรือ MI นะคะทฤษฎีนี้ก็คือพูดถึงการศึกษาว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะระดับผู้นำนะคะของชุมชนหรือองค์การเนี่ยต้องมีเรียกว่าความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรมนะคะเพื่อพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะคะหลักๆ ก็คือการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะการมีความรับผิดชอบและมีความเอื้ออาทรและการให้อภัยอันนี้เป็นหลัก4องค์ประกอบของการมีความฉลาดทางจริยธรรมนะคะและนี่ก็คือทฤษฎีที่2ค่ะส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะคะเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมอันนี้เป็นท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.นะคะดวงเดือนนะคะพันธุนาวินนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการคนสำคัญของประเทศไทยนะคะเป็นคนคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งกล่าวถึงนะคะตั้งแต่ที่มาจนไปถึงพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะในรูปแบบของต้นไม้ค่ะก็จะเห็นภาพได้ชัดเพราะจะมี3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนรากนะคะซึ่งจะมี3องค์ประกอบ
ถัดมาจะเป็นส่วนของลำต้นนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนดอกและซึ่งก็คือพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่แสดงออกนะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมในภาพดังนี้นะคะมาดูส่วนแรกนะคะก็คือส่วนรากใช่ไหมคะส่วนรากของต้นไม้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสติปัญญาของมนุษย์นะคะประสบการณ์ทางสังคมและสภาพของสุขภาพจิตนะคะถ้าใครด้อยสติปัญญาหน่อยก็อาจจะเข้าใจเรื่องจริยธรรมได้ยากหน่อยประมาณนี้นะคะหรือถ้าประสบการณ์ทางสังคมนะคะทำให้เขาเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาในสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะคะก็จะส่งผลนะคะแล้วก็สุดท้ายส่วนรากก็คือเรื่องสภาวะสุขภาพจิตนะคะถ้าสุขภาพจิตดีก็มักจะมีการแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีนะคะส่วนถัดมาก็คือส่วนลำต้นของต้นไม้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยเหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะการควบคุมตนเองความเชื่อในการดูแลตัวเองหรืออำนาจในตนนะคะการมุ่งผลสัมฤทธิ์แล้วก็ทัศนคติด้านค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมอันนี้ก็จะส่งผลถัดมานะคะแล้วก็ส่งผลในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนที่เป็นดอกผลของต้นไม้ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเป็นคนดีพฤติกรรมด้านการทำงานนะคะพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีพฤติกรรมที่เราต้องการจะพัฒนาสังคมพฤติกรรมที่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความขยันในการเรียนรู้นะคะหรือแม้แต่เมื่อโตเป็นพ่อแม่แล้วก็มีพฤติกรรมต่อมาในการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมหลักๆนะคะก็มีส่วนตั้งแต่รากมาลำต้นแล้วก็ถึงดอกผลและพฤติกรรมและนี่ก็คือ3ทฤษฎีหลักๆของทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันก็คือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมในองค์การค่ะแน่นอนการมีจริยธรรมทั้งมีความสำคัญและมีประโยชน์นะคะทีนี้แนวทางส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในองค์การมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกมาเรียนรู้กันเรื่องรูปแบบในการส่งเสริมจริยธรรมนะคะแบ่งได้หลักๆมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางที่1นะคะก็คือนะคะเน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการพัฒนาจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะระดับหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชานะคะแน่นอนเพราะว่ามนุษย์มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าต้องการแบบอย่างที่ดีให้เราเรียนแบบว่านี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่หนึ่งก็คือการเน้นการพัฒนาจริยธรรมนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยมีแบบอย่างที่ดีในหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็จะมาถึงการที่มอบรางวัลของพนักงานตัวอย่างหรือมอบรางวัลให้กับผู้บริหารที่มีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับด้านจริยธรรมคุณธรรมนั่นเองนะคะแนวทางที่2นะคะก็คือการพัฒนาเอกลักษณ์ทางจริยธรรมหรือ moral identity นะคะเช่นอะไรนะคะเช่นคนญี่ปุ่นโดดเด่นเรื่องการรักษาเวลารักษาวินัยนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเป็นเหมือนการดำรงเอกลักษณ์นะคะของนโยบายเป็นนโยบายทั้งระดับประเทศและองค์การเลยนะคะส่วนประเทศไทยมีช่วงนึงก็อยากปลูกฝังเรื่องการเป็นคนซื่อสัตย์นะคะหรือคนที่รู้จักประหยัดอดออมเป็นต้นนะคะก็เป็นการกำหนดเขาเรียกอัตลักษณ์ทางจริยธรรมนะคะให้เด่นชัดในองค์การนั้นๆนะคะอย่างข้าราชการเราไทยเรามีช่วงนึงก็เน้นว่าเราต้องเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะคะก็คือมีลักษณะเอกลักษณ์เรื่องการให้บริการเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือแนวทางที่2ค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือเรื่องการพัฒนากลุ่มผู้บังคับบัญชานะคะเนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้นำเนี่ยนะคะมันก็สอดคล้องกับแนวทางแรกคือถ้าเรามีต้นแบบที่ดีก็จะเป็นการจูงใจให้คนทั้งองค์การเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะหรือมีแนวทางอื่นๆที่จะเน้นกลุ่มระดับผู้หาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนค่ะนี่ก็คือ3แนวทางนะคะยกตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่นำมาใช้กับผู้บริหารนะคะตัวอย่างแรกถ้าพัฒนาความรู้ก็ใช้เป็นการอบรมนะคะตัวอย่างที่2เน้นการสร้างพฤติกรรมนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปหรือสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
ทีนี้ขั้นตอนนะคะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในองค์การนะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนหลักๆนะคะอย่างแรกเลยในองค์การเนี่ยก็จะมีการวางแผนศึกษาข้อมูลนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามีเป้าหมายด้านจริยธรรมคุณธรรมในองค์การเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่วางแผนแล้วก็ดำเนินตามแผนโดยการทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์การนะคะเสร็จแล้วก็ไปขั้นที่3ก็คือขั้นการประเมินผลกิจกรรมนะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการสร้างการเชิดชูเกียรติคนที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะและก็ไปขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อประเมินผลแล้วรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแล้วก็ดูว่ามันยังมีตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงและพัฒนาได้อีกนะคะและนี่ก็คือ4ขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมภายในองค์การค่ะในเบื้องต้นเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปเยอะนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเริ่มมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและการต่อต้านการทุจริตกันบ้างนะคะสำหรับแนวคิดนะคะก็จะเป็นเรื่องการพูดถึงนะคะความหมายนะคะว่าการทุจริตคืออะไรกันแน่นะคะอย่างแรกเลยก็คือการทุจริตเนี่ยมีต้องบอกว่ามีทุกประเทศทั่วโลกนะคะไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นWorld Bank ได้ความหมายกว้างๆไว้นะคะว่าการทุจริตก็หมายถึงการที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่นะคะได้ใช้อำนาจของตนนะคะไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้องนะคะไม่ได้ทำเพื่อองค์การหรือส่วนรวมนะคะหรือ corruption is the abuse of public power for private benefit พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะคะมีการใช้อำนาจนะคะแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นไปเพื่อการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ล้วนถือว่าเป็นการทุจริตทั้งสิ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองนะคะสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็บอกไว้อย่างละเอียดนะคะว่าการทุจริตก็คือพฤติกรรมที่ทำลายหรือละเมิดจริยธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะตามจริยธรรมนะคะก็เข้าข่ายการทุจริตเช่นกันนะคะนี่ก็คือความหมายของการทุจริตค่ะทีนี้รูปแบบของการทุจริตนะคะมีการแบ่งไว้หลายรูปแบบเลยนะคะแต่รูปแบบนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและเป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1978นะคะก็จะแบ่งการทุจริตนะคะเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าการทุจริตสีดำ Black Corruption ก็คือไม่ว่าจะมองในแง่ไหนทั้งแง่กฎหมายหรือจริยธรรมหรือการยอมรับในสังคมก็ผิดอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1นะคะรูปแบบที่2เรียกว่าการทุจริตสีเทาค่ะหรือ Gay Corruption อันนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกก็ถกเถียงก็คือเป็นการทุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่มีความผิดเชิงจริยธรรมการเอาเปรียบเอาละเอาเปรียบผู้คนในสังคมนะคะมักจะเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์นะคะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีเทาหรือ Gay Corruption นะคะส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าการทุจริตสีขาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกมีความก้ำกึ่งนะคะในเชิงคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนทางกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ว่าการทำอะไรบางอย่างแล้วเอื้อประโยชน์นะคะแต่ประชาชนก็ยังได้รับประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ยังบางทีอาจารย์ยกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์แล้วกันนะคะคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขามีรัฐบาลค่อนข้างมีอำนาจนะคะแล้วก็มีนโยบายหลายๆอย่างนะคะซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มแต่คนกลุ่มนั้นก็ทำเพื่อประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ชัดเจนในการทำความผิดเชิงจริยธรรมนะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีขาวนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักๆ3ประเภทนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะมีการแบ่งประเภทการทุจริตออกมาอย่างละเอียดอีกเป็น5ประเภทนะคะอย่างแรกเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายนะคะคือไปกำหนดตั้งแต่นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกตนเองไปเลยนะคะทุจริตแบบที่2ก็คือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็คือพูดง่ายว่ามีใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดนะคะแบบที่3นะคะก็คือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เราเห็นเยอะนะคะมีการห
ัวประมูลตั้งแต่แรกหรือมีการตั้ง TOR นะคะหรือกำหนดสัญญาที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้กลุ่มคนบางกลุ่มนะคะแบบที่4นะคะก็คือการทุจริตในการให้สัมปทานอันนี้เราเห็นตัวอย่างข่าวกันบ้างนะคะเช่นถ้าพวกพ้องตัวเองได้สัมปทานนะคะก็จะมีการลดนะคะค่าตอบแทนบางอย่างซึ่งทำให้รัฐเสียเปรียบแต่กลุ่มตัวเองได้ประโยชน์ในการสัมปทานนั้นนะคะนี่รูปแบบที่4นะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่5ก็คือการทุจริตโดยพยายามทำลายระบบตรวจสอบโดยการใช้อำนาจภาครัฐนะคะอันนี้ก็แม้ปัจจุบันบ้านเราจะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบนะคะหลายที่ไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.นะคะแต่ก็ยังมีการแทรกแซงโดยการอาจจะตั้งคนที่เป็นพวกของตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานตรวจสอบนะคะเพื่อทำลายระบบการตรวจสอบเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักๆในประเทศไทยซึ่งแบ่งอย่างละเอียดขึ้นนะคะทีนี้เมื่อมีการทุจริตก็ไปถึงแนวทางการต่อต้านการทุจริตนะคะแน่นอนว่าเมื่อการทุจริตมีหลายรูปแบบการต่อต้านการทุจริตก็หมายถึงการดำเนินกิจการต่างๆนะคะเพื่อให้การทุจริตเหล่านั้นหมดไปนะคะโดยมีแนวทางนะคะสำคัญนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือมี5แนวทางตาม World Bank กำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบทางการเมืองให้ชัดเจนนะคะ2ก็คือมีการควบคุมเชิงสถาบันนั่นก็หมายความว่ามีระบบต่างๆตามกฎหมายและสถาบันมากำหนดนะคะแนวทางที่3นะคะก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบนะคะแนวทางที่4นะคะก็คือการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทานต่างๆได้ก็จะลดการคอร์รัปชันไปได้และแนวคิดสุดท้ายนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะก็คือการจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรียกว่า Public Sector Management ซึ่งจะเน้นการกระจายอำนาจในการรับผิดชอบนะคะแล้วก็การจัดงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวทางหลักๆของ World Bank ทั้ง5แนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะสำหรับประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะของหน่วยนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องมาตรการและองค์กรเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยกันค่ะแน่นอนว่าทุกท่านทราบดีนะคะว่าการทุจริตก่อผลเสียให้กับประเทศและองค์กรอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทำให้เราต้องมาเรียนรู้ว่าประเทศเราก็มีนะคะมาตรการสำคัญในการต่อต้านการทุจริตค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะสถาบันพระปกเกล้านะคะได้แบ่งมาตรการต่อต้านการทุจริตในประเทศเราออกเป็นนะคะ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเรื่องมาตรการเชิงนโยบายค่ะอันนี้เป็นระดับใหญ่นะคะหรือระดับมหาภาคนะคะโดยมาตรการเชิงนโยบายเนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็น3แนวทางนะคะอย่างแรกก็คือเป็นนโยบายที่พยายามการสร้างหรือปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนนะคะเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มเยาวชนเป็นความหวังของประเทศนะคะเป็นผู้ที่สามารถวางสื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการต่อต้านการทุจริตได้ดีนะคะเช่นเราก็จะเจอโครงการโตไปไม่โกงอย่างเป็นต้นนะคะนี่เป็นนโยบายแรกนะคะนโยบายที่2นะคะก็คือการส่งเสริมส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันก็จะมีการนโยบายการออกกฎหมายนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลภาครัฐได้อย่างนี้เป็นต้นหรือมาถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็จะมีการกำหนดว่าประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนนโยบายที่3ของแนวทางนี้นะคะก็คือเป็นการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตนะคะมีนโยบายว่าแม้จะเป็นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถร่วมตรวจสอบและร้องเรียนนะคะผู้บังคับบัญชาตนเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายนะคะต่างๆทั้ง3แนวทางที่ช่วยมาในการต่อต้านการทุจริตนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะเรียกว่ามาตรการเชิงนโยบายค่ะกลุ่มที่2นะคะเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายค่ะก็จะมีการออกกฎหมายอยู่หลายประเภทนะคะเพื่อมาช่วยการต่อต้านการทุจริตนะคะกฎหมายที่สำคัญก็เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการ
ทุจริตตรวจสอบการทุจริตทางการเมืองนะคะกฎหมายส่งเสริมความโปร่งใสภาครัฐแล้วก็จะเห็นว่าหลังๆจะมีกฎหมายเรื่องการแสดงสินทรัพย์ของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นมาตรการทางกฎหมายค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะก็คือมาตรการทางสังคมนะคะก็คือจะมีการส่งเสริมนะคะให้ภาคประชาสังคมนะคะมีการตรวจสอบนะคะร่วมมือกันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐรวมทั้งมีการร่วมมือกันนะคะของเอกชนใหญ่ๆนะคะที่ต่อต้านการคอร์รัปชันของภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้

คือเรียกว่ามาตรการทางสังคมค่ะทั้งนี้นะคะนอกจากมาตรการดังกล่าวใน3กลุ่มใหญ่นะคะของบ้านเรานะคะก็ยังมีการพยายามก่อตั้งนะคะองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น

เช่นสตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือกกต.คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งนะคะซึ่งองค์การเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งตั้งมาเพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะนะคะอันที่สองก็คือองค์กรภาครัฐอื่นๆนะคะเช่นอะไรนะคะคณะกรรมการปรับปรามนะคะการทุจริตและผู้มิชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในขั้นพลเรือนนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือสถาบันการเมืองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นคณะกรรมการป้องกันการปรับปรามและประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรนะคะกลุ่มที่4นะคะก็พวกสถาบันตุลาการที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและโดยกลุ่มที่5ซึ่งก็เป็นสำคัญนะคะก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาได้รับอำนาจในการดูแลประชาชนรวมทั้งช่วยในเรื่องการต่อต้านการทุจริตค่ะเครือข่ายถัดมานะคะก็คือเครือข่ายภาคเอกชนค่ะเครือข่ายภาคเอกชนเนี่ยมี2เครือข่ายใหญ่ๆนะคะเครือข่ายแรกนะคะก็คือการจัดตั้งนะคะเรียกว่า Anti Corruption Organization of Thailand หรือองค์การต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะของนะคะองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษา23แห่งนะคะซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555นะคะและปัจจุบันมีการขยายสมาชิกนะคะจนมีสมาชิกองค์กร54แห่งนะคะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะส่วนองค์การที่ในรูปแบบที่3นะคะเรียกว่าเครือข่ายของภาคประชาชนนะคะจริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่เครือข่ายที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับกันมากนะคะในประเทศไทยเรียกว่า PNET PNEC นะคะตอนแรกเรียกว่า PNET นะคะตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น PNEC ย่อมาจาก People Network Against Corruption นะคะซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะส่วนในประเทศไทยก็จะเรียกว่า Thailand People Network Against Corruption นะคะหรือ PNET นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นความร่วมมือกันนะคะในหลายภาคส่วนนะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2543นะคะแล้วปัจจุบันก็ยังมีการนะคะดึงหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนะคะของภาครัฐเองนะคะกลุ่มประชาชนมูลนิธิต่างๆนะคะหรือสำนักข่าวนะคะเข้ามาเป็นเครือข่ายใน PNEC นี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะองค์การหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาครัฐนะคะที่ได้บอกไปแล้วว่ามี5กลุ่มหลักนะคะเครือข่ายภาคสังคมนะคะและเครือข่ายภาคเอกชนนะคะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการรวมเครือข่ายที่สำคัญขององค์การหรือหน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา4341นะคะกฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการศึกษาเรื่องนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะจะมีอยู่2หลักนะคะด้วยการ1คือหลักเกณฑ์การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะหลักเกณฑ์

ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา144นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบัญญัติว่านะคะเมื่อใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดนะคะคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นนะคะซึ่งในมาตรา144เนี่ยนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันจะมีความหมายกว้างนะคะเนื่องจากเป็นการห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งศาลแล้วก็คู่ความนะและอาจจะเกิดจากการที่คู่ความเนี่ยฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่คู่ความหรือศาลยกคดีเดิมนะคะที่มีอยู่คดีเดียวขึ้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะมันก็จะแยกนะคะได้เป็นทั้งหมด2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในอีกคดีหนึ่งนะกับอีกอันนึงก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในคดีเดิมนะคะทีนี้นักศึกษานะคะลองมาดูกรณีแรกก่อนนะคะหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรามาดูอันแรกนะคะในอีกคดีหนึ่งนะคะจะมีหลักทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลักนะคะก็คือ1นะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคะ2ทั้ง2คดีเนี่ยมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะคะ3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้ว4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเข้าประการสุดท้ายนะคะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะพิจารณาว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือเปล่านะคะก็คือต้องเป็นไปตามทั้ง5หลักเกณฑ์นี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกรณีแรกนะคะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคืออะไรนะคะคำว่าคู่ความเดียวกันเนี่ยอาจเป็นกรณีที่2คดีนั้นนะคะจำเลยในคดี1กลับเป็นโจทย์อีกในคดี1นะคะส่วนโจทย์นะในคดีหลังในคดีดังกล่าวกลับเป็นจำเลยนะคะหรือแม้ว่าคู่ความนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันนะเช่นคดีก่อนอยู่ในฝ่ายโจทย์ด้วยกันหรือฝ่ายจำเลยด้วยกันนะคะเมื่อกลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหลังอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้เช่นกันนะคะนักศึกษาลองมาดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างฎีกาอันนึงนะคะฎีกาที่208/2540นะคะคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทย์ผู้ให้เช่าเป็นจำเลยนะเรียกเงินค่ามาจำการเช่าอาคารจากโจทศาลชั้นต้นนะคะวินิจฉัยว่าจำเลยได้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาแล้วนะคะไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานะพิพากษาให้โจทย์คืนเงินมัดจำให้แก่จำเลยนะคะโจทย์อุทธรณ์นะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทย์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ขอให้จำเลยชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ค้างนะรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถใช้อาคารที่ให้เช่ารวมทั้งค่าซ่อมอาคารที่จำเลยซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยยอมให้หักกบลบหนี้ต่างๆนะคะเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้แก่โจทย์ดังนี้นะคะนะนักศึกษาลองฟังดีๆนะคดีนี้กับคดีก่อนนะคะตัวโจทย์กับจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันนะคะประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้กับคดีก่อนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าโจทหรือจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่นะคะเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยศาลชั้นต้นได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วว่าจำเลยคดีนี้ไม่ผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทฟ้องจำเลยคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่2นะคะทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะการพิจารณานะคะว่าทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากอะไรนะคะพิจารณาได้จากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้องนะคะถ้าเป็นเรื่องนะคะที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันนะคะในเรื่องมูลคดีทั้ง2คดีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญานะคะ

ถือว่ามีประเด็นแห่งคดีเป็นแบบเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่3นะคะเงื่อนไขที่3ก็คือศาลนะคะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีใดคดีหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะโดยอาจจะมีการทำเป็นรูปแบบแบบคำพิพากษานะคะหรือคำสั่งนะซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะคะเงื่อนไขที่4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะคะก็คือคดีนั้นจะต้องยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองนี่คือการแยกระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับเรื่องฟ้องซ้ำนะคะอันนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าอะไรเนี่ยที่คดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนะคะเรามาดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะกรณีจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะในอีกคดีหนึ่งโดยหลักก็คือต้องมีการฟ้องในคดีหลังนั่นเองนะคะนะอันนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะมาดูอีกนิดนึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะคะคืออะไรนะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะต่อมามีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวอีกนะคะโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคะข้อยกเว้นอะไรบ้างนะคะที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะอยู่ในมาตรา144นะคะนักศึกษาไปดูเองก็คือจะอยู่ตั้งแต่อนุ1 2 3 4นั่นเองนะคะอาจารย์มีคำถามนะคะที่จะลองให้นักศึกษาลองทำดูนะเรามาดูข้อ1นะคะข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะ1ทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกัน2ทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4คดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถึงที่สุด5มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดี1นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์นะคำตอบของอาจารย์ก็คือข้อ4นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันต้องไม่ถึงที่สุดนะคะเราไปดูข้อ2นะคะคดีแรกนะในจันทร์ฟ้องขับไล่นายอังคารออกจากที่ดินพิพาทนะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะต่อมานายอังคารฟ้องในจันทร์ให้ออกไปจากที่ดินพิพาทรายเดียวกันนะคะในจันทร์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนหากศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายจันทร์ฟ้องของนายจันทร์จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะข้อ1ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้ำข้อ2ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้อนนะคะข้อ3ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำข้อ4ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าฟ้องนะคะก่อนที่คดีหลังจะมีคำพิพากษานะคะข้อสุดท้ายนะคะชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนฟ้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะคำตอบของอาจารย์ข้อนี้นะคะก็คือข้อ3ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่ามันเข้าทุกองค์ประกอบที่อาจารย์สอนนะคะนี่คือเป็นรายละเอียดนะคะของหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะคะ2คำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก3คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะเรามาดูกรณีแรกกันก่อนเลยนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความเนี่ยคืออะไรนะคะจะอยู่ในมาตรา145วรรค1นะคะนักศึกษาไปลองอ่านมาตรากันเองนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะของมาตรา145วรรค1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ

ก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะนะผูกพันคู่ความนะคะในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะผูกพันเมื่อไหร่นะผูกพันนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะกลับหรืองดเสียนั่นเองนะแล้วก็นะคะมาตรา145วรรค1เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็การพิจารณาใหม่ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะที่ผูกพันคู่ความทีนี้เรามาดูว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะดูในมาตรา145วรรค2นะคะในมาตรา145วรรค2เนี่ยนะเขาจะบอกว่านะคะโดยปกติเนี่ยคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะถึงจะมีผลผูกพันภายในบุคคลภายนอกนะทีนี้นะคะเราลองมาดูนิดนึงนะว่าหลักเกณฑ์นะคะ145วรรค2นะที่อาจารย์บอกไปแล้วนะมันไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมนะคะที่สามารถเนี่ยให้ผูกพันบุคคลภายนอกได้ด้วยนะคะข้อยกเว้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา142นะคะวง1นะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อยกเว้นที่2เนาะก็จะเป็นกรณีตามมาตรา245นะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความนะคะไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์ในคดีนะคะข้อยกเว้นที่3กรณีตามมาตรา366นะคะเป็นกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะคะโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะข้อยกเว้นที่4นะคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะนะคะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งเรื่องล้มละลายหรือบุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกเหล่านี้ก็ได้นะคะข้อยกเว้นถัดไปนะคะเป็นกรณีที่คำพิพากษาวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆนะเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้นะคะเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านั่นเองนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์สอนไปเนี่ยก็ดูว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันใครบ้างคู่ความเนาะแล้วก็บุคคลภายนอกผูกพันไหมโดยหลักไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นได้นะถัดไปเป็นเรื่องสำคัญนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะจากการที่นักศึกษาเคยได้ศึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่บอกว่ามันจะมีบอกว่าเป็นคดีถึงที่สุดหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรคือถึงที่สุดนะนักศึกษาต้องดูมาตรานี้แหละนะคะนี่คือหัวใจเลยนะมาตรา147นะคะเป็นมาตราที่จะบอกว่าอะไรเอ่ยที่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะใน147เนี่ยนักศึกษาไปอ่านเอาตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนะว่าอะไรนะคะถือว่ามีคำพิพากษาเนี่ยเป็นที่สุดนะ 1.1 นะคะ 1. คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นะคะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายนะคะต่อไปนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะนะคะ 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้และได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความนะคะสุดท้ายนะ
คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนะคะตั้ง

แต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะโอเคที่นี้นะคะนักศึกษาลองมาดูว่ามีคำถามอะไรนะคะที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษานะเรามาดูนะคะข้อ1นะผลของคำพิพากษาผูกพันบุคคลใด1ศาล2ผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความนะคะ3โจทก์และจำเลย4คู่ความฝ่ายเดียวกัน5ถูกทุกข้อนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะผลของคำพิพากษาก็คือผูกพันคู่ความนั่นเอง1 2 3 4เป็นทั้งศาลด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อ2ต่อนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำที่ถึงที่สุดนะคะ1คำพิพากษาถึงที่สุดนะคะหมายถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีกฎหมายห้ามอุทธรณ์2คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีกฎหมายห้ามฎีกานะคะ3คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลฎีกา4คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดนะคะ5คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาที่ศาลตัดสินว่าให้เป็นที่สุดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นะคะนั่นเองนะคะสำหรับนะคะเนื้อหานะคะตอนนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1หลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ2ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นการฟ้องซ้ำเนี่ยจะอยู่ในมาตรา148นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตราที่สำคัญมากนะคะมาตรา148เนาะคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะจะเป็นการฟ้องซ้ำได้นะคะจะต้องมี3เงื่อนไข1นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน3คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยนะคะเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคำว่าคดีหลังกับคดีก่อนนะคะเวลาเจอข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่าอันไหนคือคดีหลังอันไหนคือคดีก่อนนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะอ่ะคดีก่อนนะคะศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะการจะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีเป็น2คดีนะโดยคดีก่อนหรือคดีเดิมเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วคู่ความเดียวกันกลับมาฟ้องเป็นคดีหลังหรือคดีใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งในประเด็นเดียวกันถ้าคดีก่อนเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะการฟ้องคดีของโจทในคดีหลังจะไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะคะถ้าทั้ง2คดีนะโจทเป็นคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันโดยคดีก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะอันนี้จะเป็นฟ้องซ้อนนะแต่หากจำเลยคดีก่อนกลับเป็นโจทคดีก่อนกลับเป็นจำเลยนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ฟ้องซ้ำการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้อนนะคะคดีถึงที่สุดเมื่อใดนะก็คือเป็นไปตามมาตรา147นั่นเองนะคะคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ยังไม่ได้อ่านให้คู่ความฟังยังไม่มีผลเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายจึงถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกานะคะหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถือว่าถึงที่สุดนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวนั่นเองนะคะแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลงนั่นเองนะนักศึกษาลองมาดูตัวอย่างฎีกาสักหนึ่งอันนะคะ 7720/2542 นะคดีก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2540และไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปคดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงนะคะคือวันที่21พฤศจิกา2540โจทฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจากฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนนะคะนั่นเองนะเรามาดูที่2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกันคำว่า
คู่ความคืออะไรนะคะนักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่าคู่ความคู่ความหมายความว่าบุคคลนะคะที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลดังนั้นเนี่ยผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นคู่ความเช่นกันนะคะหากผู้ร้องเป็นคู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนคดีของผู้ร้องก็เป็นฟ้องซ้ำได้ไม่จำต้องมีผู้คัดค้านในคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำนะคะกรณีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้ไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องในนามของผู้ไร้ความสามารถนะคะต้องถือว่าผู้ไร้ความสามารถเป็นคู่ความแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องในนามส่วนตัวไม่ถือว่าผู้ไร้สามารถเป็นคู่ความจึงไม่ใช่คู่ความเดียวกันดังนั้นจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำนะคะทีนี้อาจารย์ให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเป็นกรณีมรดกนะเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะคะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทนะคะถ้ามิได้มีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนะจากบุคคลภายนอกผู้ครอบครองทรัพย์นะคะถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะถ้าคดีมันถึงที่สุดแล้วทายาทคนหนึ่งจะมาฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกอีกไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันการฟ้องเรื่องทรัพย์มรดกนี้รวมถึงการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกให้มีการรับผิดนะคะเกี่ยวกับการจัดทรัพย์มรดกด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเงื่อนไขที่3นะคะคดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะคือนักศึกษาเนี่ยจะต้องดูว่าในคดีก่อนมีประเด็นอะไรคดีหลังมีประเด็นอะไรแล้วมันเป็นประเด็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเด็นอย่างเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นฟ้องซ้ำได้นะคะลองมาดู1ตัวอย่างนะคะลองดูการฟ้องเกี่ยวกับโจทก์เคลือบคลุมนะคะฎีกา 7906/2538 นะในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงนะคะที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงมิได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์นะคะยังไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทกับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้โดยพิพากษายกฟ้องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทนะคะยังไม่เข้าลักษณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะคะนะคะเรามาดูนิดนึงฟ้องซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเข้าหลักเกณฑ์3ถึง4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีไหมนะคะคำตอบของอาจารย์ก็คือมันไม่เป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีมันมีข้อยกเว้นนะคะอยู่ภายใต้มาตรา148นะคะตอนท้ายนะก็จะบอกว่าเว้นแต่ในกรณีใดบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 1นะเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะข้อยกเว้นที่2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวนะคะ อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเสียได้ตามพฤติการและข้อยกเว้นที่3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่จัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะคะนักศึกษาลองมาดูเนาะเป็นคำที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะคะมาดูข้อแรกนะไปกันช้าๆนะคะฟ้องซ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญข้อใดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ 1. นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. คู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน 3.คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะ 4. คำผู้คู่ความเดียวกันรวมถึงผู้สืบสิทธิ์ด้วย 5. ทุกข้อกล่าวถูกต้องนะคะการที่นักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาจะต้องทราบหลักเกณฑ์ว่าการฟ้องซ้ำนะคะอยู่ในมาตราไหนคำตอบอาจารย์ก็คืออยู่ในมาตรา148เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะทั้งข้อ1 2 3 4นะถ้าครบทั้ง4อันนะคะก็คือถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนั่นเอง
สำหรับนะคะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่เวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนพรพงมั่นครับหรือป้านาครับป้านาครับได้มีการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นฟาร์มเห็ดครับแล้วก็จนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

0: ธนพรโผมั่นหรือป้านาเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาได้เปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดการผลิตเห็ดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผู้ที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาทำฟาร์มเห็ดบนที่ดินมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ป้านาเคยทำงานในห้องแลบวิเคราะห์อาหารสัตว์อยู่เป็นเวลา15ปีสุขภาพร่างกายนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆจนถึงขั้นสลบในห้องแลบเพราะการได้รับสารเคมีจากงานจึงทำให้ป้านามีความคิดที่จะทำงานประเภทอื่นโดยเริ่มจากการศึกษาการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดสู่การแปรรูปเห็ดในรูปแบบต่างๆได้ศึกษาและลองผิดลองถูกจนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้โอกาสผู้ที่สนใจศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดโดยมีความตั้งใจในการกระจายรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานปัจจุบันป้านาน่ะจริงๆแล้วเคยทำแบบไม่ได้มีการวางแผนทำมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็ทำให้เราอ่ะเจออุปสรรคเจอปัญหาเยอะใช้ความเพียรในการทำต้องไม่ย่อท้อในการที่จะฝึกฝนตนเองไม่ย่อท้อที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็ไม่ย่อท้อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ในการทำงานของป้านาจากการที่เคยล้มเหลวมาก่อนแล้วก็เลยต้องมาลำดับความคิดของตัวเองใหม่ลำดับการทำงานใหม่พอเริ่มทำแบบนี้เริ่มที่ตัวเองได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วมันทำให้ชุมชนเขาเริ่มเข้าใจเราจากที่แรกๆเขาจะทำไปทำไมทำเพื่ออะไรเขาก็จะงงๆกับเราไงเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งอะค่ะเรียกว่าใช้หลักของพ่อหลวงก็ว่าได้ความเพียรเอาความเพียรมาเป็นหลักเลยสู้สู้สู้มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เริ่มสว่างแล้วค่ะการล้มเหลวของป้านามันเริ่มจากการที่ป้านาคิดใหญ่ทำใหญ่ป้านามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเห็ดแล้วก็มองว่าไอ้ที่ทำน้อยๆจะได้มากอ่ะมันไม่น่าจะใช่มันควรจะเป็นเรื่องที่ทำมากมันถึงจะได้มากเป็นความคิดที่สุดโต่งเกินไปพอทำไม่เชื่อในสิ่งที่เคยได้รับการเรียนรู้มาว่าทำน้อยได้มากทำมากได้น้อยเราค้านเขาแล้วเราก็ไม่เชื่อเลยนี่ก็คือความดื้อรั้นของเราแต่พอทำไปแล้วมันก็เลยประสบปัญหาให้เราเห็นปัญหามันตามมามากมายทำเห็ดเยอะเห็ดก็ออกเยอะพอออกเยอะก็มีเรื่องการตลาดเข้ามาแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องในเรื่องของการตลาดเลยเราเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะทำอะไรแบบอยากได้เยอะๆคือความอยากมีมากไงฮะอยากได้เยอะๆได้เยอะมันก็ต้องได้เงินเยอะคิดแค่นั้นไงแต่การตลาดเราไม่รู้จักการตลาดทุกวันนี้ก็เหมือนกันเกษตรกรน่ะส่วนใหญ่จะไปไม่รอดเพราะเราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาได้ไงฮะซึ่งป้านาเองอ่ะประสบความล้มเหลวจากตรงนี้มาก็เลยมาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เริ่มทำใหม่ทำให้มันเอาหลักปรัชญาของพ่อหลวงในเรื่องความพอเพียงมาใช้ฐานรากเนี่ยมันต้องมั่นคงก่อนพออยู่พอกินพอใช้พอล่มเย็นถ้าฐานรากมันมั่นคงแล้วมันค่อยไปต่อ

0: ศูนย์ที่นี่ทุกวันนี้นอกจากให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของพ่อหลวงที่เป็นหลักๆเลยนะคะแล้วก็จะมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของป่าเราก็มีการปลูกป่าทั้ง5ระดับเราก็มีอยู่แล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ดินเราก็จะสอนมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการทำดินให้เด็กได้เรียนรู้หรือชุมชนต่างๆที่เขาเข้ามาอยากรู้เรื่องดินที่นี่จะมีวิทยากรที่มีความสามารถในการปรุงดินให้เราน้ำป้านาเองอ่ะก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะมีอยู่ครั้งนึงน้ำในบ่อข้างหลังเนี่ยที่เป็นบ่อบัวเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่มีบัวน้ำมันเสียเราก็ไม่รู้ยังไงปั้นบอลก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายก็เลยลองเอาบัวหลวงมาปลูกดูน้ำเลยใสสะอาดเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นการอนุรักษ์น้ำได้ไม่ว่าจะรักน้ำรักแม่ธรณีรักป่าได้หมดในส่วนของโครงการที่นะเอาในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นตัวปรัชญาตัวทฤษฎีวิธีการปฏิบัติหรือการมีนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมของเราก็มีหน่วยงานมาให้องค์ความรู้กับเราเข้ามาตรงนี้ด้วยเราก็เลยได้นวัตกรรมหลายอย่างเหมือนกันค่ะที่เข้ามาและที่สำคัญเลยอ่ะนาน่ะต้องการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มันดีนาก็พยายามมองว่าอะไรที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในนี้ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนาก็พยายาม
1: จากการที่ใครๆก็บอกว่าการทำเกษตรมีแต่ทำให้จนสร้างภาระหนี้ไม่มีความสุขป้านาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่าทางสังคมเพราะเป็นอาชีพที่สร้างแหล่งอาหารที่ดีทำให้คนอื่นได้อิ่มท้องการทำเกษตรนั้นหากรู้หลักวิธีการและมีความรู้ก็จะทำให้เกษตรกรก้าวสู่การทำเกษตรยุคใหม่ที่สร้างรายได้และกำไรได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
2: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเว็บแอปพลิเคชัน S2U GAP ครับหรือระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนารัยวิริยสุทธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมครับผมจะพาผู้ชมมาเรียนรู้กับการวิจัยที่พัฒนาไปสู่การนำไปใช้จริงของเกษตรกรครับกับเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ครับของพืชและสัตว์ครับแล้ววันนี้ครับวิทยากรของเราวันนี้ครับคืออาจารย์ดร.วนาลัยวิสุทธีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ให้อาจารย์พูดเรื่องของที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นของงานวิจัยนี้ว่าเรามีแนวคิดยังไงบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรของเราก่อนนะคะซึ่งมันก็จะมีระบบมาตรฐานเนี่ยเป็นระบบมาตรฐานการปฏิบัติเนาะของเกษตรกรซึ่งก็มีด้วยกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะมีด้วยกันหลากหลายชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของพืชกลุ่มที่เป็นมาจากปศุสัตว์เนาะหรือแม้แต่กลุ่มที่มาจากการประมงก็เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนาะซึ่งหากระบบการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานเขาก็จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานไปด้วยนะคะซึ่งระบบการผลิตเหล่านี้ค่ะก็มีด้วยกันหลากหลายระบบด้วยกันเนาะซึ่งระบบเนี่ยก็เป็นระบบนึงเนาะที่เป็นระบบพื้นฐานทางเกษตรของประเทศไทยเนาะรวมถึงแม้แต่เราหากเราต้องการส่งออกผลผลิตเราเนี่ยไปยังต่างประเทศเขาก็จะมีความต้องการมาตรฐานเนี่ยเป็นโดยพื้นฐานอยู่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าเกษตรกรต้องเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ
1: ก็ควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะทำให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติระหว่างการผลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการปฏิบัติหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่แม้แต่ผู้บริโภคเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็ทำให้มีความยั่งยืนเราสาม

0: ผลิตผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยไปได้อีกยาวนาน
1: แต่ว่าเกษตรกรถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามที่เรียกว่า GAP ก็คือ Good Agricultural Practice เนี่ยม
0: ัน
1: จะทำให้หนึ่งคือเกษตรกรปลอดภัยใช
0: ่ไห
1: มแล้วก็ผลผลิตปลอดภัย
0: ผลผลิตปลอดภัย
1: ก็สิ่งแวดล้อมที่อะไรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งหน่วยงานที่ทำที่ในการควบคุมหรือตั้งกฎนี้ขึ้นมาคือ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มวิชาการเกษตรเนาะก็จะเป็นผู้ควบก็จะเป็นผู้ควบคุมดูแลรวมถึงในส่วนของพืชเนาะเป็นกลุ่มวิชาการเกษตรถ้าเกิดในส่วนของปศุสัตว์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปศุสัตว
1: ์
0: ถ้าเป็นในส่วนของการเกี่ยวกับประมงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประมงค่ะซึ่งงานวิจัยของเราชิ้นนี้ค่ะเราก็จะเน้นอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นพืชอาหารเป็นพืชอาหารเนาะอีกส่วนนึงก็จะเป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่เป็นฟาร์มโคต่างๆเนาะใช่ค่ะซึ่งในส่วนของฝั่งพืชเนาะ
1: ค
0: ือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารเนี่ยเขาก็จะมีข้อหลักๆที่มีการตรวจประเมินตรวจมาตรฐานกันอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันเน
1: า
0: ะซึ่งข้อที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเนี่ยสำหรับเกษตรกรเลยก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายเน
1: า
0: ะเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
1: ซึ่งเกษตรกรจะมองว่าเฮ้ยมันยากจังเลยที่จะทำให้ได
0: ้
1: เราก็เลยเหมือนกับว่าพัฒนาตัว
0: พัฒนาเราก็เลยมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ทดลองทดสอบค่ะประเมินตัวเองดูก่อนที่จะไปขอจริงๆกับกรมวิชาการเกษตรใช่ค่ะซึ่งระบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นระบบที่ง่ายกับการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำได้เนาะก็คือจะอยู่ในแพลตฟอร์มก็คืออยู่ในหน้าเว็บไซต์ค่ะก็เหมือนเว็บไซต์ทั่วๆไปที่เราเข้าไปลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปทำงานค่ะ
1: เว็บไซต์ชื่อว่าอะไร
0: เว็บไซต์เนี่ยก็คือ stou.gap ก็ก่อนที่จะไปยื่นขอใบรับรองจริงๆจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เขาทำหน้าที่ดูแลอยู่ค่ะก็เป็นมันก็จะช่วยในการให้เกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อไปขอเนี่ยก็ทำให้ส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดมีการทดสอบกับระบบนี้แล้วเราก็จะพบค่ะว่าข้อผิดพลาดของเราเนี่ยหากเราเป็นเกษตรกรเนี่ยมีจุดไหนเป็นข้อผิดพลาดเราก็จะไปแก้ไขในส่วนนั้นก่อนที่จะยื่นขอจริงๆกับหน่วยงานที่เราผิดชอบ
1: เหมือนกับว่าตัวแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวจำลองหรือพรีในการตรวจสอบ
0: ของ
1: ทดลองให้จากเราเรื่องของกระบวนการว่าเราจะเข้าไปใช้ทำงานเข้าไปใช้งานระบบนี้ต้องทำอะไรบ้างคร
0: ับค่ะก็ง่ายๆเลยก็คือไปเข้าไปที่เว็บไซต์เนาะ stou.gap นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรีจิสเตอร์ก็คือมีการลงทะเบียนก่อนใช่ค่ะซึ่งการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเนี้ยค่ะก็ไม่ได้เสียเงินใดๆทั้งสิ้นเป็นเว็บไซต์ฟรีเนาะที่ให้เกษตรกรสามารถลงทะเบียนได้แล้วก็ข้อมูลที่เตรียมสำหรับลงทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับเราก
1: ร
0: อกใช่ในการยื่นค่ะแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ต้องการให้อัปโหลดเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยรูปแบบของผังฟาร์มจำนวนพื้นที่จำนวนสมาชิกในครัวเรือ
1: น
0: ใช่ค่ะสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรหรือว่าขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติทางการเกษตรของคุณเนี่ยทำอะไรมีอะไรบ้างใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลที่จะต้องเบื้องต้นที่จะใช้ในการรีจิสเตอร์รวมถึงในการกรอกเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อเป็นการพรีแอดพูฟอะค่ะว่าโอเคถ้าเกิดเรามีข้อมูลเหล่านี
1: ้
0: อยู่ในระดับนี้สามารถที่จะได้รับการอนุมัติหรือไม
1: ่
0: ในการขอยื่นได้ใช่ค่ะ
1: ผู้ก็ต้องเข้าไปในการประเมินแต่ละข้อ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะก็กรอกข้อมูลเหล่านี้ค่ะเข้าไปในการประเมินแต่ละข้
1: อ
0: หลังจากที่เราเหมือนกดสับมิดหรือว่ากดให้ระบบเนี่ยทำการประมวลผลให้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะมีการประมวลผลออกมาแล้วก็ดูว่าถ้าหากคุณมีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพียงพอหรือไม่เพื่อที่จะขอรับรองมาตรฐานแต่ว่าถ้าข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่ไม่ผ่านนะคะคือในการพรีแอดพูเบื้องต้นเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะมีการให้ข้อมูลให้ความรู้เพิ่มเติมว่าคุณควรจะมีการปฏิบัติอย่างไรทำให้การขอรับรองเนี่ยสามารถผ่านได
1: ้เกษตรกรต้องเข้าไปในระบบมี8ข้อทำประเมินปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมีการจัดการยังไงประเมินยังไง
0: ใช่ค่ะรวมถึงเราก็จะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรอยู่ในเว็บไซต์ค่ะก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในตัวเอกสารหรือว่าในเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเรียนรู้ให้ได้รับความรู้ในส่วนภาคเกษตรกรท่านใดสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปลองทดสอบระบบนะคะในการขอยื่นรับแบบประเมินนี้ได้นะคะรวมถึงหากใครสนใจที่จะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับ GAP การขอรับรองมาตรฐานต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นี้เหมือนกันค่ะ
1: แล้ววันนี้ครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะเข้าไปลองใช้ระบบสารสนเทศ STU GAP ก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณนุกูลนามปราศัยแห่งสวนสมฤทธิ์ครับซึ่งคุณนุกูลครับได้มีการผลิตกล้วยหอมทองครับตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครับเพื่อเป็นการลดสารเคมีทางการเกษตรครับตกค้าง

กล้วยหอมทองที่พัฒนาอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่ากล้วยหอมทองหนองเสือนะครับเป็นกล้วยหอมทองที่ได้รับ GI นะครับเป็นกล้วยหอมทองเฉพาะถิ่นเพราะนั้นกล้วยหอมทองของจังหวัดปทุมธานีเราเนี่ยเป็นกล้วยหอมทองที่ญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะว่า1ทำไมมันเป็นเรื่องของการผลิตแหล่งผลิตนะครับทำไมเราได้รับ GI ดินบ้านเราพิเศษอย่างไรนะครับถ้าย้อนไปกว่าทศวรรษหรือว่าหลายๆคนที่เป็นโบราณโบราณจริงๆเขาบอกพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ชายทะเลเก่านะครับเป็นพื้นที่มีดินสะสมปัจจุบันมันเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่มีธาตุอาหารครบแต่ทำอย่างไรพืชจะกินได้ผมเองมาเรียนรู้เรื่องของการระเบิดดินนะครับทำอย่างไรดินมันจะระเบิดให้พืชได้ช้อนชัยได้กินอาหารในดินได้ไม่เหมือนกับดินทรายที่เราใส่อะไรไปมันก็สามารถดูดซึมได้นะครับดินเหนียวทำอย่างไรพืชจะดูดซึมกินได้นะครับก็มาเรียนรู้เรื่องของการทำเกษตรผสมผสานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่เรายึดหลักปราชญ์ของพระราชานะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรามองเห็นว่าการทำพืชเชิงเดียวมันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรือว่ามันอาจจะเสียหายล้มได้เลยนะครับโดยที่แรกๆผมเองทำกล้วยหอมทองนะครับเจอลมก็ล้มก็เสียหายทั้งแปลงนะครับจากนั้นเรามาเรียนรู้ร่วมกันจากกลุ่มเราเนี่ยว่าในกล้วยหอมทองมันอะไรที่ชอบอยู่ในร่มที่อาศัยกันได้ในสมาชิกกลุ่มนะครับก็มาปลูกเรื่องของพริกขี้หนูสวนนะครับพืชผักล้มลุกนะครับในช่วงที่ปลูกกล้วยหอมทองแรกๆเนี่ยจะมีเวลาเพราะพืชผักเนี่ยมันจะใช้เวลาแค่เดือนเศษๆก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอย่างมะละนะครับอย่างบัวแฟงนะครับเราสามารถที่จะปลูกค่อมร่องคือเรามีร่องน้ำแต่พื้นที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในน้ำเราปล่อยปลานะครับในน้ำมีปลาที่จะกำจัดวัชพืชไม่งั้นเราต้องใช้แรงงานที่จะต้องทำหญ้าเป็นเส้นๆหนึ่งก็เป็น100 บาทเพราะฉะนั้นเราปล่อยปลาธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นอาหารให้เราได้ด้วย

การปลูกกล้วยหอมทองให้ปลอดภัยเนี่ยประสบการณ์เราทำกล้วยส่งญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียนรู้กับทีมที่ปรึกษาญี่ปุ่นที่เขาลงสอนเราเทรนเรามานะครับก็เป็นถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราทำกล้วยอินทรีย์เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะได้ทำกล้วยปลอดภัยก็คือ GAP นะครับGAP ก็คือเกษตรปลอดภัยแต่สามารถใช้ปุ๋ยใช้ยาที่ทางการหน่วยงานของเกษตรแนะนำนะครับเราไม่ได้ใช้นอกเหนือจากนั้นแต่ด้วยวิธีการที่เราทำประจำแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยาบางครั้งไม่จำเป็นที่จะทุ่มให้กับกล้วยนะครับแต่ต้องมีบ้างนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะดินเราเป็นดินที่ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อใช้กับพืชหรือใช้กับกล้วยหอมทองของเราเนี่ยเราเองก็ได้เรียนรู้กับพอดอพนาที่ดินนะครับการทำน้ำ EM น้ำหมักการทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่จะใช้กับกล้วยนะครับการลองก้นหลุมการเรียนรู้กับหน่วยงานเกษตรนะครับกระทรวงวิจัยวิทยาศาสตร์ในส่วนหนึ่งแล้วก็กรมวิชาการกรมวิชาการก็จะมีเรื่องของการทำเชื้อไตรโคโดมาที่กำจัดเชื้อราในดินนะครับเชื้อบีวิเลียที่กำจัดหนอนกออะไรพวกนี้ได้นะครับก็เราเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ใช้กับพืชของเราสิ่งที่ดีกับสุขภาพเราก็คือเรื่องของเราไม่ได้รับสารเคมีเข้าร่างกายนะครับแต่ในเมื่อเราทำเป็นธุรกิจเป็นแปลงใหญ่นะครับเราทำเป็นปลอดภัยเรื่องของสารเคมีอาจจะมีบ้างนะครับแต่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเกษตรที่เขาอนุญาตให้ใช้นะครับเราเองต้องมีการป้องกันตัวในการใช้สารเคมีนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็การทำ

0: พืชหมุนเวียนมันจะลดเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือเกษตรกรเองต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องใส่ใจนะครับการปรับปรุงดินนะครับการใช้สารชีวพันธุ์ต่างการลอกเลนเราจะลอกช่วงอายุกล้วยประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับก่อนออกเครือพูดง่ายช่วงกล้วยตั้งท้องนะครับเราจะเติมตรงนี้ให้เขาให้เขาไม่ขาดพูดง่ายว่าเติมให้เขาแข็งแรงทุกอย่างที่เราใส่ไปบางทีรดน้ำมันจะไหลลงไปหมักในเลนเรามีเครื่องดูดเลนนะครับดูดพ่นขึ้นไปใส่กบโคนหมดเลยอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องตัดหญ้าเลนพวกนี้จะไปทับหญ้าหมดเลยครับทับหญ้าให้เน่าก็เป็นอาหารให้พืชไปหลังจากดูดเลนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราจะไปสังเกตเห็นว่ารากกล้วยมันจะขึ้นมากินเลนขาวพุเต็มพื้นดินเพราะนั้นเราก็จะสังเกตว่ามันถึงได้ขึ้นมากินอย่างนี้วิชาการบอกเป็นไปไม่ได้รากกล้วยจะขึ้นมาเหนือดินมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันขัดกับวิชาการนะครับเพราะว่ารากกล้วยถ้าเขาได้แสงแดดนิดๆถ้าเขามาเจอแสงแดดนี้เขาจะมีความแข็งแรงเขาจะเป็นจากรากขาวเป็นรากเหลืองรากดำใช่ไหมพอรากดำปุ๊บเขาก็สามารถที่จะมีความแข็งแรงที่จะส่งน้ำเลี้ยงให้กับต้นได
1: ้คุณผู้ชมครับและช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณมณะหอผลครับกันที่โคกหนองนาบ้านมณะครับซึ่งคุณมณะครับได้มีการเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ครับมาประยุกต์ใช้ครับแล้วก็พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในชุมชนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

พ่อสอนตลอดแม่สอนตลอดว่าต้องประหยัดมีคำหนึ่งที่แม่สอนไว้คืออย่ากางเรือให้ใหญ่กว่าทุนซึ่งมันสอดคล้องกับ3ห่วง2เงื่อนไขของพงษ์ทันเลยครับถ้าเราไม่ทำอะไรเกินตัวเราก็จะมีภูมิกันนะครับจะสามารถอยู่ได้จริงแล้วการที่ผมมีที่16ไร่เนี่ยนะครับผมไม่สร้างเองมันเป็นภูมิกันที่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ให้เราด้วยซ้ำเราแค่รักษาให้ดำรงอยู่ให้คงอยู่แล้วสามารถทำกินบนพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างมีความสุขเราปลูกไม้หลายอย่างเรามีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องเสี่ยงถ้าเราปลูกไม้อย่างเดียวนะครับถึงเวลาเหมือนกระท่อมนะครับล้มๆเลยนะครับตอนนี้ราคาเหลือมาจาก4-500เหลือ60บาทนะครับมันก็ยากที่อยู่ได้แต่ก็อยู่ได้โดยวิธีของเขาแต่เราไม่ยึดติดนะครับเพราะว่ากระท่อมที่ขายโลละ40บาทเนี่ยต้องใช้สารเคมีนะครับผมไม่ใช้ใบปลูกก็ช่างมันส่วนเรามันก็แปรรูปของเราจากต้นไม้ที่ขายไม่ได้เราก็เอาพริกไทยเอาสดีปีมาเกาะเพื่อให้เป็นค้างของพืชชนิดใหม่มันก็อยู่ในกลุ่มของป่า5ระดับอยู่ดีครับทุกคนเข้ามาบอกที่นี่อากาศดีลมเย็นมีของกินทุกอย่างเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นผมประเมินกิจกรรมอะไรไม่ทราบครับใช้เด็กนักเรียนมาตีกองเล่มตัดเนี่ยเด็กเรียนป.6บอกว่าบ้านลุงน้าเนี่ยไม่มีตังค์ก็อยู่ได้มีของกินของนี้กินได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนที่เข้ามาจะพูดเหมือนกันหมดว่าที่นี่มีของกินเยอะมากไม่ต้องซื้อก็อยู่ได้ในบ่อมีปลานะครับในสวนมีผักมีผลไม้นะครับซึ่งเดิมเชื่อมจากโคกเดิมนะครับที่เป็นภูมิปัญญาแล้วก็มีเกสรดอกไม้นะครับสามารถทำชาได้เช่นชาพยอมนะครับซึ่งปลูกไว้หลายปีก่อนขุดโคกนาที่3ครับการทำโคกหนองนาเนี่ยถ้าขุด

เนี่ยมันต้องดูพื้นที่ซึ่งแต่เดิมที่เนี่ยนะครับพื้นที่เนี้ยลักษณะคล้ายกันหมดแต่ด้วยที่ช่วงหนึ่งข้าวเปลือกราคาแพงเขาก็เลยกบทำนากันหมดทุกวันนี้นะครับก็พยายามจากที่ตัวเองเคยเป็นพี่บ้านนะครับก็ได้ประสานได้พูดคุยได้ชักชวนกระชวนในสิ่งที่เขาทำได้ในพื้นที่ของเขา

ือบอกปลูกพริกขี้หนูสักต้นมาครับต้นเดียวเนี่ยคุณกินไม่หมดหรอกน้ำพริกไม่ได้กินทุกวันอยากกินก็เดินไปหน้าบ้านก็เด็ดมาก็มีหลายบ้านส่วนใหญ่ก็มีพืชผักสวนครัวสมุนไพรเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะปลูกกันแทบทุกบ้านครับที่มีที่

ด้านสังคมก็คือได้พบปะพูดคุยตายได้เรียนรู้นะครับด้านสิ่งแวดล้อมก็คือช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้เครือข่ายได้เป็นต้นแบบให้กับชุมชนนะครับว่าแล้วก็หลายครั้งหลายคนที่คนข้างนอกเข้ามาเขาบอกว่าที่เนี้ยอยู่ใกล้กรุงเทพมีที่แบบนี้ด้วยหรือนะครับซึ่งมุมมองนึงถ้าตรงนี้เป็นแปลงข้าวมองมาปั๊บสมัยโบราณเราจะเห็นสคสเนาะจะมีกระท่อมแล้วมีข้าวหน้าบ้านช่วงที่ปลูกข้าวตรงนี้เป็นได้จริงๆครับนะมองเข้าไปเนี่ยจะเป็นกับหน้าข้าวหน้ากระท่อมแล้วลงจากตรงนี้สามารถจริงๆแล้วสามารถอยู่ได้หนึ่งครอบครัวโดยสบายนะครับอย่างเดียวที่ได้คือความสุขนะครับแล้วก็มีอาหารปลอดภัยกินนะครับสิ่งแรกเลยครับใจต้องมาก่อนใจรักไหมนะใจรักไหมถ้าใจไม่รักคุณทำไม่ได้นะครับอย่างเดียวเลยครับต้องใจอย่างเดียวเลยครับส่วนอย่างอื่นจะตามมานะครับไม่ใช่ว่าอยากทำแล้วจ้างทุกอย่างคืออยากมีมันก็ไม่เหลือก็ไม่รอดแต่ผมทำเข้าใจมีเวลาผมมาทำไม่รีบแล้วเขาก็ค่อยโตใช้เวลามัน3ปีเสร็จนะแปลงเนี้ยครับมีต้นไม้ขนาดเนี้ยมีกล้วยมากกว่าเกือบ10สายพันธุ์นะพี่แปลงนี้มีผลไม้หลายชนิดที่คนรู้จักทุกอย่างนะครับทุกอาชีพการทำงานต้องศึกษาข้อมูลไม่มีใครเกิดมาแล้วอ่านเก่าไก่ออกครับนะครับก็ต้องสอนจากพ่อแม่เข้าสู่โรงเรียนทุกคนก็เหมือนกันทุกอาชีพก็เหมือนกันการเป็นนักบริหารหรือว่าเกษตรคุณต้องมีความรู้คุณต้องเรียนต้องหาความรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะลงมือทำครับ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินบทลงแล้วครับอย่าลืมตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลกถึงแม้จะไม่มากนักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยกับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่สองเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิดทั่วไป

ครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับต่อสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตรถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่สองก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคเพราะนั่นก็คือหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลกเข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้วประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมาก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก็จะพูดไปอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากำลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยยันบทบาทแรกก็คือบทบาทเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรล่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่สองก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกสังคมโลกตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆอาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดตอนที่1 นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเพราะนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการ
บริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานารวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการโทรคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทำนองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกแน่นอนอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักนะครับอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะครับงั้นมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับเขาก็บอกว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในด้านการผลิตนะครับประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะฮะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าหรือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะครับก็คือว่ามันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วนั่นเองนะครับหรือการสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการผลิตเพื่อการค้าก็ต้องผลิตในปริมาณที่มากๆเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองหรือผลิตเพื่อบริโภคอีกแล้วนะครับอันที่สองก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านที่สองด้านการผลิตก็คือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเรามีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปเพื่ออะไรก็คือแปรรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือการแปรรูปก็เพื่อให้สินค้านั้นมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่เน่าเสียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สองที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือด้านการบริโภคนะครับการผลิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วการบริโภคเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริโภคก็เริ่มหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ประหยัดเวลาที่รวดเร็วที่เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารเสริมอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆนานาณปัจจุบันถูกไหมฮะส่วนด้านการค้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเป็นแบบเปิดมากขึ้นเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าก็คือเปิดเสรีนั่นเองทางการค้านะครับการค้าณปัจจุบันเนี่ยจะปิดกั้นกีดกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆนานารวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็หลักการขององค์กรการค้าโลกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือว่าห้ามกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นองค์การเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก็คือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับด้านการเงินก็เช่นเดียวกันณปัจจุบันเราจะเห็นพัฒนาการทางด้านการเงินซึ่งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นอาจจะเห็นเรื่องของบัตรเครดิตบัตร ATM ซึ่งจริงๆบัตรเครดิตบัตร ATM ก็อาจจะเป็นพัฒนาการที่อาจจะล้าหลังแล้วก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินมันอยู่บนออนไลน์นะครับมันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของบริการของธนาคารก็ยกตัวอย่างชัดๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยณปัจจุบันอาจจะไม่ต้องพกเงินสดละถูกไหมฮะเราพกโทรศัพท์มือถือก็พอละก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่า
เราสามารถซื้อของจ่ายของซื้อของซื้อสินค้าและบริการอะไรโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเราใช้วิธีสแกนจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีก็เท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนการลงทุนของไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเอกสารของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ก้าวทันหรือสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมโลกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเอกสารของเราอาจจะไม่สามารถปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวบางประเด็นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับทีนี้ด้านการจ้างงานนะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะว่า เราเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะถูกมองว่า เบาบางลงหมายถึงว่าการผ่อนคลายมีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังพึ่งฟื้นตัวนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบยังไงบ้างเขาก็บอกว่าด้านโครงสร้างการผลิตนะครับประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากพอที่จะส่งไปยังต่างประเทศก็คือหมายความว่าเคยได้ยินนะครับว่าไทยจะเป็นครัวโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หรือสภาพประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรหรือภาคการเกษตรพูดง่ายก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของไทยเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักนะเพราะว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยก็คงยังมีน้อยอยู่นะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของไทยนะครับก็เน้นการค้าขายตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีนะครับภายใต้องค์กรการค้าโลกอย่างที่บอกรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะตอนนี้เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องดำเนินนโยบายทางการค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่เราไปรวมตัวด้วยนั่นเองถูกไหมฮะอย่างเช่นประชาคมอาเซียนนะครับก็แน่นอนว่าในทางเศรษฐกิจเราก็จะช่วยเหลือกันเราจะไม่ตั้งกำแพงภาษีเราจะไม่กำหนดโควต้าระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินอันนี้ก็จะมีผลต่อการค้าของไทยในเวทีโลกถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้านั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของไทยนะครับก็มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทยนะแรงงานไทยในต่างประเทศลดน้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นนะครับแรงงานไทยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกนะครับว่ามันจะมีเมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมโลกยังไงแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับไม่ได้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยต่อสังคมโลกนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็จะต่อเนื่องกันคราวนี้ก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไง
นะครับการเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือเขามองว่ารูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงอันแรกเลยที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสาเหตุด้านการเมืองหรือสาเหตุเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่เมื่อราคาน้ำมันมันตีตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมายความว่าจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นสินค้าเลยต้องแพงขึ้นง่ายเมื่อสินค้าแพงก็คือพูดง่ายเกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดอะไรขึ้นก็คนหรือประชาชนมีรายได้ประจำก็จะเดือดร้อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับอาจจะเกิดจากความนิยมในการลงทุนตราสารทางการเงินหรือการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับรวมไปถึงข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเป็นเงินสกุลใหญ่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่ามีสัดส่วนการถือกองหรือใช้เงินดอลลาร์ในทางการค้าการขายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศด้วยเพราะต้องยอมรับว่าค่าเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักของโลกเราก็ว่าได้นะครับทีนี้ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยล่ะนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้ของแพงค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นนะราคาหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลต่อการนำเข้าการส่งออกการลงทุนรวมไปถึงหนี้สินของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าอัตราหรือค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลให้หนี้ของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ตัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มด้านแรกก็คือว่ามันเริ่มเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากที่แต่เดิมก็อาจจะถูกมองว่า อเมริกาและชาติตะวันตกนะครับถือเป็นขั้วมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนะครับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาติทางด้านอาเซียนชาติตะวันออกรวมไปถึงประเทศจีนเราเริ่มเห็นบทบาทหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเป็นที่เริ่มส่งผลต่อประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนกรณีประเทศไทยนะครับเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนหรือพูดง่ายๆในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมครับตอนนี้ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มเปิดโอกาสให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนะครับก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะฮะรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆนานานะครับผลักดันขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนานาที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือหลายๆกลุ่มหรือหลายๆองค์กรระหว่างประเทศก็จะต้องมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกครับไทยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนถูกไหมฮะตอนนี้ประชาคมอาเซียนก็เน้นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกก็คือกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ได้แล้วก็องค์กรอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันมีผลมากเศรษฐกิจไทยที่มีต่อเศรษฐกิจ

โลกนะครับเพราะว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเราไปเน้นการส่งออกนะครับเราไปเน้นภาคต่างประเทศเราเน้นเรื่องภาคบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมายความว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือในเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลักของโลกเช่นค่าเงินดอลลาร์หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับเราอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถูกไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดและประเทศจีนมีนโยบายที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดก็คือหมายความว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดเลยไม่ยอมที่จะดำรงชีวิตไปพร้อมกับโควิดเพราะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาดที่ไหนจีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องปิดถูกไหมฮะเพราะด้วยนโยบายอันนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดประเทศอันเนื่องมาจากโรคระบาดเนี่ยยาวนานกว่าประเทศอื่นก็คือหมายความว่าประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายและประเทศไทยเองก็เริ่มผ่อนคลายและประเทศในตะวันตกในยุโรปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลายและผ่อนคลายไปก่อนจีนเยอะเลยจีนเพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่นานมานี้ผ่อนคลายก็คือหมายความว่าอนุญาตให้มีการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศรวมทั้งให้คนนอกประเทศเดินทางเข้าไปในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราผูกโยงตัวเองเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากหรือแม้แต่การส่งออกถูกไหมครับเราเน้นการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเรามีมูลค่าการส่งออกกับประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เนื่องจากว่าส่งออกมันก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการบริโภคของเขาลดน้อยลงเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงนิดนึงว่าเราก็ควรที่จะมีการมองเศรษฐกิจที่รอบด้านมากกว่านี้ไม่อาศัยแค่การส่งออกและการท่องเที่ยวควรเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศแน่นอนว่ามันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในทางเศรษฐกิจนั่นเองเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเวทีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจโลกไม่ดีถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ยากในทางเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าที่จะไปพึ่งเรื่องของส่งออกและเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็เริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะพยายามสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอีกหน่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นวิกฤตของประเทศไทยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสังคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8เนี่ยชื่อหน่วยก็คือการเมืองกับสังคมพูดง่ายๆหน่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองกับสังคมนะครับเราก็มาดูซิว่าการเมืองกับสังคมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องยอมรับกันว่าสังคมนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่ก็คือหมายความว่าพอมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันก็ต้องเกิดสังคมขึ้นถูกไหมครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นสิ่งที่ต้องเกิดตามมาก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการเมืองหรือพูดง่ายในเบื้องต้นนี้ถ้าพูดถึงการเมืองกับสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับวงกลม2วงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็อาจจะเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็ถูกทับซ้อนด้วยวงเล็กที่เรียกว่าการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานอกจากอยู่ในการเมืองแล้วก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราต้องอยู่ทั้งในสังคมแล้วก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับในรายละเอียดปีกย่อยว่าความหมายของสังคมหมายถึงอะไรความหมายของการเมืองหมายถึงอะไรนะครับสังคมก็แน่นอนว่าหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันนะครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็คือหมายความว่ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำรงชีวิตอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเมื่อเราเกิดมาเราเป็นทารกเรามีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาวนานมากถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลเราในช่วงต้นของชีวิตของเรานั่นเองถูกไหมครับมิฉะนั้นเราก็คงจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลเราถูกไหมครับนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอันที่สองนะครับก็คือการเมืองคราวนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการสร้างกฎระเบียบกติกากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็หน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานามันจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเองถูกไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ถูกปกครองรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมนุษย์จึงถือเป็นสัตว์การเมืองด้วยก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทั้งสังคมและการเมืองมันเป็นวงกลม2วงที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองทีนี้ความสำคัญกับเมืองนะครับความสำคัญของการเมืองกับสังคมเป็นยังไงก็มีผู้พูดถึงหรือมีนักวิชาการให้ความเห็นถึงความสำคัญของการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นมองว่าคนจะเป็นผู้สร้างระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมานั้นก็คืออยู่ที่การค้นคิดหรือวิธีคิดของมนุษย์เรานั่นเองว่าจะได้ระบบการเมืองแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนดีที่สุดระบบการเมืองแบบไหนเหมาะสมที่สุดระบบการเมืองแบบไหนก่อให้เกิดความเป็นดีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือคนในชาตินะครับระบบการเมืองจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมก็คือหมายความว่าระบบการเมืองแบบไหนล่ะที่ให้อำนาจกับใครนะครับอำนาจกับใครในที่นี้ก็คืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ถูกปกครองนะครับแล้วผู้ถูกปกครองก็มอบอำนาจให้คนจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการเมืองเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงการเมืองจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจของกำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมืองก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นภาพในเรื่องของความสำคัญของการเมืองกับสังคมรวมไปถึงการตัดสินใจทางการเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เสมอ
นะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเวลาพูดถึงรูปแบบการเมืองการปกครองล่ะนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัยสำคัญสำคัญหรือ2องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญก็คือ1จำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับจุดมุ่งหมายในการปกครองนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยถูกกำหนดจาก2องค์ประกอบก็คือจำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นยังไงมาดูในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับในตารางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนดูตารางนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาบอกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดจากจำนวนผู้ปกครองและจุดมุ่งหมายในการปกครองนะครับจำนวนผู้ปกครองหรือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือพูดง่ายเป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่ดู

ว่าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกระบบการปกครองนั้นว่าราชาธิปไตยก็คือพูดง่ายๆเป็นการปกครองของคนคนเดียวแต่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนคนเดียวแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุชนาธิปไตยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าทรราชนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าปกครองโดยคนคนเดียวเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปกครองอย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมฮะรวมไปถึงอีกลักษณะหนึ่งถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนเขาก็เรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะก็คือเป็นการปกครองที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเขาเรียกว่าคณาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ดีอีกถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปกครองเพื่อประชาชนแต่เป็นการปกครองเพื่อผู้ปกครองเองแต่ถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นประชาชนทั้งหมดพอจะนึกภาพออกถูกไหมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วจำนวนผู้ปกครองคือประชาชนทั้งหมดถูกไหมฮะก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเลือกตั้งก็คือว่าให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงเลือกตั้งเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราในการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าประชาธิปไตยก็คือว่าจำนวนผู้ปกครองมันก็คือประชาชนทั้งหมดเดี๋ยวจะนักศึกษาจะเอาเถียงตรงว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมฮะหมายความว่าอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ปกครองทั้งหมดมาจากประชาชนทั้งหมดก็คือทั้งหมดนะครับมาออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ปกครองแทนเรานะครับและเป็นการปกครองกลับมาเพื่อประชาชนทั้งหมดก็คือเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดนะครับจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองเขาเรียกว่าฝูงชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนแรกที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมว่าการเมืองคืออะไรสังคมคืออะไรการเมืองกับสังคมสัมพันธ์กันยังไงนะครับเมื่อสังคม เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการเมืองเกิดขึ้นเมื่อการเมืองเกิดขึ้นรูปแบบการเมืองการปกครองควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกมาในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองในสังคมโดยเฉพาะรวมไปถึงสังคมไทยด้วยนะครับหลังจากที่เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลงลึกว่าอ้าวแล้วทีนี้ในระบบการเมืองการปกครองในสังคมณปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างลักษณะยังไงบ้างนะครับนักศึกษาอย่าไปสับสนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับอันที่2ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแล้วก็อันที่3ก็คือว่าระบบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าคือระบบที่3นี่ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับของในแต่ละระบบแต่ละรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานะครับต้นกำเนิดก็คือประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นคำว่าระบบรัฐสภาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากนั่นเองคำว่ารัฐสภามีบทบาทมากก็คือหมายความว่ารัฐสภาเป็นที่มาของฝ่ายบริหารหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูกรณีประเทศไทยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปน
นะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาหรืออาจจะมีการที่รัฐบาลครบวาระ4ปีก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราได้จำนวนส.ส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหาตัวคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาหลังจากนั้นก็เปิดประชุมเพื่อมาโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาก็จะเห็นบทบาทของรัฐสภาในแง่ที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็คือนายกจะต้องมาจากการโหวตในสภานะครับนี่ก็คือหลักๆของแบบแรกนะครับรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าคงพูดได้ไม่หมดในที่นี้แต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของระบบรัฐสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับระบบที่2ก็คือแบบประธานาธิบดีนะครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี่ต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นตัวประธานาธิบดีจะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากก็คือหมายความว่าเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ประธานระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนก็คือหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีระบบที่เรียกว่าตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของระบบนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นเองเพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่3ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีนั้นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือหมายความว่าระบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีแต่ในระบบนี้ตัวประธานาธิบดีจะมีอำนาจจะมีบทบาทมากกว่านายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับกรณีฝรั่งเศสก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสหรือพูดง่ายๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นก็มาจากการเลือกหรือคัดเลือกมาจากตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะระบบประชาธิปไตยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีหลักการร่วมกันนะครับเช่นอันที่หนึ่งชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะต้องมีเน้นเรื่องเสรีภาพเสมอภาคปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมและก็หลักเสียงข้างมากนะครับ4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถูกไหมครับก็คือประชาธิปไตยก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพนะครับทุกคนมีเสรีภาพแต่ต้องไม่มีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับหลังๆนี้ชักจะตีความว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับในประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเน้นเสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพภายใต้ขอบเขตนะครับเราไม่สามารถใช้เสรีภาพได้โดยเกินเลยขอบเขตหรือของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเวลามีเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อเราทำผิดกฎหมายเสรีภาพเราไม่มีนะครับนะฮะอันที่3ก็คือหลักความภาคก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าทุกคนนั้นต้องเสมอภาคกันเสมอภาคกันในเรื่องอะไรเสมอภาคกันในทางการเมืองยกตัวอย่างคำว่าเสมอภาคกันในทางการเมืองอย่างน้อยทุกคนมี1เสียงเท่ากันถูกไหมครับหรือเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมเช่นว่าอาจจะเข้าถึงแหล่งงานได้เหมือนกันเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันไม่มีการกีดกั้นว่าผู้หญิงต้องเรียนได้แค่นี้ผู้ชายต้องเรียนได้แค่นี้อะไรทำนองเนี้ยหรือผู้หญิงต้องได้เงินเดือนแค่นี้ผู้ชายต้องได้เงินเดือนแค่นี้เรามีหลักเรื่องความเสมอภาคหรือพูดง่ายๆการกีดกันกันอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่สามารถดำเนินการไ
แล้วก็หลักปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม

ำทำไมเราต้องให้ความสำคัญของเรื่องของกฎหมายเพราะมองว่ากฎหมายนั้นมันมีที่มาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายคือใครก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.สินติบัญญัติหรือส.ส.มาจากใครก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ถือหลักเสียงข้างมากในการที่จะตัดสินปัญหาใดๆก็ตามนะครับก็ยึดถือเสียงข้างมากทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่สองในโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็อาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับและระบบสังคมนิยมก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเขาถึงเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับส่วนคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็คือสังคมนิยมรูปแบบนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเข้มข้นเข้มงวดกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเป็นของสังคมเป็นของภาพรวมนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับและจุดหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นอรัฐฐานิยมนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกระบบนึงนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงก็คือระบบที่เรียกว่าเผด็จการหรือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมก็คือหมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำนั่นเองนะครับเผด็จการก็แบ่งออกเป็นเผด็จการแบบบุคคลหรือเผด็จการกลุ่มเล็กๆนะครับรวมไปถึงเผด็จการแบบฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ก็คือระบบการเมืองการปกครองในสังคมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือประชาธิปไตยนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงระบบการเมืองการปกครองที่มีในสังคมนั่นเองเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆหรือตรงจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราจะพูดถึงการเมืองการปกครองของไทยในสมัยต่างๆนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้จะเน้นเฉพาะของไทยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆของสังคมไทยเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งยังไงนะครับในตอนต้นเราก็จะแบ่งการเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2475ก็คือเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อน2475นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของอาณาจักรเก่าแก่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยสุโขทัยนะครับรวมไปถึงสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นลักษณะการปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะครับ417ปีนะครับเป็นการปกครองในระบบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นก็คือแค่ประมาณสัก15ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ก็แค่พระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่2325จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งก็พูดง่ายยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ที่สำคัญแล้วก็มีประเด็นต่างๆนานาเกิดขึ้นก็คือการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังจาก2475เป็นต้นมาหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงยุคนี้สมัยนี้มากมายถูกไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันพอที่จะแบ่งลักษณะต่างๆนานาตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยออกเป็น4ยุคยุคแรกเขาเรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือพูดง่ายๆเป็นตอนต้นเป็นยุคแรกๆของการเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าอยู่ในช่วง15ปีแรกก็คือตั้งแต่พ.ศ.2475จนถึง2490เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่2475จนประมาณ2490เนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สงบนิ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดการเผชิญหน้าถูกไหมฮะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันพูดง่ายๆระหว่างอำนาจเดิมอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดการทำรัฐประหารนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลากหลายพูดง่ายก็คือว่าในช่วงต้นอาจจะยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ยุคที่2ที่เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คือประมาณปี2490จนถึงปี2516ก็เป็นยุคที่พูดง่ายอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยจำไว้เลยเป็นการปกครองที่อำนาจในทางการเมืองการปกครองต้องอยู่ในมือของประชาชนแต่ก็อย่างที่เรียนว่าประชาธิปไตยในยุคต้นๆนั้นคนไทยยังไม่คุ้นชินถูกไหมฮะคนไทยจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยตนเองหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นในยุคถัดมาเนี่ยอำนาจในทางการเมืองการปกครองจึงตกอยู่ในมือของผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการทหารนะครับหรือระบบราชการเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คืออำนาจในทางการเมืองแทนที่จะตกอยู่ในมือประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจในทางการเมืองกลับตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำทหารนั่นเองจนกระทั่งพัฒนาการมายุคถัดเข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือผู้นำประชาชนเช่นนิสิตนักศึกษานะครับเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเพราะฉะนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี้ก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2516ถึง2519ในช่วงเวลานี้นักศึกษาลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมครับทำไมถึงเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็เพราะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19เพราะนั่นก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนั่นเองและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคก็ว่าได้ครับก็คือมีการพูดง่ายๆกระทำการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับพอถัดมานะครับพ้นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหรือยุคที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คืออาจจะยังต้องมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายของผู้มีอำนาจเพราะงั้นก็อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2520ถึง2535คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และข้าราชการประจำสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองลักษณะนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือกึ่งประชาธิปไตยนั่นเองพอมาถึงอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายขยายความเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในสังคมและก็แนวทางการพัฒนานะครับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะเช่นวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนนายคนวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางพัฒนาการเมืองไทยล่ะนะครับแน่นอนว่าเรามีแนวคิดที่ผ่านมารวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ย
เรามีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมือง

และแนวคิดในการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแต่บางยุคบางสมัยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาการเมืองไทยทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น

ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาควบคู่กันไปถูกไหมครับเพราะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเรื่องของการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็ตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับในเรื่องของทักษะการอ่านเนี่ยจะตรงข้ามกับทักษะการพูดของที่อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์เจษดาได้บรรยายไว้นะครับตรงข้ามอย่างไรนะครับก็คือว่าทักษะการอ่านเนี่ยแสดงบทบาทเป็นผู้รับสารละนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่2หน่วยก็คือหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยบทบาทของการสื่อสารนั้นเขาจะเป็นบทบาทของผู้ส่งนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อบทบาทของในกระบวนการสื่อสารต่างกันไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยย่อมต่างกันไปเป็นธรรมดานะฮะคราวนี้เราลองมาดูขอบข่ายของเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักหรือ2ตอนหลักนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับในส่วนของแนวคิดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับแล้วก็การอ่านลักษณะต่างๆว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการพัฒนาทักษะเนี่ยตรงนี้แหละเราจะก้าวเข้าไปสู่แล้วว่าถ้าเราจะเป็นไม่เป็นเพียงผู้อ่านได้แต่เราอยากจะเป็นผู้อ่านเป็นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปในส่วนนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการอ่านคืออะไรนะครับการอ่านไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นการออกเสียงตามหนังสืออ่านไม่ใช่ครับการอ่านหมายถึงการแปลความหมายอันตรงนี้แหละ

คือจุดสำคัญแปลว่าเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องแปลความหมายของภาษาและสัญลักษณ์นั้นได้ด้วยสัญลักษณ์คืออะไรเช่นภาพประกอบนะครับหรือสีที่อยู่ในวัสดุการอ่านนั้นนักศึกษาต้องแปลได้นะครับจริงๆแล้วความหมายที่ใช้ในการอ่านของหน่วยนี้มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราจะขยายความหมายของการอ่านออกไปให้กว้างกันกว่านั้นเนี่ยก็ขยายไปว่ามันเป็นการแปลความหมายของการที่เราได้เห็นและได้ยินด้วยนะครับที่ได้เห็นและได้ยินเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยได้สัมผัสคำว่าอ้าวเธอลองอ่านความคิดเขาสิลองอ่านใจเขาสินะครับอ่านความคิดก็คือเมื่อเราได้ยินคำพูดเขามาแล้วเนี่ยเราแปลความคิดของเขาออกมานะครับซึ่งในหน่วยนี้เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่แปลความหมายของตัวอักษรหรือภาษาออกมาเนี่ยให้เข้าใจเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รับสารที่ประสบความสำเร็จในการอ่านนะครับคราวนี้ความสำคัญของการอ่านเนี่ยมีหลายประเด็นเลยแต่พอจะสรุปออกมาได้3ส่วนก็คือเมื่ออ่านแล้วนะครับเราจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่เพียงแต่ประสบการณ์อย่างเดียวครับทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยหรือทำให้เราเป็นผู้มีความคิดที่รอบด้านแต่ในการอ่านบางประเภทยังทำให้เรามีวิจารณญาณด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาต่อไปว่าเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรนะครับนอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและจิตใจนะครับแน่นอนครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการพัฒนาชีวิตนักศึกษาจะกินยาเนี้ยให้ถูกตามการออกฤทธิ์ของยาต้องอ่านฉลากก่อนละว่ากินวันละกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารครั้งละจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นการอ่านที่เป็นพื้นฐานมากนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจ1ขีด2ข้างล่างเนี่ยแปลไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วอันนั้นแปลว่าครึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจึงได้บอกว่าการแปลความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแปลแต่ตัวอักษรบางครั้งยังแปลสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับพวกนี้ก็ต้องแปลนะครับแล้วก็ความสำคัญของการอ่านประเด็นสุดท้ายคือเป็นสะพานเชื่อมนุษยชาตินะครับแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าคนอเมริกันมีความคิดความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อการมองโลกอย่างไรเราคงจะไปถามเขาได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่เราสามารถที่จะอ่านความคิดเขาได้จากงานเขียนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญของการอ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราแบ่งประเภทการอ่านเนี่ยเราแบ่งได้กี่ประเภทนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นอ่านเอาความเอาเรื่องเอารสเอาประโยชน์นะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดแต่ละประเภทว่าอ่านเอาความเป็นอย่างไรนะครับชื่อบอกชัดเจนครับอ่านเอาความแปลว่าเราไม่ต้องการรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านเราต้องการเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านประเภทนี้จึงเป็นการอ่านคร่าวๆโดยมากจะใช้ในการอ่านฆ่าเวลานะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้นจะเช่นการอ่านเรื่องย่อของนิยายหรืออ่านเรื่องย่อของละครหลังข่าวที่นักศึกษาอาจจะชอบดูพวกนี้บางครั้งเราอ่านเพียงต้องการแค่ทราบความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่เราไม่ต้องการรายละเอียดทั้งหมดนะครับการอ่านคร่าวๆอาจจะใช้กับการอ่านที่เรามีเวลาน้อยก็ได้นะครับเช่นโอ้ยเช้ามาก่อนออกไปทำงานเรามีเวลา5นาที10นาทีลองอ่านดูสิพาดหัวข่าวทั้งในหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับการอ่านคร่าวๆเนี่ยยังเป็นการอ่านที่เราจะใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราต้องการและตัดเนื้อหาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแน่นอนหนังสือ1เล่มอาจจะมี500หน้า700หน้านะครับเราจะเลือกอ่านเฉพาะ
ประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราใช้วิธีอ่านคร่าวได้นะครับอ่านคร่าวๆหรืออ่านเอาความได้นะฮะเพื่อสกัดว่าส่วนนี้ที่เราต้องการนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอ่านประเภทที่2ก็คืออ่านเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นเพราะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้นะครับอ่านเพื่อหาแนวคิดของเรื่องนะครับการอ่านแบบนี้เนี่ยอ่านจบแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เราต้องตอบให้ได้ว่าในเรื่องนั้นใครเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักตัวดำเนินเรื่องหลักนั้นเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านงานวิชาการเราต้องตอบได้ว่าประเด็นหลักของเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่างในหน่วยที่8ทักษะการอ่านทั้งนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรส่วนไหนที่เราจะต้องไปอ่านจดจำต่อส่วนไหนที่เราพักเอาไว้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านประเภทต่อมาคืออ่านเอารสนะครับอันนี้เราจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับอ่านลักษณะนี้เป็นเราอาจจะเรียกว่าอ่านเพื่อความจะโล่งใจก็ได้นะครับอ่านแล้วเราไม่ต้องการได้สาระความรู้มากนักนะครับแต่เป็นการอ่านเพื่อเราเสพรสความจากสิ่งที่เราอ่านนะครับการอ่านหนังสือที่เราใช้อ่านเช่นนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พวกนี้เป็นการอ่านเอารสทั้งสิ้นนะครับต่อมาคืออ่านเอาประโยชน์ชื่อชัดเจนครับอ่านแล้วเราจะต้องได้ประโยชน์นะครับแล้วอ่านจบแล้วประโยชน์ที่ได้นั้นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นเราต้องการรู้แล้วว่าเราจะทำไข่เจียวฟูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราลองไปดูซิตำราอาหารหรือเราอาจจะเข้าไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่านจบแล้วเราเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปทำไข่เจียวฟูให้ได้นะครับอันนี้แหละคืออ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรืออ่านแล้วนะครับเราได้แง่คิดในการปรับใช้เช่นโอ้เราได้ทำไมเราเครียดกับชีวิตเหลือเกินเช้าตื่นมารู้สึกต้องรีบออกไปทำงานนะครับเราไปหางานเขียนที่อ่านแล้วเอาไปปรับวิธีคิดว่าอ๋อดีซะอีกถ้าเราออกจากบ้านแต่เช้าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้างานเห็นไหมครับอันนี้อ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับวิธีคิดได้นะครับคราวนี้ถ้าเราดูในวิธีการอ่านล่ะเราจะอ่านแบ่งออกมาได้5วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับประเภทแรกคืออ่านคร่าวๆครับอ่านคร่าวๆก็คืออ่านสำรวจหรืออ่านข้ามๆก็ได้นะครับอ่านเป็นจุดๆจุดไหนไม่สำคัญเราไม่อ่านนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่าหนังสือเล่มที่เรากำลังเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรากำลังจะซื้อเนี่ยเสียเงิน300 400 500เนี่ยหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับใช้วิธีอ่านคร่าวครับหรืออ่านคร่าวๆเพื่อดูว่าหนังสือเรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับใช้วิธีอ่านคร่าวเพราะถ้าเรานั่งอ่านตั้งแต่ตัวอักษรบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายร้านปิดเราอาจจะยังอ่านไม่จบนะครับคราวนี้เราข้ามวิธีอ่านมาเป็นวิธีที่2คืออ่านเก็บความคิดนะครับอ่านเก็บความคิดเนี่ยเป็นการอ่านในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่เราได้จากการอ่านนั้นคืออย่างไรอ่านแล้วเราต้องรู้ว่าใจความโดยรวมของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับการอ่านวิธีนี้นักศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนลงมืออ่านวิธีนี้ปุ๊บจะเริ่มอยากจะข้ามแล้วไม่ได้ครับเพราะการอ่านแบบนี้เราต้องเก็บความคิดอ่านจบแล้วต้องสรุปความให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นการอ่านเก็บความคิดเพราะถ้าเราสรุปความไม่ได้เราจะเก็บความคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้เลยนะการอ่านวิธีต่อมาคืออ่านละเอียดชื่อชัดเจนเลยอ่านละเอียดคืออ่านทุกคำทุกประโยคอ่านแล้วเราต้องเข้า

้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วมันงงๆแฮะอันนี้อ่ะข้ามไปก่อนไม่ได้ครับนะฮะอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยประเภทย่อยแรกคืออ่านละเอียดโดยทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เคยอ่านตำรามาก่อนหรือยังไม่ได้อ่านเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยต้องอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อเราอ่านละเอียดทั้งหมดแล้วเรารู้และความหมายของถ้อยคำนั้นเป็นอย่างไรสาระมีอะไรนะครับเราจึงมาใช้วิธีอ่านรอบ2ว่าเป็นการอ่านละเอียดเฉพาะจุดเพราะเรารู้แล้วจุดนี้ไม่สำคัญข้ามได้ไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดนะครับอ่านข้ามๆพอโอ้เรื่องนี้เราพินิจพิเคราะห์ละเราเข้าใจละเราอธิบายได้เป็นอย่างดีละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องอ่านละเอียดทุกคำทุกประโยคซ้ำเราอ่านคร่าวๆหรืออ่านข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านละเอียดนักศึกษาต้องเลือกให้ถูกนะครับอ่านวิธีต่อมาคืออ่านจดจำนะครับอันเนี้ยนักศึกษาอ่านละเอียดแล้วไม่พอต้องอ่านแล้วจำให้ได้นะครับมีนักวิชาการการศึกษาหลายคนบอกว่าโอ้ยเราอ่านหนังสือหรือเราสอนเนี่ยอย่าสอนให้นักศึกษาท่องจำสินะครับแต่เมื่อเราลงมืออ่านแล้วเราอ่านแล้วเราต้องจำให้ได้นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอย่าสอนจำเพราะว่าความจำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านแล้วจำให้ได้ว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรนำเสนอสาระอะไรและที่สำคัญอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับอ่านแล้วเราต้องคิดต่อไปว่าเราได้รับความรู้ใหม่อะไรจากการอ่านในครั้งนั้นทำไมจึงต้องคิดครับเพราะถ้าเราคิดในหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเราจะจำเนื้อหานั้นได้นะครับมากกว่าการที่เราอ่านแล้วเรานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านจบแล้วนักศึกษาลองทบทวนดูว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับลักษณะเดียวกันวันนี้นักศึกษาฟังบรรยายมานะฮะใช้ลักษณะเดียวกันได้ฟังจบแล้วเราได้รับความรู้อะไรใหม่บ้างนะครับการที่เราคิดหรือทบทวนแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานำความรู้หรือลำเลียงความรู้ที่อยู่ในความจำระยะสั้นลงไปสู่ความจำระยะยาวนะครับอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับและวิธีต่อมาคือการอ่านทบทวนนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีทั้งหมดนี้แหละในการอ่านนะครับอ่านละเอียดแล้วจำได้แล้วแต่เมื่อเวลาใกล้จะสอบนักศึกษาต้องมาทวนการอ่านนั้นใหม่ซึ่งการอ่านทบทวนไม่ได้แปลว่าให้นักศึกษาอ่านทุกคำทุกหน้าทุกข้อความแล้วนะครับเพราะการอ่านทบทวนเราจะเลือกอ่านในจุดที่เราคิดว่าเรายังเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือเราคิดว่าเรายังจำเรื่องนี้กระท่อนกระแท่นนะครับเราจึงใช้วิธีทบทวนนะครับและการอ่านทบทวนที่ดีเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญน้อยทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกอ่านสิ่งที่สำคัญมากก่อนอ่านทบทวนในสิ่งที่สำคัญมากก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจึงไปทบทวนในสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราอ่านได้นะครับคราวนี้หลักการอ่านขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5ขั้นนักศึกษาเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือจะอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะกระโจนเข้าไปในขั้นที่4เลยก็คือลงมืออ่านเลยเปิดหนังสือแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไม่ได้ครับนะฮะการอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องกำหนดขั้นตอนการอ่านแบบนี้ทุกครั้งนะครับ

เราต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนวันนี้เราจะทบทวนเรื่องนี้ที่เราอ่านมาแล้ววันนี้เราจะเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปวันนี้เราจะผ่อนคลายจากการเรียนและเราจะมาอ่านนิยายหรือวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจโดยไปอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นการกำหนดจุดประสงค์การอ่านนี่แหละครับเป็นการบังคับสมองและจิตใจไกลกลายว่าเราต้องอ่านเพื่อให้ได้อะไรหรือเราต้องอ่านเพื่อให้บรรลุผลอะไรจากการอ่านครั้งนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะอ่านนิยายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเราคงไม่ต้องจำข้อความทุกข้อความที่ตัวละคร2ตัวสนทนากันนี่ไม่ต้องจำครับเห็นไหมฮะเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราใจเราเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราอ่านเราอ่านแล้วเราเกิดความผ่อนคลายอันนี้แสดงว่าตอบจุดประสงค์การอ่านครั้งนั้นละนะครับคราวนี้พอเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องสำรวจข้อมูลด้วยนะครับว่าใครเขียนใครพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อันนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากสำรวจข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาส่วนประกอบของเรื่องนะครับดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีคำนำไหมนักศึกษาจะมักจะข้ามคำนำนะครับแต่คำนำจะบอกสาระบางส่วนที่สำคัญเช่นเราเคยอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยมาแล้วคำนำเขาบอกเลยเรื่องนี้พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บปีนี้บอกหนังสือเรื่องนี้หนังสือในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์เหมือนเดิมทุกประการนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราอ่านคำนำแล้วเขาบอกหนังสือเรื่องนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาในทุกบทและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่อีก2บทโอ้แสดงว่าหนังสือเล่มเดิมของเราอาจจะเริ่มล้าสมัยแล้วเราต้องอาจจะต้องลงมืออ่านในส่วนที่เรายังไม่มีเนื้อหานั้นเห็นไหมครับแต่ละส่วนเราต้องศึกษาก่อนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่สิ่งที่นักศึกษาคุ้นเคยก็คือลงมืออ่านอย่างมีสมาธิผมใช้คำว่ามีสมาธินะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสมาธิเราจะเก็บสาระไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านเราจะเสียเวลาไปโดยเปล่าๆเพราะใจเราไม่ได้อยู่หรือสมาธิเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราอ่านนะครับคราวนี้หลักการอ่านต่อมาก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อทบทวนเห็นไหมครับผมจะย้ำว่าต้องทบทวนเสมอนะครับเพราะอะไรเพราะทำให้เราย้ำกับตัวเองว่าเรากำลังอ่านเรื่องนี้เนื้อหาสำคัญเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอ่านนั้นเราตอบวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้หรือเราอ่านเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับจะทำให้เราไม่หลงประเด็นจากการอ่านนักศึกษาหลายคนเมื่อลงมืออ่านปุ๊บอ่านไปสักหน้าสองหน้าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสมาธิจากการอ่านเท่านั้นไม่พอนั่นแปลว่าเราไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าหัวข้อนี้เราอ่านนะเราได้อะไรจากการอ่านหรือเราได้รับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านคืออะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหลักการอ่านที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องไปฝึกพัฒนานะครับผมย้ำเสมอว่าขั้นตอนที่นักศึกษาเปิดหนังสือแล้วลงมืออ่านเลยนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะครับเราจะต้องไม่ข้ามขั้นในการอ่านนะครับคราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งแน่นอนครับหลักการอ่านทั้ง4นะครับทักษะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์การอ่านวินิจการอ่านวิจารณ์นักศึกษาจะต้องไม่ลืมหลักการอ่านที่ผมได้บรรยายไปก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับว่าการอ่านจับใจความก็มีลักษณะที่ต่างจากการอ่านวิเคราะห์
นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าการอ่านจับใจความผมจะอธิบายในส่วนที่สำคัญเฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับการใจความก็คือการอ่านเพื่อหาเนื้อหาหลักหรืออ่านเพื่อหาใจความหลักนะครับใจความหลักนั้นอาจจะเป็นประโยคหรือใจความหลักนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องควานหาเอาเองจากการอ่านก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการอ่านจับใจความมุ่งเพื่อที่จะจับสาระของสิ่งที่อ่านเท่านั้นนะครับหาอะไรอ่านจบแล้วเรารู้ว่าสาระหลักคืออะไรสาระรองคืออะไรนะครับนักศึกษาที่ทำข้อสอบได้มากนะครับเพราะเขาจับประเด็นจากการอ่านหรือจับใจความสำคัญจากการอ่านได้มากในขณะที่นักศึกษาเข้าไปอ่านแล้วมันงงไปหมดเลยข้อนี้ก็ถูกตัวลวงนี้ก็ถูกตัวเลือกนี้ก็ใช่นั่นแปลว่าเราจับสาระหลักอย่างไม่แม่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับการอ่านจับใจความจะนำไปซึ่งอีกทักษะหนึ่งของการใช้ภาษาคือการสรุปความซึ่งการสรุปความเป็นการใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมสท. อย่างยิ่งเพราะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหนังสือของเรานั้นเล่มหนาทีเดียวแต่เราจะทำอย่างไรล่ะที่จะสกัดเอาความรู้ออกมาต้องใช้การสรุปความการสรุปความนั้นได้มาจากการอ่านจับใจความครับรู้ว่าส่วนไหนเป็นใจความหลักเอาใจความหลักนั้นแหละครับมาสรุปเป็นสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องนะครับคราวนี้เราลองดูอ้าวตัวอย่างนะครับข้อความบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยาพ.ศ.2521และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาพ.ศ.2523สาขาวิชาที่เปิดสอน3สาขาวิชาแรกคือศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการและได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งสิ้น12สาขาวิชาเห็นไหมครับนักศึกษาข้อความมีจำนวนมากเลยแต่เมื่อเราอ่านเพื่อจับใจความหรือเพื่อจะไปสรุปความนักศึกษาต้องรู้ว่าใจความหลักของข้อความเนี่ยที่มีทั้งหมด7บรรทัดเนี่ยใจความหลักมีอยู่เพียงแค่บรรทัดครึ่งนี้เองที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้วต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือใจความหลักของเรื่องนี้อะไรคือสาระรองอะไรคือรายละเอียดแน่นอนครับสาระรองกับรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาไม่พอเราจะไม่เลือกอ่านนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการอ่านอีกประเภทหนึ่งคือการอ่านวิเคราะห์นะครับการอ่านวิเคราะห์เนี่ยจะต่อเนื่องจากในหน่วยที่เราได้พูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วเพราะการอ่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นสารประเภทไหนประเภทใดนะครับสารประเภทใดสารนั้นอาจจะแบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนี้เป็นประเภทย่อยไหนเป็นข่าวเป็นบทความหรือเป็นเรื่องปกิณกะมีรูปแบบอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับงานเขียนนั้นหรือไม่นะครับในการอ่านวิเคราะห์นักศึกษาจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในการเรียนครั้งนี้ผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาอ่านจบแล้ววิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่หลังจากที่นักศึกษาฟังคำบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราจะวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างเราวิเคราะห์สิ่งที่อ่านวิเคราะห์ออกมาเป็นสารนี้เป็นประเภทไหนมีรูปแบบอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับส่วนการอ่านอีก2

ประเภทคือการอ่านวินิจและการอ่านเพื่อวิจารณ์นะครับใช้หลักการอ่านพื้นฐานที่ผมได้สอนมาแล้วเพียงแต่เติมในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่มาฟังคำบรรยายเรื่องของทักษะการอ่านในวันนี้เนี่ยเรารู้และเราตระหนักแล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดหนังสือและก้มหน้าลงอ่านหนังสือนั้นนะเราต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับต้องสำรวจนะครับต้องศึกษาส่วนประกอบนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้การอ่านในแต่ละครั้งของเราสำฤทธิ์ผลที่เราตั้งเอาไว้ครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช

กราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระโคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรทัยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดพระขังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโณทยะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสะเกดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทธายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเดือน

จำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์
ดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อล้อมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปลกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอวอร์ดโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนตลอดจนสนับสนุนการให้บริการทางการศึกษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: สน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมีมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสท.นั้นก็เพราะว่ามสท.เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสท.มาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหน่วยที่8ก็จะพูดคุยกันเรื่องสื่อใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะแล้วก็พัฒนาการของสื่อใหม่เพราะว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบว่าตกลงสื่อใหม่สื่อเก่านี่มันคืออะไรนะคะสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยอ่านครบนะคะทั้ง3ตอนเนี่ยรับรองเลยว่ากระจ่างนะคะในแนวคิดเนี่ยครูก็ได้พูดถึงว่านิยามสื่อใหม่เนี่ยโดยสรุปนะคะจากอาจารย์ท่านนี้ที่กล่าวถึงนะคะชื่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยที่นู่นก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่ไว้มากมายนะคะก็ได้นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึงสื่อที่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้รหัสดิจิตอลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่20และ21ก็คือเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะถ้าเป็นสื่อเก่าก็คือเราอาจจะใช้มานานแล้วนะคะสื่อใหม่ก็ไม่นานนี้คุณลักษณะของสื่อใหม่ก็ได้แก่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้ารหัสดิจิตอลนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมก็คือมีความเป็นนวัตกรรมมีลักษณะของการหลอมรวมมีอยู่ในชีวิตประจำวันที่ใช้กันเยอะแยะนำไปปรับใช้ได้มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้แล้วก็มีความเป็นสากลมีการโอนถ่ายวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ทุกแห่งทั่วโลกแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรคะบางคนมีใช้บางคนไม่มีใช้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสื่อใหม่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแพร่ภาพกระจาย

เสียงที่เปลี่ยนไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็ได้เกริ่นไว้ในหน่วยที่7แล้วพูดถึงเรื่อง OTT หรือว่า Over the Top หรือว่าการให้บริการภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็ผู้ให้บริการ OTT นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไม่ได้เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเรื่องโครงข่ายสัญญาณเลยแต่เขามีรูปแบบการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการให้บริการได้หลายรูปแบบก็คือเก็บมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกมีการหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งหารายได้จากการโฆษณาก็มีค่ะหรือว่าจากการเก็บค่าบริการเพิ่มเสริมเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่หารายได้เลยก็ได้เป็นการให้บริการฟรีเพื่อให้ลูกค้าประจำของตัวเองอ่ะที่ดูทีวีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบหลายประการนะคะแนวคิดอีกด้านนึงก็จะพูดถึงเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใหม่เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันมานานมากนะคะในยุค 1G 2G 3G 4G 5G เราก็จะมีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะการให้บริการ 5G ทำอะไรได้บ้างที่จะมาเป็นสื่อใหม่แล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IoT ซึ่งก็มีการดำเนินการให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทยหรือว่าเราก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งก็คือเราจะมีระบบโครงข่ายที่รองรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์ในครัวในบ้านนะคะในรถยนต์หรือว่าเอาไปใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะการเกษตรทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสื่อใหม่ทีนี้ในตอนแรกเนี่ยในตอนที่ 8.1 เราจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่นะคะก็แบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรามาดูสิคะสื่อใหม่มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากทีเดียวนะคะเราพูดถึงเราเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่20ก็ใกล้ๆกับใกล้ๆคศ2000นะคะเทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่บีบอัดสัญญาณได้เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นกลางหมายถึงอะไรคะลองดูสิคะอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปเนี่ยเราดูทีวีซึ่งเป็นสื่อเก่าทีวีดั้งเดิมในระบบแอนาล็อกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรได้คือเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสถานีส่งอะไรให้เรามาดูเราก็นั่งดูตามนั้นตามเวลานั้นเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะถ้ามีการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทิวิตี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปได้เช่นถ้าเขาโหวตเลือกในรายการนี้จะให้ใครเป็นผู้ชนะในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะกดรีโมทในมือเราเนี่ยสามารถที่จะส่งย้อนกลับไปได้หรือพูดถึงปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กดเลือกอะไรก็ได้นะคะกดเลือกกดไม่เลือกอะไรก็ได้หมดนะคะเราจะเหมือนกับเป็นมีคนใช้เปรียบเสมือนมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งตอบโต้ตอบกับเราตลอดเวลาหรือก็อาจจะมีคนจริงๆก็ได้เช่นเพื่อนเรานะคะหรือว่าอื่นๆที่คุยกับเราผ่านไลน์นะคะผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ซึ่งสื่อเก่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องคุยกับใครต่อใครเพียงคนเดียวแต่เราสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่นะคะทีนี้สื่อใหม่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าหมายความถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้เว็บไซต์มัลติมีเดียซีดีลอมดีวีดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ได้หมดนะคะและสื่อใหม่ไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ได้เพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์
ด้วยนะคะกับรายการต่างๆได้ในอนาคตนะคะโดยคุณลักษณะของความเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็ตามนิยามของที่อาจารย์ฟานไดค์ได้กล่าวถึงก็สรุปจากคุณลักษณะนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าหลอมรวมสื่อใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ประการหนึ่งเนี่ยนะคะกระบวนการหลอมรวมสื่อหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า convergence เนี่ยนะคะก็จะเป็นการหลอมรวมของสื่อประเภทข้อมูลนะคะหรือว่า data communication บวกกับสื่อการสื่อสารทางไกลนะคะหรือที่เราเรียกว่า telecommunication แล้วก็สื่อประเภทสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communication เข้ามารวมกันได้ยังไงนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการเมื่อ40ปีมาแล้วย้อนประมาณ40ปีมาแล้วย้อนหลังไปนะคะเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซึ่งแต่ก่อนก็ไม่สามารถที่จะส่งdata หรือว่าข้อมูลอะไรได้มากนักก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลได้น้อยจนกระทั่งส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะส่วนโทรศัพท์สมัยก่อนก็เป็นโทรศัพท์ที่วิ่งผ่านสายในระบบต่างๆ ISDN DSL อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเป็นสายใหญ่ๆไฟเบอร์ออปติกที่เราเรียกว่า Information Super Highway นะคะเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นเคเบิลมีผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสามารถส่งไปส่งกลับได้นะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีการหลอมรวมกันนะคะในบางระยะเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานด้วยกันหมดจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยตกลงเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือเป็นการให้บริการข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์กันแน่หรือเป็นโทรศัพท์เพราะอะไรคะเราดูทีวีแต่เราก็ดูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังนั้นเทคโนโลยีมันก็จึงเกิดการหลอมรวมโดยที่หลักนั้นมาจากเทคโนโลยี3กลุ่มนั่นเองค่ะลองดูนะคะไอ้กระบวนการหลอมรวมเนี่ยที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่เขายังเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น IT เป็น Data Communication พอมี Mass Communication Telecommunication เข้าไปผสมการหลอมรวมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการประมวลผลในตัวได้แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยส่งข้อมูลต่างๆได้ด้วยก็เลยกลายเป็น ICT นะคะหรือว่าชื่อเดิมเราเรียก IT ตัว C นี่คือ Communication ซึ่งมาอยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าพัฒนาการของการพัฒนา ICT ในโลกนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตเนี่ยนะคะจากที่เขาแสดงนะคะโมบายเซลลูล่าเทเลโฟนจำนวนผู้ที่ใช้โมบายเนี่ยจะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะในขณะที่โทรศัพท์แบบประเภทฟิกซ์โฟนนะคะพวกที่ใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะเส้นมันจะน้อยลงในสมัยก่อนใช้โทรศัพท์แบบนั้นแต่สมัยนี้เราใช้โทรศัพท์โมบายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของ ICT เนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วก็ประเมินได้ว่าทิศทางของโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะคะทีนี้พอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาลงให้เห็นชัดแล้วว่าสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินแล้วก็มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT แล้วเราก็จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าต้องไปอ่านเพิ่มเติมว่ารายละเอียดมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาซึ่งครูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรามีความหลากหลายบางท่านก็อาจจะมีอายุมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีนะคะก็จงอ่านซ้ำแล้วก็ดูภาพนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งในตอนที่ในหน่วยที่7แล้วก็มีกล่าวถึงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะทีนี้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ย
ราก็จะหมายถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินคือหมายถึงที่เรามีเสาอากาศอะไรอย่างนั้นนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งผ่านอากาศนะคะส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยบีบอัดสัญญาณทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะในหน่วยที่7แล้วก็สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆที่จำเป็นได้นะคะเช่นเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะให้บริการหลักๆเป็น2รูปแบบก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าระบบ SD หรือว่า Standard Definition ถ้าหากว่าเราเคยได้ยินนะคะหรือว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงที่เราเรียกว่าระบบ HD หรือว่า High Definition ทีนี้ถามว่าถ้าหากคมชัดสูงแล้วมันดียังไงอ้าวมันก็จะมีภาพที่ดีคมชัดกว่าแล้วก็จะมีเสียงที่คมชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ครูกล่าวถึงว่าประโยชน์ของการออกอากาศในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำให้คลื่นความถี่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใช้แบบอื่นเช่นใช้เพื่อความมั่นคงนะคะความปลอดภัยเช่นในกรณีเอาไปใช้เป็นช่องวิทยุนะคะการสื่อสารเพื่อที่จะเตือนภัยเวลาเกิดสึนามิขึ้นหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นการสื่อสารในรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในระบบแอนะล็อกเพราะว่าเราไม่มีช่องสัญญาณที่จะนำไปใช้แต่พอเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วจะมีคลื่นความถี่ที่เหลือเอาไปใช้พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมความมั่นคงของประเทศชาติได้อีกมากมายนะคะมาทีนี้พอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ระบบความคมชัดจะเป็นมาตรฐานหรือจะเป็นความคมชัดสูงก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นระบบทีวีที่ออกอากาศแบบ เป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าทีวีที่เราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ผ่านคลื่นความถี่ทางอากาศละเราก็มาดูว่าการแพร่เสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT นะคะนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็จะคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจำนวนการเติบโตของ OTT เนี่ยมีจำนวนมากจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่การเติบโตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยเติบโตช้ามากเลยเพราะว่าคนหันไปหาชมทีวีที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วนะคะOTT ก็หมายถึงการส่งวิดีโอหรือโทรทัศน์หรือโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันต่างๆมาทางเครื่องรับโดยการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบเดิมนะคะภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า over the air หรือว่า OTA นะคะก็ OTT กับ OTA ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า OTAก็เป็นการส่งโปรแกรมรหัสควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์มาทางดาวเทียมหรือว่าทางอากาศแต่ OTT นี่คือต้องมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการ OTT ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองนะคะก็ได้เปรียบอีกแล้วไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวีที่ผ่านอากาศนะจะต้องลงทุนนะคะค่าโครงข่ายด้วยนะคะอันนี้ OTT ก็มาแบบได้เปรียบเลยนะคะลองดูสิคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการให้บริการ OTT เขานับเป็นครัวเรือนนะคะก็มีการภายใน2ปีก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเติบโตจากนะคะครัวเรือน 50,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้ก็เป็น 60,000 กว่าแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาความนิยมก็ยังได้รับความนิยมสูงแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้ให้บริการที่ครอบครองตลาดอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการเราอาจจะคุ้นแล้วพวกเมืองไทยพวกนี้ก็มานะคะ Netflix นะคะพอเราบอกเอ้ยดูหนังอย่าง OTT บางคนไม่รู้จัก OTT อะไรอะแต่ว่ารู้จัก Netflix นะคะบอกเอ้ยดูรายการ Netflix ถึงให้บริการหนังนะคะครองตลาดอยู่ถึง 78.8% เลย YouTube เราดู YouTube มันก็เป็น OTT ประเภทหนึ่งนะคะ Hulu หรือก็ Amazon Video อันนี้ก็เป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมี Big 4ที่เขาเรียกว่า Big 4ก็คือ4เจ้ารายใหญ่ที่ให้บริการลองมาดูสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม
สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมแล้วก็จะพูดถึงพัฒนาการแล้วก็คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะ

ก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคไปบ้างแล้วแหละเพราะที่บอกว่าทาง OTT มาแบบลอยลำใช้อินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเป็นเจ้าของโครงข่ายตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะบางทีเนี่ยก็ลิขสิทธิ์ก็ยังไงอ่ะไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะครับลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมีผู้ให้บริการบางรายไม่ยอมจ่ายลิขสิทธิ์รายการที่เขาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็ยังต้องแก้อยู่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าทางด้านโทรคมนาคมมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแนวโน้มยังไงนะคะลองมาดูสิคะพัฒนาการของมือถือยังคยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยใช้โทรศัพท์มือถือแต่ยุค 1G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนะล็อกซึ่งใช้สื่อสารด้วยเสียงได้อย่างเดียวเราไม่เคยคิดเลยตอนสมัยที่เราใช้ 1G ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งโทรศัพท์จะดูทีวีได้นะคะเพราะเราโทรศัพท์ฮัลโหลกันด้วยเสียงอย่างเดียวส่งข้อมูลก็ไม่ได้ด้วยค่ะจนกระทั่งกลายเป็นยุค 2G เนี่ยเราจะเริ่มส่งเท็กซ์เป็นข้อมูลหรือว่าฝากเสียงไว้ก็ได้นะคะหรือฝากข้อความไว้ก็พัฒนาขึ้นมาพอยุค 3G นี่เริ่มเชื่อมต่อกันได้ละนะคะเปิดต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะคะยุค 4G นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเราจะเห็นว่าที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things ได้นะคะจำไว้เลยนะคะ IoT Internet of Things กำลังมานะคะเราจะสั่งทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะคะนี่ก็ภาพนี่ก็เป็นภาพประกอบให้เห็นนะคะวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ 1G ที่ใช้เสียงได้อย่างเดียวเครื่องเบ้อเริ่มเลยค่ะมา 2G รูปแบบก็จะสลิมหรือว่าเล็กลงผอมบางลงเรื่อยๆแล้ว 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าจะมาถึงเนี่ยเรากำลังพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะรองรับระบบ 5G นี่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะนอกจากโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของใช้ในบ้านก็ได้รถยนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเราจะต้องเจอกันในไม่ช้านี้ลองมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things หรือว่า IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดก็เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของใช้ในบ้านลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าเราสั่งเราก็เห็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าสักวันหนึ่งเราขับรถเข้าบ้านเนี่ยเราสั่งจากมือถือในมือเราเนี่ยให้ประตูบ้านเปิดรอรับไม่ต้องมีใครคอยเปิดไม่ต้องกดแตรเสียงดังแล้วค่ะประตูบ้านเปิดนะคะรอรับเราเอารถเข้าเรียบร้อยประตูบ้านเปิดไม่ต้องกดเก่งไม่ต้องไขกุญแจก็จะเปิดนะคะระบบต้องรองรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีมือถืออยู่เครื่องเดียวจะสั่งโดยที่ระบบเราไม่ได้รองรับไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไอ้ระบบต่างๆเซตระบบต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะเข้าไปแอร์เปิดรออยู่แล้วค่ะไปถึงไม่ต้องไปกดเปิดนะคะเรารู้ว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สั่งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะคะก็ได้ทุกวันนี้มันก็มีระบบแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าในต่างประเทศก็มีมานานแล้วในตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเราเคยซื้อของใส่เราเอาอะไรออกไปทานก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าของอะไรขาดหายไปส่งสัญญาณไปได้ยังร้านขายของแล้วก็จะมีบริการมาส่งให้เราเพราะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อของสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะก็เราจะพบกับความตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยนี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพใหญ่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเขาเรียกว่าการเกษตรแม่นยำหรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะกำหนดเวลารดน้ำกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวกำหนดเวลาพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนมากเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรต่างๆแทนเรานะคะหรือว่า อุตสาหกรรมในระบบคมนาคมจัดการโลจิสติกนะคะว่าอะไรจะต้องไปส่งอะไรถึงไหน

ื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จัดการได้การสาธารณูปโภคสาธารณสุขอัจฉริยะก็เหมือนกันนะคะเทคโนโลยีการเงินเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าในธุรกิจต่างๆมีการจ้างคนน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คนแล้วไงคะก็ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวดำเนินการแทนนะคะหาต่างๆในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในขณะที่คนของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานด้วยปัญหาที่จะตามมาอีกรูปแบบนึงก็คือว่ามันจะทำให้คนตกงานอีกจำนวนหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอบอกให้นักศึกษาเข้าใจไว้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสื่อใหม่ที่พามาเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะก็พัฒนาตัวเองให้เท่าทันแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของเราเนี่ยให้เทียบกับใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถ้าหากเราเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นแล้วก็โดนปลดออกจากงานเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งซึ่งในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะปรับตัวเองไปทำงานที่ใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่8เรื่องสื่อใหม่นะคะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยไหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสาร

0: สนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
3: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
2: ไม่รู
3: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครบ้านสักแก้วมาเร็วลมบกไปสักสันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
4: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสิตาค่ะ
1: กิ๊บจิตตสุภางค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
2: ค่ะ
1: พี่ปุ๋ยเคยปลอบเพื่อนไหมคะแบบเวลาเพื่อนทำข้อสอบไม่ได้หรือกลัวคะแนนจะไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ปลอบสิคะน้องกิ๊บนางฟ้าพี่ปุ๋ยอะปลอบเพื่อนเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะพอดีอย่างนี้ค่ะเพื่อนกิ๊บมีคนนึงเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆคือเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำข้อสอบได้คะแนนไม่ดีเขาไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือนะคะเลยอยากจะปลอบเขาบ้าง
0: ก็ถ้าไม่อ่านหนังสือก็สอบตก
1: แต่เขาไม่ใช่คนเกเรนะคะเขามีเหตุจำเป็นจริงๆค่ะเลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ
0: เหตุจำเป็นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเมามาเลยค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะน้องสาวเขาอะประสบอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
1: ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่สองเดือนก่อนสอบจนเนี่ยจะสามเดือนแล้วเขาต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกวันจนถึงตอนนี้เขาก็เลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ
0: นี่ดูเป็นเรื่องราวของกิ๊บมากนะคะดูเศร้าแทนเพื่อน
1: เอาอย่างนี้ค่ะเอาคำปลอบใจจากพี่ปุ๋ยไปค่ะ
2: ค่ะ
1: Don't worry about it everything will be okay
2: Don't worry about it everything will be okay
1: ก็คืออย่ากังวลใจไปเลยเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องโอเคแน่ๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่ปุ๋ยมีคำอื่นอีกไหมคะ
0: คำอื่นเหรอคะก็อย่างเช่น take it easy
1: take it easy
0: ใช่ค่ะหรือว่า stay cool
1: ได้3คำแล้วนะคะ Don't worry about it นะคะแล้วก็ take it easy แล้วก็ stay cool ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่ากังวลใจไปเลย
0: ใช่ทั้ง3ประโยคนะคะก็แปลว่าอย่ากังวลใจไปเลย
1: ค่ะ
0: ใจเย็นๆคือทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องแบบง่ายๆอย่าไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวกิ๊บเอาไปใช้เลยค่ะพี่ปุ๋ย
0: ดีมากค่ะได้ปุ๊บใช้ปั๊บค่ะแต่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: Well, I hope you all enjoyed today's show. Unfortunately, it's time to go. If you have any comments or suggestions you would like to give us, please send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thrayrat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

รายการ Hello English ในตอนต่อไปในช่วง English Magazine เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปร่วมค้นหาโบราณสถานสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสมัยอยุธยากันค่ะและสถานที่ที่เราจะไปชมในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจากนั้นในช่วง English Club เราจะได้พบกับน้องใบพายผู้ชอบการเล่นดนตรีและเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆของเธอกันนะคะในช่วง English Corner มาชมกันค่ะว่าวันนี้อาจารย์ปุ๋ยกับอาจารย์กิฟต์จะมีอะไรมาฝากเราบ้างติดตามรับชมกันได้ในรายการ Hello English

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะ

้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้ต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา41341นะคะกฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการศึกษาเรื่องนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะจะมีอยู่2หลักนะคะด้วยการ1คือหลักเกณฑ์การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา144นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบัญญัติว่านะคะเมื่อใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดนะคะคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นนะคะซึ่งในมาตรา144เนี่ยนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันจะมีความหมายกว้างนะคะเนื่องจากเป็นการห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งศาลและก็คู่ความนะและอาจจะเกิดจากการที่คู่ความเนี่ยฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่คู่ความหรือศาลนี้ยกคดีเดิมนะคะที่มีอยู่คดีเดียวขึ้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะมันก็จะแยกนะคะได้เป็นทั้งหมด2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํานะคะในอีกคดีหนึ่งนะกับอีกอันนึงก็คือเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํานะคะในคดีเดิมนะคะทีนี้นักศึกษานะคะเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะหลักเกณฑ์การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํานะคะในเรามาดูอันแรกนะคะในอีกคดีหนึ่งนะคะจะมีหลักทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลักนะคะก็คือ1นะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคะ2ทั้ง2คดีเนี่ยมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะคะ3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเข้าประการสุดท้ายนะคะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะพิจารณาว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือเปล่านะคะก็คือต้องเป็นไปตามทั้ง5หลักเกณฑ์นี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกรณีแรกนะคะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคืออะไรนะคะคำว่าคู่ความเดียวกันเนี่ยอาจเป็นกรณีที่2คดีนั้นนะคะจำเลยในคดี1กลับเป็นโจทย์อีกในคดี1นะคะส่วนโจทย์นะในคดีหลังในคดีดังกล่าวกลับเป็นจำเลยนะคะหรือแม้ว่าคู่ความนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันนะเช่นคดีก่อนอยู่ในฝ่ายโจทย์ด้วยกันหรือฝ่ายจำเลยด้วยกันนะคะเมื่อกลับมาดำเนินกระบวน

จารณาซ้ำในคดีหลังอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้เช่นกันนะคะนักศึกษาลองมาดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างฎีกาอันหนึ่งนะคะฎีกาที่208/2540นะคะคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทก์ผู้ให้เช่าเป็นจำเลยนะเรียกเงินค่ามัดจำการเช่าอาคารจากโจทก์ศาลชั้นต้นนะคะวินิจฉัยว่าจำเลยได้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาแล้วนะคะไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานะพิพากษาให้โจทก์คืนเงินมัดจำให้แก่จำเลยนะคะโจทก์อุทธรณ์นะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นะคะขอให้จำเลยชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ค้างนะรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถใช้อาคารที่ให้เช่ารวมทั้งค่าซ่อมอาคารที่จำเลยซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยยอมให้หักกบลบหนี้ต่างๆนะคะเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้แก่โจทก์ดังนี้นะคะนะนักศึกษาลองฟังดีๆนะคดีนี้กับคดีก่อนนะคะตัวโจทก์กับจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันนะคะประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้กับคดีก่อนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าโจทก์หรือจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่นะคะเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยศาลชั้นต้นได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วว่าจำเลยคดีนี้ไม่ผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอ่ะเราไปดูเงื่อนไขที่2นะคะทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะการพิจารณานะคะว่าทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากอะไรนะคะพิจารณาได้จากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้องนะคะอ่ะถ้าเป็นเรื่องนะคะที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันนะคะในเรื่องมูลคดีทั้ง2คดีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญานะคะถือว่ามีประเด็นแห่งคดีเป็นแบบเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่3นะคะเงื่อนไขที่3ก็คือศาลนะคะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีใดคดีหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะคดีก็ได้นะคะเงื่อนไขที่4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะคะก็คือคดีนั้นจะต้องยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองนี่คือการแยกระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับเรื่องฟ้องซ้ำนะคะอันนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าอะไรเนี่ยที่คดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนะคะเรามาดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะกรณีจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะในอีกคดีหนึ่งโดยหลักก็คือต้องมีการฟ้องในคดีหลังนั่นเองนะคะนะอันนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะมาดูอีกนิดนึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะคะคืออะไรนะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะต่อมามีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวอีกนะคะโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคะข้อยกเว้นอะไรบ้างนะคะที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะอยู่ในมาตรา144นะคะนักศึกษาไปดูเองก็คือจะอยู่ตั้งแต่อนุ1 2 3 4นั่นเองนะคะอาจารย์มีคำถามนะคะที่จะลองให้นักศึกษาลองทำดูนะเรามาดูข้อ1นะคะข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะ1ทั้ง2คดีมีคู่ความ

เดียวกัน 2. ทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน 3. ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้ว 4. คดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถึงที่สุด 5. มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์นะคำตอบของอาจารย์ก็คือข้อ4นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันต้องไม่ถึงที่สุดนะคะอ่ะเราไปดูข้อ2นะคะคดีแรกนะในจันทร์ฟ้องขับไล่นายอังคารออกจากที่ดินพิพาทนะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะต่อมานายอังคารฟ้องในจันทร์ให้ออกไปจากที่ดินพิพาทรายเดียวกันนะคะในจันทร์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนหากศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของในจันทร์ฟ้องของในจันทร์จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะข้อ1ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้ำข้อ2ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้อนนะคะข้อ3ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำข้อ4ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าฟ้องนะคะก่อนที่คดีหลังจะมีคำพิพากษานะคะข้อสุดท้ายนะคะชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนฟ้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะคำตอบของอาจารย์ข้อนี้นะคะก็คือข้อ3ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่ามันเข้าทุกองค์ประกอบที่อาจารย์สอนนะคะอ่ะนี่คือเป็นรายละเอียดนะคะของหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะคะ2คำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก3คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะเรามาดูกรณีแรกกันก่อนเลยนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความเนี่ยคืออะไรนะคะจะอยู่ในมาตรา145วรรค1นะคะนักศึกษาไปลองอ่านมาตรากันเองนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะของมาตรา145วรรค1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะนะผูกพันคู่ความนะคะในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะผูกพันเมื่อไหร่นะผูกพันนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะกลับหรืองดเสียนั่นเองนะแล้วก็นะคะมาตรา145วรรค1เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็การพิจารณาใหม่ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะที่ผูกพันคู่ความทีนี้เรามาดูว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะดูในมาตรา145วรรค2นะคะในมาตรา145วรรคเนี่ยนะเขาจะบอกว่านะคะโดยปกติเนี่ยคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะถึงจะมีผลผูกพันภายบุคคลภายนอกนะทีนี้นะคะเราลองมาดูนิดนึงนะว่าหลักเกณฑ์นะคะ145วรรค2นะที่อาจารย์บอกไปแล้วนะมันไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมนะคะที่สามารถเนี่ยให้ผูกพันบุคคลภายนอกได้ด้วยนะคะข้อยกเว้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา142นะคะวงเล็บ1นะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อยกเว้นที่2เนาะก็จะเป็นกรณีตามมาตรา245นะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความนะคะไปถึงคู่ความฝ่ายที่มิได้อุทธรณ์ในคดีนะคะข้อยกเว้นที่3กรณีตามมาตรา366นะคะเป็นกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะคะโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะข้อยกเว้นที่4นะคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะนะคะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งเรื่องล้มละลายหรือบุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกเหล่านี้ก็ได้นะคะ
ข้อยกเว้นถัดไปนะคะเป็นกรณีที่คำพิพากษาวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆนะเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้นะคะเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านั่นเองนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์สอนไปเนี่ยก็ดูว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันใครบ้างคู่ความเนาะแล้วก็บุคคลภายนอกผูกพันไหมโดยหลักไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นได้นะถัดไปเป็นเรื่องสำคัญนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะจากการที่นักศึกษาเคยได้ศึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่บอกว่ามันจะมีบอกว่าเป็นคดีถึงที่สุดหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรคือถึงที่สุดนะนักศึกษาต้องดูมาตรานี้แหละนะคะนี่คือหัวใจเลยนะมาตรา147นะคะเป็นมาตราที่จะบอกว่าอะไรเอ่ยที่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะใน147เนี่ยนักศึกษาไปอ่านเอาตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนะว่าอะไรนะคะถือว่ามีคำพิพากษาเนี่ยเป็นที่สุดนะ 1.1 นะคะ 1. คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นะคะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายนะคะต่อไปนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะนะคะ 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้และได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความนะคะสุดท้ายนะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนะคะตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานั่นนะโอเคทีนี้นะคะนักศึกษาลองมาดูว่ามีคำถามอะไรนะคะที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษานะเรามาดูนะคะข้อ1นะผลของคำพิพากษาผูกพันบุคคลใด1ศาล2ผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความนะคะ3โจทก์และจำเลย4คู่ความฝ่ายเดียวกัน5ถูกทุกข้อนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะผลของคำพิพากษาก็คือผูกพันคู่ความนั่นเอง1 2 3 4เป็นทั้งศาลด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อ2ต่อนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำที่ถึงที่สุดนะคะ1คำพิพากษาถึงที่สุดนะคะหมายถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีกฎหมายห้ามอุทธรณ์2คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีกฎหมายห้ามฎีกานะคะ3คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลฎีกา4คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดนะคะ5คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาที่ศาลตัดสินว่าให้เป็นที่สุดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นะคะนั่นเองนะคะสำหรับนะคะเนื้อหานะคะตอนนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1หลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ2ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นการฟ้องซ้ำเนี่ยจะอยู่ในมาตรา148นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตราที่สำคัญมากนะคะมาตรา148เนาะคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะจะเป็นการฟ้องซ้ำได้นะคะจะต้องมี3เงื่อนไข1นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน3คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยนะคะเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคำว่าคดีหลังกับคดีก่อนนะคะเวลาเจอข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่าอันไหนคือคดีหลังอันไหนคือคดีก่อนนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะ
คดีก่อนนะคะศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะการจะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีเป็น2คดีนะโดยคดีก่อนหรือคดีเดิมเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วคู่ความเดียวกันกลับมาฟ้องเป็นคดีหลังหรือคดีใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งในประเด็นเดียวกันถ้าคดีก่อนเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะการฟ้องคดีของโจทก์ในคดีหลังจะไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะคะถ้าทั้งสองคดีนะโจทก์เป็นคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันโดยคดีก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะอันนี้จะเป็นฟ้องซ้อนนะแต่หากจำเลยคดีก่อนกลับเป็นโจทก์คดีก่อนกลับเป็นจำเลยนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ฟ้องซ้ำการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้อนนะคะคดีถึงที่สุดเมื่อใดนะก็คือเป็นไปตามมาตรา147นั่นเองนะคะคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ยังไม่ได้อ่านให้คู่ความฟังยังไม่มีผลเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายจึงถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกานะคะหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถือว่าถึงที่สุดนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวนั่นเองนะคะแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นจุดลงนั่นเองนะนักศึกษาลองมาดูตัวอย่างฎีกาสักหนึ่งอันนะคะ 7720/2542 นะคดีก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2540และไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปคดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงนะคะคือวันที่21พฤศจิกา2540โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจากฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนนะคะนั่นเองนะเรามาดูเงื่อนไขที่2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกันอ่ะคำว่าคู่ความคืออะไรนะคะนักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่าคู่ความคู่ความหมายความว่าบุคคลนะคะที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลดังนั้นเนี่ยผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นคู่ความเช่นกันนะคะหากผู้ร้องเป็นคู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนคดีของผู้ร้องก็เป็นฟ้องซ้ำได้ไม่จำต้องมีผู้ขัดขานในคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำนะคะกรณีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้ไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องในนามของผู้ไร้ความสามารถนะคะต้องถือว่าผู้ไร้ความสามารถเป็นคู่ความแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องในนามส่วนตัวไม่ถือว่าผู้ไร้สามารถเป็นคู่ความจึงไม่ใช่คู่ความเดียวกันดังนั้นจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำนะคะทีนี้อาจารย์ให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเป็นกรณีมรดกนะเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะคะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทนะคะถ้ามิได้มีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนะจากบุคคลภายนอกผู้ครอบครองทรัพย์นะคะถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะถ้าคดีมันถึงที่สุดแล้วทายาทคนหนึ่งจะมาฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกอีกไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันการฟ้องเรื่องทรัพย์มรดกนี้รวมถึงการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกให้มีการรับผิดนะคะเกี่ยวกับการจัดทรัพย์มรดกด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเงื่อนไขที่3นะคะคดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะคือนักศึกษาเนี่ยจะต้องดูว่าในคดีก่อนมีประเด็นอะไรคดีหลังมีประเด็นอะไรแล้วมันเป็นประเด็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเด็นอย่างเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นฟ้องซ้ำได้นะคะลองมาดู1ตัวอย่างนะคะลองดูการฟ้องเกี่ยวกับโจทก์เคลือบคลุมนะคะฎีกา 7906/2538 นะในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงนะคะที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงมิได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์นะคะ
ยังไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้โดยพิพากษายกฟ้องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทนะคะยังไม่เข้าลักษณะละเมิด

เอิดโดยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะคะนะคะเรามาดูนิดนึงเอ๊ะฟ้องซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเข้าหลักเกณฑ์3ถึง4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีไหมนะคะคำตอบของอาจารย์ก็คือมันไม่เป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีมันมีข้อยกเว้นนะคะอยู่ภายใต้มาตรา148นะคะตอนท้ายนะก็จะบอกว่าเว้นแต่ในกรณีใดบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 1นะเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะข้อยกเว้นที่2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวนะคะ อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเสียได้ตามพฤติการและข้อยกเว้นที่3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่จัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะคะนักศึกษาลองมาดูเนาะเป็นคำถามที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะคะมาดูข้อแรกนะไปกันช้าๆนะคะฟ้องซ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญข้อใดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ 1. นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. คู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน 3.คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะ 4. คำผู้คู่ความเดียวกันรวมถึงผู้สืบสิทธิ์ด้วย 5. ทุกข้อกล่าวถูกต้องนะคะการที่นักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาจะต้องทราบหลักเกณฑ์ว่าเอ๊ะการฟ้องซ้ำนะคะอยู่ในมาตราไหนคำตอบอาจารย์ก็คืออยู่ในมาตรา148เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะทั้งข้อ1 2 3 4นะถ้าครบทั้ง4อันนะคะก็คือถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนั่นเองสำหรับนะคะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเสริมนะคะของชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1นะคะช่วงแรกของการสอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องของการรายงานข่าวนะคะประกอบไปด้วยแนวคิดต่างๆของเกี่ยวกับการรายงานข่าวการเลือกประเด็นข่าวคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวรวมทั้งเรื่องของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะเราเริ่มกันที่ความสำคัญของการรายงานข่าวเลยนะคะค่ะในฐานะสื่อกลางด้านข่าวสารของสังคมนะคะสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ที่จะต้องสนองสิทธิการรับข่าวสารของประชาชนนะคะซึ่งตัวข่าวสารนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการหรือปัญหาต่างๆของสังคมนะคะในอันนี้ภายใต้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนในเรื่อง right to know right to know ก็คือสิทธิในการที่จะรับรู้สิทธิในการสื่อสารสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของตนเองสู่สังคมประชาชนต้องได้รับรู้เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจทางการเมืองการตัดสินใจในปัญหาสังคมหรือกิจกรรมต่างๆทางของสาธารณะโดยเทคโนโลยีการสื่อสารนี้เนี่ยมีบทบาทเอื้อให้สังคมนั้นมีความตื่นตัวในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ในบทบาทที่สำคัญอยู่3บทบาทคือในด่านประตูข่าวสารเกตคีเปอร์นะคะทำหน้าที่กำหนดวาระทางสังคมอเจนดาเซตเตอร์แล้วในขณะเดียวกันก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนสุนัขเฝ้าบ้านที่เรียกว่าโซเชียลวอชด็อกนะคะวัตถุประสงค์การรายงานข่าวนั้นเนี่ยนะคะเพื่อสนองต่อวิถีชีวิตและความจำเป็นในการรับข่าวสารของประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมีบทบาทหน้าที่มุ่งเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างรอบด้านแล้วก็ทำหน้าที่แสวงหากลั่นกรองและนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ประชาชนต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้วัตถุประสงค์เหล่านี้นำไปสู่เรื่องของการประกอบการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเช่นเรื่องของการดำเนินชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตความร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชนได้อย่างทั่วถึง

สื่อมวลชนจะเป็นต้องยึดมั่นในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบทบาทสำคัญยิ่งเลยว่าสื่อมวลชนนั้นต้องมีความยึดมั่นว่างานของตัวเองทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักแล้วข้ออีกข้อสุดท้ายก็คือช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิรับสารเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการเกี่ยวกับสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้บทบาทต่างๆของการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็จะมีหลายด้านด้านแรกก็คือด้านการเมืองด้านการเมืองเป็นสื่อกลางและเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนด้านที่สองคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะนะคะตามระบอบของประชาธิปไตยโดยทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์สาธารณะติดตามตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจรัฐรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของสังคมและชุมชนต่างๆแล้วเป็นกลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับประชาชนชุมชนกับชุมชนกับชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยเป็นสื่อกลางสำคัญยิ่งที่จะทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้นด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งข้อมูลทางธุรกิจการเงินการผลิตการตลาดและการโฆษณาซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนตัวหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เศรษฐกิจนั้นมีการสะพัดแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคมีทางเลือกตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าว่าควรจะต้องเป็นสินค้าประเภทใดที่ตนต้องการเพื่อเป็นตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตแล้วสุดท้ายก็คือมีวิสัยทัศน์ในการเชื่อมโยงองค์ประกอบเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆเช่นสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศนะคะปัญหาสุขภาพทั้งหลายซึ่งการยึดโยงนี้เนี่ยนำไปสู่การสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้สูงให้ดีขึ้นนะคะทางด้านสังคมก็เป็นแหล่งความรู้สนับสนุนเรียนรู้ขยายโลกทัศน์จากรายงานที่นำเสนอของสื่อมวลชนนะคะเป็นพลังที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสังคมที่เรียกว่ามีความเท่าทันสื่อนะคะทำให้มีความเท่าทันสังคมว่าได้มีการพัฒนาหรือว่ามีปัญหาไปถึงไหนแล้วช่วยเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หลากหลายแก่ผู้รับสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะคะเช่นโอกาสต่างๆของกาลเทศะต่างๆเช่นการสงกรานต์การสร้างวัฒนธรรมไทยนะคะช่วยกระตุ้นคุณภาพและศีลธรรมอันดีของสังคมในสถานะของผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าบทบาทผู้สื่อข่าวในการรายงานข่าวนั้นมีความสำคัญอย่างไรจะต้องทำตัวอย่างไรคือความไว้วางใจความน่าเชื่อถือทั้งบุคคลข่าวและสารที่รายงานต่อสาธารณะต้องมีความน่าเชื่อถือความรู้ความเข้าใจระบบและบริบททางสังคมอย่างรอบด้านมีวิจารณญาณในการประเมินคุณค่าข่าวแล้วก็เป็นสื่อกลางของสังคมรับผิดชอบต่อคุณภาพข่าวสารที่นำเสนอต่อสังคมและเป็นแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้ตลอดเวลาความหมายของการรายงานข่าวนะคะในที่นี้จะพูดถึงกระบวนการรายงานข่าวไม่ได้พูดถึงความหมายของข่าวอย่างเดียวนะคะกระบวนการรายงานข่าวนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการก็คือกระบวนการแสวงหารวบรวมคัดเลือกกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในกระบวนการนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญเช่นกันนะคะอันที่สองก็คือมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวจะต้องรู้จักวินิจฉัยคุณค่าข่าวรู้จักการใช้วิจารณญาณทักษะการเลือกประเด็นข่าวสัญชาตญาณข่าวหรือจมูกข่าวนะคะมีสัญชาตญาณข่าวหมายถึงความสามารถในการที่จะรับรู้ว่าเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนสถานการณ์ไหนมีคุณค่าของความเป็นข่าวแล้วก็นำไปสู่การแสวงหาคุณค่าเหล่านั้นนำมาเสนอให้กับประชา

ชนในต่อมานะคะเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ทักษะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือทักษะในเรื่องของวิธีการรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในตอนท้ายนำเสนอรายงานข้อเท็จจริงในรูปแบบของข่าวที่เขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องกระชับและได้ใจความนะคะต่อมาคุณลักษณะการรายงานข่าวที่พึงประสงค์เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อข่าวต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของข่าวเหล่านี้นะคะก่อนที่จะนำเสนอสู่ประชาชนอันแรกก็คือต้องมีความเที่ยงธรรมและสมดุลหมายถึงว่าในการรายงานข่าวนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่รอบด้านให้แล้วก็มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ภาษาและคำพูดที่มีความเป็นกลางนะคะคือจะไม่มีโทนของการข้อเขียนที่แสดงความเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเด็ดขาดอันที่สองก็คือต้องมีความถูกต้องเที่ยงตรงข้อเท็จจริงที่ได้นั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือนะคะมีความบางนะคะต้องมีการอ้างแหล่งข่าวการอ้างแหล่งข่าวนั้นช่วยให้การรายงานข่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะยืนยันว่าผู้สื่อข่าวนั้นไม่ได้เขียนเองนะคะไม่ได้มโนเขียนเองมีความสั้นกระชับเขียนข่าวได้อย่างถูกต้องต้องใช้ภาษาสั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความในรูปแบบของพีระมิดหัวกลับนะคะการเขียนข่าวที่สั้นกระชับนั้นเนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการที่จะเขียนภาษาไทยได้ดีด้วยนะคะมีความกระจ่างชัดเจนเป็นข้อเท็จจริงนั้นที่ได้มานั้นเนี่ยต้องไม่คลุมเครือนะคะต้องมีความชัดเจนต้องมีบริบทที่อ่านแล้วเชื่อถือได้นะคะอันที่3ต่อมาก็คือความรับผิดชอบต่อจริยธรรมวิชาชีพอันนี้สำคัญมากนะคะว่าผู้สื่อข่าวทุกคนหรือคนที่ทำงานข่าวทุกคนจะต้องมีหลักวิชาชีพเป็นสำคัญถือเป็นจริยธรรมที่จะต้องนำเสนอข่าวด้วยความเที่ยงตรงถูกต้องครบถ้วนรอบด้านเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นจะช่วยให้การรับรู้ของประชาชนนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อมีความถูกต้องมากขึ้นไปประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนะคะอันนี้หัวข้อเรื่องประเด็นข่าวแล้วนะคะก็จะต้องสามารถที่ผู้สื่อข่าวนั้นต้องเล็งเห็นสาระสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ควรนำเสนอนะคะต้องเข้าใจว่าการนำเสนอการรายงานข่าวนั้นคุณจะต้องเลือกข้อเท็จจริงที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนจะต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ซึ่งในความต้องการของ3อันนี้เนี่ยผู้สื่อจะต้องเป็นหลักที่ผู้สื่อข่าวจะต้องมาพิจารณากลั่นกรองว่าข้อมูลไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้และอยากรู้แต่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นว่าผู้ประชาชนต้องการรู้แล้วก็ไปนำเสนออันนั้นมันก็อาจจะเบี่ยงไปสู่ความไม่เป็นกลางของข่าวนะคะตระหนักถึงเหตุผลและประโยชน์ที่สาธารณะจะได้รับนะคะในการเลือกประเด็นข่าวนั้นเนี่ยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการหัดตอบคำถาม 5W กับ 1H Who What Where When Why How ว่าคำถามไหนที่มีความสำคัญกว่ากันจะตอบคำถามอันไหนได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ให้ความสำคัญกับหลักการประเมินคุณค่าข่าวในแง่ของความน่าสนใจและความสำคัญซึ่งได้เรียนมาแล้วในเรื่องของคุณค่าข่าวนะคะในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นผู้สื่อข่าวต้องมีไหวพริบปฏิภาณสังเกตติดตามคิดวิเคราะห์ช่วยให้การรวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วนในคุณสมบัติในเรื่องการความสังเกตและไหวพริบปฏิภาณนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติต้นๆของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อมูลข่าวและมีความพร้อมในการรู้จักวางแผนอย่างมีเป้าหมายในประเด็นที่ต้องการที่จะแสวงหานะคะต่อไปก็คือต้องแสวงหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนั้นเนี่ยมันก็จะมีแหล่งข่าวหลายประเภทนะคะแหล่งข่าวเอกสารก็จากหนังสือจากงานวิจัยจากสิ่งที่ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษหรือสิ่ง

ิงออนไลน์ข้อมูลจากแหล่งบุคคลอันนี้ก็จะใช้วิธีการรวบรวมแบบสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์นี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของผู้สื่อข่าวลักษณะความสนใจความอยากรู้รู้จักแหล่งข่าวแค่ไหนแล้วก็ต้องมีทักษะในการพูดคุยซักถามกับแหล่งข้อมูลด้วยนะคะข้อมูลประเภทที่3ก็คือมาจากสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ซึ่งทุกวันนี้หลายๆอย่างนั้นก็เอาขึ้นออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะแสวงหาข้อมูลนั้นที่ได้น่าเชื่อถือผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์จะต้องรู้ว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์มีมากน้อยแค่ไหนใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือเรื่องของข้อมูลลวงหรือข้อมูลเท็จซึ่งมีมากมายอยู่บนออนไลน์เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยหน้าที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นว่ามีความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลใดบ้างนะคะหลังจากได้มีการรวบรวมแล้วเราได้ข้อเท็จจริงแล้วเราก็ต้องมากลั่นกรองข้อเท็จจริงทั้งหลายนะคะทุกครั้งที่ได้ข้อมูลมานั้นสิ่งที่จะต้องกลั่นกรองก็คือความถูกท้วนในที่นี้มาจากถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงของข้อมูลมีความเที่ยงตรงไหมน่าเชื่อถือไหมอันที่สองแน่ใจไหมว่าแหล่งข่าวที่เราได้รับมานั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้สามารถที่เราจะอ้างแหล่งข้อมูลนี้ในข่าวของเราได้ไหมแล้วก็อาจส่งผลต่อระดับการรับรู้ของประชาชนถ้าเผื่อว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะมีความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวอันนี้สำคัญที่สุดนะคะที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะคะว่าแหล่งข่าวที่ในแต่ละแหล่ง 2-3 ประเภทที่พูดมานั้นเนี่ยมันมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราไปเชื่อข้อมูลเท็จโดยไม่มีการตรวจสอบนะคะในแง่ของคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวแน่นอนที่สุดอันแรกก็คือจะต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นแปลว่าจะต้องตื่นตัวอยากรู้เรื่องทุกเรื่องไปหมดแต่จะรู้มากรู้น้อยนั้นอยู่ที่ความเป็นคนช่างสังเกตว่าเรื่องที่เราอยากรู้นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไหมมีคุณค่าทางข่าวเพียงพอไหมมี Nose for News หรือ Scent of News นะคะซึ่ง Nose for News เนี่ยเป็นตัวที่จะบอกเราว่าอะไรที่ควรเป็นข่าวอะไรไม่ควรเป็นข่าวนะคะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายแปลว่าในการรายงานข่าวของเรานั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราต้องการรายงานข่าวให้กลุ่มเป้าหมายประเทศประเภทไหนที่รู้มากหรือว่าประเภทไหนเป็นระดับของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการข้อมูลข่าวสารประเภทไหนระดับใดด้วยแล้วก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณรู้จักคิดวิเคราะห์วินิจฉัยความถูกต้องข้อเท็จจริงความช่างสังเกตและความอยากรู้นั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องไหวพริบปฏิภาณที่จะทำให้คุณต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเนี่ยสมควรนำเสนอหรือไม่และท้ายที่สุดก็คือต้องมีวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์กล้าตัดสินใจต้องมีความรับผิดชอบนะคะในต่อมาก็คือประโยชน์ต่อการสร้างทักษะที่ดีก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าถึงแหล่งข่าวทำให้แหล่งข่าวยินดีให้ความร่วมมือนะคะสามารถสื่อสารด้วยภาษาเขียนภาษาพูดด้วยภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะการเขียนเว้นวรรคผิดหรือย่อหน้าผิดมันทำให้ความหมายของเนื้อหาที่นำเสนอออกไปนั้นเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะงั้นทักษะทางในยุคดิจิตอลนะทักษะทางเทคโนโลยีนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรายงานข่าวบทบาทของผู้สื่อข่าวเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของนายด่านของข่าวสารกำหนดวาระทางสังคมสุนัขเฝ้าบ้านเพราะงั้นในบทบาท3บทบาทนี้เนี่ยนำไปสู่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือความเป็นกลางการปราศจากอคติมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมในการทำในการรายงานข่าวทุกครั้งนะคะประเภทของข่าวนะคะเมื่อกี้พูดถึงประเภทของแหล่งข่าวเอกสารไปแล้วบุคคลไปแล้วนะคะแต่ข้อสำคัญก็คือในการใช้แหล่งข่าวต่างๆที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยผู้สื่อข่าวนั้นต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวที่จะใช้นั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนไว้วางใจได้แค่ไหนด้วยนะคะเพราะงั้นในแหล่งข่าวทุกประเภทนะคะที่พูดถึง
นะคะทั้ง 4-5 ประเภทนั้นมันก็จะแบ่งออกอีกนะคะว่าเป็นแหล่งข่าวที่เป็นทางการหรือแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการแหล่งข่าวทางการนั้นส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งข่าวที่มีที่สังกัดอยู่ในองค์กรมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ยอมรับได้ในสังคมไม่เป็นทางการก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เห็นเหตุการณ์ใครก็ได้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะรายงานข่าวนะคะแล้วเอกแหล่งข่าวประเภทสิ่งพิมพ์ดิจิทัลอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่าปีที่พิมพ์ทันสมัยไหมนะคะข้อมูลนั้นทันสมัยไหมแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรากำลังนำเสนอไหมในปัจจุบันนี้เนี่ยแหล่งข่าวเอกสารนั้นที่สำคัญมากที่สุดและใช้กันบ่อยมากที่สุดก็พวกวารสารวิชาการรายงานการวิจัยหรือแม้กระทั่งเรื่องโครงการต่างๆที่มีการทำแล้วก็สะท้อนบทบาทสังคมนะคะความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวอันนี้ก็คือ หนึ่งต้องสามารถอ้างอิงได้นะคะยอมให้เราเปิดเผยตัวได้สองมีตำแหน่งหน้าที่และข่าวสารได้รับมอบหมายอย่างเช่นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมันก็โอเคเชื่อถือได้เพราะว่ามีสังกัดอยู่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเช่นเชี่ยวชาญในเรื่องของการทะเลเรื่องสิ่งแวดล้อมทะเลนะคะอันนี้เราก็ต้องตรวจสอบว่าแหล่งข่าวนั้นเนี่ยมีความสามารถเพียงพอไหมหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะแต่ต้องหมายเหตุไว้ด้วยนะคะว่าผู้มีชื่อเสียงหลายคนบางทีอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นั่นก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวจำเป็นต้องระมัดระวังมากก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับแหล่งข่าวที่มีมากเกินไปจนกระทั่งทำให้เกิดความใกล้ชิดแล้วก็ขาดการสืบค้นนะคะว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรงนี้มันทำให้เกิดความผิดพลาดของผู้สื่อข่าวได้ในการรายงานข่าวค่ะโอเคค่ะสิ่งที่พูดไปทั้งหมด เมื่อกี้นี้นะคะมันก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนการรายงานข่าวทั้งหมดแต่ในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวนั้นเนี่ยเวลาเรารายงานข่าวหรือนำเสนอข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในบทบาทหน้าที่ใดของสังคมแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมนะคะได้พูดไปแล้วนะคะว่าผู้สื่อข่าวนั้นมันมีบทบาทสำคัญอยู่ 2-3 บทบาทนะคะที่ถูกอ้างถึงกันอยู่เป็นประจำบทบาทแรกก็คือเรื่องของเกตคีปเปอร์หรือที่บางคนเรียกว่าประตูข่าวสารบางคนเรียกว่านายด่านข่าวสารหน้าที่ก็คือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เปิดหรือปิดประตูให้ข่าวสารนั้นสามารถนำไปสู่ประชาชนได้นั่นก็คือนำไปสู่ประชาชนด้วยวิธีการรายงานข่าวของเรานะคะเพราะงั้นข่าวในที่นี้เนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ประชาชนควรจะรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะปกป้องพัฒนารักษาตัวเองได้จากข้อมูลข่าวสารตรงนั้นนะคะในด่านทั้งข่าวสารนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าในฐานะที่ผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสามารถจะเปิดประตูทุกเรื่องให้นำไปสู่ประชาชนได้ทั้งหมดแต่คุณจะต้องมีการกลั่นกรองว่าเรื่องใดมีคุณค่าหรือไม่และสังคมจะได้อะไรจากเรื่องที่เรานำเสนอนั้นวิธีการกลั่นกรองก็คือวิธีการใช้หลักของการประเมินคุณค่าข่าวที่เราได้นำเสนอไปแล้วที่เราเคยเรียนมาแล้วคุณค่าข่าว10ข้อนะคะ10ข้อความขัดแย้งความน่าสนใจความเด่นความสำคัญอะไรเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าเหตุการณ์ที่เราจะนำเสนอนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญไหมมันมีน้ำหนักเพียงพอไหมมันมีสาระไหมมันจะทำให้สังคมดีขึ้นไหมอันนี้ก็คือบทบาทของเกตคีปเปอร์นะคะไม่ใช่ว่าพอไปเจอคลิปอะไรที่เห็นว่าประชาชนเขาคงชอบก็นำเสนออันนั้นไม่ได้ต้องดูว่าคลิปนั้นเนี่ยจะให้ประโยชน์อะไรหรือไม่ด้วยต้องตอบสังคมตรงนี้ได้ด้วยนะคะในบทบาทที่2ก็คือบทบาทของผู้กำหนดวาระทางสังคมด้วยการที่คุณเปิดประตูข่าวสารให้กับประชาชนนั้นเนี่ยคุณกำลังทำให้สังคมนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดหรือน้อยที่สุด
เพราะงั้นคำว่าวาระสังคมนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญ

0: มีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะบอกว่าสังคมนั้นจะมีวาระที่มีสาระหรือไม่มีสาระอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่คุณนำเสนอในฐานะเกตคีเปอร์เพราะงั้นในวาระสังคมนี้เนี่ยคุณจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมขนาดไหนมีจริยธรรมขนาดไหนมีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมขนาดไหนนะคะมาถึงสุดท้ายก็คือบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านสุนัขเฝ้าบ้านเน้นที่เปรียบสุนัขก็เพราะว่าโดยปกติสุนัขนั้นเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญูสัตว์ที่มีความระแวดระวังนะคะแล้วมีความไวมากต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นในฐานะสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคอยแวดระแวดระวังสิ่งที่ไม่ดีในสังคมเตือนให้ประชาชนได้รับรู้จะต้องคอยดูแลว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่นะคะบทบาทของสุนัขเฝ้าบ้านนี้เนี่ยจะแสดงได้มากที่สุดเลยในการรายงานข่าวสืบสวนในรายการข่าวเจาะในสิ่งที่มันเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นภัยต่อสังคมเพราะงั้นบทบาทสุนัขเฝ้าบ้านนั้นเนี่ยจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยโปร่งใสสะอาดบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนในทั้ง3บทบาทนี้เนี่ยคุณก็ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่มีอคติแล้วสามารถมองทุกอย่างได้อย่างเที่ยงตรงและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเนื้อข่าวของคุณด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหน่วยที่1ที่ย้ำในเรื่องบทบาทผู้สื่อข่าวก็เพราะว่าทุกวันที่คุณทำหน้าที่รายงานข่าวคุณได้แสดงบทบาทอย่างหนึ่งอย่างใดใน3บทบาทนี้ตลอดเวลานะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการวิเคราะห์คำถามคล้ายๆข้อสอบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเองนะคะอยากจะแนะนำว่าข้อสอบที่ของมสท.จัดไปนั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคุณจะมีวิธีการเลือกหรือไม่เลือกนะคะข่าวคำตอบตัวไหนที่ถูกหรือผิดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในเรื่องของตัวอย่างข้อสอบนะคะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ
1: สวัสดีครับนักศึกษาผมธิติชัยตอบชลานะครับกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิกรครั้งที่1สาระสำคัญของการสอนเสริมช่วงนี้เป็นสาระสรุปของหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าว2แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวและ3ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวเรามาเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ Information Technology นะครับจะเป็นคำ2คำที่มารวมกันนะครับคำแรกนะครับเริ่มต้นที่คำว่าเทคโนโลยีนะครับก็เทคโนโลยีนั้นนะครับ เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับประโยชน์ทุกๆด้านในชีวิตเศรษฐกิจสังคมนะครับและก็เป็นการนำเอาความรู้นะครับที่พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาสร้างเป็นระบบนะครับสร้างเป็นชิ้นส่วนสร้างเป็นอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับส่วนคำว่าสารสนเทศนะครับinformation เป็นอีกคำหนึ่งที่นำมาประกอบร่วมนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลนะครับที่เอามาร่วมกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสารสนเทศนั้นเป็นเรื่องของเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงภาพเคลื่อนไหวที่ถูกเอามาใช้นำเผยแพร่นะครับจากในอดีตที่เราเคยจับต้องได้จากบนหรือได้ยินได้เห็นได้ฟังผ่านบนช่องทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แต่ในปัจจุบันนะครับถูกนำมาเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์จน

สารสนเทศนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับได้มีการเคลื่อนนะครับถูกรวมเข้ามาจากเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปก็คือคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology หรือคำว่า IT แต่อีกคำหนึ่งนะครับจะมีคำเรียกนะครับก็คือคำว่า Information and Communication Technology หรือคำว่า ICT ซึ่งคำนี้นะครับทั้งสองคำนี้นะครับทั้ง IT และ ICT ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอามาใช้ในการจัดการในการประมวลผลซึ่งมาเอาไปครอบคลุมนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับมีการส่งต่อระหว่างบุคคลนะครับถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายผ่านการสื่อสารข้อมูลนะครับที่ผู้ใช้นะครับสามารถที่จะใช้การเชื่อมต่อการเข้าถึงตั้งแต่ผ่านอุปกรณ์การใช้งานผ่านอุปกรณ์ร่วมนะครับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะมี2ด้านนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบคอมพิวเตอร์กับมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้นะครับจะถูกนำมาผนวกร่วมกันเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะครับก็คืออย่างที่เราเคยได้ยินนะครับหรือได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ซึ่งถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์ไม่มีซอฟต์แวร์การประมวลผลการป้อนข้อมูลการใส่ข้อมูลต่างๆก็ไม่สามารถเกิดขึ้นและถ้าไม่มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมก็จะไม่สามารถเอาข้อมูลนั้นมาเชื่อมต่อหรือส่งต่อจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือจากอีกบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งได้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ก็เริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บการจัดสร้างการผลิตส่วนระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะครับมาสนับสนุนในการเอาไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆหรือไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มซึ่งในปัจจุบันนะครับเราเปรียบเทียบได้กับเรื่องของการที่เราใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านสื่อสารมวลชนนะครับเป็นบทบาททางด้านการสื่อสารนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นถึงเรื่องของการสื่อสารตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีจากเมื่อก่อนในอดีตนะครับเป็นการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์เป็นสื่อสารทางเดียวแต่ปัจจุบันสามารถสื่อสารได้2ทางนะครับสามารถโต้ตอบและสามารถส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันเราเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การโพสต์ข้อความนะครับการส่งข้อความการส่งอีเมลหรือแม้กระทั่งการนำเนื้อหาต่างๆในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวอักษรเป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านรูปภาพสื่อเคลื่อนไหวมัลติมีเดียวิดีโอสั้นนะครับภาพยนตร์สื่อเสียงหลากหลายรูปแบบและนำไปเผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทางบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบลักษณะวิธีการใช้งานหรือรูปแบบลักษณะวิธีการประยุกต์หรือการสื่อสารเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับความสำคัญเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านสื่อสารมวลชนนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับคือส่วนที่1นะครับเป็นเรื่องของความรู้ความรู้นะครับเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับที่เป็นเรื่องของทักษะพัฒนาในการใช้พื้นฐานนะครับพื้นฐานความรู้เข้าใจในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมไปถึงเรื่องของเครือข่ายที่จะต้องเอามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันที่จะต้องเข้าใจว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้จะใช้อย่างไรเปิดคอมพิวเตอร์จะต้องใช้อย่างไรโปรแกรมใน Windows นะครับจะต้องใช้อย่างไร Microsoft Office ใช้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของความสามารถถัดมานะครับเป็นเรื่องของทักษะทักษะในที่นี้นะครับก็คือนอกจากเราเข้าใจในการใช้งานพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของการที่ต้องประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้นต้องมีการดัดแปลงเช่น

เราเข้าใจระบบปฏิบัติการแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องของการใช้งานของโปรแกรมต่างๆที่จะต้องประยุกต์และต่อยอดเราใช้งาน Excel ไปใช้งานอะไรด้านงานสื่อข่าวก็ทำงานด้านจัดเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลจากการประมวลผลจากโปรแกรม Excel นั้นสามารถเก็บเป็นข้อมูลการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนในด้านรูปแบบ Data Journalist ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือในส่วนที่3นะครับข้อที่3เรื่องของเจตคติความรู้สึกทัศนคติเป็นเรื่องของการนำมาประยุกต์ในด้านของความรับผิดชอบความเข้าใจในเรื่องของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับที่วันนี้เทคโนโลยีนั้นมันมีทั้งคุณและโทษคนที่เป็นสื่อสารมวลชนผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนจะต้องเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและเข้าใจว่าการประยุกต์ใช้การข้อมูลต่างๆการสื่อสารข้อมูลต่างๆบนระบบสื่อสารออนไลน์หรือการใช้ช่องทางสื่อสารบนออนไลน์เราจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรและเข้าใจผู้คนในสังคมที่เป็นผู้รับสารบนโลกออนไลน์อย่างไรซึ่งทั้งหมดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของความรู้ทักษะและเรื่องของความรู้สึกทัศนคติที่จะต้องถูกนำประกอบร่วมกันเราได้เรียนรู้กับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดเป็นอย่างไรแล้วก็ความสำคัญที่สื่อมวลชนจะต้องเข้าใจแล้วในส่วนนี้นะครับเรามาเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศบนภูมิทัศน์สื่อนะครับที่ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราเริ่มตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นเราจะว่าไปนะครับมีการเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับยุคที่1นะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยเสียงหรืออาจจะสื่อสารด้วยข้อความถ้าเป็นตั้งแต่ยุคสมัยยุคหินเลยนะครับก็อาจจะสื่อสารด้วยภาพนะครับแล้วก็การสื่อสารด้วยการพูดทีนี้พอมีการเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเทคโนโลยีก็มีการสื่อสารด้วยเสียงเราจะเห็นได้ตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่มีโทรศัพท์เข้ามาเราได้เห็นได้ว่าบุคคลจากเมื่อก่อนเราสื่อสารด้วยการที่จะต้องพบปะต้องเห็นพบตัวกันอยู่ใกล้กันแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจากคนอีกอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่อีกพื้นที่หนึ่งพอมีโทรศัพท์เข้ามาก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้พอถัดเข้ามานะครับเป็นยุคที่2ก็เริ่มมีการที่จะย่นระยะย่นของการใช้งานเรื่องของรูปแบบสามารถที่จะสื่อสารเรื่องของภาพได้มากขึ้นนะครับสามารถใช้ระบบการสื่อสารสามารถส่งภาพได้ส่งข้อความที่เป็นเสียงได้จากเดิมที่เป็นเสียงตอนนี้สามารถจะสื่อสารด้วยภาพพอมายุคที่3นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมที่มาประยุกต์นะครับสามารถสื่อสารทั้งภาพเสียงและก็สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านระบบสื่อสารที่เป็นเครือข่ายนะครับจนมาถึงในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่4ที่เริ่มของมีการเชื่อมโยงนะครับจนไปถึงที่อนาคตที่เรายังมองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือยุคที่5ทีนี้ในเรื่องของลำดับนะครับของภูมิทัศน์สื่อผมขอจะเริ่มต้นของในส่วนของตั้งแต่การมีอินเทอร์เน็ตนะครับเราได้เห็นอินเทอร์เน็ตนะครับเกิดตั้งแต่ปี2512นะครับ2512ที่เกิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเป็นต้นแบบครั้งแรกนะครับซึ่งในภาพเห็นไหมครับว่าโอ้คอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใหญ่มากนะครับกว่าจะใช้ได้นะครับต้องใช้เวลาสตาร์ทนะครับฮาร์ดดิสก์นี่1ปัจจุบันอันนิดเดียวแต่สมัยก่อนในภาพนะครับเครื่องใหญ่ต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วพอถัดมานะครับผ่านมา10กว่าปีนะครับเทคโนโลยีเริ่มมีนะครับสื่อสารมวลชนนะครับก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับใช้ข่าวออนไลน์นะครับเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เริ่มต้นที่หนังสือพิมพ์ทริบูนนะครับถัดมานะครับประเทศไทยไม่นานนะครับก็เริ่มต้นปี2529สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ก็ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งประเทศไทยก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกซึ่งในปัจจุบันก็ผ่านพ้นมาแล้วกว่าปีนั่นเองนะครับทีนี้พอเริ่มมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีเรื่องของคำว่า World Wide Webซึ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับเราได้เห็นว่าซึ่งคนที่ถือกำเนิดนะครับก็คือทิมเบอร์เนอร์ลีนะครับซึ่งอยู่ในภาพนะครับก็หน้าตาเป็นท่านนี้นั่นเองก็ถือว่าเป็นผู้เปิดประตูเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ

0: เราได้เห็นว่าเราได้เชื่อมต่อสื่อสารข้ามโลกกันเพราะท่านนี้นี่เองนะครับแล้วก็พอเริ่มมีคำว่า World Wide Web นะครับหนังสือพิมพ์นะครับสื่อสารมวลชนประเทศผู้นำอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสื่อสารมวลชนที่มีเยอะมากเนี่ยนะครับในปี2537ก็เริ่มมาประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวสารเพราะเห็นว่าจากเคยพิมพ์สิ่งพิมพ์เลือกใช้อินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ต่ำกว่าและทำให้สื่อสารได้นะครับและขณะเดียวกันจากเมื่อก่อนนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะช่วยสื่อสารจากการรับชมสื่อโทรทัศน์สามารถรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งวิทยุก็สามารถมาเผยแพร่ผ่านบนระบบออนไลน์ได้ผ่านจากอเมริกาไม่ทันไหลนะครับประเทศไทยนะครับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ก็เริ่มให้บริการสื่อออนไลน์ในปี2539ทีนี้เราเห็นหนังสือพิมพ์ไทยปรับตัวแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กับในเรื่องส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook นะครับเราเห็นเพิ่งเริ่มนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับอีกไม่นานก็จะครบ20ปีแล้วแหละนะครับก็ Facebook ก็เริ่มเปิดให้บริการนะครับเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับทดสอบกันเล่นกันในมหาวิทยาลัยและปีหนึ่งถัดมานะครับ YouTube ก็เปิดให้บริการนะครับก็เปิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548เริ่มต้นในวันแห่งความรักเลยนะครับแล้วก็2549นะครับก็เป็น Twitterเหตุผลที่ผมยก3สื่อสังคมออนไลน์นี้ขึ้นมาเพราะว่าในปัจจุบันนะครับเป็นสื่อที่มีบทบาทในเรื่องของการใช้เป็นช่องทางการสื่อสารนะครับเป็นสะพานการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนทั้งในการเป็นรับและก็การเป็นต้นกำเนิดแห่งข่าวที่ให้สื่อมวลชนนั้นนำข่าวนั้นมากระจายต่อหรือทำการตรวจสอบหรือหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนใช้กันสื่อสารบนโลกออนไลน์มาหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวที่ได้พูดถึงกันบนโลกออนไลน์นั้นมีความเป็นจริงหรือมีความเป็นเท็จอย่างไรบ้างถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของไลน์นะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มาน้องใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็นระบบข้อความซึ่งในปัจจุบันก็มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการส่งข้อความระหว่างบุคคลนะครับและขณะเดียวกันไลน์ก็ยังมีบริการนะครับที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็อาจตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้บริการก็คือ Storyfy ในสื่อสารมวลชนนะครับก่อนหน้านี้จะใช้ Storyfy นั้นในการรวบรวมข้อมูลจากบนโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นบน Twitter Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้มาเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับสามารถที่จะรวบรวมแล้วเผยแพร่เป็นเนื้อหาเดียวกันก็เขาเรียกว่า Content Curation นะครับแล้วมาเรียบเรียงแต่ในปัจจุบันนะครับบริการเหล่านี้ได้ยุติไปนะครับด้วยความว่าเทคโนโลยีนั้นนะครับมันสามารถเปลี่ยนผ่านเหตุผลที่ผมยกขึ้นมาก็เป็นการที่จะบอกให้เรารู้ว่าสื่อที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเห็นไม่ว่ารายหนึ่งรายใดวันหนึ่งเปิดให้บริการวันหนึ่งก็สามารถจะปิดให้บริการได้เราจะต้องพึ่งพาเราต้องคือจะต้องเข้าใจว่าสื่อเราจะต้องเข้าใจว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเสมอไปเราควรจะต้องมีสื่อที่จะต้องเป็นสื่อหลักหรือสื่อที่จะต้องทดแทนเข้ามากับสื่อที่ได้ถูกถดถอยหรือหายไปได้นะครับในเบื้องต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วกลับมาชมการบรรยายต่อนะครับกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: STOU Channel
0: กลับเข้าสู่เนื้อหาในการเรียนรู้กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวนะครับในหัวข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรายงานข่าวนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนเนื้อหาที่ผ่านมานะครับเราได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นอะไรบ้างนะครับเราเข้าใจภูมิทัศน์มาบ้างแล้วก็เห็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรในยุคปัจจุบันในเรื่องของรูปแบบการรายงาน

0: ข่าวนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่นี้นะครับมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราได้เห็นอะไรในพัฒนาการแล้วก็ส่งผลในด้านของการทำงานของสื่อสารมวลชนสิ่งแรกนะครับเราได้เห็นว่าจากในอดีตนะครับเนื้อหาข่าวสารต่างๆที่เราเคยได้อ่านนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์จะต้องรอเป็นวันแต่พอมีออนไลน์แล้วนะครับเราสามารถที่จะสามารถรับชมได้เวลาจริงบางส่วนอาจจะไม่ต้องรอเวลาเผยแพร่สามารถเผยแพร่ในเหตุการณ์หรือสามารถที่จะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้จะออกวันนี้พรุ่งนี้ออกตอนเที่ยงออกตอน2ทุ่มออกตอน12นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นกำหนดเวลาการเผยแพร่ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องระบุได้เหมือนในอดีตซึ่งไม่มีข้อจำกัดนะครับและเนื้อหาข่าวสารนะครับในอดีตถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เราก็จะอ่านได้แต่ภาพอ่านได้แต่ตัวอักษรดูแต่ภาพแต่บนโลกออนไลน์นะครับเราสามารถที่จะคลิกได้นะครับสามารถจะกดดูภาพได้ดูภาพรูปเล็กรูปใหญ่สามารถจะดูได้เป็น10ภาพแต่ถ้าบนหนังสือพิมพ์เนื้อหาข่าวบนหนังสือพิมพ์อาจจะมีแค่ข่าวแล้วก็รูปภาพรูปเดียวหรือ2ภาพหรือ3ภาพแต่บนโลกออนไลน์สามารถที่จะทำให้ชมภาพได้เป็น10ภาพหาสามารถจะชมภาพได้360องศาหรือแม้กระทั่งดูได้ทั้งภาพและเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ข่าวนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โครงสร้างสมัยในอดีตโครงสร้างข่าวอาจจะต้องกำหนดว่าเป็นพีระมิดหัวกลับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ในการนำเสนอในปัจจุบันก็มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ยึดติดกับโครงสร้างในรูปแบบเดิมๆอาจจะเป็นแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันนะครับการมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็สามารถที่จะมีเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถที่จะเลือกข้อมูลออกมาได้หรือแม้กระทั่งบนเว็บไซต์ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์อ่านวันนี้ต้องเก็บเข้าห้องสมุดหรือเก็บเข้าชั้นจะอ่านก็ต้องไปหยิบมาแต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์แล้วอ่านบนเว็บไซต์เราสามารถจะคลิกข่าวเลือกข่าวได้ทั้งดูย้อนหลังได้ใน7วันดูย้อนหลังได้1เดือนระบบออนไลน์สามารถที่จะมีคลังข้อมูลให้เราสามารถสืบค้นและค้นหาได้และนอกจากนี้นะครับในด้านการทำสื่อสารมวลชนในอดีตเราจะต้องมีองค์กรสื่อใช่ไหมครับมีสำนักข่าวมีธุรกิจสื่อแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีโลกออนไลน์มีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสื่อมวลชนก็มีนักข่าวสมัครเล่นมีนักข่าวพลเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับบางท่านอาจจะวางตัวเองนะครับเป็นนักข่าวภาคพลเมืองสร้างคอนเทนต์เองสร้างแฟนเพจสร้างเว็บข่าวเองก็ได้นะครับซึ่งในอดีตจะต้องเป็นสื่อสารมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้เปิดโลกกว้างมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับข่าวในอดีตเราพูดถึงว่า1เล่มจะต้องมีข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงข่าวกีฬาข่าวรถยนต์ข่าวไอทีข่าวเทคโนโลยีข่าวเกษตรแต่ในปัจจุบันนะครับพอมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีเว็บไซต์มีข่าวออนไลน์มีสื่อสังคมออนไลน์เราจะเห็นว่ามีข่าวเฉพาะด้านมากขึ้นเป็นเฉพาะเรื่องมากขึ้นใครชอบฟังก็ฟังอย่างเดียวใครชอบดูก็ดูเป็นวิดีโออย่างเดียวบางอย่างอ่ะเป็นเฉพาะเนื้อหาก็อยากสายรถยนต์ก็สายรถยนต์สายทดสอบก็เป็นเรื่องของเนื้อหาที่เป็นเรื่องของการทดสอบถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรเนื้อหาข่าวการเกษตรก็จะเป็นข่าวการเกษตรโดยเฉพาะทำให้ความรู้เป็นหลากหลายมากขึ้นเนื้อหาข่าวสารเป็นหลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งข่าวที่เป็นอาชญากรรมข่าวเชิงสืบสวนข่าวเชิงตรวจสอบข่าวเชิงตรวจสอบนโยบายสาธารณะมีชัดเจนมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเลือกเสพเลือกรับข้อมูลหรือเลือกการติดตามได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องของ Big Data นั่นก็คือ Data Journalist ที่เอาข้อมูลนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงต่างๆหรือเป็นเอกสารเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ที่ถูกนำเข้ามาในระบบออนไลน์แล้วถูกนำมาแปลงแล้วสร้างเป็นเนื้อหาใหม่ๆ สามารถที่จะมองเห็นแปลงออกมาง่ายๆอย่างเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างเช่นอินโฟกราฟิกนั่นก็คือเป็นรูปแบบงาน Data Journalism แบบหนึ่งหรือตอนนี้ได้พัฒนาการเป็นถึงเรื่องของวิชวลสามารถที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารในเชิงมัลติมีเดียที่สามารถจะเห็นเรื่องของสถิติข้อมูลต่างๆอดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการพยากรณ์อนาคตจากการที่ได้เชื่อมโยงกับดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลในการรายงานข่าวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันเราได้เห็นนะครับว่าอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศการรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับเราสามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลได้ว่าณวันนี้นะครับเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสามารถที่จะแปลงออกมาได้หลากหลายรูปแบบได้มากยิ่งขึ้นนะครับกับที่ได้มีการประยุกต์การพัฒนาด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของด้านตัวบุคคลนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องทักษะของสื่อมวลชนก็จะเปลี่ยนไปเริ่มต้นตั้งแต่การมีทักษะระดับพื้นฐานนะครับสื่อมวลชนเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดอยู่ในระดับภาคการศึกษาอย่างนักศึกษานี่นะครับก็จะมีระดับพื้นฐานนะครับหรือคนที่จะเข้ามาสู่ในอาชีพจะต้องมีพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถที่จะใช้ Windows ได้นะครับสามารถใช้โปรแกรมของ Apple ได้นะครับสามารถที่จะใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆได้ Android ได้ต้องเข้าใจในพื้นฐานของโปรแกรมเข้าใจในพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ใช้คอมพิวเตอร์การใช้โน้ตบุ๊กนะครับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นที่จะต้องบำรุงรักษาอย่างไรเข้าใจว่าอาการเสียนี้เสียเพราะอะไรจะต้องประสานคนที่รับผิดชอบหรือดูแลในด้านอุปกรณ์ไอทีอย่างไรได้บ้างถัดมานะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็ไประดับพัฒนานะครับทีนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ในงานข่าวก็เริ่มต้นตั้งแต่การใช้โปรแกรมอย่างหลากหลายมากขึ้นรู้จักการเลือกใช้แอปพลิเคชันอย่างในยุคปัจจุบันนะครับก็นักข่าวยุคใหม่ก็เรียกว่าโมบายจูเนียลิสต์นะครับหรือโมโจก็สามารถที่จะผลิตสื่อนะครับสร้างสื่อรายงานข่าวได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับสามารถที่จะรู้จักประยุกต์ใช้โทรศัพท์ของตัวเองนะครับในการรายงานข่าวจากเมื่อก่อนนะครับ เราจะเห็นภาพข่าวจากการที่จะต้องมีกล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอในการบันทึกภาพมีกล้อง DSLR ขนาดใหญ่จะต้องมีเลนส์แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าสื่อสารมวลชนสามารถที่ประยุกต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตัวเองถ่ายภาพเหตุการณ์ได้สามารถที่จะส่งข้อความต่างๆจากโทรศัพท์เคลื่อนที่รายงานข่าวเข้ามาหรือแม้กระทั่งการพิมพ์ข่าวนะครับจากเมื่อก่อนพิมพ์ผ่านโน้ตบุ๊กสามารถที่จะใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองนั้นใช้งานได้มากยิ่งขึ้นพัฒนามากแล้วนะครับเป็นระดับมืออาชีพมืออาชีพนี้เริ่มใช้งานในด้านของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเป็นมืออาชีพสามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของโปรแกรม Excel สื่อมวลชนนะครับในยุคปัจจุบันนะครับจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้โปรแกรมได้มากยิ่งขึ้นอย่างโปรแกรมExcel ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆแล้วมาประมวลผลเป็นรูปแบบสถิติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อหาข้อมูลย้อนหลังของตัวเองได้นะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลปลอมข่าวปลอมซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่บนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งสื่อมวลชนจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังนั้นการตรวจสอบจากตรวจสอบข้อมูลภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวนั้นมีความเป็นจริงอย่างไรเป็นข้อมูลปลอมหรือไม่สื่อมวลชนถ้ามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นภาพข่าวหรือภาพที่มีคนนำมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เราสามารถตรวจสอบได้ว่าภาพนั้นมีการตกแต่งตัดต่อดัดแปลงมีการรีทัชหรือมีการเผยแพร่มาจากที่ไหนมาบ้างก็สามารถนำเข้าระบบการตรวจสอบค้นหาอย่างเว็บชินี่ไอนะครับก็สามารถเอาภาพนะครับโยนเข้าไปในระบบค้นหาอันนี้ก็สามารถจะตรวจสอบได้หรือแม้กระทั่ง Google นะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าภาพนี้ต้นฉบับนั้นเคยมีผู้ผลิตหรือมีผู้นำเข้าระบบบนสู่ออนไลน์นั้นเป็นท่านใดนะครับซึ่งในภาพนั้นจะมี การบันทึกอัตลักษณ์ในภาพเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจและการที่เราได้เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสื่อสารมวลชนจะต้องทำความเข้าใจในการรู้เท่าทันทางเทคโนโลยีเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะครับสื่อมวลชนจะต้องเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการและก็ในเรื่องของความผิดทางกฎหมายด้วยปัจจุบันนะครับกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลากหลายมากอาทิพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์รวมไปถึงเรื่องของปัญหาทางด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อในการที่สื่อนั้นนำเสนอข้อความการสื่อสารต่างๆที่อาจจะไม่ครบถ้วนมีการเสียดสีกระทบถึงบุคคลที่3การกระทบต่อบุคคลกลุ่มสังคมนะครับกลุ่มชนเพศสภาพหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบข้อมูลนะครับด้านการใช้ข่าวจริงข่าวปลอมดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารมวลชนจะต้องพึงระวังและเข้าใจนะครับและสุดท้ายนะครับนักศึกษาสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไร อย่างอันนี้ผมได้ยกตัวอย่างนะครับในสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนะครับอย่างน้องท่านนี้นะครับน้องธัญลักษณ์วรรณโคตรซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำข่าวสดออนไลน์นะครับที่เน้นทักษะในการไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook อันนี้ได้เห็นนะครับถือโทรศัพท์1เครื่องสามารถจะรายงานข่าวได้ด้วยตัวเองนะครับในทุกสภาวะการสามารถจะรายงานข่าวได้ในทุกสภาวะทั้งเหตุการณ์ในน้ำท่วมนะครับเหตุการณ์อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนนั้นเวลาลงพื้นที่นั้นสามารถที่จะไปรายงานข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงทักษะในการเลือกใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการรายงานข่าวให้คนได้สามารถติดตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ในณเวลานั้นได้ด้วยนะครับในเนื้อหานี้นะครับผมเชื่อว่านะครับนักศึกษาเข้าใจนะครับกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะขอให้นักศึกษานะครับมาทดสอบลองประเมินความรู้กันนะครับแล้วมาพบกันครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายทางไกลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในชุดวิชาการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรนะคะในหน่วยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ค่ะวันนี้นะคะครูนะคะอาจารย์อังทิดาลิมปัทมปาณีก็ได้รับมอบหมายจากท่านประธานชุดวิชานะคะให้มาพร้อมกับท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะซึ่งนั่งอยู่ข้างๆครูนะคะท่านอาจารย์เป็นบรรณาธิการข่าวข้อมูลสำนักข่าวไทยออนไลน์ไทยพับลิก้านะคะท่านก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับพวกเราเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์กมลคะ
2: สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวให้อาจารย์เขาบรรยายไปก่อน
1: ค่ะในประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะมีหลักๆ ก็จะเป็นแนวทฤษฎีก่อนนะคะแล้วก็จะมาในเรื่องของปฏิบัติแล้วก็หน่อยตอนท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบทดสอบนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้หรือไม่นะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะครูก็ขออนุญาตแนะนำเขาโครงให้เราได้ทราบกันก่อนนะคะก็คือเรื่องของความหมายและความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลนะคะหรือว่า Big Data นะมันมีความหมายเป็นยังไงนะคะเราเรียกว่า Big Data เนี่ยนะเรารู้จักอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีความสำคัญยังไงต่อสังคมนะคะแล้วก็ Big Data หรือมหึมามหาข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญต่อการรายงานข่าวด้วยซึ่งวันนี้อาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้เราได้ดูเยอะเลยหลายตอนนะคะ แล้วก็ประเด็นถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการมหือมามหาข้อมูลนะคะแทนที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะเหมือนผู้สื่อข่าวทั่วไปนะคะฉะนั้นมหือมามหามันเป็นสิ่งที่ใหญ่มากเลยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครูก็จะพาไปรู้จักเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นะคะรวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยและสุดท้ายนะคะก็จะมีเรื่องของการรายงานข่าวนะคะในฐานะที่มหือมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมาช่วยในการรายงานข่าวเชิงลึกนะเป็นลักษณะของ data journalist นะคะแล้วก็ในลักษณะที่มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์กมลก็เตรียมตัวอย่างมาให้พวกเรานะคะรวมถึงวิธีการในการนำเสนออีกหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของความหมายนะคะความหมายของ Big Data หรือว่ามหือมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะมันคือชุดข้อมูลนะคะขนาดมหือมานะคะเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายนะคะนั้นข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเราไปลงพื้นที่อย่างเดียว1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะนั้นมันจะมีจำนวนที่มากเลยนะแล้วก็มีความหลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็อย่างมีเป้าหมายมีเพื่อที่เราจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์บางประการนะคะอย่างเช่นจะเอาไปใช้ในการรายงานข่าวจะเอาไปในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องความต้องการผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสำหรับภาครัฐต่างๆที่จะต้องทำงานในการวางนโยบายหรือวางกลยุทธ์นะคะต้องมีการจัดเรียงอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการถอดรหัสนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะคะอันนี้จะเป็นความหมายนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูนะคะจะให้ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมหือมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data เนี่ยเราจะต้องมี4ประเด็นด้วยกันก็คือ4 V นะคะ V ที่1คือ V Volume Volume ก็คือขนาดมันจะใหญ่มากเลยถ้าเราจะเทียบนะคะก็คือโปรแกรม Excel นักศึกษาคงจะรู้จักเรื่องของโปรแกรม Excel ใน Microsoft ใช่ไหมคะมันจะต้องใช้ถึง 16,000 กว่านะคะคอลัมน์นะ1คอลัมน์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเคยใช้นะแล้วก็ตอนเรียงลงมาด้วยนั้นข้อมูลมันจะใหญ่มากเลยนะคะอันที่2คือมันมีความรวดเร็วนะในการที่เราจะประมวลผลออกมาเนี่ยนะมันจะมีความรวดเร็วเป็นวินาทีกันเลยนะคะเหมือนเราใส่ข้อมูลไปเป็นจำนวนมากๆเป็นหมื่นๆคอลัมน์เนี่ยแล้วเวลาที่ประมวลผลมาปึ๊บทีเดียวเลยนะคะอันที่3ก็คือมันมีความแม่นยำนะคะ veracity นะคะมีความแม่นยำเวลาที่ออกมาปั๊บข้อมูลเนี่ยนะคะจะต้องมีการเก็บเรียงอย่างเป็นระบบใช่ไหมคะแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้เราจะต้องดึงออกอันไหนที่ใช้ได้เราจะเก็บไว้นั้นเมื่อคือมาหาข้อมูลเวลาประมวลออกมามันจะเกิดความแม่นยำและความถูกต้องในข้อมูลนะคะและอันสุดท้ายก็คือมีความหลากหลายนะข้อมูลเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้หลายแง่มุมนะคะมีหลายมิติซึ่งเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้อธิบายให้เราได้ทราบด้วยนั้นในคุณสมบัติอันนี้เนี่ยนะคะครูก็ขออนุญาตสรุปเป็นอย่างนี้นะว่ามหือมามหาข้อมูลเนี่ยนะมันมีทั้งเรื่องของความยิ่งใหญ่ในข้อมูลนะเนื่องจากมันเป็นมหาศาลเลยนะคะอันที่สองก็คือมันมีความกว้างขวางนะคะในหลายแง่มุมในหลายมิติเราสามารถที่จะมีมุมมองต่างๆได้นะคะไม่เหมือนว่าเวลาที่เราทำข่าวเนี่ยสามารถที่ลงพื้นที่ไปครั้งนึงแล้วก็นำเสนอครั้งนึงอันนี้จะได้หลายๆครั้งเลยหลายๆข้อมูลด้วยนะคะอันที่3ก็คือซูเปอร์พาวเวอร์คือมันมีพลังสูงมากนะเมื่อเวลาที่พลังของข้อมูลจำนวนมากเนี่ยมันจะอธิบายในลักษณะที่เป็นโครงสร้างหรือเป็นภาพรวมนะทำให้เราคาดการไปในอนาคตได้แล้วก็มีทิศทางนะคะในการที่จะทำงานได้นะคะทีนี้เราทราบความหมายคร่าวๆแล้วเนาะนั้นคือเล่มนี้นะคะนักศึกษาอาจจะหาอ่านได้เพิ่มเติมอันนี้มีรายละเอียดอยู่ในเล่มนี้แล้วนะคะทีนี้ในการที่เราจะใช้ Big Data หรือมหือมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะเขามีความสำคัญต่อสังคมมากท่านอาจารย์กมลคะความสำคัญของมหือมามหาข้อมูลเนี่ยนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีลักษณะยังไงบ้างเขาเอาไปใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือทั้งภาครัฐและทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐและภาคสังคมเนี่ยฮะน่าจะได้ประโยชน์มากผมขอพูดรวบกันเลยว่าคือปัจจุบันเนี่ยที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือ
1: ภาครัฐ
2: ลงทะเบียน ลงทะเบียนเพื่อจะไปเอาสิทธิ์เราชนะ เราเที่ยวด้วยกันเรารักกันอะไรพวกนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูล
1: แบบ
2: ว
1: ่
2: าคนจนอยู่ไหนว
1: ัน
2: นี้เรามีหมดแล้วแบ่งเป็นเซกเมนต์เลย อันนี้เรารักกันอันนี้ก็คือกลุ่ม33ล้านคน
1: ค
2: นละ

0: ครึ่งก็อีกกลุ่มหนึ่งอาชีพอิสระนี่คือกลุ่มอาชีพอิสระแล้วก็เราชนะก็อีกกลุ่มหนึ่งมีข้าราชการปนด้วย
1: แล้วก็เราเที่ยวด้วยกัน
0: อ่ะฮะอันนี้แหละก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจมันฟุบอย่างเงี้ยเขาเลยต้องอัดฉีดเงินตรงเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางคนชรานี่เห็นไหมมันไปด้วยกันระหว่างภาครัฐกับภาคสังคมมันบริการภาครัฐเนี่ยจะเอาไปใช้ใน
1: ซึ่งตรงจุด
0: ตรงจุดตรงเป้าน
1: ี่ตอบโจทย์ได
0: ้
1: นี่คือพลังที่สูงมากใช่ไหมคะ
0: ที่น่าสนใจเนี่ย ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย
1: เราก็เพิ่งรู้ตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะเป็นศูนย์ข้อมูล
0: ในการลงทะเบียน
1: เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
0: และถ้าน่าสนใจอีกเนี่ยถ้าเราเอามาจัดกลุ่มเนี่ยปุ๊บเอ๊ะกลุ่มนี้ได้ไปกี่ต่อแล้ว
1: เราก็จะรู้ว่าอันไหนซ้ำซ้อนและอันไหนที่ไม่ซ้ำซ้อนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ๆ
1: ดีค่ะ
0: งั้นก็คือยังไม่ได้ทำนะเป็นคิดเฉย
1: ๆแน่ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ภาครัฐก็กำลังเก็บข้อมูลนั้นจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมีทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องอะไรนะคะการบริหารจัดการท้องถิ่นนะคะหรือส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะนะมีอีกหลายอันเลยส่วนภาคเอกชนเองนะคะเขาก็มีในเรื่องของการจัดการทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงเนาะเวลาออกนวัตกรรมหรือสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ก็จะได้ตอบความต้องการหรือตอบแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะลูกค้าก็จะได้สินค้าที่ตัวเองต้องการตามที่วางเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ในการรายงานข่าวล่ะในการรายงานข่าวเนี่ยนะคะท่านอาจารย์กมลความสำคัญของมหึมามหาข้อมูลในการรายงานข่าวเนี่ยแทนที่เราจะลงพื้นที่หรือว่าทำอะไรไปข้อมูลหนึ่งครั้งแล้วก็รายงานข่าวมันมีความสำคัญในการรายงานข่าวยังไงบ้างคะ อย่างแรกเลย
0: คือมันข้อมูลเนี่ยมันแม่นยำความถูกต้องแม่นยำเนี่ยและเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์ตามกระบวนการแล้วเนี่ยแล้วนำเสนอออกไปเนี
1: ่
0: ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยข้อมูลชิ้นเดียวเนี่ยมันสร้างอัตลักษณ
1: ์
0: ให้กับเว็บหรือสำนักข่าวด้วย
1: อ๋อค่ะนี่คือความถูกต้องและก็ความแม่นยำที่จะทำให้เห็นว่ารายงานข่าวของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวนี้เชื่อถือได
0: ้เป็นสไตล์นี
1: ้
0: โปรดิชั่นแบบนี
1: ้ค่ะอันที่สองก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องความหมายความหมายหมายถึงความหมายในเนื้อข่าวนั้นๆ นะคะแล้วก็คุณค่าข่าวของ เรื่องไหมเพราะว่ามันมีความถูกต้องความแม่นยำอยู่ถูกไหมคะนะแล้วก็มีคุณค่าในมิติอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองใช่ไหมคะหรือว่าจากการศึกษาแล้วแต่เลยอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีความคุ้มค่าแล้วเมื่อเวลาใช้ครั้งหนึ่งแล้วยังสามารถใช้ได้อีกใช้ได้อีกใช้ได้อีก
0: ใช
1: ่ไหมคะอันนี้ก็คือความคุ้มค่านั่นเอง
0: คือข้อมูลชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถแตกประเด็นออกไปได้เต็มไปหมดเลย
1: สิบสิบเป็นร้อยร้อยเลย
0: เล่นไม่หยุดอเนกอนันต์เลย
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวตอนท้ายจะยกตัวอย่างเพียงได้แค่รายชื่อมาเนี่ยไปไกลเลย
1: เราจะได้เห็นรายละเอียดเลยใช่ไหมคะ
0: ครับให้เห็นภาพ
1: แล้วก็ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมากแล้วอย่างนี้นะคะให้คุณค่าความหมายต่อสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะยังมองเห็นในเรื่องของภาพรวมแล้วก็โครงสร้างเป็นลักษณะของเชิงโครงสร้างด้วยใช่ไหมคะ
0: ทิศทางแนวโน้ม
1: ทิศทางแล้วก็แนวโน้มนะคะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะใช้อยู่ทุกวันนะGoogle Map อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ Google เนี่ยเขาก็จะแบบเก็บข้อมูลนะในเรื่องของถนนใช่ไหมคะเรื่องของรถยนต์ปริมาณรถยนต์พอใช้ไปเยอะๆมากๆเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลประมวลผลออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็น real time แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะค้นได้เลยนะว่าจะไปเส้นทางนี้รถติดไหมนะ real time เลยเพราะว่าอะไรมันสามารถประมวลผลได้ณเวลานั้นเลยเมื่อก่อนนี้ยังประมวลไม่ได้นั้นเราก็จะเห็นแนวโน้มใช่ไหมฮะรถจะติดทางเส้นนี้ควรไปเส้นนี้ดีกว่านะระยะทางเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนี่แม่นยำมากก็จะมองเห็นภาพรวมนี่ขนาดแค่เรื่องการจราจรนะทีนี้มีเรื่องอื่นๆอีกนะคะนั้นการมองเห็นภาพรวมโครงสร้างแล้วก็ทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะ
0: คือ

0: ข้อมูลที่ดีเนี่ยข้อมูล Big Data ที่ดีเนี่ยนอกจากความมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บว่าหลายๆคือจากเวลาไหนถึงเวลาไหนคือมีความยาวของระยะเวลา
1: ค่ะ
0: เพื่อจะให้มันมีมิติแทนที่จะมีมิติแค่กว้างคูณยาวแต่มันจะเติมสูงเข้าไปหรือเชิงลึก
1: ค่ะ
0: มันก็จะครบมิติกว้างคูณยาวคูณสูงเอาของปัจจุบันเทียบกับอดีตเอา Big Data เนี่ยเพื่อจะมาเทียบกัน
1: เปรียบเทียบก็ได้
0: เพื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วสามารถวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตต
1: ่อนี่เองคือการเห็นทิศทาง
0: ภาพรวมทั้งหมดและโครงสร้างทิศทางซึ่งมีประโยชน์ในการนำเสนอประเด็นและการแตกประเด็นต่อ
1: ค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เรามีข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยนะคะเราก็ไม่มั่วใช่ไหมคะก็เป็นการป้องกันการถูกฟ้องร้องเนาะส่วนใหญ่เราจะโดนฟ้องร้องกลับนะคะเพราะว่าการเปิดเผยความจริงบางอย่างเนี่ยในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคอร์รัปชันนะคะเรื่องช่อราษฎร์บังหลวงหรือว่าอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาทำให้เห็นว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลอย่างไรนะคะอันนี้ป้องกันที่แหล่งข่าวจะฟ้องร้องใช่ไหมคะหรือว่าผู้ตกเป็นข่าวเนี่ยจะฟ้องร้องสำนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวนะคะนอกจากนั้นยังมีการระดมสภากำลังอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการสร้างสรรค์ในเรื่องของการนำเสนอข่าวซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยท่านอาจารย์กมลจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะมหึมามาหาข้อมูลเนี่ยนะคะเราผู้สื่อข่าวเนี่ยจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่จะสร้างสรรค์หรือเรียกว่าครีเอเตอร์นะเป็นคนสร้างโมเดลนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่จะได้ข้อมูลมาจำนวนมากเนี่ยนะคะจำเป็นต้องวางซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวก่อนนะคะก็เหมือนกับนักวิจัยเนี่ยนะคะเวลาเราทำงานวิจัยก็จะต้องตั้งโครงการวิจัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีสมมติฐานนะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใช่ไหมว่าเราจะทำอันนี้ทำไงแล้วเราจะไปเก็บข้อมูลมายังไงแล้วก็ออกแบบจำลองนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็ถึงจะใช้เครื่องมือนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็มาวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ข้อมูลออกมานะเราจะเห็นการ cross check ระหว่างตัวแปรนะคะเอามาประมวลผลแล้วก็สรุปนะแต่ว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยมหึมาเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลมันใหญ่มากกว่างานวิจัยทั่วไปอีกนะคะทีนี้ในข้อมูลเนี่ยนะคะเพื่อการรายงานข่าวมหึมามาหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวจะมีกระบวนการเนี่ยนะอยู่7ขั้นตอนนะคะได้แก่อะไรบ้างคะท่านอาจารย์กมลคะ
0: คือ1มันก็ต้องมีการออกแบบโมเดลภายใต้ซีรีส์ข้อมูลประเด็นข่าวไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือการตั้งประเด็นที่เราจะไปจะทำตั้งธีมเลยยกตัวอย่างเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลน
1: ะ
0: ผมไปทำเรื่องน้ำในภาคตะวันออกซึ่งน้ำทะเลลุกเข้าไปถึงนครนายกตรงบางปะกงแล้ว EEC เนี่ยเป็นเมืองอัจฉริยะหรือเป็นเมืองอุตสาหกรรมกำลังจะขยายตัวจะมีคนมาเยอะมีรถไฟความเร็วสูง
1: ด้วย
0: แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันรองรับในอนาคต
1: ได
0: ้หรือไม
1: ่อันนี้ใช่ไหมคะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็แห้งแล้วนี่คือผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมต้องตั้งธีมตั้ง
1: ประเด็นไว้ก่อน
0: เป็นซีรีส์เลยเป็นซีรีส์อะไร
1: งั้นมีสมมติฐานหลายข้อมากนะคะที่จะต้องไปพิสูจน์นะคะแล้วก็จากนั้นถึงจะไปสะสมข้อมูลใช่ไหมคะข้อมูลมีหลายรูปแบบมากนะแล้วก็มีการกำหนดโจทย์นะคะโจทย์มีหลายโจทย์มีสมมติฐานหลายสมมติฐานนะคะจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เอามาคลีนนะคลีนข้อมูลเดี๋ยวคลีนยังไงที่อาจารย์กมลจะบอกน
0: ะ
1: มีวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีประมวลผลแล้วก็สรุปในตอนท้ายแล้วค่อยนำเสนอวิธีนำเสนอนี่ก็จะมีความน่าสนใจอีกหลายรูปแบบด้วยนะคะครูก็ต้องขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะเพื่อที่จะให้ตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์กมลจะได้ยกตัวอย่างให้นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่บอกไปสะสมข้อมูลเนี่ยนะคะเราจะมีข้อมูลหลากหลายมากเลยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแบ่งตามลักษณะเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะก็คือข้อมูลที่เป็นมีโครงสร้างก็คือเราออกแบบไว้แล้วนะคะว่าให้ตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2เนี่ยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บอกว่าจะหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำนะกับเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ข้อมูลต้องมีโครงสร้างเราจัดการไว้แล้วนะว่าจะเก็บข้อมูลอย่างไรแต่ว่ามันมีข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างคือเ อะไรก็ได้ใส่มาเลยนะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใส่ลงไปใน Excel ได้อย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้การจัดการนะด้วยโปรแกรมอื่นๆนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลแบบลูกผสมคือมีทั้งแบบที่เราเก็บโครงสร้างแล้วด้วยกับอันที่เราไม่รู้ไม่แน่ใจมันไม่มีโครงสร้างจะเก็บไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอะไรนะข้อมูลแบบสอบถามเนาะที่เราตั้งเอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นแบบมีโครงสร้างใช่ไหมคะแต่พวกที่ไม่มีโครงสร้างก็คือเป็นตอบแบบปลายเปิดนะคะ open end อย่างนี้ส่วนถ้าแบ่งตามผู้ดูแลเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะมีภาครัฐใช่ไหมคะท่านจังกมล
0: อย่างเรื่องน้ำเนี่ยก็ลองไปหากรมชน
1: ค่ะ
0: นะกรมชนชนประทานซึ่งดูแลเขื่อนทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ไปถ่ายรูปไปขอข้อมูลปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำในเขื่อนอะไรเงี้ยดู
1: หรืออย่างธนาคารกรุงไทยที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์กมลบอกนะคะว่าก็มีข้อมูลอยู่ในมือเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยเยอะที่สุดแล้วนะคะภาคเอกชนภาคธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นส่วนบริษัทห้างร้านต่างก็เก็บข้อมูลนะเวลาเราไปใช้บัตรเครดิตก็ดีหรือว่าใช้อะไรนะค่าใช้จ่ายของนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ภาคสังคมนะคะ
0: พวกนี้มันมีมิติอีกอันหนึ่งนะซึ่งมันยังเป็นแค่แบบว่ามีแหล่งข่าวมาบอกเช่นน้ำในบางปะกงเนี่ยทำไมมันแห้งแล้วน้ำทะเลหนุนเข้าไปลึกมีแหล่งข่าวเขาก็บอกว่ามันมีการกั้นเพื่อปัดน้ำให้เข้าไป
1: ที่อื่นแทน
0: ที่เขาเก็บไว
1: ้นี่คืออ
0: ันนี้คือมีแหล่งข่าวเล่าอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นแบบผสมมันยังบันทึกไม่ได้เราต้องตามไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบริเวณ
1: ที่
0: จังหวัด
1: ต
0: รังบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เรื่องแย่งน้ำกันแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่ามันเคยมีเขื่อนกั้นน้ำทะเลยังไม่รู้อยู่ไหนเลย
1: โอ้โห
0: ญี่ปุ่นเป็นคนสร้างผมจะต้องนั่งเรือไปดูเนี่ย
1: นี่คือตัวอย่างนี่คือการลงพื้นที่
0: นี่นี่คือยังไม่ได้ทำนะ
1: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ฟังจากบอกเล่า
1: แล้วก็มานะคะ
0: แต่ก็มีละหลายจุดละ
1: ค่ะ
0: ประเด็น
1: ถ้างั้นอาจจะมีมันเป็นแหล่งข้อมูลถ้าแบ่งตามช่องทางก็จะสามารถแบ่งได้หลายเป็น2ช่องทางนะคะก็คือช่องทางที่เป็นออนไลน์กับช่องทางที่เป็นออฟไลน์เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลบอกเนี่ยอาจจะได้มาจากเรื่องของการลงพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วก็การไปสำรวจความคิดเห็นในพื้นที่ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรามีฐานข้อมูลบางอย่างอยู่อันนี้ก็คือในลักษณะที่เป็นแบบออฟไลน์นะคะส่วนแบบออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆที่เราไปเซิร์ชข้อมูลนะคะหรือว่าในระบบคลาวด์นะคะหรือว่าข้อมูลของผู้บริโภคหรือว่าอาจจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นในออนไลน์เราเรียกว่ามหาชนออนไลน์นะคะหรือระดมสรรพกำลังนะคะให้ช่วยบอกข้อมูลกับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตามช่องทางที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์กมลได้บอกนะคะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยค่อยไปดูกันในรายละเอียดแล้วกันเนาะมันจะมีรายละเอียดในหนังสือเนี่ยเยอะมากนะคะนักศึกษาก็อย่าตกใจนะก็อ่านพอที่จะเข้าใจว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างแต่ว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์กมลเราจะทำงานพร้อมกับใครนี่เห็นไหมเราจะทำงานพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะเนี่ยอย่างรีพอร์เตอร์เนี่ยก็คือนักข่าวหรือผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะต้องทำงานร่วมกับ data scientist นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็วิศวกรข้อมูลอันนี้3คนนี้จะต้องทำงานร่วมกันฉะนั้นอาจารย์กมลเป็นคนคิดเป็นครีเอเตอร์นะมีสมมติฐานตั้งซีรีส์ข้อมูลก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราจะผลิตอะไรต่างๆที่ใช้เทคโนโลยียากๆเนี่ยนะคะเราก็จะต้องปรึกษานะทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะในการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีมาคือมามหาข้อมูลมาช่วยในการวิเคราะห์นะคะทีนี้ตอนนี้เราจะให้อาจารย์กมลได้อธิบายนะคะเรื่องการรายงานข่าวเชิงลึกนะคะหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะมาคลีนข้อมูลมาจัดระบบมาวิเคราะห์แล้วก็มาประมวลผลเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากมหึมามหาข้อมูลเนี่ยไปออกแบบนะคะแล้วก็ไปนำเสนออันนี้จะเป็นข่าวที่มีอยู่ในหนังสือที่เป็นตัวอย่างท่านอาจารย์กมลมีข้อมูลนะคะในเรื่องของการทำรายงานข่าวด้วย Big Data เนี่ยตั้งแต่การได้ข้อมูลมานะคะแล้วก็วิธีการในการที่จะได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลในกระบวนการทีเดียวเลยนะคะท่านอาจารย์กมลจะแนะนำนักศึกษายังไงบ้างคะ
0: คือมีอาจารย์มีตัวอย่างสตั๊ดดี้อยู่ชุดใหญ่ชุดหนึ่งคือ ทำไว้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็

0: ผยแพร่ไปแล้วเอามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาได้ก็คือเราเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหรือ30 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยรู้ว่าคนที่มันเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มันอยู่คอกวัวอะไรเงี้ย
1: เรื่องสลากกินแบ่ง
0: เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนะว่าใครได้โควต้าเยอะเนี่ยมันจะมี5เสือคอกวัวอะไรเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครมีข้อมูลเลยว่ามันจริงหรือเปล่าและใครได้เท่าไหร่อะไรยังไง
1: อ
0: ันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้
1: เราไปเจาะลึกข้อมูล
0: ไปหาข้อมูล
1: เราได้อะไรมาบ้างคะ
0: คือก็ไปขอเขาก็ไม่ให้พอไปขอเขาไม่ให้เนี่ยคือขออะไรขอรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมโควต้าสลากที่ได้รับการจัดสรร
1: สัดส่วนทั้งหมดนะข้อมูลทั้งหมดไม่ได
0: ้แยกเป็นรายชื่อคนแล้วก็จำนวนนะเขาไม่ให้ก็เราก็ใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
1: ของทางราชการ
0: ของทางราชการ
1: 2540ตอนนั้นนะค
0: ะ
1: ถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วได้อะไรมาคะ
0: คือเวลาเราไปยื่นปั๊บเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาเป็นส่วนราชการเขาต้องประทับรับไม่ใช่แบบไปยื่นเสร็จแล้วไปเลยน
1: ะ
0: ประทับรับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพื่อจะได้ไปได้ตามเรื่องไปถึงไหนแล้วในสุดเขาก็ทำจดหมายตอบมาเขาไม่ให้เนื่องจากมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอไม่ให้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพรบข้อมูลข่าวสารตอนนั้นมีรองศาสตราจารย์สมยศสายเชื้อเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ที่สำนักนายกนะฮะเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็เรียกผมก็เรียกทางฝ่ายกฎหมายของสลากมาประชุมเพื่อจะเคาะว่าให้หรือไม่ให้ในที่สุดเนี่ยทางคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็มีมติว่าให้นะเพื่อให้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นรายชื่
1: อ
0: เป็นรายชื่อ PDF เรียงลงมา
1: ธรรมดา
0: ได้กันคนละ5เล่ม6เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียงลงไปมันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแต่มันมีหลายหมื่นนะมันประมาณ 4-5 หมื่นคนนะก็ให้นักศึกษามาคีย์ใหม
1: ่
0: คีย์ให้เป็นเวิร์ดระดมกันคีย์ 4-5 หมื่นไลน์เนี่ยแหละพอคีย์เสร็จคราวนี้หวานละคีย์ใส่ Excel ก็ใช้ Excel เนี่ยเซิร์ชหาใครได้มากได้น้อยเครื่องมันสะบัดขึ้นมาตกกระจายเลยกลายเป็นมูลนิธิสำนักงานสลากได้เยอะกว่าเจ5เสืออีก
1: นี่ก็คือการค้นหาจากข้อมูลเลยได้ประเด็นจากตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่
1: นี่เห็นไหมคะ
0: ใช่
1: นั้นการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยเมื่อเวลาที่จะเอามาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเอามาเรียบเรียงใหม่ใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดระบบ
0: โดยใช้ Excel เนี่ยมันจะมีไอ้ตรงขวามือบนคำสั่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: เลือกมากสุดน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อใช้วิธีการเรียงนะคะเรียงลำดับมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดนะคะหรือว่าจำนวนตัวเลขตั้งแต่1จนถึง10เป็นเรียงลำดับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยปรากฏชื่อขึ้นมาคือมูลนิธิสำนักงานสลากได้ไป10ล้านต่องวดตอนนี้ก็เลยพุ่งเข้าไปเจาะเลยว่าเขาคือใครอย่างไร
1: ค่ะทีนี้วิธีการในการนำเสนออาจารย์ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องว่าใครได้อะไรมากที่สุดก็อาจจะเข้าในสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้านะคะแต่ว่าวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอเนี่ยนะคะจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในการนำเสนอก็คือเรื่องของหวยนะเข้ากับสถานการณ์พอดีเลยใช่ไหมคะหวยใครรวยนี่เป็นวิธีการในการนำเสนอแบบ data journalist นะคะแล้วก็ data storytelling นะคะซึ่งอาจารย์จะว่า
0: คือจากข้อมูลที่ผมได้มาเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นแล้วก็มาลงผมไปเล่นข่าวได้แบบน่าจะ 20-30 ข่าว
1: เป็นซีรีส์
0: เห็นไหม
1: คะเป็นซีรีส์ประเด็นเห็นไหมคะว่ามันได้หลายชุดนะคะ
0: และสุดท้ายเนี่ยผมเอามาทำเป็นอินเตอร์แอคทีฟโดยได้รับความร่วมมือจากบุญมีแล็บบริษัทเนี้ยฮะฮะก็ออกมาเป็นอินเตอร์แอคทีฟเมื่อ10ปีที่แล้วชื่อหวยใครรวยนะเดี๋ยว
1: ดูตัวอย่าง
0: อาจารย์จะใส่ตัวอย่างไปให้นะฮะอันนี้ก็จะแบบว่าให้เป็นเกมสนุกสนุกเป็นอินเตอร์แอคทีฟให้เล่นแล้วลองเลือกหวยแล้วลองซื้อดู ซื้อดูเนี่ยปุ๊บมันก็จะบอกว่าคุณโดนหวยกิน นะเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกรางวัลเนี่ยมันน้อยมาก

0: ถ้ารางวัลที่1เนี่ย 0.0001% เท่านั้นนะจากนั้นเนี่ยสลากกินแบ่งเนี่ยเงินมันไปไหนบ้างเนี่ยมันก็เข้ารัฐแค่74บาทไปหาใครก็ไม่รู้66บาทแค่6บาทนะฮะโทษทีไม่นับที่มันขายเกินราคานะ อันนั้นไปกันใหญ่เลย
1: อันนั้นเข้ากระเป๋าคนขายเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับผมจากนั้นเนี่ยเวลาจะทำอะไรทีเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าคนพิการซื้อหวยช่วยคนพิการ ก็เลยต้องมาดูแยกเป็นเซกเมนต์เป็นอินเตอร์แอคทีฟ
1: ให้ดูเลยนะว่าจริงๆแล้วคนพิการขายหวยเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงไหมคะอาจารย์
0: มาปรากฏว่ากลุ่มคนพิการนะมีอยู่ 10.89% เท่านั้นเองของทั้งหมดนะฮะ
1: และอีก 90% ไม่รู้ไปไหนนะคะ
0: เมื่อก่อนนั้นเป็นของเอกชนกับรายย่อยแต่ตอนนี้เอกชนไม่มีละ
1: ฉะนั้นก็คือว่าได้นำเสนอข้อมูลมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
0: เขาก็ยกเลิกของบริษัทเอกชนเกลี้ยง
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระจายสลากไปให้รายย่อยจนเป็นที่มาวันนี
1: ้ค่ะ
0: แต่ก็ยังมีการขายเกินราคากันอยู
1: ่วันนี้ก็ได้ประเด็นพอที่จะเข้าใจนะคะแต่ครูคิดว่าในวิธีการของมหึมามหาข้อมูลหรือว่า Big Data ในการรายงานข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีการฝึกอบรมนะคะหรือว่าทำงานได้ทดลองได้ทำงานจริงๆนะคะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรายงานของสื่อมวลชนด้วยวันนี้ก็คงจะมีประเด็นเท่านี้นะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองอ่านนะคะในรายละเอียดนะคะที่ครูกับท่านอาจารย์กมลยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยนะคะในเล่มหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะคะเล่มที่1ของการรายงานข่าวและการบรรณาธิกรในวันนี้ก็คงมีประเด็นเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนที่เราจะจบนะคะก็จะมีแบบทดสอบนะคะในเรื่องของมหึมามหาข้อมูลกับการรายงานข่าวเดี๋ยวเราพบกันด้วยข้อสอบบางส่วนสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพบกันค่ะ

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการประเมินความรู้ของนักศึกษานะคะจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดหรือว่าจากสิ่งที่นักศึกษาได้อ่านในตำราที่ส่งไปทั้งหมดนะคะการประเมินความรู้อันนี้ก็จะประเมินด้วยคำสามสอบนะคะทุกครั้งที่สอบคุณจะพบกับคำถามลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะทุกเทอมทุกชุดวิชาทุกเรื่องแต่ความสำคัญของการประเมินความรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะต้องมีความแม่นในตำราหรือในสิ่งที่อ่านมาหรือเรียนมานะคะและคุณพอที่จะมาเลือกคำตอบที่อยู่ในคำถามสอบนี้ได้ถูกต้องหรือไม่จะเลือกยังไงฉันคิดว่าที่สำคัญที่สุดของการสอบแบบปรนัยก็คือว่าคุณจะต้องรู้จริงถ้าคุณรู้ไม่จริงคุณก็จะเลือกแต่คำตอบที่คุณคิดว่าน่าจะใช่นะคะตอนนี้ฉันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อสอบนะคะข้อหนึ่งนอกจากคุณต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของเนื้อหาวิชาทั้งหมดแล้วอันที่สองคุณจะต้องทำความเข้าใจกับคำถามทุกข้ออย่าใจร้อนนะคะอ่านคำถามทุกข้อนะคะให้ละเอียดที่สุดแล้วจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าเขาถามอะไรนะคะที่อธิบายทั้งหมดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการเรียนให้คุณทราบว่าในการสอบข้อสอบปรนัยนั้นเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องมีความรู้มีความแม่นยำเพียงพอที่จะมาตอบคำถามในการสอบนะคะอย่างตัวอย่างคำถามที่จะนำเสนอให้คุณดูวันนี้นะคะว่าคุณลองทำดูซิว่าคุณคิดว่าจะตอบข้อไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะทักษะที่สำคัญที่สุดของผู้สื่อข่าวในการรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์คือเรื่องใดนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าอย่ารีบร้อนตอบให้อ่านให้เข้าใจซะก่อนว่าคำถามนั้นเขาต้องการถามคุณเรื่องอะไรเพราะงั้นคุณจะต้อง

ตีความไม่ได้ว่าคำถามนี้ผู้ออกข้อสอบต้องการให้คุณตอบอะไรนะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวทักษะในการติดต่อเรื่องที่ทักษะที่สำคัญที่สุดนั้นคือทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายประเภทข้อขอถูกไหมนะคะอันนี้ใช่ไหมนะคะทักษะในเรื่องความรู้ประสบการณ์ในการสนทนากับบุคคล

วิจารณญาณในการจับประเด็นถูกต้องไหมนะคะถ้าคุณอ่านผัดผ่านคุณจะพบว่าทั้ง5ข้อนี้มีโอกาสถูกทั้งนั้นเลยนะคะเพราะเป็นทักษะสำคัญที่สุดของการสื่อข่าวนะคะแต่ถ้าคุณอ่านตำรามาอย่างแม่นยำแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอคุณจะพบว่าในข้อ3ข้อ4 1กขคงนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสามารถจับประเด็นเนื้อหาที่คุณไปสนทนาไปพบแหล่งข่าวไปหาบุคคลทั่วไปนั้นเนี่ยได้หรือเปล่ามันไม่ใช่สนทนาเฉยๆแต่คุณจะต้องมีวิจารณญาณว่าในระหว่างการสนทนาการสัมภาษณ์นั้นนะคะผู้สื่อแหล่งข่าวนั้นเนี่ยให้ประเด็นอะไรเขาย้ำในคอนเทนต์ในสาระเรื่องอะไรเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดทักษะในการติดต่อสื่อสารผู้สื่อข่าวทุกคนต้องมีทักษะติดต่อสื่อสารความรู้ทุกคนก็ต้องมีความรู้เพียงพอที่จะคุยกับแหล่งข่าวนะคะถ้าไม่มีความรู้เพียงพอคุณก็จะไม่ได้ข่าวนะคะจิตวิทยาการสนทนากับแหล่งข่าวอันนี้สำคัญอย่างยิ่งทำยังไงจะเปิดปากให้แหล่งข่าวพูดสนทนากับคุณได้นะคะลองรู้จักการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ดีคุณมีเทคนิคในการสัมภาษณ์อย่างไรที่จะให้เขาพูดกับคุณได้มากที่สุดนะคะทั้งหมดนี้คุณจะได้ข้อมูลแต่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเนี่ยคุณสามารถจับประเด็นได้ไหมว่าข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวจะต้องการมากที่สุดคืออะไรนั่นคือทักษะเรื่องของการใช้วิจารณญาณในการจับประเด็นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อจอจานนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะเลือกว่าคำตอบของคุณนั้นควรที่จะเป็นคำตอบเรื่องอะไรนะคะลองดูคำถามข้อที่สองการรายงานข่าวอย่างมืออาชีพหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่คุณจะต้องตระหนักในคำถามอันนี้คืออะไรก็คือคำว่ามืออาชีพนะคะคำตอบนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มีมืออาชีพคุณจะต้องตีความให้ได้ว่าคำว่ามืออาชีพนั้นผู้ออกข้อสอบนั้นเนี่ยหมายถึงอะไร 1. ข้อกมีความรับผิดชอบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะใช่ไหมอันนี้มืออาชีพไหมนะคะก็เป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่คุณจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้อขอมีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการรายงานข่าวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นพื้นความรู้ที่คุณจะต้องมีนะคะทุกคนผู้สื่อข่าวทุกคนจะต้องมีเลือกเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะว่าองค์กรไหนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไหนนะคะสาระอะไรข้อต่อมานะคะมีหลักการทำงานโดยยึดแนวทางจริยธรรมวิชาชีพนะคะคำนี้ก็คือจริยธรรมวิชาชีพคำว่าวิชาชีพมืออาชีพนั้นก็คือผู้สื่อข่าวต้องมีจริยธรรมในการที่จะรายงานข่าวหรือว่าเป็นข้อถูกทุกข้อเลยเพราะงั้นข้อที่ถูกน่าจะต้องเป็นเรื่องของหลักการทำงานนะคะอย่างมืออาชีพก็คือรู้ว่าอะไรควรนำเสนออะไรไม่ควรนำเสนออะไรที่มีคุณค่าเพียงพออะไรที่มันไม่มีคุณค่าเพียงพอนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องศึกษาจริยธรรมของงานการรายงานข่าวมาให้มากที่สุดคุณจึงจะเป็นมืออาชีพได้นะคะข้อต่อไปนะคะการรายงานข่าวกรณีระบาดของไวรัสโควิด-19ผู้สื่อข่าวต้องตระหนักถึงข้อมูลประเภทใดอันนี้นี่สำคัญมากนะข้อนี้เป็นข้อที่เมื่อกี้นี้เราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนคุณจะต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงอันไหนที่ประชาชนควรรู้ต้องรู้หรืออยากรู้นะคะก็ข้อมูลที่ประชาชนให้ความสนใจสนใจไหมสนใจทุกคนสนใจเพราะทุกคนกลัวติดโควิดข้อข้อมูลที่ประชาชนอยากรู้เขาก็อยากรู้การตายกี่คนรักษาตายรักษาได้กี่คนข้อมูลที่ประชาชนควรรู้เขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วข้อมูลที่ประชาชนต้องรู้คืออะไรที่เขาต้องรู้เพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องข้อสุดท้ายข้อมูลที่ประชาชนให้ความสำคัญประชาชนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะมันมีแนวโน้มว่าจะถูกทุกข้อนะคะแต่ทำไมมันไม่มีตัวเลือกคำว่าทุกข้อเพราะงั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้องอนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ระบาดแบบนี้เนี่ยข้อมูลทุกประเภทที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการที่จะรักษาสุขภาพตัวเองก็คือจะต้องนำเสนอ
ข้อมูลที่เขาต้องรู้แม้จะไม่ต้องการก็ตามนะคะแต่คุณมองเห็นว่าเขาต้องรู้

0: ักษาชีวิตของเขาไว้ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีเลือกนะคะว่าที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องตีโจทย์ให้แตกตีโจทย์ให้ได้นะคะก็หวังว่านะคะหวังว่าการบรรยายแล้วก็การประเมินความรู้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนนะคะการรายงานข่าวนักศึกษาก็ได้คิดไปพร้อมกันแล้วนะคะก็หวังว่านักศึกษาอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
1: จากที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยที่2เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวตอนนี้เรามาประเมินทดสอบความรู้ตนเองกันหน่อยนะครับว่าที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับนักศึกษาได้อ่านจากเนื้อหาแล้วนะครับลองมาทบทวนดูซิว่าเนื้อหาต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปและกิจกรรมท้ายเรื่องต่างๆที่เรียนมานักศึกษานั้นมีความเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรกับการรายงานในข่าวปัจจุบันข้อกอไก่นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานกระบวนการสื่อข่าวรายงานข่าวขอไข่เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับนักข่าวในสื่อออนไลน์ชาว Twitter เป็นแฟนคลับติดตามมากคอควายส่งเสริมด้านความมั่นคงในอาชีพสื่อสารมวลชนเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าจอโทรทัศน์งองูสร้างระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ในระบบอินเทอร์เน็ต 5G กขคงนักศึกษาเลือกคำตอบข้อใดครับคำตอบนะครับข้อกอไก่นะครับนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานในกระบวนการสื่อข่าวและรายงานข่าวด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในยุคปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนในการเครื่องมือช่วยเหลือในการทำงานข่าวเป็นการจัดเก็บข้อมูลนะครับในการช่วยเหลือในการที่จะต้องตรวจสอบเป็นอุปกรณ์การพิมพ์ข่าวนะครับบันทึกเสียงการบันทึกภาพดังนั้นนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการสนับสนุนในการรายงานข่าวและก็ช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สื่อข่าวไปยังกองบรรณาธิการได้ด้วยเช่นเดียวกันครับข้อที่2นะครับหากเรานะครับต้องการตรวจสอบรูปภาพนะครับว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่นักศึกษาสามารถตรวจสอบหาข้อมูลภาพได้จากเว็บไซต์ใดก็ไก่ www.googletrend.net ขอไข่www.tinyeye.com คอควาย www.pantip.co.th งองู www.vista.com กอขอคองอลองอ่านดูดีๆนะครับข้อนี้นะครับคำตอบคือขอไข่ tinyeye นะครับ .com เหตุผลเพราะว่าถ้าเป็น Google Trend นะครับอันแรกนะครับไม่มีเว็บนี้จริงนะครับ .net นะครับถ้าเป็น Google Trend ก็เป็น .com ไปเลยนะครับอันนี้ Google Trend จะได้สามารถตรวจสอบนะครับในการติดตามเรื่องของการหาค้นหาเรื่องราวที่คนผู้คนในโลกออนไลน์เขานิยมอ่านเรื่องอะไรกันนะครับอันนี้สื่อมวลชนก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรืออย่างใน pantip.co.th ถ้าสื่อมวลชนจะใช้ไม่ได้ตรวจสอบข่าวปลอมนะครับแต่ใช้เพื่อการหาข้อมูลนะครับการหาเรื่องของโซเชียลไอในการที่ประเมินว่าตอนนี้สังคมก็พูดถึงเรื่องอะไรกันมีบุคคลที่เขารู้เข้าใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไรบ้างกระแสนิยมมีอะไรบ้างหรือ vista.com นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับที่ให้เราเข้าใจนะครับอาจจะเป็นเว็บบิสเนสรูปแบบหนึ่งที่ผมเอามาหลอกเป็นคำถามนะครับอันนี้หน้าตาของเว็บนะครับว่าเอาอย่างไรก็เพียงแต่ว่าเรานำรูปภาพมาแล้วเอามาใส่ในช่องนะครับก็1หยิบรูปภาพโยนเข้ามาหรือแบบที่2นะครับเอาลิงก์นะครับมาแปะแล้วก็กดเสิร์ชก็เหมือนทำแบบ Google ล่ะครับก็จะเจอว่าภาพตัวนี้นะครับมีการดัดแปลง

นะครับมีการตัดต่อหรือมีการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่เราสามารถจะตรวจสอบได้ด้วยนะครับว่ามีใครเคยนำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่หรือไม่นะครับมีสื่อมวลชนสำนักใดเคยเผยแพร่ในอดีตมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะข่าวปลอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการดัดแปลงมาจากสื่อที่มีการเผยแพร่มาแล้วและดัดแปลงให้มีความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับข้อที่3นะครับการนำเสนอข่าวมิให้ละเมิดจริยธรรมบนสื่อออนไลน์ควรทำอย่างไรกอไก่ยึดถือความนิยมของผู้อ่านที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารบน Facebook ขอไข่ใช้แนวทางข้อปฏิบัติวิชาชีพสื่อสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติคอควายสอบถามจากรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานงองูหยิบประเด็นใน Twitter แล้วมานำเสนอข่าวใหม่กอขอคองอคำตอบนะครับข้อขอไข่ทำไมต้องข้อขอไข่เพราะว่าสื่อมวลชนนะครับจะมีแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้ออกนะครับแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของสื่อมวลชนนะครับที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี2562ซึ่งเป็นแนวทางทำไมผมถึงต้องตัดข้อกอไก่คอควายงองูออกเพราะว่าเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันเรื่องของการละเมิดจริยธรรมได้การที่เราจะเอาเนื้อหาที่บนสื่อสังคมออนไลน์มีความนิยมนะครับถ้าเราเห็นว่าสังคมนิยมมีความชื่นชมกับเนื้อหาแต่เราไม่พึงระวังเราก็อาจจะเกิดผลเสียหรือผลกระทบอาจจะไปพาดพิงบุคคลที่3นะครับหรือกลุ่มคนหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขกับข่าวสารนั้นได้นะครับถ้าเกิดเราไม่พึงระวังหรือถ้าเกิดเราไปสอบถามรุ่นพี่เพื่อนร่วมวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานใช่ครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการตีความหรือการระวังระมัดระวังในการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าในปัจจุบันนะครับการสื่อสารข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างอาจจะมีความหละหลวมบางท่านอาจจะไม่รู้เท่าทันหลายๆท่านที่เป็นสื่อสารมวลชนก็มีพลาดนะครับถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์อย่างยาวนานแล้วแนวทางที่ดีที่สุดนะครับควรจะต้องอ่านแนวทางในการปฏิบัตินะครับการพึงระวังจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะครับข้อที่4ข้อใดคือทักษะทางด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักข่าวยุคดิจิตอลก็ไก่สร้างแอปพลิเคชันในรูปแบบ Data Analytics เลือกใช้ Big Data เพื่อนำเสนอข่าวการทุจริตของนักการเมืองรายหนึ่งขอไข่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกใหม่ล่าสุดต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อจะได้กล้องถ่ายภาพคุณภาพพิเศษมาถ่ายภาพให้คมชัดมากยิ่งขึ้นคอควายลบรูปภาพไฟล์งานในสมาร์ทโฟนเมื่อเห็นข้อความส่งต่อจากไลน์ว่าไวรัสกำลังระบาดข้ององูได้เอกสารข่าวสำคัญโดยใช้แอปสแกนข้อความในเอกสารแล้วแปลงเป็นตัวอักษรจากสมาร์ทโฟนแล้วส่งผ่านระบบไลน์ไปให้หัวหน้าข่าวกอคองอข้อนี้นะครับงองูครับทั้งกอขอและคอนะครับเป็นเรื่องของทักษะนะครับที่อาจจะยังไม่รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีนะครับยังเป็นยังมีประสบการณ์ที่ยังจะต้องไม่พัฒนานะครับการจะเลือกใช้โทรศัพท์นะครับจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมองว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณภาพนะครับของเรายังดีอยู่ทุนทรัพย์เรายังสามารถที่จะยังใช้งานตรงนี้อยู่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีหากของยังใช้ดีอยู่ได้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนหรือถ้าเกิดเราจะไปเรื่องของการใช้ Data Analytics นะครับ Big Data เสนอข่าวทุจริตการสร้างแอปพลิเคชันสื่อมวลชนถ้าเกิดไปเรียนรู้นะครับเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อันนี้สามารถจะเป็นนักพัฒนาได้แต่ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เรียนรู้ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นนะครับข้ององู

0: จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนะครับในแอปพลิเคชัน LINE นะครับสามารถที่จะสแกนรูปภาพนะครับที่มีตัวอักษรสามารถที่จะดึงออกมาได้เป็นตัวหนังสือได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน LINE สามารถให้เราใช้งานได้นะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับผมขอสรุปดังนี้นะครับจากที่เราได้เข้าใจว่าได้เรียนรู้ในหน่วยที่2นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวเราได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนของสื่อมวลชนนะครับตั้งแต่การทำงานการเปลี่ยนของบทบาทของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการสื่อสารในทุกองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับการเปลี่ยนแปลงด้านทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชนการเปลี่ยนแปลงของผู้ส่งสารจากอดีตเคยเป็นผู้ส่งก็เป็นผู้รับก็เป็นผู้ส่งเนื้อหาก็เปลี่ยนช่องทางการเสนอก็เปลี่ยนจากเมื่อก่อนเราเห็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน์วันนี้ก็เห็นว่าสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ก็เปลี่ยนมาอยู่บนโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งฟีดแบคในส่วนของผู้รับสารนั้นมีการเปลี่ยนแปลงสามารถโต้ตอบสื่อสารได้สามารถที่จะเปลี่ยนในการจากเป็นผู้รับเป็นผู้ส่งนะครับสามารถที่จะต้องเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารจนมาถึงเราได้เห็นว่าเนื้อหาข่าวสารต่างๆได้ถูกหลอมรวมนะครับได้มีการประยุกต์ใช้นะครับมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะครับเราได้เห็นว่าวิวัฒนาการของความเร็วของการสื่อสารข้อมูลก็เปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเราได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราได้เห็นพัฒนาการนะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาการนำเสนอข่าวสารที่เปลี่ยนไปนะครับนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้นะครับสื่อมวลชนจะต้องทำความเข้าใจการเขียนข่าวแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องได้เรียนรู้นะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วอำนวยความสะดวกอะไรได้บ้างสนับสนุนการทำงานได้อย่างดีในส่วนด้านของการผลิตการเผยแพร่ข่าวสารหรือแม้กระทั่งการรับมือในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับทั้งหมดนะครับก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรายงานข่าวจากที่นักศึกษานะครับได้มีการทดสอบนะครับหากได้ทบทวนดูแล้วนะครับมีการตอบดูแล้วนะครับมีข้อตรงไหนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือถูกขอให้นักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับเอกสารการสอนทั้งในส่วนเนื้อหาและกิจกรรมท้ายเรื่องด้วยนะครับขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียนสวัสดีครับ
1: ตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะคะนักศึกษาคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีแบบทดสอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะครูก็ได้ทำตัวตุ๊กตานะคะในเรื่องของแบบทดสอบในหน่วยที่3มหึมามหาข้อมูลเพื่อการรายงานข่าวนะคะหรือว่า Big Data เพื่อการรายงานข่าวข้อที่1เริ่มกันเลยดีไหมคะการนำมหึมามหาข้อมูลนะคะมาเสนอแบบเล่าข่าวด้วยเทคนิคใดจึงเหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์กมลได้ยกตัวอย่างด้วยนะคะก็ Visualize นะคะขอเขียนเรื่องเล่าเรื่องคอกราฟเส้นกราฟแท่งงอตาราง Excel จอไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะนักศึกษาอาจจะลองคิดนิดนึงนะคะว่าถ้าเสนอแบบ Data Storytelling นะคะนะจะทำยังไงแบบเล่าข่าวนี้เราเรียกว่า Data Storytelling นะคะด้วยเทคนิคใดจึงจะเหมาะสมตอบในใจแล้วใช่ไหมคะงั้นครูก็ขออนุญาตเฉลยนะถ้าอาจารย์กมลเดี๋ยวช่วยกันเฉลยนิดนึงนะคะเฉลย visualize นะคะ visualize มันเป็นยังไงคะ visualize
2: คือมันเป็นอินโฟกราฟิกที่มันเคลื่อนที่ได
1: ้เป็นภาพที่ม
2: ี
1: เป็นเคลื่อนไหวแบบเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหวยเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้น่าสนใจบนออนไลน์นะคะถ้าเป็นแบบเล่าข่าวนะคะอันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะคะส่วนการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ทุกสื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์นะคะส่วนกราฟเส้นกราฟแท่งก็เป็นลักษณะของกราฟิกม
2: ันก็
1: จะด
2: ู
1: แค่ประกอบเฉยๆมันยังไม่แบบว่าแอคทีฟน่าสนใจเท่ากับวิชวลไลซ์

0: นะคะส่วนตาราง Excel เอาไว้สำหรับการวิเคราะห์นะไม่ใช่ต้องเอามานำเสนออย่างนั้นนะคะแล้วก็ไลฟ์ผ่าน Facebook อันนี้สำหรับในการรายงานรายงานสดหรือว่ารายงานในทีวีนะคะข้อ2ว่ากันเลยข้อ2ค่ะอาจารย
1: ์ข้อ2เนี่ยเจาะลึกโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ารายงานข่าวสืบสวนโดยเล่าข่าวและใช้เทคนิคใด
0: เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นธงนำมาแล้วใช่ไหมคะว่าใช้ visualize ตอนนี้เอามาแอพพลายจริงๆนะคะก็เขียนเล่าเรื่องเป็นสกู๊ปขอตารางสถิติเปรียบเทียบคอไลฟ์ผ่าน YouTube นะคะงอคอมพิวเตอร์กราฟิกจออินเทอร์แอคทีฟวิดีโออาจารย์กมลไกด์ไลน์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอบในใจแล้วใช่ไหมคะตอบเฉลยค่ะท่านอาจารย์กมลเฉลยเลยค่ะ
1: ไม่ยากใช่ไหมครับ
0: อ
1: ินเตอร์แอคทีฟ
0: วิดีโอ
1: ก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดง่ายๆเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จิ้มดูใครได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็มีกุศโลบายก็คือให้เล่นเกมล่อเข้ามาตอนแรก
0: อันนั้นก็สนุกนะคะก็มีลักษณะของการรายงานข่าวแบบให้ผู้ชมเนี่ยนะคะหรือว่าผู้อ่านนะได้มีส่วนร่วมกับการรายงานข่าวครั้งนั้นด้วยเขาก็จะประทับใจแล้วก็เกิดความจดจำได้นะคะข้อ3ค่ะเมื่อคือมามาหาข้อมูลนะฮะเป็นเครื่องมือช่วยในการรายงานข่าวเจาะลึกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในประเด็นใดนะคะอันนี้เนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องลงไปอ่านในหนังสือก่อนในรายละเอียดนะคะว่าการรายงานข่าวเนี่ยมันมีจุดประสงค์หลายอย่างมากเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งเป็นประเด็นในปัจจุบันมากๆเลยนะคะนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเอ๊ะการรายงานข่าวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำนะคะในสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก็คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการรายงานในรายการโทรทัศน์นะคะขอแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งเบาภาระการเงินของประชาชนนะคะขอรถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้งอกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนทั่วประเทศและจอนะคะสายด่วน1110ดำรงธรรมรับร้องเรียนทุกประชาชนนะคะลองคิดในใจเนาะตอบยังคะตอบแล้วนะคะเดี๋ยวครูกับท่านอาจารย์กมลจะช่วยกันเฉลยนะคะข้อกเนี่ยนะคะคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็เป็นการอะไรคะแยกแยะเรื่องของคำต่างๆนะคะ
1: ใช่ว่านายกพูดเรื่องอะไรมากที่สุด
0: แต่ยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะอาจจะวิเคราะห์เพื่อที่จะไปกำหนดในนโยบายของท่านเองหรือว่าวิธีการต่างๆที่ท่านนำเสนอหรือสื่อสารกับสาธารณะนั่นเองนะคะอันที่สองแอปพลิเคชันเราชนะแบ่งภาระการเงินของประชาชน
1: แบ่งเบาน
0: ะคะภาระทางการเงินของประชาชนอันนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาระแต่เป็นเรื่องของการกำหนดยุทธศาสตร
1: ์
0: ของชาติเลยใช่ไหมหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงเวลาป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ในกริดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวิกฤตของสังคมด้วยตอนนี้เพราะว่าภาวะโควิดนั่นเอง
1: ก็ต้องช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
0: ค่ะส่วนอันที่3รถทุกประเภทลงอุโมงค์และขึ้นสะพานได้นี่เรื่องของทางสังคมเรื่องของอุบัติเหตุนะคะส่วนงอนี่แหละนะกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเป็นการลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ชื่อมันก็บอก
0: ชื่อก็บอกเลยนะมีฮินต์อยู่นิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมรับร้องเรียนของประชาชนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคมนะคะเอาล่ะข้อ4ค่ะขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์มหือมามหาข้อมูลควรเริ่มเช่นไรเมื่อกี้นี้ครูก็ฉายให้เห็นแวบๆนะมี PowerPoint ฉายให้เห็นแวบๆด้วยในหนังสือก็จะบอกด้วยนะคะมีขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่7เลยนะคะงั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเราควรเริ่มที่อะไรนะคะกวิเคราะห์ข้อมูลขอโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวสะสมข้อมูลหรือทำความสะอาดข้อมูลหรือตั้งสมมติฐานและหาแหล่งข้อมูลตอบอะไรดีคะท่านอาจารย์กมล
1: ครับออกแบบโมเดลซีรีส์ประเด็นข่าวครับคือเราต้องกำหนดธีมก่อนนะว่าเราจะไปทำอะไรอย่างไร
0: นี่เลยนะคะนี่ก็คือประเด็นขั้นตอนแรกเลยไปอย่างรวดเร็วนะคะในข้อ5นะคะเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้วิเคราะห์มหือมามหาข้อมูลคือข้อใดเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะข้อ1 นะ

0: Excel ข้อ2 Windows ข้อ3 Tableau ข้อ4 Google และข้อ5คือ Application ครูก็มีรวงๆมาแต่ว่าเอาเข้าจริงๆ Excel นี่เป็นอะไรคะ
1: คือก็เป็นการกรอกข้อมูล
0: เป็นขั้นพื้นฐาน
1: จัดเรียงระบบ
0: แค่เรียงระบบเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะWindows ก็เป็นธรรมดาไปนะคะ Tableau น่าสนใจนะ Google อันนี้ก็
1: เอาไว้เสิร์ชหา
0: Application นี่ก็เอาไว้หาข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นตอบก็คือโปรแกรม
1: Tableau
0: นะคะที่อาจารย์กมลได้ลองรันข้อมูลต่างๆอันนี้ก็ใช้โปรแกรมนี้นั่นเองและข้อ6นะคะข้อใดเป็นแหล่งที่มาข้อมูลแบบประเภทแบ่งตามช่องทางนะแหล่งข้อมูลครูได้ชี้ให้เห็นใช่ไหมมีอยู่3ลักษณะด้วยกันใช่ไหมแบ่งตามลักษณะนะแบ่งตามอะไรนะผู้ดูแลแล้วก็แบ่งตามช่องทางใช่ไหมทำได้ใช่ไหมคะกงานวิจัยขอภาครัฐคการลงพื้นที่งการแถลงข่าวและจมหาชนออนไลน์ถ้าแบ่งตามช่องทางช่องทางมันมี2ช่องทางก็คือออนไลน์กับออฟไลน์ใช่ไหมคะดูซิตอบว่าม
1: หาชนออนไลน
0: ์มหาชนออนไลน์เพราะอื่นเนี่ยเป็นออฟไลน์หมดเลยหรือไม่ก็แบบว่าเป็นแบ่งตามผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาอาจจะไปทบทวนเพิ่มเติมนะคะดูในหนังสือเนี่ยครูก็มีคำถามอยู่ในตอนท้ายด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายในครั้งนี้วันนี้นะคะครูอาจารย์อังธิดาลิมปัทมปาณีแล้วก็ท่านอาจารย์กมลชวานวิทย์นะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพวกเรานะคะก็ขอให้พวกเราได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมถ้ามีตรงไหนที่ยังไม่ได้ทำความเข้าใจหรือว่าอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามานะคะที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือว่าที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้เราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษา

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504777
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงนะคะเราจะมาพูดกัน5ประเด็นหลักๆก็คือความหมายลักษณะแล้วก็ประเภทของความเสี่ยงความหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงกรอบและพัฒนาการของการจัดการความเสี่ยงเรื่องที่4ก็คือกระบวนการและแบบจำลองของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแล้วก็สุดท้ายคือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะเรามาดูความหมายลักษณะและประเภทของความเสี่ยงกันก่อนเลยความเสี่ยงนิยามตามโคโซ2017นะคะความเสี่ยงหมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งอาจจะมาจากเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้ซึ่งมีผลกระทบและส่งผลให้ธุรกิจนั้นไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์อันนี้คือนิยามของความเสี่ยงขององค์กรนะคะคราวนี้มาดูต่อว่าโคโซ2017เนี่ยนะคะได้ให้ความหมายของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรซึ่งเราเรียกว่าโคโซ ERM นะคะว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนิยามนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าวัฒนธรรมความรู้ความสามารถแล้วก็แนวปฏิบัติที่บูรณาการร่วมกันกับการกำหนดกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานซึ่งองค์กรใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าการรักษาคุณค่าและการทำให้เกิดคุณค่าเกิดขึ้นจริงนะคะคือโดยสรุปก็คือว่าในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยเราจะต้องทำคู่ขนานไปกับการปฏิบัติงานนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามโคโซ2017นะคะข้อที่1ก็คือเป็นการเพิ่มความหลากหลายของโอกาสให้มากขึ้นข้อที่2คือเป็นการระบุและการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งกิจการข้อที่3คือการเพิ่มผลลัพธ์ในเชิงบวกและความได้เปรียบในขณะเดียวกันก็ลดผลลัพธ์เชิงลบที่ไม่คาดคิดนะคะข้อที่4คือเป็นการลดความผันผวนของผลการปฏิบัติงานที่ทำให้อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะข้อที่5คือเป็นการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นและข้อที่6คือการช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะพัฒนาการของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโคโซเป็นองค์กรในสหรัฐอเมริกานะคะที่เริ่มคิดขึ้นมามันพัฒนาการมาจากเรื่องการควบคุมภายในตั้งแต่ปี1992นะคะเขาได้เสนอกรอบการควบคุมภายในในเชิงบูรณาการเรียกว่าโคโซ IC 1992อันนั้นก็เริ่มมีคำว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมี5องค์ประกอบที่เสนอไว้ซึ่งสัมพันธ์กันได้แก่1องค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม2คือเรื่องการประเมินความเสี่ยง3กิจกรรมการควบคุม4สารสนเทศและการสื่อสารแล้วก็5กิจกรรมการติดตามผลนะคะภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าจากโคโซ IC 1992ทางซ้ายเนี่ยนะคะเป็นกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการที่เริ่มพูดเรื่องความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของลูกเต๋าเนี่ยถ้าดูหน้าลูกเต๋าเนี่ยจะพบว่าก็จะมีด้วยกัน5องค์ประกอบนะคะแต่ต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาครั้งใหญ่ตอน2004นะคะเรียกว่าโคโซ ERM เป็นกรอบการจัดการความเสี่ยงในเชิงบูรณาการจะเห็นได้ว่าในตรงหน้าลูกเต๋าเนี่ยนะคะจะมีสีแดงเกิดขึ้นมามีการขยายนะคะจาก5องค์ประกอบเนี่ยมาเป็น8องค์ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาการเรื่องความเสี่ยงเด่นชัดขึ้นแล้วนะคะสุดท้ายเลยล่าสุดเนี่ยเราเรียกว่าโคโซ2017นะคะเป็นกรอบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรก็คือเป็นโคโซ ERM นะคะซึ่งตัวนี้จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นมีการแบ่งออกเป็น5องค์ประกอบใหญ่นะคะแล้วก็สอดคล้องร้อยเรียงกันก็เลยกลายเป็นว่ารูปเนี่ยไม่อธิบายด้วยลูกเต๋าละแต่อธิบายด้วยริบบิ้นนะคะคือทุกองค์กรทุกส่วนงานในองค์กรเนี่ย

จะต้องคำนึงแล้วก็จัดการความเสี่ยงขององค์กรไปควบคู่กับการทำงานนะคะในการวางแผนจนปฏิบัติงานจนควบคุมต้องมีการจัดการความเสี่ยงเรียงร้อยเข้าไปตลอดนะคะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าในโคโซ2017เนี่ยได้แบ่งการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยเป็น5องค์ประกอบหลักนะคะโดยที่องค์ประกอบที่1เนี่ยเราก็คือเรียกว่าเป็นการกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์ประกอบที่2ก็คือเป็นองค์ประกอบเรื่องการกำหนดกลยุทธ์และก็การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือเป็นการ implement หรือการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์นะคะแล้วองค์ประกอบที่4ก็คือเป็นการสอบทานแล้วก็แก้ไขปรับปรุงและองค์ประกอบที่5ตบท้ายก็คือเป็นสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนะคะซึ่งในหน่วยที่1เนี่ยเราก็จะไล่เรียงไปทั้ง5องค์ประกอบที่ว่านี้เรามาดูองค์ประกอบที่1เลยนะคะว่าการกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วโคโซ่อธิบายว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกำหนดท่าทีขององค์กรและก็ผู้บริหารองค์กรนะคะว่าให้ความสำคัญหรือว่ากำหนดคนรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการจัดการความเสี่ยงขององค์กรจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นคุณค่าทางจริยธรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และก็ความเข้าใจในความเสี่ยงของกิจการนะคะถ้าหากว่าองค์กรให้ความสำคัญเนี่ยมากเนี่ยเราจะดูได้เลยว่ามันทำจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วสำหรับการจัดการความเสี่ยงแล้วก็มีเจ้าภาพที่ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนเป็นคนจัดการนะคะสำหรับองค์ประกอบที่2คือกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์อันนี้อธิบายว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์นะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์และก็วัตถุประสงค์ขององค์กรพูดง่ายๆว่าทำงานไปด้วยก็ดูความเสี่ยงไปด้วยนะคะโดยที่ในองค์ประกอบนี้จะมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะที่เรียกว่า risk appetite ให้สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์แล้วก็กลยุทธ์ขององค์กรพูดโดยสรุปก็คือว่าเป็นการดำเนินการนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ดูว่าไหนมีความเสี่ยงที่เกินกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้เราก็จะมีการระบุเกณฑ์นะคะว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยต้องเอามาจัดการต่อหรือตอบสนองต่อนั่นเองนะคะสำหรับองค์ประกอบที่3นะคะอันนี้เป็นการ implement ละก็คือเราเรียกว่าองค์ประกอบผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งความเสี่ยงที่ว่านี้จำเป็นต้องระบุให้ได้แล้วก็ประเมินความรุนแรงนะคะแล้วก็จัดลำดับว่าอันไหนสำคัญเป็นระดับ1 2 3 4นะคะเพราะว่าเราคงไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ทุกเรื่องนะคะเพราะนั้นเราต้องมีการแรงกิ้งจากนั้นเราก็ต้องดูว่าความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันเกินกว่าค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไหมถ้าเกินเราก็ต้องมาระบุหรือว่าเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่ว่าจากนั้นก็ทำเป็นภาพรวมของความเสี่ยงเพื่อเอาไว้ติดตามอีกหนึ่งนะคะกระบวนการทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ต้องรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียนะคะขั้นตอนหรือว่าองค์ประกอบที่4ก็คือการสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราจัดทำแผนปฏิบัติงานเนี่ยพอ3เดือน6เดือนหรือ1ปีเราก็ต้องมีการรีวิวแผนในเรื่องการจัดการความเสี่ยงก็เหมือนกันเราต้องมีการรีวิวการจัดการความเสี่ยงเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เราเคยระบุแล้วเคยคิดมาตรการวิธีการจัดการเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันดังนั้นเมื่อสอบทานแล้วพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็จำเป็นต้องมีการปรับแผนความเสี่ยงนะคะอันนี้คือองค์ประกอบที่4สำหรับองค์ประกอบที่5ชื่อว่าสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการต้องสื่อสารความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงให้ทุกๆคนทุกๆหน่วยงานในองค์กรเนี่ยทราบอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งเป็น MIS ที่จำเป็นพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงไหนที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะคนในองค์กรต้องได้รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันจัดการความเสี่ยงซึ่งอันนี้
ก็อาจจะหมายถึงสารสนเทศที่ส่งไปให้กับสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้เกี่ยวข้องภายนอกด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องเรามาสรุปกันนิดนึงว่าในโคโซ2017เนี่ยมีทั้งหมด5องค์ประกอบแล้วก็20หลักการนะคะเราเรียกว่า principle หรือหลักการก็ได้นะคะเพราะนั้นกรอบในการจัดการความเสี่ยงของโคโซ2017ล่าสุดเนี่ยก็สรุปได้อย่างนี้นะคะองค์ประกอบที่1เนี่ยการกำกับดูแลและวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5หลักการด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะคะส่วนองค์ประกอบที่2เนี่ยกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะมีด้วยกัน4หลักการนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่3ผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5หลักการคือตั้งแต่หลักการที่10จนถึง14นะคะระบุความเสี่ยงจนทำเป็นภาพรวมความเสี่ยงต่อไปองค์ประกอบที่4นะคะการสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงจะประกอบด้วย3องค์3หลักการนะคะก็คือหลักการที่15ถึง17นะคะจากนั้นองค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานจะประกอบด้วย3หลักการก็คือหลักการที่18ถึง20เพราะฉะนั้นสรุปเลยกรอบของโคเซอร์2017เรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมี5องค์ประกอบแล้วก็มี20หลักการนะคะมาดูกระบวนการและแบบจำลองของการจัดการความเสี่ยงนะคะจริงๆต้องบอกว่าในตำราหรือว่าชุดวิชานี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราจะเจาะลึกไปที่4ขั้นตอนนี้ก็คือ1การระบุความเสี่ยงนะคะเรื่องอะไรด้านไหนนะคะจากนั้นก็ประเมินความเสี่ยงนะคะว่ามันรุนแรงแค่ไหนแล้วเราก็จะหามาตรการหรือวิธีการเนี่ยในการ response หรือตอบสนองความเสี่ยงจนถึงการนำไปปฏิบัติแล้วก็ติดตามความเสี่ยงนะคะคราวนี้เรามาดูว่าใน5องค์ประกอบ20หลักการที่เมื่อสักครู่กล่าวไปเนี่ยนะคะเราจะลงลึกกันทีละตัวเลยนะคะก็คือว่าด้วยกรอบการจัดการความเสี่ยงตามโคโซ2017เนี่ยซึ่งมี5องค์ประกอบที่พูดไปแล้วตั้งแต่องค์ประกอบที่1การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์ประกอบที่2กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์องค์ประกอบที่3ผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์ประกอบที่4การสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็องค์ประกอบที่5สารสนเทศการสื่อสารและการรายงานนะคะเรามาดูองค์ประกอบที่1แล้วกันนะคะการกำกับดูแลและวัฒนธรรมโคโซ2017เนี่ยได้กำหนดหลักการเอาไว้5หลักการด้วยกันหลักการที่1คือการควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการนะคะซึ่งเราต้องยอมรับว่าบริษัทเนี่ยถ้ายิ่งเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะคะเราจะมีบอร์ดนะคะบอร์ดก็คือคณะกรรมการบริหารซึ่งบอร์ดเนี่ยจะทำหน้าที่ดูภาพรวมนะคะให้นโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอร์ดให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงเนี่ยบอร์ดจะต้องส่งสัญญาณอาจจะเป็นสเตทเมนต์นะคะแล้วก็มีการติดตามเป็นระยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ว่าด้วยหลักการที่1นะคะว่าบอร์ดหรือคณะกรรมการบริษัทเนี่ยเป็นผู้มีความสำคัญมากมากกับเรื่องการสร้างวัฒนธรรมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะจากนั้นหลักการที่สองคือการจัดตั้งโครงสร้างดำเนินงานเมื่อมีการส่งสัญญาณแล้วว่าให้ความสำคัญแน่นอนว่าผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการจัดเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพก็คือหน่วยงานในการที่จะมาจัดการเรื่องของความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้ง risk management committee ก็ดีหรือคณะทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆซึ่งผู้บริหารทุกระดับเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือหลักการที่2ที่พูดไว้สำหรับหลักการที่3ก็คือการกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์แน่นอนว่าจะต้องฝังเรื่องการจัดการความเสี่ยงเนี่ยให้ทุกๆบุคคลในองค์กรเนี่ยตระหนักถึงนะคะจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมคือทำไปโดยธรรมชาติไปเลยนะคะสำหรับหลักการที่4ก็คือแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลักนะคะก็จากสามเมื่อเป็นวัฒนธรรมแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะทำจนกระทั่งมันส่งให้เกิดคุณค่าที่เพิ่มขึ้นขององค์กรนะคะและหลักการที่5เนี่ยก็ว่าด้วยคนนะคะเพราะนั้นคนที่นำมาซึ่งการกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจตระหนักถึงเรื่องความเสี่ยงแล้วก็สามารถ
เป็นบุคคลที่มีความสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้กับการทำงานควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะนั้นใน

หลักการที่1ถึง5เนี่ยจะว่าด้วยภาพรวมของการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็โครงสร้างจัดโครงสร้างในการจัดการความเสี่ยงจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการจัดการความเสี่ยงนะคะสำหรับองค์ประกอบที่6ถึง9อันนี้จริงๆก็คือเป็นองค์ประกอบที่2นะคะท่านโทษก็คือองค์ประกอบกลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยจะประกอบด้วย4หลักการก็คือหลักการที่6ถึง9นะคะว่าด้วยการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันต่อไปนะคะแล้วก็มากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่พูดไปแล้วแล้วก็ประเมินกลยุทธ์ทางเลือกแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะซึ่งในตำราเราก็จะเน้นองค์ประกอบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าด้วยการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์จนกระทั่งสามารถไปจัดการความเสี่ยงได้ในหลักการถัดไปนะคะเรามาดูนิดนึงว่าในหลักการที่6เนี่ยมีการพูดถึงการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจนะคะซึ่งการวิเคราะห์บริบททางธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงอะไรหมายถึงพัฒนาการเหตุการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่มีอิทธิพลหรือเปลี่ยนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะพูดง่ายๆว่าเราต้องวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยภายในภายนอกอะไรที่มันจะมีผลกระทบนะคะกับการดำเนินงานของกิจการที่จะทำให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยนะคะองค์กรธุรกิจเนี่ยจะตั้งวัตถุประสงค์เป็นกำไรนะคะเช่นอัตรากำไรปีนี้ต้องให้ได้ 10% หรือตั้งเป็น market share ปีนี้จะต้องมี market share ให้ได้ 30% ของทั้งหมดของอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมันมีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่จะมีผลทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นะคะถ้าเป็นกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเนี่ยเราเรียกว่ากรอบนั้นเราอาจจะใช้ตัวย่อว่า PESTEL นะคะซึ่ง PESTEL นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราควรวิเคราะห์ P ตัวแรกก็คือมาจากคําว่า political แปลว่าการเมืองนะคะก็หมายถึงว่าการเสถียรภาพของการเมืองก็ดีนะคะหรือว่ามาตรการนโยบายของรัฐเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบกับการที่จะทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์นะคะก็การเมืองภาครัฐจะมีผลกระทบในทางลบกับธุรกิจเราหรือเปล่าหรือว่าทางบวกอะไรเงี้ยนะคะนี่คือตัวปัจจัยภายนอกตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือ E นะคะมาจากคำว่า economic นะคะตัวนี้คือเศรษฐกิจหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาไม่ดีนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยต่ำหรือสูงเงินเฟ้อเป็นยังไงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงอันนี้มันมีผลกับการเติบโตของGDP ของชาติแล้วมันมีผลกระทบกับเขาเรียกว่าตลาดหรืออำนาจซื้อของสินค้าที่เราขายยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยตัวที่3ก็คือโซเชียลหรือ S นะคะสังคมนั่นเองก็คือคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นต่างๆประชากรต่างๆนะคะที่มีการศึกษารายได้ที่ต่างกันหรือความมั่นคงทางการเงินต่างกันเนี่ยนะคะเขามีผลกระทบกับเรายังไงก็คือบริษัทเรายังไงนะคะถ้าหากว่าสังคมต่อต้านสินค้าเราอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถขายสินค้าได้เป็นต้นนะคะตัวที่4มาจากคำว่า T นะคะเทคโนโลยีนะคะอันนี้หมายถึงว่าการพัฒนาการของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมันมีผลกับสินค้าที่เราขายยังไงบริษัทเรายังไงนะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยตัวที่5ก็คือตัว E environmental เนี่ยหมายถึงสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเรื่องอากาศเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นทั้งหลายเนี่ยนะคะมันมีผลต่อธุรกิจยังไงจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สำคัญมากธุรกิจเนี่ยจะแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆเนี่ยจะมีการพัฒนาแพคเกจจิ้งเพื่อให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องมีการลงทุนในเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะอันที่6คือกฎหมายก็คือ legal อันนี้หมายถึงทั้งกฎหมายใหญ่กฎหมายเล็กในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียบประกาศต่างๆในองค์กรเนี่ยมันมีผลยังไงการทำธุรกิจของเราเนี่ยผิดกฎหมายจะทำให้เกิดความเสี่ยงสูงมากนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานไปด้วยก็ต้องดูในเรื่องของกฎระเบียบหรือกฎหมายไปด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะหมายถึงถ้าหากว่าเราเป็นธุรกิจที่ขายของที่เป็น
ของกินอย่างเงี้ยก็ต้องมีอย.อย่างนี้เป็นต้นเราทำผิดระเบียบอย.หรือไม่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องอื่นๆเช่นกฎหมายแรงงานด้วยเป็นต้นนะคะเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกไปแล้วต่อมาเราจะไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะภายในก็อาจจะใช้กรอบอย่างนี้นะคะก็คือดูว่าสิ่งที่มันอยู่ภายในเนี่ยตัวไหนที่มีอิทธิพลที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ที่ว่านะคะอาจจะแบ่งว่าโอเคข้อที่หนึ่งเนี่ยดูผู้มีส่วนได้เสียนะคะภายในซึ่งก็หมายถึงบุคลากรที่ทำงานเนี่ยนะคะไม่ตั้งแต่บอร์ดลงมาเลยคณะกรรมการบริษัทจนถึงพนักงานเลยนะคะว่าเขามีทัศนคติหรือมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้กิจการเราจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่ว่าหรือไม่บรรลุนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะความรู้ไม่ถึงหรือว่าสกิลไม่ดีอย่างนี้ก็จะต้องมีการก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคะต้องมีการจัดการต่อไปข้อที่2ก็คือเรื่องทุนนะคะอันนี้หมายถึงทั้งตัวเงินแล้วก็เป็นสินทรัพย์ของกิจการนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในตัวกิจการเราเนี่ยนะคะเงินทุนไม่ค่อยเพียงพอก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอย่างนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการประเมินข้อที่3ก็คือเรื่องกระบวนการทํางานนะคะก็หมายถึงกิจกรรมขั้นตอนวิธีปฏิบัติเนี่ยนะคะมีขั้นตอนไหนที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะต้องการความเชี่ยวชาญขนาดไหนอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูความเสี่ยงนะคะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยสินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกไปก็อาจจะทำให้กิจการเนี่ยมีปัญหานะคะแบรนด์ลอยัลตี้หายไปอย่างนี้เป็นต้นก็จะเสียหายมากนะคะอันที่4คือระดับเทคโนโลยีที่ใช้นะคะซึ่งมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งมาทำให้disrupt เทคโนโลยีที่เราทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงภายในที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่เรายังไม่ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นต้นนะคะในหลักการที่7นะคะจะเห็นได้ว่าองค์ที่2เนี่ยนอกจากพูดเรื่องการวิเคราะห์บริบทนะคะแฟกเตอร์ในนอกแล้วเนี่ยมีการพูดเรื่องระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งเราจะใช้คำว่า risk appetite นะคะคำนี้จะเจอบ่อยนะคะมันหมายถึงอะไรจริงๆมันหมายถึงค่าความเสี่ยงที่กำหนดในภาพกว้างที่องค์กรเต็มใจยอมรับนะคะว่าแค่นี้รับได้ถ้าความเสี่ยงระดับนี้รับได้ถ้าเกินกว่านี้รับไม่ได้ละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางองค์กรก็กำหนดไว้เข้มข้นมากนะคะเช่นเท่าที่เคยเห็นเนี่ยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกระบวนการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดก็อาจจะยอมรับได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องคุณภาพของสินค้าเนี่ยเขาอาจจะกำหนดว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี่คือเป็นศูนย์เลยอ่ะคือไม่ยอมรับเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรให้ความสำคัญเรื่องนั้นขนาดไหนนะคะดังนั้นองค์กรจะต้องประกาศออกมาก่อนว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้เขาอยู่ในระดับไหนซึ่งอาจจะประกาศในรูปของเป็นสเตทเมนต์ในเชิงคุณภาพหรือว่าเป็นตัวเลขในเชิงปริมาณเลยก็ได้เช่นบอกว่าโอเคในเรื่องของสินค้าบกพร่องเนี่ยเรายอมรับได้ในระดับ 0% หรือ 1% อย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นก็ยังอยู่ในหลักการที่7นะคะเรากำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ว่าเนี่ยนะคะให้ชัดเจนแล้วก็เอาไปบังคับให้เกิดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในองค์กรนะคะเพื่อเราจะได้สร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสในองค์กรที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับหลักการที่8นะคะเป็นการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกนะคะตัวนี้เนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์รวมถึงการประเมินความเสี่ยงแล้วก็โอกาสของแต่ละทางเลือกนะคะโดยที่อยากจะบอกว่ามันมี2มุมมองนะคะเวลาที่เราจะประเมินว่ามันมีความเสี่ยงมากหรือน้อยเรียกว่าความรุนแรงเนี่ยเราจะดูที่ probability หรือความน่าจะเป็นนะคะเราจะดูว่าความน่าจะเป็นของกลยุทธ์ที่จะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับพันธกิจวิสัยทัศน์แล้วก็คุณค่าหลักของกิจการมากน้อยแค่ไหนแล้วเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหลักการที่8โดยที่ในหลักการที่8เนี่ยวิธีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกนะคะเราก็อาจจะใช้หลัก SWOT ที่เราเคยรู้มานะคะโดย S ก็คือจุดแข็งนะคะ W ก็คือจุดอ่อน O ก็คือโอกาส T ก็คือ Threat หรืออุปสรรคนะคะหรืออาจจะใช้แบบจำลองพวกการประเมินมูลค่า
การประมาณการรายได้การวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์สถานการณ์ scenario analysis

อันนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ์ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะมาหลักการที่9การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันคือความน่าจะเป็นที่จะทำให้กิจการไม่บรรลุเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะถูกกำหนดขึ้นก่อนนะคะเช่นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยทั่วไปอาจจะกำหนดในรูปของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะในการที่เอาเงินไปลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเราคาดหวังอัตราผลตอบแทน 2% ต่อปีถามว่าช่วงที่ยอมรับได้ risk appetite นะคะแต่ว่าเป็นช่วงก็เราจะเรียกมันว่า risk tolerance นะคะก็คือช่วงที่ยอมรับได้ก็คืออยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5% ต่อปีอย่างนี้เป็นต้นหรืออีกเรื่องนึงอ่ะเรากำหนดวัตถุประสงค์ว่าระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยนะคะจะต้องส่งภายใน30นาทีถามว่าช่วงที่ยอมรับได้ก็คือเท่าไหร่ก็เช่น20ถึง40นาทีนะคะหรือจำนวนสายโทรศัพท์ของศูนย์บริการลูกค้าที่ไม่ได้รับเนี่ยเรากำหนดว่ามันควรจะต้องน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือจำนวนสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับเนี่ย 2% ของสายได้เข้าทั้งหมดถามว่าช่วงที่ยอมรับได้เท่าไหร่ก็อาจจะกำหนดไว้ที่ 1-5% ของสายได้เข้าทั้งหมดตัวนี้แหละค่ะช่วงที่ยอมรับได้ตัวนี้มันจะนำไปสู่การประเมินถ้าหากว่าผลการปฏิบัติงานคาดว่าจะเกินกว่าช่วงเดี๋ยวเราจะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการนะคะมาดูหลังจากที่เรารู้แล้วว่าองค์2เนี่ยนะคะเราเริ่มมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะแล้วก็มาถึงองค์ที่3นะคะองค์ที่3เป็นการ implement ผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ประกอบไปด้วย5หลักการตั้งแต่หลักการที่10คือระบุความเสี่ยงว่าองค์กรหรือหน่วยงานภายใต้องค์กรนั้นๆมีความเสี่ยงอะไรนะคะจากนั้นมาประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงแล้วก็มาจัดลำดับนะคะแล้วก็คิดวิธีตอบสนองความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็สรุปเป็นภาพรวมของความเสี่ยงที่องค์กรนี้จะเผชิญนะคะภาพนี้เป็นแผนที่แสดงความรุนแรงของความเสี่ยงเราอาจจะทำแบบนี้นะคะเช่นแกนนอนเนี่ยเป็น probability หรือความน่าจะเป็นนะคะอันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเราอาจจะกำหนดเป็นเลข1 2 3 4 5นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะความรุนแรง1 2 3 4 5จากนั้นเราก็วิเคราะห์ว่ามันจะมีเหตุการณ์หรือความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นถ้าเราพบว่าเหตุการณ์นั้นนะคะเป็น5 × 5เช่นสีแดงตรงนี้นะคะ5 × 5ก็เป็น25เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใส่สีแดงไปเลยเพื่อเป็นการเตือนว่าอันนี้เป็นความเสี่ยงแบบรุนแรงมากระดับมากนะคะแต่ถ้าหากว่าลองลงมาก็อาจจะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเหลืองซึ่งถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็ระดับ 1 × 1อย่างนี้หรือ 1 × 2อย่างนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็คือความเสี่ยงน้อยนั่นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะทำเป็นแผนที่เอาไว้นะคะมาดูวิธีการตอบสนองความเสี่ยงก็หลังจากที่เราระบุแล้วเรารู้ว่าความเสี่ยงไหนรุนแรงกว่ากันแล้วเราก็ต้องมาตอบสนองความเสี่ยงซึ่งเราจะใช้หลัก 4T นะคะ T ตัวที่1มาจากคำว่า take นะคะอาจจะเรียกชื่ออื่นอย่างนี้ด้วยนะคะ tolerance หรือ accept นะคะหมายถึงว่าเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้อะเพราะเราอาจจะเห็นว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นน้อยหรือผลกระทบเมื่อเกิดแล้วก็น้อยเพราะฉะนั้นอาจจะ1 × 1 1 × 2อะไรอย่างเงี้ยโดยสรุปก็คือว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยขอเป็นยอมรับความเสี่ยงนะคะก็แจ้งบอร์ดว่าความเสี่ยงนี้เราจะใช้วิธีนี้นะคะก็คือเทคมันนั่นเองนะคะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเบเนฟิตกับคอสไม่คุ้มกันตัวอย่างเช่นการในการผลิตสินค้าเนี่ยอาจจะเกิดสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องหรือมีตำหนิได้บ้างนะคะเช่นอาจจะเป็น 0.1% ซึ่งถ้าหากว่า อยู่พันชิ้นแล้วก็ไม่ได้คุณภาพหรือบกพร่อง1ชิ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่าโอเคเป็นความเสี่ยงที่เราเทคหรือเรายอมรับได้ก็ไปตั้งเป็นกฎในการทำงานไว้นะคะทีตัวที่2มาจากคำว่า treat นะคะ treat หรือ control อันนี้ใช้กันเยอะมันคือกิจกรรมหรือการกระทำที่ช่วยลดความน่าจะเป็นของโอกาสไม่ให้เกิดขึ้นนะคะหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงหรือลดทั้งสองอย่างทั้งโอกาสและผลกระทบนะคะซึ่งอาจจะใช้เรื่องการควบคุมภายในมาช่วยหรือการวางระบบที่ดีในเรื่องต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยการที่เรา

ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองหรือสารพิษนะคะหรือว่าติดกล้องโทรศัพท์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าซักซ้อมการหนีไฟติดตั้งทั้งดับเพลิงอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเรื่องการลงทุนก็ลงทุนในหลักทรัพย์กระจายเยอะๆเรียกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นถือเป็นมาตรการในการทรีตนะคะหรือว่าควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงนะคะถัดมาก็คือเรื่องโอนความเสี่ยงหรือทรานสเฟอร์นะคะอันนี้หมายถึง

ายหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็คือการซื้อพวกดิเรเวทีฟหรือตราสารอนุพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือการจ้างเอาซอร์สนะคะสุดท้ายคือเทอร์มิเนตการเลิกทำความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันนี้หมายถึงว่าเราจะยุติหรือหยุดการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงคือไม่ทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพิจารณาแล้วว่ามันคุ้มที่จะไม่ทำนะคะดังนั้นก็ยกเลิกไปอย่างเช่นเราเกรงว่าผู้บริหารจะได้รับอันตรายในการเดินทางเราก็อาจจะคอนเฟรนซ์แทนอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเลิกขายสายผิดพันหรือส่วนงานที่มันขาดทุนหรือว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงเกินไปออกไปเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นองค์ประกอบที่4นะคะชื่อว่าการสอบทานและการแก้ไขปรับปรุงนะคะประกอบไปด้วย3หลักการก็คือหลักการที่15ว่าด้วยการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่สำคัญนะคะทั้งภายนอกภายในแล้วก็หลักการที่16นะคะก็คือการสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลักการที่17ก็คือการพยายามปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องคือต้องบอกว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องทำต่อเนื่องนะคะเป็นไซเคิลก็คือถ้าเป็นวงจรของเดมมิงก็คือ plan do check act นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือเช็คกับแอคนะคะหมายความว่าในการที่เราทำแผนการจัดการความเสี่ยงซึ่งมันเป็นการมองอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยเราตั้งไว้ว่าใน3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อ implement ไป3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยเราต้องมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะซึ่งอาจจะเป็นแฟกเตอร์หรือปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในภายนอกว่ามันมีแฟกเตอร์อะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไอ้ตามกรอบเพสเทลอะไรของเราเนี่ยนะคะที่เป็นปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปนะคะหรือการที่เจอโควิดอย่างเงี้ยนะคะทำให้อำนาจซื้อของคนลดลงเพราะการตกงานมากขึ้นหรือมีเทคโนโลยีตัวไหนที่มันเปลี่ยนไปที่มันมีผลกระทบกับการที่จะทำให้องค์กรเราเนี่ยไม่บรรลุวัตถุประสงค์กำไรหรือมาร์เก็ตแชร์ที่ตั้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมารีวิวแผนการจัดการความเสี่ยงเราอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะนั้นในองค์ประกอบที่4เนี่ยบอกเราว่าถ้าปัจจัยที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเราต้องมีการทำแผนการจัดการความเสี่ยงใหม่หมดนะคะแล้วก็มีการสอบทานแล้วก็ปรับปรุงมาตรการต่างๆนั่นคือองค์ประกอบที่4ว่าด้วย3หลักการนะคะคราวนี้สุดท้ายเลยก็คือมาองค์ประกอบที่5นะคะว่าด้วยสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานประกอบด้วย3หลักการก็คือหลักการที่18 19 20 18ก็คือการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยีนะคะ19คือการสื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กรนะคะแล้วก็20ก็คือการจัดทำเป็นรายงานหรือปลูกฝังไว้เป็นวัฒนธรรมของผลการปฏิบัติงานเรื่องการจัดการความเสี่ยงองค์กรเลยนะคะเพราะฉะนั้นในหลักการที่18 19 20เนี่ยก็คือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก่อให้เกิดความเสี่ยงนะคะจะต้องมีการบันทึกไว้แล้วก็มีการสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบพูดง่ายๆว่าที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเราต้องทำเป็นบทเรียนไว้หรืออาจจะทำเป็น KRI ก็ได้นะคะก็คือ Keyนะ risk indicator นะคะเพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยสามารถวัดผลได้ทราบได้ว่าเราได้ทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของในตัวการจัดการความเสี่ยงของเราหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบสุดท้ายนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันว่าในหน่วยที่1เนี่ยนะคะเราว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นภาพทั่วๆหมายถึงว่าภาพรวมนะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งต่อในแต่ละหน่วยเนี่ยลงลึกในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านนะคะงั้นในหน่วยที่1เนี่ยเรามาทดสอบกันนิดนึงว่าเท่าที่ฟังไปเนี่ยนะคะเราสามารถจะตอบได้ไหมว่าในหน่วยที่1เนี่ยเราควรจะมีความรู้เรื่องอะไรนะคะขอเริ่มที่ข้อที่1เลยละกันนะคะข้อที่1ถามว่าความเสี่ยงตามความหมายของโคเซอร์2017เนี่ยคือข้อใดนะคะข้อกความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือข้อขอโอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจข้อขอความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่ส่งผล

0: กระทบเชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์กรข้องอความน่าจะเป็นที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้และส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรหรือข้อจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลองค์กรธุรกิจและองค์กรภาครัฐนะคะจะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกันมากนะคะนักศึกษาลองตอบดูเฉลยนะคะเฉลยก็คือข้อขอไข่นะคะทำไมเป็นข้อขอไข่คือความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีคำสำคัญอยู่สองคำก็คือโอกาสหรือความน่าจะเป็นนะคะที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบนะคำที่สองคือส่งผลกระทบต่ออะไรคะต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจนะคะเพราะว่าโคโซ2017นี่เป็นโคโซ ERM นะคะ ERM ก็คือ Enterprise Risk Management หมายถึงการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าองค์กรตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรก็ทุกองค์กรจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็กลยุทธ์เอาไว้อันอะไรก็ตามที่มันมีเหตุการณ์มีโอกาสที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบทำให้องค์กรนั้นไม่บรรลุทั้งวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เนี่ยนั่นแหละค่ะคือความเสี่ยงที่ต้องจัดการต่อไปนะคะข้อที่2ถามว่าการจัดการความเสี่ยงขององค์กรมีวัตถุประสงค์หลายข้อนะคะตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะซึ่งโคโซ2017กำหนดไว้นั่นเองถามว่ายกเว้นข้อใดเรามาดูกันข้อกไก่บอกว่าช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรนะคะถูกหรือผิดคิดไว้นะคะข้อขอบอกว่าการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและเกิดความยั่งยืนข้อคอบอกว่าวัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มผลลัพธ์เชิงบวกแล้วก็ลดผลลัพธ์เชิงลบที่ไม่คาดคิดนะคะข้องอบอกว่าการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้นและข้อจอบอกว่าเป็นการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเฉลยนะคะเฉลยข้อขอไข่นะคะคือต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราไม่ได้มีผลเรื่องการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานนะคะคือในเรื่องการปฏิบัติงานเป็นอีกเรื่องนึงนะคะการที่ทุกธุรกิจเนี่ยมีการกำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็พยายามทำงานให้ได้ตามนั้นมีการวัดออกมาเป็น KPI นะคะ Key Performance Indicator อันนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่การจัดการความเสี่ยงเนี่ยทำขนานไปนะคะทำขนานไปเพื่อจะดูว่าทุกๆขั้นตอนของการทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แล้วทำให้ไม่บรรลุความเสี่ยงไหมเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของขาเรื่องการปฏิบัติงานนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดการความเสี่ยงก็คือช่วยลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพราะว่าเราแผนการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเป็นแผนล่วงหน้าเป็นการคิดล่วงหน้าเพราะนั้นถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ทำให้เราเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ลดต้นทุนอยู่แล้วนะคะสำหรับข้อคอควายทำไมถูกก็ต้องบอกว่าทุกๆความเสี่ยงเนี่ยมีผลลัพธ์ในเชิงบวกและลบนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเช่นมีความเสี่ยงเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเช่นการที่มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทุกคนได้รับผลกระทบเชิงลบหมดไหมความจริงต้องบอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยกลายเป็นได้ผลลัพธ์เชิงบวกเช่นธุรกิจที่ทำถุงมือการแพทย์ถุงมือยางขายเนี่ยนะคะหรือธุรกิจที่ทำหน้ากากอนามัยเนี่ยขายดีมากนะคะนี่คือผลกระทบเชิงบวกแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบเชิงลบนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดได้ทั้งบวกและลบข้อคอควายก็เลยยังถูกอยู่นะคะในเรื่องของการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดีขึ้นอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเหมือนคล้ายๆกอไก่นะคะส่วนจอจานก็คือการช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ว่าในการจัดการความเสี่ยงเราก็จะมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเฉลยที่ขอไข่เรามาดูข้อ3ถามว่ากรอบการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามโคโซ2017เนี่ยซึ่งอธิบายไปแล้วว่ามันมี5องค์ประกอบนะคะหรือ5คอมโพเนนต์ที่สัมพันธ์กันเป็นรูปริบบิ้นม้วนไปม้วนมาอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรคือองค์ประกอบที่1 3 4 5 เพราะว่ามันเรียงลำดับกันมันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเหมือนกับว่าโคโซเนี่ยเป็นคนคิดให้เราแล้วนะคะว่าเราต้องทำอะไรก่อนหลังเพื่อให้องค์กรเรามีการจัดการความเสี่ยงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามในเชิงความจำนะคะองค์ประกอบที่หนึ่งคืออะไรคะนะคะแล้วองค์ประกอบที่สองสามสี่ห้าคืออะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็เฉลยนะคะห้านี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยต้องทำให้ครบลูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดการความเสี่ยงแล้วนะคะมีแผนการจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรมีการรีวิวแผนทุก3เดือน6เดือนแล้วเราก็ต้องจัดทำเป็นสารสนเทศหรือ MAS นะคะแล้วก็สื่อสารแล้วก็รายงานให้สเต็กโฮลเดอร์ภายในภายนอกนะคะรู้ทั่วกันก็อย่างที่บอกวัตถุประสงค์ก็คือว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะเราต้องเรียนรู้สำหรับข้อที่4ถามว่าบริบททางธุรกิจเนี่ยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกิจการไหมนะคะข้อใดเป็นบริบททางธุรกิจซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกจริงๆข้อนี้ต้องบอกว่าตัวที่ถามเนี่ยคือทุกตัวกไก่ถึงจอจานเนี่ยนะคะเป็นปัจจัยที่อาจเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าอะไรคือสภาพแวดล้อมภายนอกอะไรคือภายในนะคะเพราะฉะนั้นอย่างกไก่เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียภายในชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าภายในนะคะไม่ใช่ภายนอก2เนี่ยขอไข่เนี่ยคือลูกค้านะคะอันนี้เราถือว่าอยู่ข้างนอกนะคะขอควายคือระดับการใช้เทคโนโลยีของกิจการก็ต้องเป็นปัจจัยภายในนะคะงองูคือกระบวนการทำงานจอจานคือทุนที่กิจการหามาเพราะฉะนั้นสรุปเฉลยก็คือถือว่าขอไข่นะคะลูกค้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลภายนอกองค์กรนะคะสำหรับข้อที่5ถามว่าหลักการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์มีอยู่5หลักการที่สัมพันธ์กันนะคะจริงๆคือ5องค์ประกอบนะคะที่สัมพันธ์กันตาม COSO ERM 2017นะคะเมื่อองค์กรระบุแล้วก็เลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติแล้วองค์กรต้องดำเนินการอะไรต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้เจาะลึกไปตรงองค์ประกอบที่3นะคะในการ implement นะเมื่อบริษัทหรือว่าธุรกิจหรือกิจการเราเนี่ยรู้ระบุได้ละว่าความเสี่ยงในองค์กรคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องประเมินความรุนแรงใช่ไหมคะแล้วก็เลือกวิธีตอบสนองนะคะจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเลือกวิธีการในการตอบสนองเนี่ยนะคะเราต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงในองค์กรเนี่ยถ้าเราทำมาเนี่ยทุกแผนกนะคะทุกส่วนงานเนี่ยเราจะพบว่ามีความเสี่ยงเยอะมากฉะนั้นเราต้องมาจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าอะไรสำคัญมากที่สุดอันนี้ก็อย่างแผนที่ heat map ที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวที่อธิบายไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเป็นตัวเครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงในเมื่อทรัพยากรเรามีอยู่จำกัดนะคะแล้วก็เวลาก็จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงโดยที่เลือกตัวที่สำคัญก่อนงั้นการที่เราจะเลือกได้ก็แปลว่าจะต้องมีการมาแรงกิ้งนะคะมาดูว่าความเสี่ยงตัวไหนสำคัญกว่าตัวไหนนะคะซึ่งในการแรงกิ้งเนี่ยจริงๆมันก็จะมีเครื่องมือในการแรงนะคะว่าโอกาสความน่าจะเป็นเนี่ยสูงเนี่ยแปลว่าอะไรเช่นเกิดบ่อยมากเลยเกิดทุกเดือนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดทุกปีก็แสดงว่าเกิดไม่บ่อยอย่างที่เป็นต้นนะคะก็จะมีการให้คะแนน1 2 3 4 5นะคะส่วนในเรื่องของผลกระทบก็อาจจะเป็นตัวเงินถ้าเกิดแล้วเสียหายมูลค่าสูงก็อาจจะให้5อย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเป็นความเสี่ยงเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เราเห็นภาพแล้วว่าการจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นเรื่องสำคัญมากและควรจะทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานขององค์กรนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้สำหรับหน่วยที่1นี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ นักศึกษาทุกท่านครับ

จากนี้ไปก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับชุดวิชาการจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัยนะครับโดยหน่วยที่ผมจะได้บรรยายตอนนี้ก็คือหน่วยที่2ที่ว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการตลาดในองค์กรนะครับคือภาพรวมของหน่วยที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของกลยุทธ์กับการตลาดนะครับซึ่งมีนัยยะของกระบวนการที่คล้ายคลึงกันนะครับจึงจับมารวมไว้ในหน่วยเดียวกันนะครับซึ่งคงจะได้มีการเล่าถึงภาพใหญ่ๆก็คือความหมายของการจัดการความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงคืออะไรมีกระบวนการในการจัดการอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวครับความหมายของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะครับผมจะไล่ไปทีละส่วนคือเล่าเรื่องกลยุทธ์ก่อนนะครับความเสี่ยงนี่จริงๆแล้วก็คือผลกระทบของความไม่แน่นอนนะครับที่ส่งผลให้องค์กรของเราหรือบริษัทของเราเนี่ยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตัวนี้สำคัญมากนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่ตรงนี้เลยครับคือเป็นเรื่องของผลกระทบที่ทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยที่ผลกระทบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็โดยธรรมชาติก็อาจจะเป็นว่ามันเป็นผลกระทบทางลบแต่ในนิยามนี่ครอบคลุมไปถึงผลกระทบทางบวกด้วยครับจริงๆทางบวกนี่บางทีผมก็เรียกว่าเป็นwelcoming problem คือเป็นปัญหาที่เรา welcome มันซึ่งบางทีมันก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ทั่วๆไปแล้วเราจะคำนึงถึงผลกระทบทางลบครับสำหรับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยจะหมายถึงความเบี่ยงเบนหรือ variation ของทิศทางขององค์กรคือกลยุทธ์มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ vision missionนะครับ objective ซึ่ง3ตัวนี้เป็นกลุ่มของกลยุทธ์กลุ่มของวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเบี่ยงเบนไปหรือว่ามีปัจจัยอะไรมาทำให้มันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ส่งผลไปถึงเรื่องของนโยบายองค์กรกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออย่างองค์กรตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่ายอดขายปีนี้เนี่ยนะครับคือปี2020เนี่ยเราจะเป็นบริษัทในระดับหมื่นล้านซึ่งเราตั้งเอาไว้แหละแล้วก็ปรากฏว่าเกิดโรคระบาดโควิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยบรรลุเป้าหมายหมื่นล้านเนี่ยก็มีปัญหาแหละเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดการครับก็จะต้องนำเอาปัญหานี้นี่มาหาทางที่จะทำอย่างไรให้ผลกระทบนี้มันบรรเทาลงให้เรามีโอกาสเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับถ้านักศึกษาฟังเช่นนี้แล้วก็จะรู้ว่าความเสี่ยงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจมันต้องรู้มันนะครับต้องระบุมันให้ได้ต้องเข้าถึงสาเหตุของมันแล้วเราถึงจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีครับเรามาดูเรื่องของความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นี่ก็มีบทบาทใหญ่ๆที่สำคัญอยู่5ประการด้วยกันครับประการแรกที่สุดก็คือถ้าเรามีการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยก็จะสามารถสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ขององค์กรได้นะครับดังกรณีเป้ายอดขายหมื่นล้านที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเรานำมาจัดการเรานำมาหาทางแก้ไขบรรเทาความเสี่ยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใกล้ไอ้ตัวหมื่นล้านที่ตั้งไว้ได้ซึ่งเป็นเป้าหมายของระดับยุทธศาสตร์ขององค์กรนะครับประการที่สองที่เป็นความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก็คือการช่วยรักษาความสมดุลของความเสี่ยงและโอกาส นักศึกษาอาจจะเคยได้ยินกันนะครับพวกเราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องในวิกฤตมีโอกาสนะครับเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองหาโอกาสที่จะมาทำให้เกิดบาล

enhancing นะครับในสถานการณ์นั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเครือเจริญพกพันธุ์เนี่ยในวิกฤตหวัดนกที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนนะครับหวัดนกที่เกิดขึ้นทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่กล้าที่จะบริโภคเนื้อไก่นะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าไข้หวัดนกที่มันเกิดกับไก่สดนะครับไก่ที่มียังไม่ได้ทำให้สุกซึ่งกรณีเช่นนั้นนี่ก็จะมีเชื้อโรคอยู่ที่นั่นเมื่อทำให้สุกนี่เชื้อโรคก็จะตายนะครับที่60องศาขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเครือเจริญพกพันธุ์ได้เสนอสินค้าตัวหนึ่งเข้ามาในตลาดคือไก่ย่าง5ดาวเพราะว่าไก่ย่าง5ดาวนี้ทำให้มันสุกได้ที่อุณหภูมิเป็นพันองศาทีเดียวครับแล้วก็ไข้หวัดนกก็จะไม่อยู่ในนั้นก็เกิดธุรกิจอันนี้ขึ้นมานะครับในปีนี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับในปี2020นี่ก็มีกรณีของไข้ระบาดของโควิด19ใช่ไหมทุกคนทราบดีโควิดที่ระบาดเนี่ยก็ทำให้คนไม่กล้าที่จะออกไปไหนนะครับกรณีเช่นนี้นี่ก็ทำให้เกิดวิกฤตเช่นนี้นี่ทำให้เกิดธุรกิจCP Fresh Mart เพราะว่า CP Fresh Mart นี่เป็นการขายของสดหรือสินค้าสดดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ชอบที่จะโทรศัพท์สั่งหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วก็ Fresh Mart ก็สามารถนำสินค้านั้นส่งมอบไปถึงที่บ้านได้อันนี้ก็คือในวิกฤตมีโอกาสนะครับเป็นตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่ายๆบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ก็คือการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรบนแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราดูสถานการณ์ก่อนแม้แต่จะก่อนโควิดก็ตามนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีแนวโน้มในการที่จะซื้อสินค้าโดยใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งซื้อของผ่านร้านค้าปลีกอย่างช้อปปี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่นิยมมากองค์กรจึงต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้นะครับแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรนะครับด้วยการเสนอสินค้าที่สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้แล้วก็สามารถส่งสินค้านั้นไปถึงที่บ้านได้เลยหรือที่คอนโดมิเนียมที่คนรุ่นใหม่พักอาศัยได้เลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรบนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งของการเตรียมรับมือกับการจัดการความเสี่ยงก็คือการเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเรารู้ว่าจะมีภัยนั้นเกิดขึ้นล่วงหน้าเราก็เตรียมการซะก่อนนะครับปี2020จริงๆมีข่าวในเบื้องต้นว่าจะเกิดภัยแล้งขึ้นจะไม่มีน้ำนะครับแต่ที่จริงแล้วตอนหลังนี่น้ำมาเยอะมากแต่ตอนแรกมีข่าวว่าจะเกิดภัยแล้งเนี่ยนะครับบริษัทที่ผลิตนมหรือบริษัทที่ผลิตอาหารเนี่ยต้องใช้น้ำในการผลิตจำนวนมากมหาศาลเลยทีเดียวนะครับในกระบวนการผลิตต้องใช้น้ำเข้าไปช่วยแล้วก็เกรงว่าน้ำนี่จะไม่มีนะครับกรณีเช่นนี้ก็จะต้องมีการเตรียมนะครับระบบน้ำเพื่อการผลิตเอาไว้นะครับเช่นการไปเตรียมโครงการเกี่ยวกับการผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มารอไว้ในการผลิตของบริษัทผลิตนม CP Meiji เป็นต้นนะครับบทบาทประการที่5ก็คือการช่วยปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้ก็เป็นความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้วยนะครับเมื่อโลกต้องล็อกดาวน์นะครับทุกประเทศในโลกตอนนี้ต้องล็อกดาวน์ในยุโรปนี่ล็อกดาวน์เป็นครั้งที่2ในช่วงที่มีโควิดระบาดหนักเนี่ยทุกธุรกิจก็ต้องปรับแผนกลยุทธ์ครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะครับทีนี้เรามาพูดคุยกันต่อนิดนึงถึงเทคนิคการระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ซึ่งใหญ่ๆมีอยู่2เทคนิคนะครับก็คือประการแรกการระดมสมองจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในเหตุการณ์ทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเนี่ยมีประสบการณ์จากคนที่เคยเจอสถานการณ์นั้นมาก่อนเนี่ยความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็จะถูกรับมือได้ตรงจุดมากขึ้นผมยกตัวอย่างกรณี
ฝุ่น PM 2.5 นะครับที่มักจะเกิดในช่วงประมาณนี้ครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมพาช่วงนี้นะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครนี่มาทุกปีโอกาสเกิดสูงมากนะครับแล้วก็ผลกระทบก็รุนแรงเพราะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่นี่ก็จะไม่มีความสะดวกสบายนะครับในด้านสุขภาพลักษณะเช่นนี้นี่ถือว่าเป็นการทราบถึงความเสี่ยงนะครับจากประสบการณ์ที่เราเคยมีมาก่อนอีกประการหนึ่งก็คือการปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรานี่สามารถระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับดังเช่นการที่เราไปทำธุรกิจเกษตรเนี่ยในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเนี่ยต่างจากประเทศเรานะครับเช่นเราเก่งในการทำฟาร์มสุกรในประเทศไทยแล้วเราไปลงทุนในประเทศรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นการสร้างฟาร์มในช่วงหน้าหนาวถึง 4-5 เดือนนี่จะเต็มไปด้วยหิมะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้หรือประสบจากผู้รู้มาก่อนเนี่ยการสร้างฟาร์มนั้นก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นี่ก็เป็นความเสี่ยงที่จะต้องทราบให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นจะมีความเสียหายหรือผลกระทบต่อองค์กรนี่มากมายทีเดียวครับนะครับทีนี้เทคนิคของการระบุถึงความเสี่ยงนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่นิยมกันนะครับเอามาเสริมเมื่อกี้ก็คือเทคนิคทางด้าน Pestel Analysis นะครับ Pestel Analysis นี้มันเป็นวิธีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วๆไปที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เติมเข้าไปทางด้านของปัจจัยแวดล้อมหรือตัว environmental แล้วก็ทางด้านของ legal อีกด้วยนะครับรวมกันก็เรียกว่าเป็น Pestel นะครับใน Pestel นี่ทางด้านการเมืองก็เช่นอาจจะมีความเสี่ยงจากสงครามการค้านะครับอย่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมีความไม่ชอบใจกันทางด้านการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับธุรกิจอย่างหัวเว่ยนี่ก็ได้รับผลกระทบทันทีอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นนะครับเข้าใจได้เลยมาจากการเมืองแท้ๆเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็เป็นที่รู้กันทั่วไปในสถานการณ์โควิดนะครับธุรกิจอย่างการท่องเที่ยวนะครับธุรกิจการบินพวกนี้ได้รับผลกระทบชนิดที่เรานึกไม่ถึงเป็นอย่างมากนะครับกัปตันไม่มีงานทำเลยแอร์โฮสเตสได้รับผลกระทบสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่จะต้องประเมินเอาไว้ให้ล่วงหน้านะครับทางด้านสภาพแวดล้อมก็ครับก็เป็นปัญหาครับเช่นภาวะโลกร้อนนะครับการเกิดโรคระบาดไข้หวัดสุกรไข้หวัดนกเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อมทั้งสิ้นปัจจัยเหล่านี้นี่ถ้าเรานำมาวิเคราะห์ก็มีโอกาสที่จะบอกเราให้ทราบว่าความเสี่ยงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับนี่คือเรื่องของสภาพแวดล้อมตัวต่อไปคือด้านสังคมนะครับที่ผมได้เรียนไปแล้วในด้านสังคมนี่เดี๋ยวนี้คนดูโทรทัศน์น้อยลงนะครับเราจะเห็นว่าคนจะไปคนรุ่นใหม่เนี่ยจะหันไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆจากสมาร์ทโฟนหรือมือถือกันเป็นส่วนใหญ่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยกิจการทางด้านบันเทิงเนี่ยอาจจะต้องนำมาคิดนะครับว่าความเสี่ยงอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างนะครับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ตั้งขึ้นเนี่ยต้องเลิกกิจการไปก็เป็นจำนวนหลายๆทีเดียวอันนี้ก็คือความเสี่ยงทางด้านสังคมอันมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับด้านเทคโนโลยีก็เหมือนกันครับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีความเสี่ยงในสมัยก่อนนี่โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอย่างยี่ห้อโนเกียก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเมื่อเกิด 2G ขึ้นไม่น่าเชื่อว่าสมาร์ทโฟนทำให้โนเกียนี่ต้องหายไปจากโลกนะครับไม่อยู่ในสารระบบเลยแล้วปัจจุบันนี้จาก 2G เป็น 3G แล้วปีนี้นี่ 5G ก็กำลังจะมาเพราะ 5G มานี่จะ disrupt หรือจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเก่าๆอีกมากมายทีเดียวอันนี้ก็คือความเสี่ยงของธุรกิจที่ต้องประเมินตลอดเวลานะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องกฎหมายนี่มีผลเป็นความเสี่ยงทีเดียวครับเช่นกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านยาสูบเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับการห้ามจำหน่ายสุราต่างๆนานาเหล่านี้นี่เป็นกฎหมายที่ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ธุรกิจก็ต้องเพ
พิจารณาให้ดีว่าจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

0: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
1: ทีนี้ผมมีตัวอย่างความเสี่ยงกลยุทธ์และปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมาแสดงให้นักศึกษาดูนิดหน่อยครับเช่นเพื่อจะได้เข้าใจมากนะครับเช่นความเสี่ยงกลยุทธ์ด้านทิศทางองค์กรคือเวลาองค์กรวางวิสัยทัศน์ของธุรกิจนี่จะต้องบอกเดเรคชั่นด้วยว่าเราจะไปทางไหนนะครับเช่นเราจะเป็นที่หนึ่งของธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศรัสเซียยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าเราก็ไปลงทุนรัสเซียเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่มีธุรกิจปศุสัตว์เลยนะครับเนื้อสุกรเนื้อไก่เนื้อวัวนี่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดแล้ววันหนึ่งนี่รัสเซียก็ถูกแซงชั่นโดยประเทศตะวันตกจึงรีบหันมาส่งเสริมในการทำธุรกิจปศุสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ลงทุนจากทั่วโลกไปลงทุนในรัสเซียจากยุโรปจากประเทศไทยเป็นต้นนะครับเราก็เข้าไปลงทุนในรัสเซียด้วยทีนี้เมื่อไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่าก็มีผลประกอบการที่ดีแต่ขณะเดียวกันเมื่อผลประกอบการที่ดีเนี่ยก็จะเชื้อเชิญให้คนมาลงทุนมากขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง5ปีนี่ธุรกิจปศุสัตว์ในระดับต้นน้ำของรัสเซียนี่อิ่มตัวครับอย่างนี้เป็นผลกระทบแหละเมื่ออิ่มตัวก็จะทำให้ราคาขายนี่ต่ำลงแล้วก็มีผลประกอบการที่ไม่ดีเท่าที่ควรกรณีเช่นนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็คือมีผู้เข้ามาในอุตสาหกรรมจำนวนมากนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาตัวนี้อย่างไรนะครับในขณะที่ความเสี่ยงก็คือการที่ทิศทางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจนะครับกระทบอุตสาหกรรมปศุสัตว์นะครับเช่นปัจจัยเสี่ยงทางด้านของAfrican Swine Fever นะครับที่เรารู้กันดีทั่วไปว่าไอวาหมูไอวาที่เกิดกับสุกรนะครับตัวนี้นี่ได้เกิดขึ้นอยู่ในทั่วโลกเลยแล้วก็ประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือประเทศจีนครับประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่บริโภคเนื้อสุกรเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับสุกร 80% ถูกบริโภคในประเทศจีนนะครับท่านนักศึกษาสังเกตดูจะรู้ว่าคนจีนชอบทานหมูนะครับแล้วก็มีเมนูหมูมากมายประเทศแถบใกล้เคียงกับจีนอย่างเวียดนามอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็บริโภคสุกรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดอหิวาสุกรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบการในประเทศจีนมากมายแต่ขณะเดียวกันก็เป็นข้อดีต่อคนอื่นนะครับอย่างประเทศเรามีตัวนี้น้อยเนี่ยเราก็สามารถส่งออกเนื้อสุกรไปที่ประเทศจีนได้นะครับในราคาที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็คือผลกระทบจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่เกิดโคโรนาไวรัสที่ผมได้เรียนไปแล้วตัวนี้ก็ชัดเจนมากๆนะครับทำให้จนนาทีนี้เนี่ยที่ผมกำลังบรรยายอยู่นี่ธุรกิจการบินระหว่างประเทศเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าขณะนี้เป็นช่วงอุณหภูมิลดลงแล้วก็โควิดรอบใหม่ก็เริ่มระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบนะครับรัฐบาลก็ยังแก้ปัญหาตัวนี้อยู่เพราะว่าการเดินทางไปที่ภูเก็ตไปที่สมุยก็ยังไม่มีผู้คนเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคระบาดครับเมื่อเราทราบถึงความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับนักศึกษาครับเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นี้ก็จะถูกประเมินเช่นกันในการประเมินนี่เราจะประเมินไปที่2ตัวนะครับคือ1ปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดสูงไหมแล้วก็สองถ้าเกิดขึ้นมานี่ผลกระทบมีความรุนแรงหรือเบนออกจากตัวเป้าหมายเนี่ยนะครับในขนาดที่ใหญ่แค่หรือเล็กเพียงใดนะครับคือผลกระทบมากไหมนั่นเองเพราะจะดูสองอย่างคือดูโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงตัวนั้นๆมีสองเรื่องภาษาฝรั่งเราใช้คำว่าlikelihood สำหรับโอกาสแล้วก็ผลกระทบเราใช้ว่า consequence นะครับมันมี2ตัวที่ต้องดูอันนี้ก็เป็นวิชาการนิดหน่อยเพราะเรากำลังเรียนวิชาการอยู่นะครับก็ต้องเอ่ยถึง2ตัวนี้ครับปัจจัย2ตัวนี้นี่นะครับเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับผมยกตัวอย่างว่าอย่างในช่วงเดือนนี้นะครับที่มีฝุ่น

PPM 2.5 มาที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันอยู่ทั้งอนุภูมิภาคครับถ้าเราไปเข้าดูรายงานแอปพลิเคชันของฝุ่นเนี่ยจะพบว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับฝุ่นเริ่มมาแล้วก่อนหน้านี้นี่เป็นช่วงฤดูฝนแถบอุตสาคเนเรานี่นะครับมหาลัยสุโขทัยเรานี่ตัวรายงานของฝุ่นนี่จะเป็นตัวเขียวที่สวยงามมากแต่วันนี้เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วครับแล้วก็ประเดี๋ยวก็จะเป็นตัวแดงดังนั้นนี่โอกาสเกิดมันเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วแล้วผู้รับผิดชอบคือกทม.นี่ต้องทราบเรื่องนี้นะครับแล้วจริงๆต้องมีมาตรการในการเตรียมการทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยในการที่จะมารับมือกับความเสี่ยงอันนี้หรือมาจัดการความเสี่ยงอันนี้เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเราทราบกันดีว่าสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับหรืออยู่ในที่ใดๆที่มีฝุ่น PM เนี่ยเป็นสุขภาพทางด้านระบบการหายใจที่แย่มากๆทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะใช้ตารางที่ผมใช้ให้นักศึกษาดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นตารางสรุปการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งก็จะมีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและมาตรการที่จะไปดูแลมันนะครับเพราะจากตรงนี้นี่เห็นว่าตัวอย่างที่ผมยกนี่นะครับเป็นความเสี่ยงของด้านการแข่งขันขององค์กรนะครับซึ่งจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่บอกว่าองค์กรนั้นมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยดีหรือไม่ดีก็คือสมรรถนะของทีมงานในองค์กรซึ่งเราเรียกว่า competency กับอีกตัวหนึ่งก็คือสมรรถนะด้านการทำวิจัยและพัฒนาในกรณีที่เราเป็นธุรกิจใดๆก็ตามทุกวันนี้ต้องมีเรื่อง R&D นะครับก็จะเห็นว่าตัว I เนี่ยในช่องความรุนแรงเนี่ยจะบอกถึงตัว impact แล้วตัว L นี่คือ livelihood นะครับจากตารางที่แสดงอยู่นั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าสมรรถนะของทีมงานนี่นะครับจะมีตัว impact นะครับค่อนข้างแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดสูงมากนะแต่จากการประเมินโดยผู้บริหารนะครับขณะที่สมรรถนะด้าน R&D นี่ก็มีผลกระทบแรงเท่าน้อยลงมาแล้วก็มีโอกาสเกิดต่ำกว่านะครับเช่นนี้เนี่ยเมื่อเราประเมินเสร็จนี้เราก็จะมานำเอาความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยไปเรียงลำดับครับไปเรียงลำดับว่าในองค์กรเราเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยตัวใดเป็นตัวที่มีความเสี่ยงสูงตัวใดเป็นตัวที่มีความเสี่ยงต่ำ1 2 3 4แล้วในการจัดการเนี่ยเราก็จะไป tackle หรือไปดูแลตัวที่มีความเสี่ยงสูงและมีความสำคัญมากกว่าก่อนนะครับเรียงลำดับลงไปนะครับอันนี้ก็คือเราประเมินความเสี่ยงไปเพื่อที่จะไปจัดการความเสี่ยงนั่นเองครับการตอบสนองความเสี่ยงนะครับจะเป็นสไลด์ต่อไปที่ผมจะพูดถึงนักศึกษาครับการตอบสนองความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะมีการตอบสนองอยู่นะครับ4วิธีใหญ่ๆหลังจากที่เรารู้ว่าความเสี่ยงเราคืออะไรอะไรสำคัญแล้วเนี่ยก็คือเราจะมาดูว่าวิธีไหนมีอะไรบ้างนะครับวิธีแรกก็คือเราจะยอมรับความเสี่ยงนั้นก็คือนับอันที่หนึ่งคือการยอมรับความเสี่ยงนั้นนะครับอันนี้เราเรียกว่า tolerating risk หรือ taking risk ก็หมายความว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเราคงทำอะไรไม่ได้เราก็ยอมมันยอมรับมันนะในวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าเป็นวิธีที่ดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นหนึ่งในวิธีวิธีที่สองคือการยุติความเสี่ยงเราเรียกว่าเรา terminate มันเลยเมื่อมีความเสี่ยงเราจะต้อง terminateหรือเราจะต้อง avoid ก็คือหลีกเลี่ยงมันซะนะครับอาจจะหาวิธีซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอธิบายนะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือการลดความเสี่ยงลงหรือการบรรเทาความเสี่ยงนะความเสี่ยงเมื่อเกิดขึ้นก็เราก็ต้องบรรเทามันลงทำให้มันไม่รุนแรงเกินไปนะครับแล้วประการที่4ที่ฉลาดมากก็คือการโอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นนะครับอันนี้เราทำได้ด้วยนะครับเช่นการไปซื้อประกันเป็นต้นนี่เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันแล้วเราก็โอนความเสี่ยงไปให้คนอื่นรับเสียนี่ก็เป็นวิธีการสรุปก็คือมี4วิธีนะครับยอมรับความเสี่ยงยุติความเสี่ยงลดความเสี่ยงและโอนหรือแบ่งเบาความเสี่ยงนั้น

มีตัวอย่างด้วยนะครับนักศึกษาครับเกี่ยวกับการตอบสนองความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในองค์กรเนี่ยในกรณีของด้านทิศทางองค์กรที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่แรกนั้นเนี่ยนะครับองค์กรมุ่งจะเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรในรัสเซียปรากฏว่าธุรกิจต้นน้ำนี่อิ่มตัวนี่จะรับมืออย่างไรนะครับความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วถ้าธุรกิจต้นน้ำอิ่มตัวเนี่ยการที่เราจะไปเป็นผู้นำตามวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแหละนะครับเช่นผลกำไรที่ตั้งไว้เนี่ยก็จะไม่ได้ตามที่วางแผนไว้วิธีการเช่นนี้เราก็ต้องหาทางที่จะรับมือกับความเสี่ยงนี้นะครับวิธีที่ทำก็คือการโยกเงินที่เราลงทุนอยู่ที่ต้นน้ำในการเลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงไก่เนื้อเป็นตัวนี่นะครับโยกการลงทุนซึ่งเรามีอยู่แล้วนี่เราก็รักษาไว้แค่นั้นแล้วโยกเงินลงทุนเนี่ยมาลงทุนที่ดาวสตรีมคือพวกการแปรรูปอาหารซึ่งการแปรรูปอาหารนี่จะมีราคาที่นิ่งกว่าสินค้าที่เป็นคอมมอดิตี้ต้นน้ำนะครับการแปรรูปอาหารเนี่ยก็จะมีแบรนด์เนมด้วยมีแพคเกจจิ้งด้วยแล้วก็สามารถที่จะให้ cross profit หรือ contribution margin หรือผลกำไรที่ตอบแทนกลับมานี่สูงกว่าธุรกิจต้นน้ำเพราะเป็นธุรกิจที่มี value adding หรือมูลค่าเพิ่มนี่มากกว่านี่ครับอันนี้การโยกเงินมาอย่างนี้นี่ก็เป็นมาตรการในการรับมือกับความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงหรือบรรเทาความเสี่ยงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบ treating risk ที่เรากล่าวไปใน4แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือแบบลดหรือบรรเทาความเสี่ยงตัวอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับผมยังมีอีกตัวอย่างนึงที่คิดว่าน่าสนใจแล้วอยากจะเรียนให้นักศึกษาทราบก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านสังคมนะครับความเสี่ยงด้านสังคมเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยว่าคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งต่อไปนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนรุ่นเก่านี่นับวันจะหายไปนะครับคนรุ่นใหม่เหล่านี้นี่สักอายุ30ลงไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ดูโทรทัศน์แล้วครับเขาไม่ดูโทรทัศน์ละแล้วถ้าใครที่อยู่ที่บ้านนะสังเกตดูว่าถ้าเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราจะถูกมองว่าเราเป็นคนรุ่นเก่านะครับนะแต่ผมก็ยังดูทีวีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อผมอาจจะเป็นคนในเจเนอเรชันที่เป็นตัวเจเนอเรชันเราเรียกอะไรครับเบบี้บูมนะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้เครื่องสมาร์ทโฟนมีบทบาทในการที่จะช่วยด้านเอนเตอร์เทนมากกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่ธุรกิจตัวหนึ่งนะครับที่ผมต้องยกมาเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ Voice TV นะครับ Voice TV เนี่ยได้คืนสิทธิ์ของ Digital TV เนี่ยให้กับรัฐบาลซึ่งตอนนั้นรัฐบาลเปิดให้คืนได้แล้ว Voice TV ก็รู้ว่าแนวโน้มมาทางนี้แน่นอนสังคมเปลี่ยนมาทางนี้แน่นอนก็คืนสิทธิ์ครับแล้วได้เงินก้อนหนึ่งกลับมาด้วยเสร็จแล้ว Voice TV นี่มาเปิดช่องทาง YouTube ทาง Facebook ทาง IG นะครับทาง LINE การเปิดเช่นนี้ขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปดูที่ YouTube ของ Voice TV นี่มีคน Subscribe เกือบ3ล้านคนรายได้จาก Voice TV เนี่ยเกือบ3ล้าน Subscription เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับอันนี้ก็คือการเดาทิศทางของสังคมถูกแล้วก็เราก็บรรเทาหรือรับมือกับความเสี่ยงโดยการยุติความเสี่ยงนะครับจากการที่คนไม่ดูโทรทัศน์เนี่ยแล้วก็มาทางอื่นนะครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับมองว่านักศึกษาคงเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ที่ผมเล่ามาให้ฟังเป็นภาพรวมค่อนข้างครบทีเดียวนะครับตั้งแต่เรื่องของมันความหมายคืออะไรนะครับแล้วเรานำไปจัดการ อย่างไรความเสี่ยงใดคือความเสี่ยงที่มี priority ความเสี่ยงใดคือความเสี่ยงที่สำคัญน้อยสำคัญมากนะครับจากนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็จะมีการ treat หรือการดูแลอยู่ประมาณทั้งหมดด้วยกัน4วิธีใน4วิธีนั้นเนี่ยมีวิธีใดบ้างผมก็ได้ยกตัวอย่างไปให้แล้วนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะกลับไปทบทวนในบทเรียนได้ว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้น่าจะเล่าตัวอย่างให้เข้าใจได้ดีทีเดียวนะครับการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดนี่ก็มีความหมายของความเสี่ยงคล้ายคลึงกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นะครับคือเราจะมีวัตถุประสงค์ทางการตลาดก่อนแล้วจากวัตถุประสงค์ทางการตลาดนั้นเช่นต้องการมีมาร์เก็ตแชร์เป็นเท่าไหร่ต้องการมีตำแหน่งในการในตลาดเป็น

็นที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างไรเนี่ยแล้วมีปัจจัยหรือมีเหตุอะไรเนี่ยมาทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นนะครับนี่คือนัยยะของความเสี่ยงเมื่อปัจจัยนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราไปไม่ถึงเนี่ยเราต้องจัดการมันครับเพราะถ้าเราไม่จัดการมันเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วองค์กรก็จะมีความเสียหายได้นะครับแต่นี้กระบวนการก็คล้ายคลึงกันอีกคือเพียงแต่เปลี่ยนจากทีมหรือสโคปของกลยุทธ์นี้มาเป็นเรื่อง functional strategy ด้าน marketing function เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ในการจัดการนี่ก็จะประกอบด้วยกระบวนการสำคัญคือจะต้องมีการค้นหาและระบุความเสี่ยงให้ได้นะครับคล้ายๆกันแล้วเสร็จแล้วก็ต้องนำเอาความเสี่ยงนั้นไปวิเคราะห์และไปประเมินว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยนะครับมันมีความมีผลกระทบอย่างไรจากนั้นก็ไปจัดการลำดับความเสี่ยงนะครับตามไลลีฮูดและตาม Impact ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการมากำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงนะครับด้านการตลาดนั้นเพื่อที่จะลดความเสียหายนะครับจากความเสี่ยงเนี่ยที่จะเกิดต่อองค์กรเราโดยเฉพาะด้านการตลาดเนี่ยลดให้มากที่สุดนะครับและนี่ก็คือเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดผมมีตัวอย่างครับตัวอย่างเกี่ยวกับงานด้านการตลาดในองค์กรนะครับมันคืออะไรบ้างความเสี่ยงด้านเรามาคุยกันนิดนึงนะครับเช่นความเสี่ยงด้านตราสินค้าอย่างเงี้ยนะครับตราสินค้าที่เราใช้มานี่นะครับใช้มานานเข้านี่อาจจะต้องมีการรีแบรนดิ้งแล้วอย่างแป้งหอมสีจันนี่นักศึกษารู้จักนะครับนักศึกษารุ่นใหม่อาจจะรู้จักน้อยหน่อยแต่ว่าคนรุ่นเก่ารู้จักแต่แป้งหอมสีจันนี่เป็นเคสหนึ่งที่ทำคือเจเนอเรชันลูกหลานนี่นำเอาตราสีจันเนี่ยนะครับมารีแบรนดิ้งใหม่มาทำให้แบรนด์ที่มันโบราณเนี่ยทันสมัยขึ้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านการตลาดจากการที่มันโบราณอีกตัวหนึ่งก็คือชาตรามือถ้าเราไปดูในตลาดเนี่ยชาตรามือก็เป็นสินค้าที่มีมานานมากครับแล้วเมื่ออยู่นานเข้านี่ก็จะเริ่มมีความล้าสมัยของตราเป็นความเสี่ยงนะครับอันนี้คือความเสี่ยงด้านตราสินค้าความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของด้านการตลาดเนี่ยจะต้องทำ new product development นะครับอยู่ตลอดเวลาออกเมนูใหม่ออกสินค้าใหม่ตลอดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าวางสินค้าใหม่ผิดช่วงเวลาความสำเร็จไม่มีนะครับเพราะ timing ในการวางก็เป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งถ้าวางแล้วไม่สำเร็จนี่อาจต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับอย่างสมัยเมื่อไม่นานมานี้ก็แต่ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับคือมีเคสของโจ๊กยี่ห้อหนึ่งนะครับอาจจะไม่ขออนุญาตเอ่ยนามแต่ว่าเป็นโจ๊กที่วางตลาดตอนแรกๆเนี่ยวางแล้วไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าอาจจะมาโจ๊กสำเร็จรูปนะแต่อาจจะมาในช่วงเวลาที่เร็วไปนิดหนึ่งแต่ตอนหลังโจ๊กก็เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วไปนี่คือในประเทศไทยนะครับความเสี่ยงทางด้านการตลาดเนี่ยยังมีตัวอย่างอีกเช่นความเสี่ยงด้านความต้องการนะครับความต้องการมันเปลี่ยนไปอันนี้เราต้องรู้ยกตัวอย่างเช่นร้านหนังสืออย่าง C1 เงี้ยนะครับร้านหนังสือเนี่ยมันไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้คนเข้าร้านหนังสือน้อยลงเพราะคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับด้วยเทคโนโลยีโดยทุกอย่างนี่อ่านหนังสือจาก iPad อ่านหนังสือจากมือถือนี่เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนับวันแต่จะหายไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยู่ทางภาคธุรกิจต้องทราบอีกตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะยกคือทางด้านความต้องการเนี่ยก็คือเรื่องของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์วันนี้นี่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วถ้านักศึกษาเข้าไปที่ธนาคารวันนี้เนี่ยแต่ละสาขาทำไมต้องทยอยปิดสาขาเพราะว่ามันไม่มีผู้ไปใช้บริการเลยครับคือมีคนไปใช้บริการไม่มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบอันเกิดจากว่าพฤติกรรมหรือดีมานด์เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับความเสี่ยงด้านการตลาดยังมีอีกหลายตัวเช่นความเสี่ยงด้านราคานะครับเกิดการทำสงครามราคาขึ้นหรือใช้กลยุทธการต่อสู้กันด้วยราคาอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแย่นะครับเพราะว่าถ้าคนหนึ่งลดราคาคนหนึ่งก็ลดลงไปอีกลดไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ธุรกิจมันมีต้นทุนนะครับถ้าราคาต่ำกว่าต้นทุนมันก็ขาดทุนนะอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงด้านนี้จะต้องมีมาตรการในการที่จะต้องหาทางรับมือกับเรื่องนี้แล้วครับความเสี่ยงที่น่าสนใจมากๆแล้วต้องพูดถึงด้วยก็คือความเสี่ยงด้านการขายนะครับอย่างสมมติว่าผมก็เคยเจอนะมีทีมขายที่เก่งๆเนี่ยแล้วฝ่ายขายที่เก่งๆคนนี้นี่ออกจากบริษัทเราไปจริงๆแล้วเขาถ้าเขามีจริยธรรมเขาจะไม่ทำแต่บางทีเขาก็อดไม่ได้เพราะเขาต้องมีผลงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายเราบางส่วนก็ไปกับ
ฝ่ายขายคนนี้ที่ออกจากบริษัทเราไปความเสี่ยงเช่นนี้เกิดขึ้นครับแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับความเสี่ยงด้านการขายยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องช่องทางการขายนะครับทุกวันนี้นี่การขายในช่องทางที่เรานึกไม่ถึงนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเรายังไปขายที่ห้างอยู่แต่ปรากฏว่าคนไปสั่งของจากออนไลน์เป็นซะส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้เป็นต้นว่าช่องทางอย่างนี้เราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าสินค้าเราอะไรที่จะต้องเข้าไปในช่องทางใหม่ๆเหล่านี้นะครับแล้วความเสี่ยงประการสุดท้ายเกี่ยวกับด้านการตลาดก็คือชื่อเสียงของบริษัทอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากจะ move อะไรจะทำอะไรเนี่ยนักศึกษาต้องระวังนะครับไม่ให้มันกระทบต่อแบรนด์ต่อชื่อเสียงขององค์กรนะครับอย่างเร็วๆนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยที่บริษัทรถยนต์บริษัทหนึ่งถอนกิจการจากประเทศไทยไปนะครับไม่วางตลาดสินค้านั้นอีกแล้วแล้วก็นำเอารถนะครับที่ยังอยู่ในสต็อกใหม่ๆเนี่ยมาขายในราคาลดลง 50% ทำให้คนที่ซื้อไปก่อนนะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะซื้อในราคาเต็มเนี่ยรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าตัวเองซื้อราคาเต็มแล้วอีก3เดือนราคาก็ลดลงครึ่งหนึ่งภาพนี้นี่เป็นภาพที่เกิดการไม่พอใจและทำให้องค์กรมีชื่อเสียงที่เสียหายไปมากทีเดียวนะครับเรื่องนี้เวลาจะ move เนี่ยต้องคิดรอบด้านให้ดีอันนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการตลาดที่ผมยกมาให้ดูมากมายเหมือนกันทีนี้ความเสี่ยงนะครับด้านการตลาดนี้จะมีตัวอย่างด้วยเหมือนกันเช่นความเสี่ยงด้านตราสินค้าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ปัจจัยเสี่ยงก็คือความล้าสมัยนะครับความล้าสมัยแป้งหอมสีจันทร์ก็ต้องมาทำรีแบรนดิ้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วทำได้ดีมากด้วยนะครับตลับหอมสีจันทร์เนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่นิยมใช้เพราะว่าเมื่อนำมาใช้แล้วเนี่ยก็ดีทีเดียวได้ผลดีคือตัวสินค้าเนี่ยมันดีแต่แบรนด์มันโบราณเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็มีเป็นการต้องชื่นชมว่าได้มีการปรับปรุงที่ดีนะครับความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ต้องตรวจสอบให้ดูว่าดูให้ดีว่าสาเหตุจากอะไรปัจจัยคืออะไรแล้วก็พบว่าปัจจัยนี้มาจากช่วงเวลาในการวางตลาดต้องเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการอธิบายว่าความเสี่ยงคืออะไรสาเหตุมาจากอะไรทีนี้ในการประเมินความเสี่ยงก็เมื่อเราเรียนช่วงที่แล้วไปแล้วนี่ก็อธิบายง่ายแหละก็คือด้านการตลาดก็เหมือนกับด้านกลยุทธ์นะครับจะมีตัวองค์ประกอบในการประเมินอยู่2ตัวก็คือโอกาสที่ปัจจัยตัวนี้จะเกิดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนี้ว่ามันมากหรือน้อยเพียงไรมี2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำไปประเมินด้วยตารางแบบเดียวกันเราเรียกว่าเป็นตารางประเมินความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นอยู่บนจอนี้ความเสี่ยงอาจจะมีหลายตัวแต่ผมลองจับไปตัวที่3คือความเสี่ยงด้านความต้องการถ้านักศึกษาดูก็จะเห็นว่าความเสี่ยงบางตัวนี่มีปัจจัยเสี่ยง2ตัวนะครับความเสี่ยงด้านการตลาดตัวที่3นี่คือความเสี่ยงด้านความต้องการนี่มีปัจจัยเสี่ยง2ตัวคือ1การเข้ามาของระบบดิจิทัล2พฤติกรรมของตลาดเปลี่ยนไปนะ2ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ความต้องการมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องนำเอามาคลี่ทีละตัวด้วยนะครับว่าปัจจัยตัวที่1คือการเข้ามาของระบบดิจิทัลเนี่ยมีผลกระทบรุนแรงแค่ไหนในที่นี้มีผลกระทบสูงมากนะครับคะแนนเท่ากับ5แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดหรือไลดีฮูดเนี่ยสูงด้วยเช่นกันครับในขณะที่พฤติกรรมของตลาดที่เปลี่ยนไปนี่มีผลกระทบต่ำกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดต่ำกว่าแต่อย่างไรก็ตาม2ตัวนี้ก็จะถูกนำไปจัดลำดับความเสี่ยงนะครับที่เราจะต้องเข้าไปจัดการต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่3นะครับจากนั้นเนี่ยก็อีกแล้วครับนักศึกษาครับมันก็เป็นการตอบสนองความเสี่ยงนะการตอบสนองความเสี่ยงด้านการตลาดอยู่ในทฤษฎีเดียวกันนะครับในชุดวิชานี้นี่เป็นหลักเดียวกันหมดนะครับก็คือเราจะตอบสนองความเสี่ยงที่เราจัดลำดับแล้วอย่างไรครับซึ่งก็วิธีแรกก็คือเรายอมรับความเสี่ยงนั้น2เราเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น3เราลดความเสี่ยงลงแล้วก็ประการที่4คือโอนความเสี่ยงไปยังที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยงด้านการตลาดนะครับผมมีกรณีตัวอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากกรณีตัวอย่างนี่มักจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจเรื่องราวต่างๆนี่ได้ดีขึ้น
นะครับ

0: นี่เป็นตัวอย่างที่ผมประสบด้วยตัวเองก็คือตอนนั้นผมเข้าไปขยายธุรกิจไก่ย่าง5ดาวในประเทศอินเดียนะครับการเข้าไปทำธุรกิจไก่ย่าง5ดาวในประเทศอินเดียนี่เราก็คิดว่ามันก็คงแค่ย้ายธุรกิจจากเมืองไทยไปตั้งที่อินเดียนะครับมันก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วเพราะเรามีความชำนาญในการบริหารซุ้มทุกอย่างสินค้าจะเข้าย่างอย่างไรนะครับการเทรนคนจะทำอย่างไรเราคิดได้หมดแหละแล้วมั่นใจว่าสำเร็จสูงแน่นอนเมื่อเข้าไปแล้วก็พบว่ามันไม่สำเร็จนะครับในช่วงแรกนะฮะมันไม่สำเร็จก็เพราะว่าประการที่หนึ่งปัจจัยเสี่ยงประการที่หนึ่งก็คือในทางกฎหมายเนี่ยประเทศอินเดียไม่ให้เราเปิดร้านเปิดตั้งซุ้มกลางถนนนี่เป็นกฎหมายเลยครับเพราะฉะนั้นการตั้งซุ้มลืมไปแล้วลืมไปเลยเราไม่มีทางที่จะทำให้ซุ้มเกิดขึ้นแบบในประเทศไทยประการที่สองก็คือดีมานด์ของผู้บริโภคคนอินเดียนิยมรับประทานไก่ทอดมากกว่าไก่ย่างนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสองปัจจัยที่เราค้นพบแล้วก็มีโอกาสเกิดสูงผลกระทบสูงเราจะรับมืออย่างไรนะครับการรับมือของปัจจัยสองตัวนี้ต่างกันนะครับตัวแรกก็คือกรณีซุ้มผิดกฎหมายถ้าตั้งซุ้มเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายเราทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เราทำผิดกฎหมายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ย้ายนะครับไปเปิดร้านเล็กๆอยู่ในตึกแถวที่ถูกกฎหมายนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่เราไม่ทำใหญ่เราเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบ small format คือ format เล็กนะครับซึ่งก็จบปัญหานี้ไปอันนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงแบบที่เราเรียกว่า terminating risk คือทำให้ความเสี่ยงนั้นหายไปประการที่สองก็คือเราเปลี่ยนไก่จากย่างเป็นทอดครับอันนี้เป็นการบรรเทาความเสี่ยงนะครับจากย่างเป็นทอดก็ตรงกับที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคไก่ของเราก็ไปได้ดีนะครับจากนั้นธุรกิจนี้ก็เดินเติบโตขึ้นในอินเดียเป็นปกติทุกวันนี้ถ้าไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะครับในเมืองบังกาลอก็จะมีไก่ทอด5ดาวนะครับให้รับประทานกันทุกท่านครับครับนักศึกษาครับนี่ก็ได้เล่าถึงวิชาชุดวิชาของการจัดการความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการตลาดมาครบถ้วนแล้วนะครับในเชิงของกรอบหลักคิดต่างๆผมเชื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอยู่ในเอกสารคำสอนที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้วในมสท.นะครับในเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องท้ายนะครับLast but not least นี่ก็คือเรื่องของแนวข้อสอบนะครับผมจะขอกล่าวถึงแนวข้อสอบสักเล็กน้อยคือแนวข้อสอบนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างคล้ายๆอย่างนี้นะครับเช่นการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์นี่อาจพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นผมอาจจะถามคอนเทนต์อย่างนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ต้องตอบว่าอ๋อมันต้องพิจารณาถึงโอกาสที่ปัจจัยนั้นจะเกิดกับผลกระทบนะครับจากปัจจัยนั้นนักศึกษาต้องรู้ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรอย่างนี้นะครับหรือผมอาจจะถามนะครับในข้อสอบว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยนะครับอาจยกเป็นตัวอย่างได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งความเช่นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมนะครับวิธีตอบสนองเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่ก็จะมีตัวอย่างเอาไว้ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหรืออย่างกรณีของการจัดการความเสี่ยงด้านการตลาดจะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแนวตอบก็จะมีอยู่นะครับดังอยู่ในสไลด์นี้ผมอยากจะเรียนนักศึกษาว่าอย่างนี้นะครับจากการสาระที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราถามแนวนี้ก็จริงแต่ข้อสอบมสทนี้จะเป็นแบบตัวเลือกนะครับก็คือ1คำถามแล้วจะมีตัวเลือกกขคงจเพราะฉะนั้นนี่ผมจะมีคำตอบเอาไว้ที่ถูกที่สุดอยู่คำตอบเดียวนะครับนักศึกษาแต่นักศึกษาต้องมีความรู้ก่อนเมื่อมีความรู้แล้วก็จะสามารถตอบข้อสอบวงได้ถูกข้อครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมฝากเอาไว้ในที่นี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยกลับไปทบทวนตำราทั้งหมดให้ดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีในช่วงโควิดนะครับแล้วก็มาสอบให้เรียบร้อยครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับนักศึกษาครับ
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสอนเสริมนะครับผ่าน STOU Channel นะครับในวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับอาจารย์ก็จะมา พูดคุยนะครับเกี่ยวกับหน่วยที่3นะครับชื่อหน่วยเนี่ยการจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับก็โดยอาจารย์เองนะครับขอแนะนำตัวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเดชหวังทองนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆมาดูเนื้อหากันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยสำหรับหน่วยที่3เนี่ยเราจะมาพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมาคุยกันใน2ประเด็น

กับเรื่องที่2นะครับก็คือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านการดําเนินงานนะครับเอาง่ายๆก็คืออันแรกคือเรื่องของแนวคิดนะครับอันที่2คือเรื่องของแนวทางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้เรียนรู้ผ่านมาบ้างแล้วนะครับจากใน2หน่วยแรกนะครับก็คงจะมองเห็นภาพแล้วว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีด้านใดบ้างนะครับในด้านของการดำเนินงานเนี่ยมันก็เป็นด้านหนึ่งนะครับของการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจนะครับซึ่งในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการด้านความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานเนี่ยก็จะช่วยให้นักศึกษานะครับหรือผู้บริหารองค์กรธุรกิจเนี่ยสามารถรับกับความเสี่ยงต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งในหัวข้อที่2เนี่ยในเรื่องของแนวทางจัดการความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานเนี่ยก็เป็นการทำความเข้าใจว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราจะต้องรับมือยังไงเป็นแนวทางนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะคุยกันในสไลด์ต่อๆไปนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของการดำเนินงานก่อนที่จะไปในเรื่องของความเสี่ยงนะครับการดำเนินงานนะครับหรือ operations นะครับก็คือ เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับในทางธุรกิจหรือว่า business function นะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยเคยเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่า business function เนี่ยหรือหน้าที่ทางธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอาจารย์ทวนง่ายๆก็คือมีเรื่องของการดำเนินงานนะครับหรือการผลิตนะครับการตลาดนะครับการเงินแล้วก็บัญชีนะครับแล้วก็สุดท้ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งในการบริหารความเสี่ยงก็จะบริหารความเสี่ยงในหน้าที่ทางธุรกิจเรานะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยนะครับดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเนาะภายใต้การนำของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนะครับในส่วนของโอเปอเรชันเนี่ยนะครับผู้นำสูงสุดนะครับหรือว่า เรียกได้ว่าลีดเดอร์เลยของฝ่ายนี้เนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหรืออาจจะเรียกผู้จัดการฝ่ายผลิตหรืออาจจะเรียกผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอันนี้ก็แล้วแต่นะครับองค์กรธุรกิจนะครับโอเคทีนี้ระบบการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจเนี่ยมีหลักการนะครับหรือมีกระบวนการคล้ายๆกันนะครับก็คือมีปัจจัยนำเข้านะครับหรือ input นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตหรือว่ากระบวนการแปลงสภาพนะครับนำไปสู่ปัจจัยส่งออกนะครับหรือ output นะครับอะไรคือปัจจัยนำเข้าปัจจัยนำเข้าก็คือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนั่นเองนะครับก็ได้แก่วัตถุดิบแรงงานเงินทุนทรัพยากรอื่นๆนะครับส่วนกระบวนการผลิตก็คือประกอบไปด้วยเครื่องจักรนะครับคนนะครับจะอยู่ในนี้นะฮะก็เรียกว่าแปลงสภาพวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปในกระบวนการกลายมาเป็นอะไรครับสินค้าหรือบริการนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของการจัดการการดำเนินงานคร่าวๆนะครับทีนี้องค์กรธุรกิจเนี่ยเขาเจริญเติบโตได้นะครับโดยการผลิตแล้วก็ส่งมอบนะครับสินค้าและบริการที่มีอะไรครับที่มีคุณค่านะครับต่อลูกค้านะครับแล้วอะไรคือคุณค่าล่ะนะครับคุณค่าคืออะไรครับคุณค่าก็คือประโยชน์ที่สามารถรับรู้ได้จับต้องได้นะครับเป็นรูปธรรมที่ลูกค้าได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับในราคาที่เป็นไงครับในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับหรือในราคาที่ลูกค้าเนี่ยเต็มใจจะจ่ายนะครับถ้ามีอรรถประโยชน์มากมายแต่ราคาแพงหรือราคาสูงเนี่ยนะครับลูกค้าไม่เต็มใจจ่ายลูกค้าไม่ซื้ออันนี้คุณค่าเหล่านี้มันก็ไม่ถูกส่งมอบหรือส่งต่อให้กับลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่มีคุณภาพคือ1มีประโยชน์จับต้องได้นะครับ2มีราคาที่สมเหตุสมผลลูกค้าเต็มใจจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของคุณค่าของสินค้าครับครับผมความเสี่ยงนะครับของการดำเนินงานนะครับหรือความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานเนี่ยคืออะไรนะครับความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเนี่ยก็คือเหตุการณ์นะครับหรือสภาวะการหรือ

ว่าเป็นเหตุเป็นสถานการณ์นะครับที่อะไรครับที่ทำให้การดำเนินงานหรือว่าการผลิตนะครับหรือว่ากระบวนการนะครับของบริษัทเนี่ยผิดปกตินะครับหรือไม่ราบรื่นนะครับซึ่งเกิดจากความล้มเหลวต่างๆมันจะมีวอร์ดดิ้งคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าความล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วความล้มเหลวเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่ามาดูความหมายของความเสี่ยงในด้านนี้กันก่อนนะครับครับอันเกิดจากความล้มเหลวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับเช่นผลผลิตไม่ได้ตามเป้านะครับที่ตั้งไว้หรือว่าคุณภาพไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือว่าการส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยไม่ทันเวลานะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับเรามาดูคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความล้มเหลวที่ค้างไว้เมื่อกี้นะครับความล้มเหลวคืออะไรครับความล้มเหลวก็คือความผิดพลาดนะครับที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานนะครับในกระบวนการในการผลิตแล้วเป็นไงครับทำให้เกิดผลกระทบนะครับในด้านลบต่อองค์กรนะครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะสรุปง่ายๆนะครับก็คือ wording 2คำนี้มันเกี่ยวข้องกันนะครับ wording 2คำนี้มันเกี่ยวข้องกันในเมื่อความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์นะครับมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการผลิตเราไม่พึงประสงค์ดังนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่เกิดความล้มเหลวตอนนั้นคือมันเป็นความเสี่ยงแต่เมื่อใดนะครับที่ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับมันก็นำพาความล้มเหลวนะครับมาสู่องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของว่ามันมีด้านอะไรบ้างนะครับแต่พยายามจะโยง wording 2คำนี้นะครับก็คือความเสี่ยงด้านการดำเนินงานกับความล้มเหลวในด้านของการดำเนินงานนะครับตอนแรกยังไม่เกิดความล้มเหลวมันคือความเสี่ยงแต่เมื่อใดที่ไอ้ความเสี่ยงนั้นมันเกิดเป็นความจริงขึ้นมามันคือความล้มเหลวนั่นเองนะครับสั้นๆง่ายๆโอเคต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างความเสี่ยงทั่วไปนะครับในด้านการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจนะครับอาจารย์เอามาโชว์เนี่ย3เรื่องนะครับ3เคสด้วยกันนะครับความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานอันแรกนะครับก็คือเรื่องของการเกิดความเสี่ยงในการผลิตหยุดชะงักนะครับซึ่งความเสี่ยงด้านนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างมันเกิดจากปัญหาจากแรงงานเช่นแรงงานอาจจะประท้วงรวมกลุ่มประท้วงนะครับเช่นบริษัทใหญ่ๆที่มีสภาพแรงงานนะครับมีข้อตกลงที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของแต่ละฝ่ายก็อาจจะเกิดการหยุดงานประท้วงอะไรเงี้ยก็ทำให้การผลิตหยุดชะงักได้นะครับการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานคืออะไรครับการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานก็คือไฟดับนะครับน้ำไม่ไหลนะครับหรือว่าระบบแก๊สมีปัญหานะครับก็ทำให้ระบบการผลิตมีปัญหานะครับระบบโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องของระบบพลังงานนะครับอุทกภัยอุบัติภัยภัยธรรมชาติสงครามหรือการก่อการร้ายเหล่านี้เนี่ยทำให้การผลิตสามารถหยุดชะงักได้ทั้งนั้นนะครับตัวต่อไปนะครับความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังนะครับก็อาจจะเกิดจากซัพพลายเออร์นะครับความไม่แน่นอนของอุปสงค์อุปทานนะครับการจัดการสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าการต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังที่สูงเกินไปนะครับอาจจะถือครองสินค้าคงคลังมากก็ทำให้ต้นทุนการเก็บรักษานะครับหรือว่าตัว carrying cost เนี่ยสูงด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอันสุดท้ายนะครับก็เรื่องของคุณภาพนะครับการส่งมอบและการบริการลูกค้านะครับเป็นความเสี่ยงนะครับในด้านที่มีผลโดยตรงถึงลูกค้าเลยเช่นคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่ดีเป็นไงครับลูกค้าตีคืนบ้างลูกค้าคอมเพลนบ้างนะครับการส่งมอบล่าช้าก็อันนี้อาจจะส่งผลต่อเนื่องมาจากการผลิตหยุดชะงักด้วยนะครับหรือการให้บริการจากฝ่าย customer service ที่อาจจะไม่ดีนะครับลูกค้าก็คอมเพลนได้นะครับ
เหล่านี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงหลักๆที่เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่า เราจะระบุสาเหตุยังไงและเราจะตอบสนองต่อความเสี่ยงทั้ง3ตัวเหล่านี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับครับก็จากการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานนะครับตอนนี้เราเริ่มเข้ามาสู่การจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าในการจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเนี่ยมีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีแนวทางยังไงนะครับเพื่อที่จะจัดการความเสี่ยงในด้านนี้นะครับต่อก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูในแง่ของคำนิยามของมันก่อนละกันนะครับกระบวนการจัดการความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานเนี่ยมันคือการระบุครับแล้วก็ประเมินสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดความล้มเหลวจากการดำเนินงานนะครับจากนั้นเนี่ยจึงตอบสนองครับพอระบุประเมินแล้วนะครับก็เลยตอบสนองด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะยอมรับความเสี่ยงนั้นนะครับยอมรับยังไงมันเกิดแน่ก็รับความเสี่ยงไว้นะครับหรือถ้าไม่ยอมรับความเสี่ยงเราจะยุติความเสี่ยงยังไงนะครับหรือถ้ายุติมันแบบขาดไม่ได้เราจะลดยังไงล่ะนะครับลดความเสี่ยงหรือว่าถ้าเราอยากจะลดหรืออยากจะยุติแล้วมันยังไม่โอเคเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยโดยการถ่ายโอนยังไงนะครับซึ่งอันนี้คือทั้ง4ตัวเนี่ยเราเรียกว่า4 T เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละตัวว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกว่า4 T นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการฟื้นฟูครับเมื่อความล้มเหลวมันเกิดเมื่อความเสี่ยงที่เรากลัวมันกลายเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจริงนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือว่าฟื้นฟูความล้มเหลวนั้นนะครับให้ผลกระทบต่อองค์กรเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็เรียนรู้จากความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นนะครับอันต่อไปเนี่ยอาจารย์อยากให้ดูแผนภาพการจัดการความเสี่ยงนิดนึงนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับเรามาดูแผนภาพแล้วก็ทวนกันอีกนิดนึงเมื่อเกิดความล้มเหลวเนี่ยครับที่เป็นรูปที่เป็นรูประเบิดเนี่ยครับมันนำไปสู่ผลกระทบในเชิงลบจากความล้มเหลวนั้นซึ่งในการจัดการหรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับมีอยู่3กล่องนี้ครับก็คือ1ระบุหรือประเมินความเสี่ยงนะครับของด้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ตอบสนองนะครับซึ่งตอบสนองเนี่ยเรามีทางเลือกนะครับเราเรียกทางเลือกนี้ว่าการตอบสนองแบบ 4T ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือยอมรับความเสี่ยงนะครับหรือ tolerating risks นะครับหรือว่าเลือกที่จะยุติความเสี่ยงนะครับ terminating risk นะครับหรือว่าเลือกที่จะลดความเสี่ยงนะครับหรือ treating risk นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับ transferring risk นะครับมันขึ้นต้นด้วยตัว T หมดเราก็เลยเรียกว่า 4T นะครับอันนี้คือวิธีการตอบสนองนะครับสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูครับฟื้นฟูจากผลกระทบของความล้มเหลวนะครับซึ่งในการฟื้นฟูก็จะมีกระบวนการมันอีกเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนท้ายสุดเลยนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับในเรื่องของความล้มเหลวในด้านการดำเนินงานครับอยากให้นักศึกษาดูแผนภาพนี้แล้วก็ค่อยๆที่จะดูไปด้วยกันนะครับแนวตั้งเนี่ยนะครับมันคือผลกระทบจากความล้มเหลวครับมีมาทั้งน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็นมากนะครับแนวนอนครับโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวครับทางด้านซ้ายเนี่ยน้อยนะครับไปถึงมากนะครับเรามาดูกันในกราฟครับว่ามันมีอะไรบ้างผมขอเริ่มที่ความล้มเหลวที่ค่อนข้างไม่สำคัญก่อนนะครับอยู่ที่มุมล่างซ้ายเลยมันคืออะไรครับมันคือความล้มเหลวที่อาจจะน่ารำคาญรบกวนจิตใจทำให้เกิดความรำคาญแต่ว่าเป็นไงครับมีโอกาสเกิดเป็นไงครับน้อยนะครับแล้วก็เวลาเกิดแล้วผลกระทบก็น้อยนะครับเช่นอะไรครับเช่นอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการทำงานเช่นเดินสะดุดอะไรเงี้ยนะครับสะดุดบันไดลื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะหรือว่ามีดบาดเล็กๆน้อยๆอันนี้เราเรียกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของความล้มเหลวที่ค่อนข้างไม่มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับอันต่อไปครับอยู่ที่มุมล่างขวานะครับเราเรียกว่าความล้มเหลวแบบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการป
ฏิบัติงานนะครับที่มันเกิดเป็นประจำสม่ำเสมออันนี้เริ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานและคือของเสียจากการผลิตนะครับมีดีเฟกต์นะครับมีเรื่องของปัญหาทางด้านของ quality control นะครับหรือมีการ เสียหายชำรุดนิดหน่อยจากเครื่องจักรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบนะครับต่อการดำเนินงานนะครับเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยสามารถที่จะพอจะแก้ไขได้นะครับอันต่อไปครับความล้มเหลวที่ควบคุมได้ยากนะครับอยู่บนมุมบนด้านซ้ายนะครับความล้มเหลวด้านนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นความล้มเหลวที่เกิดจากปัจจัยภายนอกครับเช่นปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาภัยพิบัตินะฝนตกน้ำท่วมนะครับพายุนะครับหรือไฟไหม้นะครับเป็นความล้มเหลวที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยน้อยแต่พอเกิดแล้วเนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแต่ว่าก็เป็นความล้มเหลวที่ควบคุมได้ยากเนื่องจากมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับก็คือความล้มเหลวที่เป็นไงครับต้องหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นความล้มเหลวที่รุนแรงมากนะครับรุนแรงไงครับเป็นความล้มเหลวที่องค์กรต้องเร่งจัดการเป็นลำดับแรกเลยขอขีดเส้นใต้3เส้น4เส้นเลยว่าความล้มเหลวที่ต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยองค์กรต้องจัดการเป็นลำดับแรกเลยนะครับเช่นอะไรครับความล้มเหลวที่เกิดจากภายในนะครับก็คือเช่นของการทุจริตเช่นของการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรจะต้องดูเรื่องของความล้มเหลวในด้านนี้ก่อนเลยนะครับครับผมในการระบุแล้วก็ตอบสนองความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตยกนะครับความเสี่ยงในด้านการดำเนินงาน3ความเสี่ยงนะครับมาคุยกับนักศึกษานะครับความเสี่ยงอันแรกนะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของการผลิตหยุดชะงักนะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่ตอนต้นนี้เราได้คุยกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเกิดจากปัญหาด้านแรงงานบ้างนะครับเกิดจากอุบัติภัยบ้างเกิดจากโครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้การผลิตของเราเนี่ยหยุดชะงักบางทีหยุดแค่วันเดียวบางทีหยุดเป็นสัปดาห์บางทีหยุดเป็นเดือนเลยนะครับซึ่งทำให้องค์กรเนี่ยสูญเสียรายได้แล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะขาดทุนเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์หยิบเรื่องนี้มาคุยนะครับแล้วก็มาช่วยกันระบุสาเหตุแล้วก็เรามาดูกันว่าจะตอบสนองกันยังไงนะครับในการผลิตในความเสี่ยงเรื่องของการผลิตหยุดชะงักเนี่ยนะครับก็น่าจะมีสาเหตุนะครับหลักๆอาจจะมาจาก3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือความล้มเหลวจากสภาพแวดล้อมนะครับความล้มเหลวจากบุคลากรนะครับแล้วก็ความล้มเหลวจากเทคโนโลยีนะครับตัวอย่างเช่นความล้มเหลวจากบุคลากรเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับคือการที่บุคลากรปฏิบัติงานแล้วก็ผิดพลาดอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เกิดการผลิตที่หยุดชะงักได้นะครับหรือการที่เราสูญเสียคนดีๆไปจากการถูกซื้อตัวจากคู่แข่งนะครับหรือว่าการเกษียณอายุราชการเกษียณอายุราชการหรือว่าการเกษียณจากบริษัทอย่างเงี้ยครับคือเราสูญเสียคนดีคนเก่งไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยหยุดชะงักได้ถ้าเราไม่มีการวางแผนในการถ่ายทอดความรู้นะครับหรือการมอบหมายงานที่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหานะครับส่วนความล้มเหลวทางด้านเทคโนโลยีเช่นระบบ IT เครื่องจักรเนี่ยมันรวนนะครับมันเสียหายมันก็สามารถที่จะทำให้การผลิตหยุดชะงักได้นะครับความล้มเหลวจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นความวุ่นวายทางการเมืองอย่างเงี้ยหรือฝนตกน้ำท่วมนะครับการโจรกรรมการฉ้อโกงการก่อวินาศกรรมอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุนะครับของการทำให้การผลิตหยุดชะงักได้นะครับเมื่อเราสามารถระบุได้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็เป็นในเรื่องของการตอบสนองละนะครับเราจะตอบสนองต่อการความเสี่ยงด้านการผลิตหยุดชะงักอย่างไรนะครับเราก็อาจจะตอบสนองได้ใน2กรณีนะครับกรณีที่1คือการถ่ายโอนความเสี่ยงจากการผลิตหยุดชะงักนะครับ
กรณีที่2คือการลดความเสี่ยงในด้านการผลิตหยุดชะงักนะครับในการถ่าย

โอนความเสี่ยงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออาจจะใช้ส่วนสำรองซึ่งยกตัวอย่างเช่นในการผลิตของบริษัทที่ใช้เครื่องจักรเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ในการสำรองข้อมูลสมมุติว่าถ้าไฟดับหรือเครื่องเกิดมีปัญหานะครับก็จะมีการแบ็กอัพนะครับข้อมูลการผลิตไว้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเรียกว่าการถ่ายโอนความเสี่ยงก็คือใช้เซิร์ฟเวอร์ในการสำรองข้อมูลนะครับทำให้เมื่อสตาร์ทกลับมาใหม่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหรือในการลดความเสี่ยงนะครับในด้านการผลิตหยุดชะงักก็อาจจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับเตือนไฟไหม้เตือนแผ่นดินไหวเตือนสึนามิอะไรต่างๆเหล่านี้จะช่วยนะครับให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะเตรียมแผนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการอพยพหรือว่าจุดร่วมพลอะไรต่างๆซึ่งหลายๆบริษัทก็มีอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการระบุและก็ตอบสนองความเสี่ยงด้านการผลิตหยุดชะงักนะครับอันต่อไปครับนะครับก็คือการระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังนะครับก็คือเกี่ยวกับการสต็อกสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปสินค้าระหว่างการผลิตหรือวิปนะครับหรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสาเหตุหลักๆมาจาก2สาเหตุก็คือมันเกิดความล้มเหลวจากอุปทานนะครับเกิดความล้มเหลวจากการจัดการองค์กรเกิดการล้มเหลวจากอุปทานเนี่ยคืออะไรครับก็คือความล้มเหลวในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่หรือคุณภาพของวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับมันก็แหล่งอุปทานของเรามันมีปัญหามันก็ทำให้สินค้าหรือวัตถุดิบของเราเนี่ยมีปัญหาส่งผลให้การผลิตของเราเนี่ยมีปัญหาด้วยนะครับต่อไปเรื่องของความล้มเหลวในการจัดการองค์กรนะครับการจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับการเลือกระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมนะครับไม่เกิดปัญหาข้อขวดนะครับไม่เกิดการสต็อกจนมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของสินค้าคงคลังนะครับทีนี้เราจะตอบสนองยังไงครับเราอาจตอบสนองได้ใน2ประเด็นครับก็คือการยุติความเสี่ยงในด้านสินค้าคงคลังครับหรือการถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับในด้านสินค้าคงคลังการยุตินะครับหรือการหยุดความเสี่ยงด้านนี้ทำยังไงครับส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมใช้วิธีครับที่เรียกว่าโพกายุเกะเป็นวิธีที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับวิธีนี้มีหลักการยังไงครับก็ให้นักศึกษานึกถึงเวลาไปกดตู้ ATM ไปกดเงินแล้วเวลาเงินออกมาเนี่ยจะมีเสียงเตือนตื้อๆทำให้ผู้กดเนี่ยไม่ลืมที่จะหยิบบัตรคืนไปหยิบเงินคืนไปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการถ่ายโอนความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังนะครับก็คืออาจจะใช้การทำประกันหรือการที่จะใช้เซฟตี้สต็อกในการมีสินค้าคงคลังที่ปลอดภัยนะครับเหล่านี้ก็เป็นการตอบสนองต่อความเสี่ยงทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันในด้านสุดท้ายนะครับครับความเสี่ยงตัวสุดท้ายนะครับในการที่เราจะมาเรียนรู้ถึงการระบุแล้วก็ตอบสนองกันก็คือนะครับความเสี่ยงด้านคุณภาพนะครับการส่งมอบและบริการลูกค้าอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านสุดท้ายที่มีผลกระทบโดยตรงถึงลูกค้าเลยนะครับก่อนอื่นเรามาลองระบุกันก่อนนะครับก็ปัญหานี้หรือความเสี่ยงนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับความล้มเหลวจากการออกแบบนะครับออกแบบอะไรครับออกแบบสินค้าออกแบบกระบวนการผลิตนะครับอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือออกแบบได้ไม่ดีนะครับมันก็กระทบต่อการผลิตพอกระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับกับอีกตัวนึงก็คือความล้มเหลวจากลูกค้าฟังดูแปลกๆนะครับว่าความล้มเหลวจากลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ถ้าจะบอกว่าเป็นความล้มเหลวจากลูกค้าก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะให้คำจำกัดความของอันนี้ก่อนนะครับความล้มเหลวจากลูกค้าเนี่ยก็คือลูกค้าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะเอาไปแล้วเอาไปใช้งานแล้วใช้ไม่เป็นใช้ผิดนะครับแล้วก็ทำให้สินค้าเสียหายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสินค้าหรือเป็นอันตรายต่อตัวลูกค้าเองนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้ตั้งใจอันนี้เนี่ยก็ต้องโทษฝ่ายบริษัทด้วยที่อาจจะให้การคำชี้แจงนะครับในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

ที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดปัญหาในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงนะครับในด้านนี้แล้วเนี่ยเราจะตอบสนองยังไงนะครับเราก็อาจจะตอบสนองได้ใน2ประเด็นครับก็คือการยุติความเสี่ยงนะครับในด้านคุณภาพการส่งมอบแล้วก็การบริการลูกค้านะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลดความเสี่ยงนะครับในด้านคุณภาพการส่งมอบและการบริการลูกค้ายุติความเสี่ยงยังไงครับการยุติความเสี่ยงในด้านคุณภาพเนี่ยนะครับประเด็นหนึ่งก็คือการทําให้สินค้ามีคุณภาพครับสินค้าจะมีคุณภาพนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องจักรหรือกระบวนการที่จะต้องดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการบำรุงรักษาที่ดีนะครับอาจจะใช้หลักการบำรุงรักษาต่างๆมาช่วยนะครับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับในอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับเราจะลดยังไงครับก็อาจจะมีการวางแผนครับเช่นมีการวางแผนบรรเทาผลกระทบโดยการมีการฝึกอบรมการใช้งานนะครับกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่อาจจะใช้งานยากนะครับก็ต้องมีรมนะครับมีขั้นตอนต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นสินค้าประเภทอาหารนะครับก็จะต้องมีกระบวนการในการยับยั้งการแพร่กระจายนะครับเช่นการปนเปื้อนนะครับหรือว่าการแพร่กระจายภายในห่วงโซ่นะครับแพร่กระจายในที่นี้คือแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารได้ด้วยนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็น3ตัวนะครับหรือ3ความเสี่ยงนะครับของความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจารย์เอามานำเสนอนะครับแต่หัวข้อยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อมีการระบุมีการตอบสนองความเสี่ยงแล้วเนี่ยสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูจากผลกระทบของความล้มเหลวเมื่อความเสี่ยงนั้นมันเกิดเป็นความล้มเหลวจริงๆขึ้นมานะครับเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับองค์กรจะทำยังไงอันดับแรกเลยก็คือนะครับเมื่อเจอนะครับเมื่อค้นพบก่อนพอค้นพบเนี่ยนะครับจะต้องทำการหาข้อเท็จจริงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลที่ตามมาเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยดำเนินการครับก็อาจจะแจ้งลูกค้ายับยั้งผลกระทบนะครับติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับจากนั้นจึงเรียนรู้ครับเรียนรู้ยังไงครับค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อเรามีการเรียนรู้แล้วเนี่ยมันเลยกลับไปสู่นะครับการวางแผนนะครับการวางแผนเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำนะครับวางแผนวิเคราะห์ความล้มเหลวความเป็นไปได้นะครับแล้วก็แผนที่จะเมื่อมันเกิดซ้ำนะครับเราจะฟื้นฟูมันยังไงนะครับหรือเป็นไปได้เนี่ยเราต้องหยุดนะครับการเกิดความล้มเหลวนั้นๆให้สิ้นเชิงนะครับอันนี้ก็เป็นการครบจบนะครับกระบวนการจัดการความเสี่ยงในด้านของการดำเนินงานที่อาจารย์เอามานำเสนอในวันนี้อันนี้ก็เป็นบทสรุปย่อๆนะครับของหน่วยที่3นะครับในวันนี้นะครับก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ขอให้กลับไปอ่านในรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นการสรุปหัวข้อหลัก

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับซึ่งได้แบ่งรายการออกเป็น5รายการคือรายการที่1คือหน่วยที่1 5 7และ15รายการที่2หน่วยที่2และ4รายการที่3หน่วยที่3และ6รายการที่4หน่วยที่8 10 11รายการที่5คือหน่วยที่13และ14นะครับสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็จะบรรยายในรายการที่1คือหน่วยที่1บางส่วนหน่วยที่5 7นะครับแล้วก็15หน้าที่ในการจัดการการเงินนะครับอันแรกนะครับหน้าที่ในการจัดการการเงินก็จะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันก็คือ1หน้าที่ในการจัดการการใช้เงินทุนนะครับซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนครับสินทรัพย์หมุนเวียนก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานนะครับซึ่งธุรกิจก็จำเป็นต้องมีสินทรัพย์หมุนเวียนในการดำเนินงานเช่นซื้อวัตถุดิบจ่ายค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานนะครับอันที่2ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นที่ดินอาคารโรงงานนะครับซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับหน้าที่อันที่2ก็คือหน้าที่ในการจัดการการจัดหาเงินทุนนะครับว่าเราทราบว่าเราจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วเราก็ไปจัดหาเงินทุนนะครับการจัดหาเงินทุนก็จะมีหลายช่องทางนะครับเช่นการออกหุ้นกู้หุ้นสามัญหุ้นรวมสิทธิ์หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับซึ่งแหล่งเงินทุนต่างๆก็จะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารทางการเงินก็จำเป็นจะต้องจัดหาเงินทุนให้เหมาะสมกับการใช้เงินทุนจะไม่ประสบปัญหาเรื่องทางการเงินนะครับหน้าที่อันที่3ก็คือหน้าที่ในการจัดงานในการประสานงานกับระบบงานอื่นของกิจการนะครับในการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ยจะต้องมีการทำงานประสานสอดคล้องกันนะครับเช่นฝ่ายการตลาดผลิตบัญชีการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินเนี่ยก็จะต้องทำงานประสานสอดคล้องให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การก็จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับมูลค่าของเงินตามเวลาอันแรกก็คือจะมี2เรื่องนะครับก็คือมูลค่าในอนาคต future value 2ก็คือมูลค่าปัจจุบัน present value นะครับมูลค่าอนาคตหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบเข้ากับเงินต้นซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยของดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดก่อนซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าของเงินต้นปีที่1กำหนดฝากไว้ N ปีอันนี้ต้องเป็น N ปีนะโดยได้รับดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อนกำหนดเลยนะครับถ้าเราดูภาพนะครับภาพนี้ก็คือว่าความฝากเงินณปัจจุบันนะครับแล้วก็ไปในอนาคตนะครับต่อไปก็คือมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากไว้หรือลงทุนในปัจจุบันเพื่อได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อคิดลด discounting กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนในปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ i เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าปัจจุบันก็เป็นส่วนกลับของมูลค่าอนาคตนะครับก็คือเงินที่ได้รับในอนาคตจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่นะครับการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถจำแนกออกเป็น3กรณีคือ 1. มูลค่าในอนาคตของเงินจำนวนเดียว 2. มูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากัน 3. มูลค่าในอนาคตของเงินงวดในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นนะครับการใช้มูลค่าอนาคตนะการคำนวณมูลค่าอนาคตก็สามารถทำได้4วิธีก็คือ1การใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดา2การใช้ตารางมูลค่าในอนาคต3การใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน4การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะวิธีที่1เท่านั้น1แล้วก็2เท่านั้นตัวอย่างที่1นะครับ
นายสมชายฝากร้อยบาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเวลา3ปีโดยได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ3ร้อยโทษได้รับดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ12ต่อปีอยากทราบว่าสิ้นปีที่3เขาจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็มาเขียนภาพนะครับก็คืออย่างนี้นะครับคือก็อันนี้ก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ก็คือฝากเงินไว้100บาทนะครับแล้วก็ปีที่1 2 3เราก็อยากทราบว่าเงินรวมปีที่3ก็คือ FV 3เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 12% นะครับการเขียนภาพก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับการคำนวณนะครับดอกเบี้ยที่ได้รับก็แบบง่ายๆนะฮะดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับแบบง่ายๆก็คือดอกเบี้ยปีที่1ก็ได้ 12% นะครับปีที่1 12% แล้วก็ปีที่2ก็คือ12คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 แล้วก็ปีที่3ก็คือ 13.44 คูณด้วย1บวกด้วย 0.12 นะฮะมันก็จะได้เงินต้นได้เงินรวมนะครับปีที่1โอเคเงินต้น101ดอกเบี้ย12%ก็รวมกันได้112นะครับต่อไปปีที่2ดอกเบี้ย 13.44 เอา112บวก 13.44 ก็เป็นเงินรวมปีที่2 125.44 นะครับแล้วก็เอา 125.44 รวมกับดอกเบี้ยในปีที่3 15.05 ก็จะได้ 140.49 นะครับอันนี้ก็คือเงินรวมในปีที่3ที่คำตอบนะฮะอันนี้เราก็สามารถแสดงการคำนวณได้ดังนี้นะครับตามข้างล่างนี้นะครับจากตัวอย่างที่1เนี่ยโดยใช้สูตรแล้วก็ใช้การคำนวณทีนี้เราก็จะมาใช้การใช้สูตรนะฮะก็เป็นเราก็จะมีสูตรว่า FVN เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงินไว้3ปีก็จะเป็น FV 3 P ก็คือ100บาทเงินต้น1บวก i 12% ก็แทนค่าเป็น1บวกด้วย 0.12 ยกกำลัง3นะครับยกกำลัง3นะยกกำลัง3โอเคทีนี้เราก็กดเครื่องคำนวณไปนะครับ 1.12 กำลัง3ก็จะได้ 1.4049 คูณด้วย100ก็จะเป็น 140.49 บาทนะครับตารางมูลค่าอนาคตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางก็คือตารางที่1ก็คือตาราง FVF ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินก้อนเดียวนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินต้นของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทด้วยอัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกัน2ก็คือตาราง FVFA ก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดหรือเงินเท่ากันหลายก้อนนะครับเป็นการคำนวณมูลค่าในอนาคตของเงินงวดคือเงินจำนวนเงินที่ผู้ฝากเท่าๆกันณตารางดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์และระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาการลงทุน n งวดต่างๆกันจากตัวอย่างที่1เราก็มาแทนค่านะครับโดยการใช้ตารางเปิดตาราง FVF นะครับก็เป็น FVN เท่าสูตรก็คือ FVN เท่ากับ PV คูณด้วยตาราง FVF i เปอร์เซ็นต์ NP นะครับก็แทนค่าไปนะครับแทนค่าไปก็จะได้ FV 3นะครับ FV 3 N เท่ากับ3แล้วก็ PV เท่ากับ100 FVF ก็คือ i ก็คือ 12% โจทย์ก็บอกว่าฝากเงินได้ดอกเบี้ย 12% ระยะเวลา3ปี N ตรงนี้เท่ากับ3นะครับก็จะได้100คูณได้ 1.405 ก็ได้ 140.50 นะครับทีนี้เราก็มาเปิดตารางนะครับตารางก็คือ FVF ก็คือชื่อตาราง Table 1 Field of $1 at the end of the N period นะครับก็มาเปิดจากตรงนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ N เท่ากับ3แล้วก็ I เท่ากับ12เนี่ยเราก็ล่างมาตั้งฉากนี่ 12% แล้วก็ N เท่ากับ3เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตาราง1.405 นะครับถ้าระยะเวลาฝากยิ่งนานอัตราดอกเบี้ยยิ่งสูงค่าในตารางก็จะสูงขึ้นนะครับข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคตนะครับก็จะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันก็คือ1ถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนานคือค่า N ยิ่งสูงขึ้นเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย i เท่าเดิมก็จะทำให้ตารางมูลค่าอนาคต FVF มีค่ามากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือ
ถ้าระยะเวลาฝากเท่าเดิมคือ n เท่าเดิมและ i เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ตาราง FVF มูลค่าอนาคตเนี่ยเงินก้อนเดียวก็จะมีค่ามากขึ้นเช่นเดียวกันและข้อที่3ก็คือถ้าระยะเวลายิ่งฝากยิ่งนาน n ยิ่งสูงขึ้น i ยิ่งสูงขึ้นก็จะทำให้ตาราง FVF นะครับมูลค่าอนาคตยิ่งมีค่ามากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตจากตารางมูลค่าในอนาคต นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องการเปิดตารางนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องมูลค่าในอนาคตของเงินงวดนะครับเงินงวดก็หมายถึงจำนวนเงินที่จะได้รับหรือจ่ายออกไปเป็นจำนวนเท่าๆกันโดยมีระยะเวลา

่างกันแต่ละงวดเท่าๆกันเราก็มีสูตรว่า FVAN เท่ากับ PMT ก็คือเงินต้นคูณด้วย summation เนี่ยนะครับ T เท่ากับ1ถึง N แล้วก็1บวก I ยกกำลัง N ลบ T นะครับหรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้ว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i เปอร์เซ็นต์ N ปีนะครับ FVFA ก็คือตารางมูลค่าในอนาคตของเงินงวดหรือเงินฝากเท่าๆกันนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะมีคำว่าถ้ามูลค่าเงินนึงก็จะมี summation ก็คือมีฝากเท่าๆกันหลายก้อนบวกไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างที่2นะครับนายสิทธิชัยต้องการนำเงินไปฝากกับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆสิ้นปีปีละ100บาทเป็นเวลา5ปีธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีนายสิทธิชัยจะได้รับเงินรวมสิ้นปีที่5ต่อปีจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่นะครับจากโจทย์นี่นะครับเราก็มาทำตารางนะครับฝากเงิน100บาทเท่าๆกันทุกปีแล้วก็มาเขียนภาพนะครับนี่คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีที่0ปีที่1ฝาก101ปีที่2 101ปีที่3 101ปีที่4 101แล้วก็ปีที่5 101นะครับจากตรงนี้โอเคนะครับฝากตอนสิ้นปีฝากอันนี้ฝากตอนต้นปีนะฮะอันนี้ก็จะปีที่1นะครับก็จะได้นะฮะปีที่1ก็จะ n เท่ากับ4แล้วฝากตอนสิ้นปีนะก็คือปีที่1เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยคือ4ปีก็คือปีที่2 3 4 5เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็คือ100คูณด้วย1บวก i กำลัง n ก็คือ n เท่ากับ4ต่อไปปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3ปีคือไม่นับตัวมันก็ปีที่3 4 5เพราะนั้นก็เป็น1บวก i 1.05 ยกกำลัง3ปีที่3ก็ n เท่ากับ2นะครับปีที่4 n เท่ากับ1แล้วก็ปีที่5คือไม่ได้ดอกเบี้ยเพราะฝากตอนสิ้นปีนะครับจากตรงนี้เราก็ใช้คำนวณโดยยกกำลังก็เคยใช้เครื่องคำนวณนะฮะปีที่4ก็ได้100คูณด้วย 1.05 ก็105ปีที่3ก็100คูณ 1.5 กำลัง2เนี่ยเราก็กดเครื่องคิดเลขไปนะครับก็จะได้ยอดรวมนะครับเงินรวมในปลายปีที่5ก็คือ552บาท56สตางค์นะครับตัวนี้กรณีที่2ใช้การใช้ตารางมูลค่าในอนาคตโดยใช้สมการ 5.3 5.3 ในหนังสือเนี่ยไปสร้างตารางสำเร็จรูปก็คือมูลค่าอนาคตของเงินงวด Future Value of Annuity of $1 per period หรือเรียกย่อๆว่า PVFA นะครับตาราง A2 ในภาพผนวกนะครับแล้วก็มาแทนค่าสูตรนะครับจากสูตร FVN เท่ากับ PV PMT นะครับคูณด้วยตาราง PVFA i % n ปีแล้วก็แทนค่าเพราะว่าฝากเงิน5ปีใช่ไหมFVN 5เท่ากับ PMT คูณด้วย FVFA 5% ได้ดอกเบี้ย 5% แล้วก็5ปีแล้วก็ตลาดเปิดตาราง FVFA ที่ n เท่ากับ5แล้วก็ i เท่ากับ5นะครับก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับก็คูณกับ100ก็จะได้เงินรวมในปีที่5คือ552บาท56สตางค์นะครับนะครับทีนี้เราก็มาดูการเปิดตารางนี่คือตารางที่2 FVFA มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับเราก็มาเปิดตาราง N เท่ากับ5นะครับแล้วก็ I เท่ากับ5เนี่ย N เท่ากับ5 I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันก็จะได้ค่าตาราง 5.5256 นะครับคูณกับ100เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะได้552บาท56สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นตารางย่อนะครับจริงๆมันก็มีไปถึง 30-40% N ก็ยาวไปถึง50ปีอะไร50งวดเนี่ยนะฮะนักศึกษาก็เปิดตารางในภาคผนวกนะครับนี่คือตารางย่อมาส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือ 5.5256 ก็เปิดตาราง A2 นะโดยดูแถว N เท่ากับ5สะดม I เท่ากับ5ล่างมาตั้งฉากกันที่จะอธิบายแล้วนะครับก็จะได้ค่านี้เรียกว่ามูลค่าอนาคตของเงินงวด1บาทที่ฝากไว้ทุกสิ้นปีโดยฝากไว้5ปีได้รับอัตราดอกเบี้ย 5% เพราะนั้นสิ้นปีที่5เนี่ยก็จะได้เงินรวมทบต้น 5.5256 ถ้าเรานั่นคือต่อเงิน1บาทถ้าเราฝากเงินไว้100บาทเราก็เอา100มาคูณนะครับก็จะได้100คูณด้วย 5.5256 นะอ้าวอันนี้พิมพ์ผิดพิมพ์ผิดนะจากตัวอย่างที่2สมมุติให้นายสิทธิชัยฝากเงินไว้กับธนาคารกรุงสยามเป็นประจำทุกๆต้นปีอันนี้

เป็นต้นปีบ้างปีละ100 บาทเป็นเวลา5 ปีเขาจะได้รับเงินรวมในปีที่5สามารถทำได้ดังนี้ก็คือ1ใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาการคำนวณก็จะหามูลค่าอนาคตที่ฝากไว้ต้นปีทำได้โดยการคำนวณมูลค่าในอนาคตแต่ละจำนวนแล้วนำมารวมกันนะครับดังนี้นะครับแล้วก็เขียนภาพเนี่ยนะครับภาพเนี่ยก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับปีเราฝากตอนต้นงวดก็ปีที่0 1 2 3 4 5อันนี้นะปีที่5ไม่มีเนาะอันนี้ต้องปีที่5ไม่มีเนาะไม่มีผิดโอเคก็ปีปากก็ต้นงวดเพราะฉะนั้นปีที่0คือปัจจุบัน100คูณได้ 1.05 ยกกำลัง5เราก็นับ1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะก็ได้1 100คูณได้ 1.05 กำลัง5ปีที่1ก็กำลัง4ปีที่2ก็กำลัง3 1.05 กำลังปีที่3ก็กำลัง2แล้วปีที่4ก็คือกำลัง1นะฮะกำลัง1นะนะฮะแล้วก็มาปีที่4ก็1 100คูณได้ 1.05 กำลัง1แล้วก็ใช้โอเคก็คูณไปใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็จะได้มูลค่าอนาคตนะครับรวมนะฮะในปีที่5เท่ากับ 580.19 บาทนะครับต่อไปก็เป็นการใช้มูลค่าในอนาคตนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณมูลค่าฝากทุกๆต้นงวดกับทุกๆสิ้นงวดก็จะพบว่าการฝากทุกต้นงวดก็จะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นของเงินแต่ละงวดที่ฝากมากขึ้นอีก1งวดดังนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้สูตรFVN due เท่ากับ PMT คูณด้วยตาราง FVFA i% NP 1 i อันนี้เราก็เพิ่ม1 i เพราะเป็นฝากตอนต้นงวดนะครับเราก็แทนค่าฝาก5ปี FVN due คือ 5n เท่ากับ5แล้วก็ due คูณด้วยเงินต้น101คูณด้วยตาราง PVFA ขอโทษคูณด้วยตาราง FVFA 5% 5แล้วก็คูณด้วย 1.05 คือ1 i นะครับก็จะได้ค่าออกมาก็คือ 580.19 ก็จะเห็นว่ามากกว่าการฝากตอนสิ้นงวดนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันนะครับมูลค่าปัจจุบันก็จะเป็นส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตนะครับจากสูตรของมูลค่าอนาคตเราก็มารีไรซ์สูตรออกมาก็จะได้ PV เท่ากับ FVN คูณด้วย1หารด้วย1 - i กำลัง n นะครับนะฮะโดยที่ PV หรือเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหรือเท่ากับ PV เท่ากับ FVN นะเราไม่ต้องใช้สูตรมันปวดหัวนะก็คูณด้วยตาราง PVF i% NP PV ก็คือมูลค่าปัจจุบันที่มีอยู่ตอนต้นงวด FVN ก็คือมูลค่าอนาคตในปลายปีที่ N i คืออัตราคิดลดแล้ว N ก็คือระยะเวลานะครับตารางมูลค่าปัจจุบันก็จะแบ่งออกเป็น2ตารางนะครับตาราง PVF ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียวนะครับชื่อเต็มก็คือ Present Value of $1 Due at the End of N Period เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน1ดอลลาร์หรือเงิน1บาทที่ได้รับตอนสิ้นปีที่ N ณอัตราดอกเบี้ย i% นะครับ2ก็คือตาราง PVFA Present Value of an annuity of $1 per period of N period นะครับอันนี้ก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับเป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันเงินงวดคือจำนวนเงินที่ฝากเท่าๆกันหน้าตาดอกเบี้ย i% นะครับและระยะเวลานำฝากหรือระยะเวลาลงทุน n ปีต่างๆกันจะเห็นได้ว่าการคำนวณมูลค่าปัจจุบันตามสมการ 5.5 ในหนังสือก็คือส่วนกลับของการคำนวณมูลค่าในอนาคตตามสมการ 5.1 การคำนวณมูลค่าปัจจุบันณระดับ n ต่างๆกันเพื่อความสะดวกในการคำนวณนะครับนักคณิตศาสตร์การเงินก็ได้นำค่า1หารด้วย1 - i กำลัง n เนี่ยไปสร้างตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือตาราง A3 เรียกว่าตาราง PVF ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในท้ายภาพผนวกของชุดวิชานี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของตาราง present value อันนี้ก็ผิดเนาะอันนี้ต้องเป็น PVF เนาะอันนี้จริงๆเขาแก้แล้วนะทีนี้ทำไมไม่แก้เนี่ยเออเนาะอันนี้ก็ตารางนะครับ

PVF มูลค่าปัจจุบันเงินก้อนเดียวนะครับปีที่1ถึง5แล้ว I 6%แล้วก็ถึง 10% อันนี้คือตารางย่อซึ่งตารางในละเอียดหรือสมบูรณ์เนี่ยก็จะไปอยู่ในภาคผนวกเนาะตาราง A3 แนวนอนแสดงถึงอัตราดอกเบี้ย N ต่างๆกันแล้วแนวตั้งคือระยะเวลา N มีค่าต่างกันตารางมูลค่าปัจจุบัน A3 เนี่ยคำนวณมาจาก1หารด้วย1บวก I กำลัง N ในขณะที่ค่า PVF ตามตาราง A1 คำนวณมาจาก1บวก I ต้องยกกำลัง N ณ I และ N ต่างๆกันข้อสังเกตของตารางมูลค่านะครับก็จะมีด้วยกัน3ประการนะครับคือตาราง A3แสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงิน1บาทที่ได้รับณ i และ n ต่างๆกันมีข้อสังเกตด้วยกัน3ประการคือ 1. ค่า PVIF อันนี้ต้องเป็น PVF นะฮะจะน้อยกว่า1เสมอยกเว้นในกรณีที่อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i เปอร์เซ็นต์เท่ากับ0จึงทำให้ค่า PVF มีค่าเท่ากับ1 2. ถ้าระยะเวลาที่ได้รับเงินในอนาคต n ที่เท่ากันอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ย i ที่มีค่าสูงก็จะทำให้ค่า PVF ยิ่งมีค่าน้อยลงข้อที่3ถ้าตาคิดลดหรือตัดเวไอสูงขึ้นถ้า i เท่ากันแล้วก็ระยะเวลาที่ฝากได้รับยิ่งนานออกไปก็ทำให้มูลค่าเนาะได้รับยิ่งน้อยลงนะครับการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับก็จะแบ่งเป็น3กรณีก็คือ1มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียว2มูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนไม่เท่ากัน3มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดนะครับในที่นี้ก็จะอธิบายเฉพาะกรณีที่1และ3เท่านั้นจากตัวอย่างที่3นะครับนายสมชายต้องการได้รับเงิน140.49 บาทโดยต้องฝากเงินไว้เป็นเวลา3ปีธนาคารคิดดอกเบี้ย12%ต่อปีแบบทบต้นอยากทราบว่านายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ใช้วิธีการแบบคำนวณแบบเครื่องคำนวณธรรมดานะครับก่อนหนึ่งก็เขียนรูปก่อนนะครับปีที่0 1 2 3นี่คือเส้นเวลาเส้นไทม์ไลน์นะครับก็คือปีที่1 1.12 ปีที่2ปีที่0 1.12 ปีที่1 1.12 ปีที่3 1.12 แล้วก็ปีที่3 140.49 อันนี้ก็คือเงินรวมที่ได้รับ 140.49 ถามว่าจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราก็คำนวณออกมาเป็น100ก็คือ discount 1 i ก็คือ 1.12 ไปตลอดนะเป็นเวลา3ปีปีที่0ปีที่1ปีที่2เอา 1.12 ไปหารตัวนี้นะครับนะครับต่อไปก็เป็นตารางมูลค่าปัจจุบันนะครับเราก็มีสูตรว่าในการใช้ตารางนะครับPV เท่ากับ FVN คูณด้วย PVF i% n ปีแทนค่าก็จะได้เท่ากับ 140.49 คูณด้วยตาราง PVF ที่ i 12% n เท่ากับ3นะครับแล้วก็เปิดตาราง PVF ที่นะฮะที่ n เท่ากับ3 i ค่า12ก็จะได้ค่าตาราง 0.712 คูณกับ 140.49 ก็คือ100บาทเพราะฉะนั้นนายสมชายจะต้องฝากเงินปัจจุบันก็คือ100บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตาราง PVF นะ n เท่ากับ3เนี่ยนะเราก็มา n เท่ากับ3เนี่ยนะ n เท่ากับ3 n เท่ากับ3แล้วก็ i เนี่ยเท่ากับ12ก็ลากมาตั้งฉากกัน n เท่ากับ3 12ก็ได้ค่าตาราง 0.712 นะครับตัวอย่างที่4นายสิทธิชัยซื้อโทรทัศน์เครื่องหนึ่งจากร้านสมชัยการไฟฟ้าโดยทางร้านยอมให้นายสิทธิชัยผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ 1,000 บาทเป็นเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ10ต่อปีการคำนวณหาราคาโทรทัศน์สามารถทำได้ดังนี้ก็คือราคาโทรทัศน์ณปัจจุบันนะครับเราก็มาเขียนรูปนะครับก็คือเส้นไทม์ไลน์นะครับผ่อนชำระปีที่0 1 2 3 4 5ผ่อนชำระปีที่1 1,000 ปีที่2 1,000 ปีที่3 1,000 ปีที่4 1,000 แล้วปีที่5 1,000 เราก็ใช้ในเรื่องของ present value นะครับก็ discount ออกมานะปีที่1ก็ 1,000 discount ด้วย 10% นะมันก็ออกมา909.10 บาทปีที่2 1,000 discount ด้วย1บวก i กำลัง2นะ1บวก 1.1 บวกด้วย 0.10 กำลัง2ก็ออกมา826.442ปีที่3ก็เป็น1,100หารด้วย
1.10 กำลัง3นะไล่ไปเรื่อยจนถึงปีที่5ก็จะได้ราคาโทรทัศน์นับสิ้นปีที่5ก็คือ 3,790 บาท72สตางค์เพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าผ่อนชำระโทรทัศน์ 5,000 บาทเนี่ยมีค่าปัจจุบันเท่ากับ 3,790 บาท72สตางค์นะครับการใช้เครื่องคำนวณแบบธรรมดาในการหามูลค่าปัจจุบันการผ่อนชำระทุกๆสิ้นปีปีละ1,000บาทนะครับทำได้โดยหามูลค่าปัจจุบันของเงิน1,000บาทแต่ละปีตามเส้นเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้เท่า 3,791 อันนี้ก็เป็นการปัดตัวเลขเมื่อกี้นะครับต่อไปก็เป็นการใช้ตารางมูลค่าปัจจุบันนะ present value นะครับก็มีสูตรว่า FVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PVโทษเนี่ยอันนี้ผิดเนาะอันนี้ต้องใช้สูตร PVAN เท่ากับ PMT คูณด้วย PVIFA i เปอร์เซ็นต์ NP นะครับก็อันนี้ก็ PVA 5 P ไม่ใช่ F นะ1,000คูณด้วย PVIFA i เปอร์เซ็นต์ N เท่ากับ5นะครับก็มาเปิดตารางมูลค่าปัจจุบันเงินงวดก็จะได้ค่า 3.791 คูณด้วย1,000ก็จะได้ 3,791 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเนี่ย PVFA เนี่ยนะฮะเนี่ยก็ n เท่ากับ3เมื่อกี้เดี๋ยวมันจะได้กลับไปหน่อยอันนี้เป็นเท่าไหร่นะอ๋อ n เท่ากับ5นะฮะท่านผู้ n เท่ากับ5 i เท่ากับ10n เท่ากับ5นี่นะครับ i เท่ากับ10เนี่ยนะลากมาตั้งฉากนี่คือ n ฝากไว้5ปี n เท่ากับ5 i เท่ากับ10อัตราคิดลดก็ได้ 3.791 นะครับเอาส่วนรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนหน่วยที่5นะครับสำหรับต่อไปอาจารย์ก็จะบรรยายในหน่วยที่7 เรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก่อนอื่นก็มาต้องมาทราบความหมายของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก่อนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมายถึงสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานใช้ทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจนานกว่า1รอบระยะเวลาการดำเนินงานสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทมีตัวตนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรืองบลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจำนวนมากการตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ประเภทของโครงการลงทุนก็จะแบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกัน1การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดครับการทดแทนในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องจักรเก่าถูกใช้งานมาเป็นเวลานานจนชำรุดหรือหมดสภาพการจัดหาทดแทนจำเป็นต้องทำเพื่อทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้การตัดสินใจหรือลงทุนในกรณีนี้ก็จะไม่ยุ่งยากและไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามวิธีการงบลงทุนหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 1. การดำเนินงานต้องทำต่อไป 2. กระบวนการผิดยังต้องเป็นไปเหมือนเดิมจากเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้นสุดได้ว่าจำเป็นต้องซื้อโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อ 2. การทดแทนเพื่อลดต้นทุนเครื่องจักรใหม่ที่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อแทนเครื่องจักรเก่าเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่อาจให้ประโยชน์ในแง่ของการใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลงในด้านวัตถุดิบแรงงานหรือไฟฟ้าเป็นต้นกรณีนี้จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ในลักษณะของงบลงทุนก่อนการตัดสินใจ 3. การขยายผลิตภัณฑ์หรือตลาดที่มีอยู่แล้วการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจเป็นความต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดหรืออาจลงทุนสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาดเหล่านี้ล้วนเป็นกรณีที่ต้องจัดหาข้อมูลและใช้วิธีการที่รอบคอบในการวิเคราะห์และตัดสินใจโดยผู้แผนระดับสูงของกิจการในลักษณะของงบลงทุนข้อ 4 การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือขยายตลาดใหม่เป็นโครงการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะเกี่ยวข้องกับการทดลองผลิตการทำตลาดการตัดสินใจลงทุนจึงต้องทำอย่างรอบคอบ
และกระทำโดยผู้บริหารระดับสูงเพราะการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจวิธีวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องไปเป็นไปตามลักษณะของงบลงทุน 5. การสร้างความปลอดภัยหรือรักษาสภาพแวดล้อมกิจการอาจต้องลงทุนในโครงการต่างๆที่ไม่สร้างรายได้ให้แก่กิจการโดยตรงโดยบางโครงการเป็นไปตามข้อบังคับของภาครัฐเพื่อรักษา

บัตรน้ำเสียการติดตั้งเครื่องเตือนภัยเป็นต้น 6. การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่ธุรกิจต้องทำซึ่งลักษณะของงานจะยากกว่าการคาดคะเนกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นได้การวิเคราะห์โครงการจะอยู่ภายใต้การลงทุนที่มีความไม่แน่นอนวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุนจึงต้องใช้วิธีการที่มีเทคนิคสูงขึ้นลักษณะของโครงการลงทุนก็จะมีด้วยกัน3ลักษณะคือ1โครงการอิสระ Independent Project 2โครงการลงทุนที่ขึ้นต่อกัน Contingent Project 3โครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน Mutually Exclusive Project นะครับโครงการอิสระก็เป็นโครงการลงทุนที่แตกต่างกันเช่นงบลงทุนของบริษัทในปีหน้าประกอบด้วยการสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้นสร้างห้องอาหารพนักงานสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เป็นต้นโครงการเหล่านี้เป็นอิสระต่อกันการที่บริษัทจะรับหรือปฏิเสธโครงการหนึ่งหรือโครงการใดจะไม่มีผลต่อการพิจารณาโครงการอื่น 2. โครงการที่ลงทุนขึ้นต่อกันเป็นโครงการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นโครงการซื้อเครื่องจักรใหม่จะยอมรับการลงทุนก็ต่อเมื่อมีการลงทุนในโครงการสร้างโรงงานใหม่การตัดสินใจลงทุนในโครงการประเภทนี้จะต้องพิจารณาความสำคัญของโครงการที่เกี่ยวข้องด้วย 3. โครงการที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเพียงโครงการที่เมื่อเลือกโครงการหนึ่งแล้วโครงการที่มีวัตถุประสงค์อื่นเดียวกันก็จะต้องยกเลิกไปเช่นการซื้อเครื่องจักรชนิดหนึ่งอาจมีทางเลือกได้จากหลายทางจากผู้ผลิตต่างๆเมื่อเลือกซื้อจากผู้ผลิตรายหนึ่งแล้วโครงการซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นต้องยกเลิกไปต่อไปก็เป็นเรื่องของกระแสเงินสดและกระแสเงินสดส่วนเพิ่มการตัดสินใจลงทุนในโครงการจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับกระแสเงินสดนะหรือเราเรียกว่า cash flow ซึ่งไม่ใช่กำไรทางบัญชีเพราะกระแสเงินสดจะสะท้อนถึงตัวเงินที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงกระแสเงินสดส่วนเพิ่มหมายถึงผลต่างของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นก่อนและหลังจากการดำเนินงานโครงการที่ลงทุนใหม่การใช้กระแสเงินสดส่วนเพิ่มจะส่งผลกระทบในโครงการใหม่เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของกิจการกระแสเงินสดของโครงการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1กระแสเงินสดจ่ายลงทุนหรือเงินลงทุนครั้งแรกก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือ1เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกับ2เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนข้อ2กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะเท่ากับกำไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนเพราะว่าค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็คือกำไรสุทธิบวกกระแสเงินค่าเสื่อมราคากลับคืนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดนะครับก็จะมีต้นทุน3ข้อต้นทุนจมค่าจ่ายจัดสรรแล้วก็ต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับต้นทุนจมก็เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วในอดีตเป็นรายการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าจะดำเนินการหรือไม่ก็ตามตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาในการประเมินโครงการจึงไม่นำรายจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นต้นทุนของโครงการได้2คือค่าใช้จ่ายจัดสรรนะครับเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่หลายฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจึงมีการจัดสรรรายจ่ายให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวิธีการทางการบัญชีค่าใช้จ่ายจัดสรรจะไม่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนการดำเนินงานของโครงการที่กำลังพิจารณาเว้นแต่ได้พิสูจน์ว่ารายจ่ายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดส่วนเพิ่มของโครงการที่กำลังพิจารณา 3. ต้นทุนค่าเสียโอกาสในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์ที่สามารถนำไปลงทุนหาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการขายให้เช่าหรือใช้ในรูปแบบอื่นใดก็ตามหากโครงการลงทุนใหม่ได้นำสินทรัพย์เหล่านั้นมาใช้งานทำให้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าวหายไป
กรณีนี้ถือว่าผลประโยชน์ที่ต้องสูญเสียไปนั้น

ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือราคาขายเป็นต้นทุนของโครงการกระบวนการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนคือ 1. การพิจารณาข้อเสนอหรือทางเลือกในการลงทุน 2. การประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุน 3. การประเมินโครงการลงทุน4การตัดสินใจลงทุนนะครับขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนที่2ก็คือการประมาณกระแสเงินสดโครงการลงทุนถ้าผู้ลงทุนประมาณกระแสเงินสดของการลงทุนผิดพลาดก็จะทำให้การประเมินโครงการลงทุนผิดพลาดไปด้วยทำให้การตัดสินใจลงทุนก็ผิดพลาดด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากการประเมินโครงการลงทุนนะครับก็จะแบ่งเป็น3วิธีใหญ่ๆก็คือ1วิธีระยะเวลาคืนทุน payback period ย่อว่า PB นะครับหมายถึงระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุน2วิธีค่าปัจจุบันสุทธิ net present value ย่อว่า NPV หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน3วิธีดัชนีกำไร profitability index ย่อว่า PIเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุน 4. วิธีผลตอบแทนโครงการนะครับหมายถึงอัตราคิดลดซึ่งเมื่อใช้คำนวณค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุโครงการแล้วจะได้ค่าปัจจุบันที่เท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนในปัจจุบันพอดีตัวอย่างที่1 นะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับบริษัทดีดีจำกัดอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการ S ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่รวบรวมได้มีดังนี้นะครับอันแรกก็คือราคาเครื่องจักรเนี่ยคือ 850,000 บาทนะครับค่ามีค่าติดตั้ง 30,000 บาทแล้วก็ค่าทดลองเดินเครื่อง 20,000 บาทเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานปกติคือ 100,000 บาทเครื่องจักรมีอายุการใช้งาน4ปีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงคาดว่าจะขายเครื่องจักรได้เมื่อจบโครงการได้ในราคา 100,000 บาทนะครับแล้วก็บริษัทใช้เงินลงทุนจากกำไรสะสมของบริษัทเพื่อลงทุนในเครื่องจักรใหม่ต้นทุนเงินทุนคำนวณได้โดยเท่ากับร้อยละ10การดำเนินงานของโครงการนะครับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทำให้กิจการผลิตสินค้าได้มากขึ้นยอดขายกิจการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังภาษีตลอดอายุโครงการ4ปีเกิดขึ้นดังนี้คือปีที่1 300,000 บาทปีที่2 200,000 บาทปีที่3 100,000 บาทและปีที่4ติดลบ 300,000 บาทต่อไปเราก็จะมาคำนวณกระแสเงินสดของโครงการนะครับกระแสเงินสดของโครงการก็จะมี2ประเภทคือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนกับกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการนะครับ1ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนครั้งแรกนะครับประกอบด้วย2ส่วนคือเครื่องจักรซึ่งต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน2เงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับการคำนวณก็ทำดังนี้นะครับก็คือราคาเครื่องจักรเท่ากับ 850,000 บวกค่าติดตั้ง 30,000 นะครับบวกค่าทดลองเครื่องอีก 20,000 ก็เป็นรวมราคาเครื่องจักรนะหรือต้นทุนทางบัญชีเครื่องจักรคือ 900,000 ทีนี้ในการลงทุนในการดำเนินงานใช้เครื่องจักรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนด้วยอีกแสนหนึ่งเราก็บวกเข้าไปนะบวกเข้าไปอีกแสนหนึ่งก็จะได้เป็นกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดเนี่ย1ล้านนะครับนี่เราก็จะไปใช้ในการคำนวณต่อไปนะครับต่อไปก็มาคำนวณหากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินการของโครงการนะครับการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายนั้นกิจการมีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขายเมื่อเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีคาดว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานตลอดอายุของโครงการซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4เป็นอย่างนี้ก็คือก็จะได้กำไรสุทธิปีที่1 300,000 ปีที่2 200,000 ปีที่3 100,000 และปีที่4ติดลบนะคือขาดทุน 300,000

0: ็นกำไรทางบัญชีดังนั้นในการคำนวณกระแสเงินสดสุทธิจึงต้องมีการปรับปรุงกำไรตามบัญชีด้วยการบวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปก็คือค่าเสื่อมราคาที่หักไว้เราก็กลับเข้าไปก็จะได้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธินะครับแล้วก็สำหรับปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการก็จะมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น2รายการก็คือการขายเครื่องจักรในราคาซากของสินทรัพย์นะนี่คือตัวหนึ่งปีที่4นะครับแล้วก็เงินลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งถือว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลงเงินทุนที่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและขายสินค้าซึ่งอาจจะเป็นการขายเป็นเงินเชื่อด้วยนั้นก็จะสามารถเรียกเก็บหนี้กลับมาเป็นเงินสดได้ตามเดิมนะครับดังนั้นเงินสดที่ได้รับกลับมาทั้งหมดจึงกำหนดให้มีจำนวนเท่ากับที่ลงทุนไปครั้งแรกการคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินการโครงการตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้ดังนี้นะครับก็ดังนี้นะครับจากโจทย์เราก็จะมีนะฮะเขาก็บอกว่ากิจการมีกำไรสุทธิปีที่1 300,000ปีที่2 200,000ปีที่3 100,000แล้วก็ปีที่4ติดลบ 300,000 นะครับบวกค่าเสื่อมราคากลับคืนนะครับค่าเสื่อมราคาหามาได้ไงนะครับก็จะใช้สูตรดังนี้นะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเท่ากับราคาทุนลบราคาซากหารด้วยอายุการใช้งานนะครับราคาทุนเราหาไปแล้วนะครับเท่ากับ 900,000 บาทนะลบราคาซากที่เหลือของเครื่องจักรใหม่เนี่ย 100,000 หารด้วยอายุการใช้งาน4ก็ตัวบนก็จะเหลือ 800,000 หารด้วย4ก็คือ 200,000 บาทเราก็เอาไปบวกกลับเข้าไปนะฮะในกระแสเงินสดทุกปีเพราะฉะนั้นในปีที่1นะฮะก็จะได้กระแสเงินสดรับ 500,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3ก็ 300,000 นะทีนี้ปีที่4นะครับบวกค่าเสริมราคา 200,000 แล้วก็รายได้จากการขายเครื่องจักรก็เอามาบวกนะอีก 100,000 แล้วเงินทุนหมุนเวียนสุทธินะครับเพราะฉะนั้นปีที่4ก็เลยไม่ติดลบนะฮะมีบวก 400,000 200,000 100,000 100,000 นะฮะไปลบ 300,000 ก็จะได้กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานก็คือ 100,000 นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็นำไปใช้ในการคำนวณหาค่า NPV IR พวกนี้นะครับต่อไป3กระแสเงินสดเพื่อการประเมินโครงการนะครับอันนี้จากเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาเขียนภาพนะเขียนภาพจากที่เราทำไปแล้วนะทางต้นก็คือกระแสเงินสดจ่ายสุทธิคือ1ล้านนะครับกระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็ไปเขียนภาพเนี่ยนะ 500,000 400,000 300,000 นะฮะก็ไปเขียนภาพในต่อไปเนี่ยนะฮะก็อธิบายได้ว่าเงินสดจ่ายลงทุนก็คือ1ล้านเมื่อกี้นะกระแสเงินสดรับสุทธิที่เป็นตัวเงินอันจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4ก็คือ 500,000 400,000 300,000 100,000 ตามภาพตามลำดับนะครับซึ่งกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการต่อไปด้วยวิธีต่างๆตัวอย่างที่2มีโครงการที่ต้องพิจารณาอยู่2โครงการก็คือโครงการ S กับ L โดยที่โครงการทั้ง2เป็นโครงการประเภทเดียวกันใช้เงินลงทุนเท่ากันมีขนาดของความเสี่ยงเท่ากันกระแสเงินสดสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นกระแสเงินสดหลังภาษีที่ได้พิจารณาครอบคลุมแล้วถึงรายการต่างๆทั้งหมดนับแต่การขายต้นทุนสินค้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนค่าเสื่อมราคามูลค่าซากของสินทรัพย์ลักษณะเด่นชัดของโครงการคือกระแสเงินสดสุทธิแต่ละปีของโครงการ S มีแนวโน้มลดลงส่วนโครงการ L มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมีแนวโน้มจะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนนะฮะระยะยาวซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S ที่มีแนวโน้มสิ้นสุดโครงการโดยเร็วนะฮะจากโจทย์นี้ครับเราก็มาเขียนภาพเนี่ยนะโครงการ S เนี่ยนะ S กับ L ใช้เงินลงทุนเท่ากันนะดังตารางนะครับก็คือลบ 1,000 นะลบ 1,000 หน่วย 1,000 บาทก็คือ1ล้านนะครับโครงการ S กระแสเงินสดรับ 500,000 400,000 ปีที่2 400,000 ปีที่3 300,000 แล้วปีที่4 100,000 โครงการ L นะครับปีที่1 100,000 กระแสเงินสดรับปีที่2 300,000 ปีที่4 3 400,000 ปีที่4 600,000ก็จะเห็นได้ว่าโครงการ S เนี่ยกระแสเงินสดเนี่ย มันมีแนวโน้มลดลงนะฮะส่วนโครงการ L กระแสเงินสดรับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งตรงข้ามกับโครงการ S นะครับจากข้อมูลดังกล่าวเราก็มาอธิบายมาเขียนเส้นไทม์ไลน์เส้นเวลานะครับโครงการ S กับ L เนี่ยใช้เงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือปีที่0เงินสดจ่ายลงทุนก็จะติดลบก็คือลบ 1,000 L ก็ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับปีที่1 500,000 ปี2 400,000 300,000 แล้วปีที่4 100,000 นะครับอย่างเนี้ยแล้วก็มาเขียนเส้นไทม์ไลน์โครงการ L ก็คือปีที่1 100,000 ปีที่2 300,000 ปีที่3 400,000 และปีที่4 600,000 นะครับการคำนวณก็จะมีดังนี้นะครับก็เป็นการคำนวณระยะเวลาคืนทุนแบบธรรมดานะครับแนวคิดในการคำนวณคือกระบวนการสะสมกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแต่ละปีจนมีจำนวนเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนจากภาพที่1โครงการ S ใช้เงินลงทุนคือ1ล้านบาทนะกระแสเงินสดสุทธิเกิดขึ้นก็คือมี 500,000 400,000 300,000 100,000 หากสะสมกระแสเงินสดตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่2เนี่ย1บวก2เนี่ยก็จะได้ 900,000 ซึ่งยังไม่คุ้มทุนนะครับหากกระแสเงินสดบวกต่อไปจนถึงปีที่3เนี่ยอีก 300,000 มันก็จะเกินก็เป็น 1,000,000 ซึ่งเราจริงๆเราใช้แค่แสนเดียวจะเห็นว่ากระแสเงินสด2ปีมีจำนวนต่ำกว่ากระแสเงินสดจ่ายเมื่อกี้เนี่ย 900,000 เนี่ยนะ500,000 บวก 400,000 ก็น้อยกว่า1ล้านแต่กระแสเงินสดปีที่3เนี่ยมันมียอดเท่ากับ 300,000 ซึ่งเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดเราใช้แค่เพียง 100,000 นะครับก็คือ 1,100 เนี่ยนะฮะ 100,000 ในเบื้องต้นจึงประมาณได้ว่าระยะเวลาคืนทุนอยู่ระหว่าง 2-3 ปีการคำนวณระยะเวลาคืนทุนที่แน่นอนสามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้นะครับนะฮะเราก็มีสูตรระยะเวลาคืนทุน payback period PB นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนบวกด้วยจำนวนเงินสดที่ยังไม่ครบทุนหารด้วยกระแสเงินสดของปีที่ได้รับทุนคืนอันนี้ก็เป็นสมการที่ 7.1 นะครับโอเคจากภาพที่1เมื่อกี้นะครับจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเอา 500,000 บวก 400,000 นะฮะก็ได้ 900,000 มันยังไม่ครบ1ล้านนะครับจำนวนเงินที่ยังไม่ครบทุนก็คือ1ล้านหรือ 1,000 นะฮะลบด้วย 900,000 หรือ900นะฮะหน่วยต่อไปก็เหลือ100นะครับกระแสเงินสดรับปีที่3คือ300เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนก็คือจำนวนปีเต็มก่อนคืนทุนก็คือ2ปีแล้วมาบวกปีที่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทั้ง 300,000 บาทก็คือใช้ 100,000 ก็เอา 100,000 หาร 300,000 ก็เป็น 1/3 ปีจึงจะได้เท่ากับ2บวกด้วย 0.33 ก็จะได้2.33 ปีนะครับในทำนองเดียวกันโครงการ L ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เวลา3ปีกว่านะครับก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะบวกกันเดี๋ยวทำให้ดูนะบวกกันโครงการ L เนี่ยนะฮะก็เอา101บวก300บวก400ก็เป็น800ซึ่งยังเท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นปีที่4ก็มาบวก200หารด้วย600นะครับ200หารด้วย600ก็คือ0.33 ก็จะเป็น3บวกด้วย200หาร600ก็จะเป็น 3.33 ปีทำเช่นเดียวกับโครงการ S นะครับเนี่ยนะฮะนะ2ปีเอาเนี่ยมานี่คือโครงการ S นะเอาโครงการ S ไปแล้วอธิบายแล้วต่อไปโครงการ L ใช่ไหมฮะก็เอาบวกกัน3ปี1 2 3 3ปีนะแล้วก็มาอันนี้ยังไม่ได้ 1,000 ก็จะบวกโครงการที่บวกอีก2,200ในปีที่4หารด้วย600ก็คือ 2.33 ปีหรือเราคิดงี้ก็ได้ลบ1,000บวกด้วย101ก็ได้ลบ900ลบ900ไปรวมกับ300ลบ600ลบ600ไปรวมกับ400ลบ200ยังไม่คืนทุนนะลบ200ไปรวมกับ600ก็คือ400ก็พอดี 1,100 นะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณอีกวิธีหนึ่งก็คือการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธินะครับก็มีสูตรว่า NPV เท่ากับ CF1 หารด้วย1บวก K กำลัง1บวก CF2 1บวก K กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง CFN หารด้วย1บวก K กำลัง N แล้วลบ CF0 ก็คือสมการที่ 7.2 หรือเราเขียนเป็นสูตรนี้ก็ได้ว่า NPV เท่ากับ summation นะ T เท่า1ถึง N นะครับ CFT ก็คือ cash flow ปีที่1ถึงปีที่4หารด้วย1บวก k กำลังที k ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะครับลบด้วย CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะในหนังสือบางเล่มเขาใช้เป็น i ก็คือ investment นะครับเหมือนกันนะครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสทแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่น การลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้โครงการท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
7: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
7: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
10: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
9: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราย
11: ังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: โรคนี้รักษาหาย
11: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
13: เพราะว่าถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุน CF1 ถึง CFN ก็คือกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานรายปีตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N ของโครงการลงทุนที่เรากำลังพิจารณา N ก็คืออายุของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลงทุนหรืออายุโครงการลงทุนนะครับ K ก็คือต้นทุนเงินทุนหรืออัตราผลตอบแทนที่จัดการที่ต้องการจากการลงทุนตัว K นี่ก็เป็นตัว discount กระแสเงินสดรับนะก็เราดูสูตรกลับไปดูที่สูตรเดิมนี่นะเห็นไหมฮะว่าตัว K เนี่ยเป็นตัว discount เป็นตัวหักลดตัวกระแสเงินสดรับให้เท่าแล้วก็ไปลบเงินสดจ่ายลงทุนนะครับนะหรือเป็นสูตรนะก็เลือกเป็นสูตรตรงนี้นะก็คือ summation T เท่า1ถึง N CFT 1บวก K กำลัง T ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตลอดยุคของโครงการนะครับจากตัวอย่างข้างต้นของโครงการลงทุน S กับ L เราก็สามารถคำนวณหา NPV อันนี้ก็เป็นสูตรนะฮะที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะฮะก็คือ CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนก็คือโครงการ S เนี่ยก็คือ 1,000 แล้วก็ CF1 จนถึง CFT CF1 ถึง CFT เนี่ยนะถึง4ปีนะครับ CF1 CF2 CF3 CF4 ก็เป็น500 400 300 100นะครับราคาด้วย1 บวก K ต ตัวดิสเขาแล้วก็แทนค่าสูตรนะก็จะเป็น NP

ทีวีของโครงการ S ก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือปีที่1กระแสเงินสดรับก็คือ500หารด้วย1บวก K K เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ 10% เราก็แทนค่าเป็น 0.1 นะ1บวก K ยกกำลัง1 1บวก 0.1 ก็มา400 1บวก 0.1 ก็คือ 1.1 ยกกำลัง2ปีที่3 1หารด้วย 1.1 กำลัง3ปีที่4100หารด้วย 1.1 กำลัง4แล้วก็ลบ -0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับจากตรงนี้เราก็มาเปิดตารางเราก็เรียนไปแล้วนะจากหน่วยที่5เนี่ยครับอันนี้ก็เปิดตาราง present value เพราะว่ากระแสเงินสดรับไม่เท่ากัน present value นะก็เป็น PVF มูลค่าปัจจุบันของเงินก้อนเดียว500ก็เปิดคูณด้วย PVF 10% 1ก็จะได้ .9091 นะต่อไป400คูณด้วย PVF 10% 2ก็จะได้ค่าตาราง0.8264 นะครับคูณกับ400ต่อไปปีที่3คือ300คูณด้วย PVF 10% 3นะก็ไปเปิดตาราง PVF ที่เรียนไปแล้วหน่วยที่5นะครับก็จะได้10% 3ค่าตารางคือ 0.7513 ไปคูณ300ปีที่4กระแสเงินสดรับก็คือ500คูณด้วยค่าตาราง PVF 10% 4ก็เปิดตารางนี่นะฮะก็จะได้0.6830แล้วก็ลบ CF0 เงินสดจ่ายลงทุน 1,000 นะครับแล้วก็มาหาค่าแล้วก็ออกมามูลค่าปัจจุบันเงินสดรับเนี่ยนะคือได้ 1,078.80 ลบเงินสดจ่ายลงทุนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า NPV เป็นบวกเท่ากับ 78.80 พันบาทหรือเท่ากับ 78,800 นะครับโครงการนี้ก็เสร็จไปแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาเขียนเป็นภาพเนี่ยนะเป็นภาพนะเส้นไทม์ไลน์นะฮะเงินสดจ่ายลงทุน 1,000 กระแสเงินสดรับ500 400 300หรือแล้วก็ดิสเคาท์มานะฮะอย่างนี้แต่ละปีเหมือนที่คำนวณมาที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วนะครับก็จะได้ค่าปัจจุบันสุทธิ 78.80 นะครับต่อไปเป็นโครงการ L ก็เหมือนกันใช้สูตรเดียวกันเนี่ยนะฮะ CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนเท่ากันก็คือเท่ากับ 1,000 นะฮะเท่ากับโครงการ S แล้วก็กระแสเงินสดรับดำเนินการตั้งแต่ปีที่1ถึง4ก็จะเป็น100 300 400 600นะครับ K ต้นทุนเงินทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการ 10% แล้วก็ N ระยะเวลาโครงการเท่ากับ4เราก็มาแทนค่าสูตรนะครับแทนค่าสูตรก็จะได้ NPV นี่ต้องเป็นตัว L นะฮะก็คือ100คูณด้วย .9091 นะคือPVF 10% 1 10% แล้วก็1ต่อไป PVF 10% 2นะฮะ PVF 10% 3แล้ว PVF 10% 4เท่ากับโครงการ S ที่เปิดตารางเท่ากันเลยนะฮะเท่ากันแล้วก็มาคูณกับ100เนี่ยก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเนี่ยนะฮะคือ 1,049.15 ลบ 1,000 ลบเงินสดจ่ายลงทุน 1,001ได้ค่าปัจจุบันสุทธิโครงการ L 45.15 นะหรือ 49,150 ซึ่งก็น้อยกว่าโครงการ S นะครับแล้วก็เขียนภาพนะแบบเดียวกันเนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600นะครับก็ discount present value ออกมาก็จะได้ 49.15 เนี่ยนะตามภาพนะครับต่อไปก็เป็นการคำนวณดัชนีกำไรนะครับก็มีสูตรว่า PI นะ PI นะเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ summation t เท่า1 n cft 1 + k กำลัง t แล้วหารด้วย cf0 นะครับก็กระจายสูตรก็จะเป็น cf1 cash flow ปีที่1หารด้วย1 + k กำลัง1 cash flow ปีที่2กระแสเงินสดรับปี2 1 + k กำลัง2 cash flow ที่3 1 + k กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ n ก็คือ cfn หารด้วย1 + k กำลัง n นะครับหรือเราเขียนเป็นง่ายๆนะฮะ pi ดัชนีกำไรโครงการใดๆก็คือมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินโครงการกับกระแสเงินสดทุนเนี่ยนะครับนี่ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการใช่ไหมฮะ summation t เท่ากับ1 n cft 1 + k กำลัง t และหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนี่ก็คือ CF0 ก็คือกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างเดิมเนี่ย S กับ L เนี่ยเราก็ได้แล้ว PI ของ S นี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยคือตัวเนี้ยนะ
1,078.80 หารได้พันนะก็จะออกมาเท่ากับ 1.079 ได้ 1.08 เท่านะ PI ของ L ก็คือ 1,049.15 หารได้พันก็เป็น 1,049 ก็คือขอโทษเท่ากับ 1.049 จะได้ 1.05 นะฮะ 1.05ต่อไปเป็นการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแนวคิดนี้ก็คือการคำนวณเพื่อหาอัตราคิดลดคือ R discount ด้วยวิธีการลองทำไปเรื่อยๆเรียกว่าลองผิดลองถูก trial and error นะครับเพื่อหาค่าตัว R ที่ทำให้ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของโครงการเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับนี่ก็จะได้ว่าCF1 หารได้1บวก R กำลัง1บวก CF2 1บวก R กำลัง2บวก CF3 1บวก R กำลัง3บวกไปเรื่อยๆถึง CFN 1บวก R กำลัง N เท่ากับ CF0 CF0 ก็คือเงินสดจ่ายลงทุนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสูตรนี้มันก็คล้ายๆกับหาค่าของ NPV นะครับแต่ว่าตัวนี้คือค่า R เนี่ยเราต้องหาเองนะฮะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็น NPV เป็นค่า K โจทย์เราจะบอกให้นะอย่างนี้นะครับค่า R เราต้องหาเองว่า R เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ก็เขียนไปเป็นสูตรดังสมการที่ 7.7 นั่นคือเท่ากับ CF0 เท่ากับ summation t ถึง n CFT หารด้วย1บวก r กำลัง t นะครับเราก็มาหาค่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคือ IR โครงการ S เนี่ยนะ CF0 ก็คือ 1,000 CF1 ถึง CF4 500 400 300 100ตามลำดับเนี่ยนะแล้วก็มาเขียนสมการเนี่ยนะครับก็จะได้500หารได้1บวก r กำลัง1บวก400 1บวก r กำลัง2บวก300 1บวก r กำลัง3บวก100หารได้1บวก r กำลัง4เท่ากับ 1,000 นะครับเราก็มาหาว่า r เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ที่ discount กระแสเงินสดรับเนี่ยข้างซ้ายให้เท่ากับข้างขวาคือ 1,000 นะครับนะครับเราก็ไปเขียนรูปเนี่ยนะเนี่ย r เนี่ยนะเงินสดจ่ายลงทุนโครงการ S ลบ 1,000 กระแสเงินสดรับ100 300 400 600 discount มาเรียกนะฮะเท่ากับ 1,000 เราก็มาทดลองนะทดลองหาค่าก็คือทดลองที่ R เท่า 12% นะเราก็ไปแทนค่าสูตรนะสูตร500ก็คือ501บวก R คือ 0.12 กำลัง1 400บวก1บวก0.12 กำลัง2คือ 1.12 นั่นเอง300หารด้วย 1.12 กำลัง3 100หารด้วย 1.12 กำลัง4นะครับก็เปิดตาราง present value PVF เนี่ยนะฮะ500 PVF 12% 1เท่ากับ .8929 400คูณด้วย PVF 12% 2 .7972 300 PVF 12% 3คือ .7118แล้วก็ปีที่4 100คูณด้วย 12% 4ก็เปิดตาราง PVF .6355 นะครับนี้เนี่ยก็รวมกันออกมาได้ 1,012.42 นะครับนั่นก็แสดงว่าค่า R ของเราที่ไปดิสคาวกระแสเงินสดรับเนี่ยมันน้อยไปมันได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยได้ 1,012 สิ่งที่เราต้องการคือได้ 1,001 นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องก็เลยแล้วขยับขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าตัวหารมากขึ้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาเท่ากับพันหรือน้อยกว่าพันเราก็เลยขยับขึ้นไปอีกนะครับก็สมมติว่าให้ R เพิ่มขึ้นเป็น R เท่ากับ 14% เราก็ทำตามวิธีดังกล่าวนะค่าปัจจุบันกระแสเงินสดรับก็จะได้ 1,008.11 นะก็แสดงว่า R ก็ยังน้อยไปอีกนะมันได้จริงๆที่เราต้องการคือ 1,001 นะเราก็ลองขยับไปเป็น 15% แล้วก็ใช้วิธีเดิมหาค่ามาออกมาเท่ากับ991.67ก็แสดงว่า R เนี่ยอยู่ระหว่าง14กับ15ถูกไหมเราก็ใช้เทียบปัญญาเตียถ้า R 14% เนี่ยค่าตารางที่ discount มันออกมามากเกินไปถ้า 15% เนี่ยแสดงว่า R สูงไปผลลัพธ์มันออกมาต่ำกว่าพันนะเราก็ใช้วิธีเทียบปัญญาเตียนะครับเราก็ทำแบบนี้จากการทดลองค่านะครับพบว่าเมื่อปรับลดกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแล้วทั้งหมดเนี่ยด้วยคิดลดต่างๆสามารถสรุปได้ว่า R อยู่ระหว่าง 14-15% พิจารณาได้จากผลการคำนวณที่ปรากฏดังนี้เมื่อ R เท่ากับ 14% ค่าปัจจุบัน PV ของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 1,008.11 เมื่อ R เท่ากับ 15% ค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดสุทธิเท่ากับ 991.67 นะเราก็

ับมาหาว่าผลต่างตรงนี้มันอยู่เท่าไหร่ก็ PV กระแสสดต่างกันก็เอา 1,800.11 ลบ 990.61 มีค่า R ต่างกันคือ difference เนี่ย 1% ถ้า R PV ถ้ากระแสสดตรงนี้ต่างกัน 1,800.11 ลบ 1,000 เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลบกันตรงนี้ลบอันแล้วก็ได้ตรงนี้ก็คือ1คูณด้วย 1,800.11 ลบ 1,000 ก็ได้ 8.11 แล้วเอา2ตัวนี้ใช่ไหมลบกันก็ได้ 16.44 มหารนะครับก็จะได้ออกมา R คือ 0.5% นะเพราะนั้นเราเทียบที่ 1,800.11 เราคือเทียบที่ 14% ดังนั้นค่า R ของโครงการที่ได้ที่ส่วนต่างต้องมาบวกก็คือ 14% บวกด้วย 0.5 ก็จะได้อัตราผลตอบแทนของโครงการคือ 14.5% นะครับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีเกณฑ์ดังนี้นะครับถ้า NPV เป็นบวกมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก IR มากกว่า CC ก็คืออัตราผลตอบแทนโครงการมากกว่าต้นทุนเงินทุนแล้ว PI มากกว่า1เนี่ยก็ตอบว่าควรลงทุนนะ NPV บวกนะ IR มากกว่า CC ก็คือผลตอบแทนที่ได้มากกว่าต้นทุนเงินทุนเช่นผลตอบแทนที่เราต้องการได้ 10% ต้นทุนเงินทุนออกมา 6% ก็ควรลงทุนได้เยอะกว่าในทางตรงข้ามถ้า NPV เป็นลบนะ IR ก็จะน้อยกว่า CC แล้วก็ PI น้อยกว่า1ก็ไม่ควรลงทุนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายหน่วยที่15ต่อจากหน่วยที่1 5และ7ที่ได้บรรยายไปแล้วนะครับหน่วยที่15ก็คือการจัดการการเงินระหว่างประเทศนะครับความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเป็นการดำเนินงานธุรกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมในประเทศต่างๆตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปซึ่งแตกต่างกับการดำเนินธุรกิจในประเทศวิวัฒนาการธุรกิจระหว่างประเทศนะครับก็มีดังนี้นะครับ1คือการพัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับในประเทศ2การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ3การส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยผ่านตัวแทน4การส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศโดยตรง5การตั้งสาขาเป็นตัวแทนขายในประเทศ6การขอรับใบอนุญาตเพื่อทำการผลิต7การขอรับใบอนุญาตร่วมกับกิจร่วมค้า8กิจการร่วมค้า9การตั้งโรงงานสาขาที่เป็นเจ้าของสมบูรณ์ในต่างประเทศ10กิจการระหว่างประเทศที่มีผู้บริหารเป็นคนท้องถิ่น11กิจการระหว่างประเทศที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนท้องถิ่นความหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทข้ามชาตินะครับบริษัทข้ามชาติหมายถึงการดำเนินธุรกรรมต่างๆของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในประเทศต่างๆมากกว่า2ประเทศขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการดังนี้1เพื่อแสวงหาตลาดใหม่นะครับหลังจากที่บริษัทข้ามชาติได้ไปลงทุนในประเทศเจ้าบ้านที่มีตลาดสินค้าในประเทศนั้นถึงจุดอิ่มตัวจึงแสวงหาโอกาสที่จะไปลงทุนในตลาดต่างประเทศ2เพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบบริษัทน้ำมันของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากตัวอย่างเช่นบริษัท Exxon จำกัดได้ไปจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศขยายเครือข่ายออกไปทั่วโลกเพื่อแสวงหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน 3. เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีบริษัทใดที่จะมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีตลอดไปดังนั้นจึงจำเป็นที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงจึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 5. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากฎหมายและการเมืองเหตุผลเบื้องต้นของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจำกัดโควต้าการนำเข้ารถยนต์ของประเทศสหรัฐ

อเมริกาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้บริษัทรถยนต์ต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเช่นบริษัทโตโยต้าฮอนด้านิสสันมาสด้าและมิตซูบิชิต่างมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาความแตกต่างของการจัดการการเงินของบริษัทท้องถิ่นกับบริษัทข้ามชาตินะครับซึ่งมีความแตกต่างกันด้วยกันทั้งหมด6ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือความแตกต่างด้านสกุลเงินตราที่ได้รับนะครับกระแสเงินสดรับที่บริษัทข้ามชาติที่จะได้รับจะมีความหลากหลายไม่เพียงพอต่อไม่เพียงแต่เงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้ออาจจะเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐยูโรสวิสฟรังเงินเยนเป็นต้นดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทข้ามชาติในด้านสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทสาขาหรือบริษัทลูกที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแม่ 2. ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและกฎหมายกิจการที่ดำเนินงานในแต่ละประเทศจะมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกันความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและการเมืองดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมและการประสานงานของสาขาที่ดำเนินงานในต่างประเทศ 3. ความแตกต่างด้านภาษาภาษานับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งในด้านความเข้าใจความรู้สึกวัฒนธรรมและทัศนคติของคนในชาติการค้าขายระหว่างประเทศนั้นถ้าบุคคลสามารถพูดได้หลายภาษาย่อมได้เปรียบกว่าบุคคลที่พูดได้ภาษาเดียว 4. ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันวัฒนธรรมนั้นก็คือแบบแผนของการดำเนินชีวิตของประชาชนในชาติรวมทั้งความคิดความเชื่อความคาดหวังและค่านิยมร่วมกันดังนั้นบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศใดก็ตามก็ควรทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 5. บทบาทของรัฐบาลในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั้นมักกล่าวได้ว่าการแข่งขันที่สมบูรณ์นั้นการค้าขายสามารถทำได้โดยเสรีโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่ในทางปฏิบัติแล้วรัฐบาลจะมีอิทธิพลต่อทางการค้าระหว่างประเทศมากเช่นการกำหนดอัตราภาษีการนำเข้าการกำหนดโควต้าการนำเข้าการกีดกันทางการค้าดังนั้นบริษัทข้ามชาติจึงควรให้ความสำคัญต่อบทบาทของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษัทข้ามชาติเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นข้อ 6. ความเสี่ยงด้านการเมืองประเทศใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆจะทำให้ประเทศนั้นไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเมืองดังนั้นบริษัทข้ามชาติควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน2ธุรกรรมนะครับ1ก็คือธุรกรรมทันที Spot Transaction หมายถึงธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบและชำระทันทีณราคาที่ตกลงกันไว้เรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนทันที spot rate 2ธุรกรรมล่วงหน้า forward transaction หมายถึงการตกลงซื้อขายเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันที่ราคาสำหรับการส่งมอบในวันข้างหน้าเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า forward rate 3ธุรกรรม swap มี3อันนะฮะswap transaction หมายถึงการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวนเดียวกันแต่มีการส่งมอบในระยะเวลาที่ต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เป็นเงินตราต่างประเทศความหมายของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงโครงสร้างทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งประกอบด้วย 1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศและ 2. ตลาดการเงินระหว่างประเทศความสำคัญของระบบการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้นะครับ 1. ทำให้การค้าขายสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. ทำให้มีการเคลื่อนไหวเงินทุนเป็นไปโดยเสรี 3. ทำให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของเศรษฐกิจความหมายของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับหมายถึงแหล่งที่เกิดกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการกู้ยืมซึ่งเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นระยะยาวบทบาทและความสำคัญของตลาดการเงินระหว่างประเทศมีดังนี้ 1. ทำให้เศรษฐกิจและการค้าของโลกขยายตัว 2. ทำให้การใช้เงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำให้เกิดการจ้างงาน 4. ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องประเภทของตลาดการเงินระหว่างประเทศนะครับ 1. ตลาดการเงินระหว่างประเทศเป็นแหล่งของกิจกรรมระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและกู้ยืมเงินตราและตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีตลาดทุนระหว่างประเทศเป็นแหล่งระดมเงินทุนตราสารหนี้ตราสารทุนระยะยาวระหว่างประเทศที่เกินกว่า1ปีรูปแบบของธนาคารระหว่างประเทศนะครับก็จะมีดังนี้มี4รูปแบบนะครับ1ก็คือธนาคารตัวแทนนะครับธนาคารตัวแทนก็คือธนาคารขนาดใหญ่ของโลกจะมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารอื่นๆในลักษณะที่เป็นตัวแทนทางการเงินซึ่งธนาคารเหล่านี้ไม่มีสาขาปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆความสัมพันธ์ซึ่งเป็นตัวแทนระหว่างกันระหว่าง2ธนาคารแต่ละฝ่ายจะมีบัญชีเงินฝากระหว่างกันเพื่อดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน 2. สำนักงานตัวแทนของธนาคารสำนักตัวแทนของธนาคารเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารของธนาคารแม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารแม่ส่วนสำนักตัวแทนของธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้ามชาติในเรื่องของข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทท้องถิ่นสภาวะเศรษฐกิจและการประเมินเครดิตลูกค้าของบริษัทข้ามชาติ 3. ธนาคารสาขาธนาคารในต่างประเทศสาขาธนาคารในต่างประเทศตามกฎหมายแล้วเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่ที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกับธนาคารท้องถิ่น 4. ธนาคารสาขาและธนาคารในเครือธนาคารสาขาเป็นธนาคารย่อยของธนาคารต่างประเทศซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายของธนาคารแม่ส่วนธนาคารในเครือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารแม่แต่ดำเนินนโยบายการบริหารแบบอิสระไม่อยู่ในการควบคุมของธนาคารแม่ในต่างประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งเป็น3ยุคนะครับยุคที่1ก็คือระบบมาตรฐานทองคำตั้งแต่ปีคศ1876ถึง1913นะครับ2ยุคระหว่างสงครามโลกคศ1914ถึง1944และ3ยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่คศ1945ถึง1972ข้อดีของระบบมาตรฐานทองคำนะครับก็มีดังนี้ 1. ทำให้เกิดเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยน 2. ทำให้เกิดเสถียรภาพในดุลการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับ 3. ทำให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินการ 4. ทำให้สามารถขจัดปัญหาในการเก็งกำไรข้อเสียของระบบมาตรฐานทองคำนะครับมาตรฐานทองคำก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็มี4ประการก็คือ 1. ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 2. ทำให้ไม่มีอิสระในการดำเนินงาน 3. ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 4. ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างประเทศสมาชิกข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับ 1. ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพนะครับ
2ช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศลดลง3ช่วยทำให้เกิดการควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินตราในประเทศส่วนข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับมีดังนี้1การกำหนดค่าเงินตราในประเทศให้สูงหรือต่ำเกินไป2การกำหนดค่าเงินที่แข็งเกินไปอาจถูกโจมตีจากนักเก็งกำไรค่าเงินได้3สร้างภาระให้กับทางการต้องเข้ามาแทรกแซงภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับยุคระบบอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวไปจนถึงปัจจุบันก็คือปีค.ศ.1973ถึงปัจจุบันระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดของระบบเพรสันบูดนะครับในเดือนมกราค.ศ.1976และประเทศสมาชิก IMF ได้ประชุมกันที่จาเมกาจัดตั้งระบบการเงินระหว่างประเทศโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปรับตัวได้จะต้องทำให้ประเทศสมาชิกยอมรับได้อย่างชัดเจนและธนาคารกลางสามารถที่เข้าแทรกแซงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวนได้ 2. สามารถนำทองคำออกจากสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศได้ประเทศสมาชิกของ IMF ครึ่งหนึ่งสามารถนำทองคำออกไปขายได้และสามารถนำไปช่วยประเทศยากจนได้ 3. ประเทศที่ไม่ได้ส่งออกน้ำมันและประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงเงินทุนของ IMF ได้ความหมายของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนครับหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในกำไร profitability กระแสเงินสด net cash flow และมูลค่าทางการตลาด market value ของกิจการอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประเภทของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1การเปิดรับความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจนะครับเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของธุรกิจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้รับจากการดำเนินงานในอนาคตซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น 2. การเปิดรับความเสี่ยงจากธุรกรรมหรือจากรายการค้าเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของการผูกพันทางการเงินที่กิจการมีอยู่ซึ่งภาระผูกพันนั้นได้ทำขึ้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในตราแลกเปลี่ยนแต่มีการกำหนดการชำระเงินภายหลังที่อัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงไป 3. การเปิดรับความเสี่ยงจากการแปลงค่าในงบการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานหรือบริษัทสาขาในต่างประเทศและบัญชีเงินทุนในบริษัทต่างประเทศให้เป็นเงินตราสกุลเดียวกันกับบริษัทแม่ซึ่งการแปลงค่าในงบการเงินอาจส่งผลต่อกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนที่มีต่อส่วนผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมของบริษัทเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ 1. สัญญาซื้อล่วงหน้า forward หรือ future contract 2. สัญญา option 3. สัญญา swap นะครับ swap contract ทีนี้เราก็มาดูความหมายในแต่ละอันนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับข้อ1ก็คือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งมอบในอนาคต Currency Future Contract เป็นสัญญามาตรฐานที่ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศโดยกระทำผ่านในหน้าหรือสมาชิกของตลาดจดทะเบียนซึ่งสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศกำหนดไว้แน่นอนในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำสัญญาและวันส่งมอบ2. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านะครับเป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทางโทรศัพท์ขนาดของการซื้อขายไม่เป็นมาตรฐานไม่มีสำนักหักบัญชี
แต่จะทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างลูกค้าและธนาคารดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทที่2เนี่ยจึงมี

ความเสี่ยงมากกว่าประเภทแรกอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะนักศึกษาระหว่างสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศส่งมอบในอนาคตกับสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้าก็คือฟิวเจอร์คอนแทคกับฟอร์เวิร์ดคอนแทคนะครับ

ที่กำหนดไว้เช่นสมมติซื้อขายเงินแคนาดาดอลลาร์ก็คือ100,000แคนาดาดอลลาร์นะครับส่วน currency forward future ที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานก็เป็นการซื้อขายตกลงกันเองอาจจะอยู่ที่ 50,000 แคนาดาดอลลาร์อะไรนี่ครับสองสถานที่ทำการซื้อขายก็ถ้าเป็น future contract เนี่ยนะครับก็ซื้อขายในห้องค้าของตลาดการเงินในบริษัทจดทะเบียนนะครับส่วน forward contract นี่ก็ซื้อขายส่วนตัวในทางโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าสามระยะเวลาครบกำหนดนะครับของfuture contract เนี่ยก็กำหนดไว้ไม่เกิน1ปีนะครับส่วน forward contract ก็เกินกว่า1ปีวันครบกำหนดชำระเงินนะครับครบกำหนดชำระเงินก็กระทำทุกวันนะโดยผ่านสำนักบัญชีนะครับส่วน forward contract กำหนดชำระร่วมกันระหว่างธนาคารและลูกค้านะเป็นการตกลงกันเองนะครับวันส่งมอบกำหนดระยะไว้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็สำหรับ forward contract นี่ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างธนาคารลูกค้าราคาซื้อขายของ future contract ถูกกำหนดโดยการแข่งขันในตลาดมันก็ขึ้นอยู่กับ demand supply นะครับส่วน forward contract เนี่ยเสนอโดยธนาคารในรูปแบบของราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายนะครับ bid กับ offer นะครับเจ็ดต้นทุนในการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคก็จะมีค่าในหน้านะครับคิดจากคำสั่งซื้อคำสั่งขายนะครับส่วนฟอร์เวิร์ดคอนแทคเนี่ยขึ้นอยู่กับความแตกต่างของราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายนะครับแล้วก็8วงเงินมัดจำนะครับของฟิวเจอร์คอนแทคนี่ก็คือผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศต้องวางวงเงินมัดจำนะเราเรียกว่ามาร์จิ้นนะฮะนะครับส่วนฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยไม่ต้องวางวงเงินมัดจำนะครับ9ความเสี่ยงกับเกี่ยวกับหนี้สินนะครับเครดิตลิสต์เนี่ยสำหรับฟิวเจอร์คอนแทคเนี่ยสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับผู้ซื้อผู้ขายจึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ลงได้นะครับส่วนฟอร์เวิร์ดคอนแทคเนี่ยนะครับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผู้ขายเพราะไม่มีสำนักงานบัญชีเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่า forward contract เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า future contract ดังได้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปเรื่องของสัญญา option นะฮะ option ก็เป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่ให้สิทธิ์ในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงเราเรียก underlying asset นะครับตามราคาที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับออปชันเงินตราต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อโดยไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต หน้าตาแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้นั่นคือผู้ซื้อเอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศนั้นจะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหน้าตาแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ถ้าหากว่าการปฏิบัติดังกล่าวผู้ซื้อจะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะปล่อยให้ออปชันนั้นหมดอายุไปโดยไม่ได้ทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็ได้นะครับออปชันที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็สามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทก็คือ1 call option นะครับ currency call option หมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้นะถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise price นะครับเกิดขึ้นได้ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนทันทีสูงกว่าราคาที่ใช้สิทธิ์ในนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราแลกเปลี่ยนทันทีต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ผู้ซื้อออปชันก็จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับเช่นยกตัวอย่างว่าผู้ซื้อนะฮะใช้สิทธิ์ซื้อเงิน US ดอลลาร์ที่1 US ดอลลาร์เท่ากับ35บาทนะครับแต่ตาเลขเปลี่ยนทันทีเท่ากับ 34.50 เพราะฉะนั้นผู้ซื้อก็จะไม่ใช้สิทธิ์ก็คือไม่ exercise ไปเพราะถ้าใช้สิทธิ์ก็จะทำให้ขาดทุน 2 put option currency put option หมายถึงตราสารสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ผู้ขายเงินตราต่างประเทศตามราคาและระยะเวลาที่กำหนดไว้ถ้าผู้ขายใช้สิทธิ์ตามราคาที่กำหนดไว้เรียกว่า exercise priceนอกจากนั้นออปชันที่จะซื้อขายเงินตราต่างประเทศยังสามารถจำแนกตามระยะเวลาออกเป็น3ประเภทคือ1ออปชันแบบอเมริกาก็คืออเมริกันออปชันหมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้นับตั้งแต่ผู้ลงทุนซื้อออปชันจนถึงวันที่หมดอายุ
เช่นนายณรงค์ศักดิ์

สิทธิ์ในการขายดอลลาร์สหรัฐระยะเวลา30วันเมื่อวันที่1พฤษภาเขาได้ใช้สิทธิ์วันใดก็ได้นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31พฤษภาโดยสิทธิ์ดังกล่าวจะใช้เพียงครั้งเดียว 2. ออปชันแบบยุโรป European Option หมายถึงออปชันที่ผู้ถือสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่กำหนดไว้เป็นวันใช้สิทธิ์เท่านั้นซึ่งผู้ออกออปชันจะต้องกำหนดวันสำหรับใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนอย่างตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่ากำหนดให้ใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภาก็ต้องใช้สิทธิ์วันที่10พฤษภานะครับวันเดียว 3. ออปชันแบบอเมริกันเทียม Pseudo American Option หมายถึงออปชันที่มีลักษณะผสมของออปชันแบบยุโรปกล่าวคือจะระบุให้ใช้สิทธิ์เป็นช่วงๆตลอดอายุของออปชันดังนั้นออปชันที่ออกมาจะระบุช่วงเวลาให้ใช้สิทธิ์ได้หลายช่วงหากผู้ถือออปชันไม่ใช้สิทธิ์ช่วงหนึ่งก็จะรอไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่กำหนดให้ใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปสัญญาสวอปหมายถึงสัญญาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศหรืออัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญาดังนั้นสัญญาสวอปสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1สวอปเงินตราต่างประเทศ2สวอปอัตราดอกเบี้ยสวอปเงินตราต่างประเทศหมายถึงตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามจำนวนที่ระบุไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะมีการแลกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเดิมจำนวนเดิมการสวอปเงินตราต่างประเทศสามารถจำแนกออกเป็น3วิธีคือ 1. back to back swap หรือ parallel loan เป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับ2กิจการที่ดำเนินงานอยู่คนละประเทศโดยแต่ละฝ่ายจะให้กู้ยืมเงินตราสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้และเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะใช้คืนเงินกู้ที่ได้กู้ยืมไปวิธีการนี้เหมาะสำหรับประเทศที่มีข้อจำกัดในการห้ามโอนเงินออกนอกประเทศหรือไปประเทศอื่น 2. Currency Swap เป็นลักษณะคล้ายกับ Back to Back Swap แต่การทำ Currency Swap จะไม่ปรากฏรายการกู้ในงบดุลไม่ว่าจะเป็นรายการลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เพราะการทำ Currency Swap เป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เป็นเงินตราสองสกุลที่มีมูลค่าเท่ากันในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ Currency Swap อาจทำการตกลงช่วงระยะเวลาที่ยาวนานออกไปถึง10ปีถ้าอัตราดอกเบี้ยระหว่าง2ประเทศแตกต่างกันมากบริษัทที่อยู่ในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย 3. Credit Swapเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนวิธีหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั่วคราวเช่นเดียวกับวิธี back to back swap แต่มีธนาคารเป็นสื่อกลางดังนั้นจึงเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธุรกิจกับธนาคารและจะแลกเปลี่ยนกลับคืนเมื่อครบกำหนดเวลา 2. ก็เป็น swap อัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อกี้ currency swap นี่ interest rate swap นะครับเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้งสองฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเดียวกันภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งตกลงที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยการทำการแลกเปลี่ยนกันระหว่างแลกเปลี่ยนเฉพาะจำนวนเงินดอกเบี้ยเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของดอกเบี้ยการทำ interest rate swap ก็คือการ swap อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะกระทำระหว่างลูกค้ากับธนาคารซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกันและแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยซึ่งกันและกันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในแง่ของการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในตาที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตนจัดหาได้โดยตรงจากตลาดเงินทุนสำหรับการชำระเงินหากเป็นเงินสกุลเดียวกันและวันชำระตรงกับการทั้งสองฝ่ายก็อาจทำความตกลง

ละกันเพียงบางส่วนของจำนวนดอกเบี้ยที่แตกต่างกันนะครับเรียกว่า interest rate differential จำนวนเงินที่ทำ interest rate swap ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า $400,000interest rate swap สามารถจำแนกออกเป็น2แบบคือแบบแรกเป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยระหว่างผู้กู้ทั้ง2ฝ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศและในจำนวนเดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยการแลกเปลี่ยนจากอัตราคงที่ไปเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเรียกว่าคูปอง swap เช่นบริษัท A กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจำนวน1ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12%แล้วทำการสวอปการจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังภาพที่แสดงไว้นี่นะครับนะครับก็คือบริษัท A เนี่ยนะฮะกู้เงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ 12% นะครับทีนี้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ไปสวอปกับธนาคารนะธนาคารก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยไลบอร์ London Interbank Offer Rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยทางยุโรปนะฮะ6เดือนนะอันนี้ก็เป็นลอยตัวเขาไม่ต้องการจะถือดอกเบี้ยคงที่เนี่ยนะครับส่วนแบบที่2เป็นการแลกเปลี่ยนภาระดอกเบี้ยลอยตัวระหว่างกันของลูกค้ากับธนาคารจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของยุโรป London Interbank Offer Rate นะก็คือย่อว่าไลบอร์เนี่ยนะ6เดือนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวโดยขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์ตัวเงินขังเป็นต้นซึ่งเรียกว่า basis swap เช่นบริษัท A กู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไลบอร์6เดือนเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำการ swap อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกับธนาคารโดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตราสารพาณิชย์ตัวเงินขังนะฮะดังภาพที่2นะครับนะฮะอันนี้ก็บริษัท A กู้ยืมเงินนะอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของไลบอร์6เดือนเนี่ยนะก็มาแลกเปลี่ยนกับธนาคารแต่ดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นจ่ายดอกเบี้ยลอยตัวขึ้นอยู่กับตราสารพาณิชย์นะครับนี่เรียกอันนี้เรียกว่า basis swap ความหมายของเงินทุนเงินเวียนระหว่างประเทศนะครับก็จำแนกออกเป็น2ความหมายคือ1เงินทุนหมุนเวียนรวมหมายถึงเงินทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินสดภายในระยะเวลา1ปีนะครับ2เงินทุนหมุนเวียนสุทธิก็หมายถึงผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นความหมายของเหมือนกับเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปนะครับอันแรกก็คือเงินทุนหมุนเวียนรวมก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด2ก็คือเอาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนเรียกว่า net working capital วัตถุประสงค์ของการจัดการเงินทุนระหว่างประเทศนะครับ1ทำให้เกิดความสอดคล้องและสมดุลระหว่างรายการในด้านของสินทรัพย์ระหว่างประเทศและหนี้สินระหว่างประเทศนะอันนี้ก็ความหมายจัดการก็คือทำให้เกิดการบาลานซ์ในการถือสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศกับหนี้สินหมุนเวียนนะก็จะทำให้ไม่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับสองเพื่อทำให้มีเงินสดเพียงพอในการชำระหนี้สินระหว่างประเทศนะครับสามเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินและกำหนดประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนระหว่างประเทศทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ 4. เพื่อจัดทำมาตรการและการกำหนดกลยุทธ์การเร่งติดตามให้ได้มาซึ่งเงินสดจากรายการสินทรัพย์ระหว่างประเทศการเวียนลงทุนในมุมมองของบริษัทแม่นะครับก็จะมีด้วยกันหลายประการนะฮะก็คือ1ความแตกต่างด้านภาษีความแตกต่างด้านภาษีนะครับนะครับแต่ละประเทศก็จะมีภาษีที่แตกต่างกันเพราะนั้นบริษัทแม่ที่จะไปลงทุนในสาขาก็ต้องพิจารณาดูให้ดีด้วยนะครับอย่างประเทศไทยก็บริษัทต้องเสียภาษี 20% 2ข้อจำกัดในการโอนเงินอันนี้ก็ต้องดูด้วยบางประเทศก็จะมีข้อจำกัดในการโอนเงินนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็ห้ามโอนเงินเกินเท่าไหร่กี่แสน500,000 บาทอย่างเงี้ยนะหรือ3ข้อจำกัดในการโอนเงินส่วนเกินก็เพื่อจากกำไรเมื่อมีกำไรอาจจะบางประเทศอาจจะมีการข้อจำกัดห้ามโอนเงินกลับไปประเทศของบริษัทแม่นะครับ
ก็จะทำให้เงินทุนไหลเวียนอยู่ในประเทศนั้น 4. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องดูว่าจะโอนเงินเมื่อไหร่นะถ้าค่าเงินสกุลนั้นแข็งมาเทียบบริษัทแม่ก็ยังไม่ควรโอนเงินก็ชะลอไว้ก่อนนะปัจจัยที่ควรพิจารณานะครับในการตัดสินใจลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด11ข้อด้วยกัน1ก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะว่าจะลงทุนมากน้อยแค่ไหน 2. อุปสงค์ผู้บริโภคในการที่ไปลงทุนของบริษัทข้ามชาติก็จะต้องดูว่าประเทศนั้นมีดีมานด์มากน้อยเพียงไหนไปลงทุนแล้วมันคุ้มไหมนะครับ 3. ราคาสินค้า 4. ต้นทุนปันแปร 5. ต้นทุนคงที่ก็ต้องพิจารณาว่าไปลงทุนบริษัทนั้นเนี่ยมีต้นทุนคงที่มากน้อยไหมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขาที่จะไปลงทุนไหมก็คือพวกfacilityต่างๆนะครับ 6. วงจรชีวิตของโครงการนะว่าสินค้านั้นมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยนะ 7. มูลค่าซากของสินทรัพย์นะมูลค่าซากของสินทรัพย์นะ 8. ข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุน 9. ภาษีอธิบายไปแล้ว 10. อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ 11. อัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้ในหน่วยที่15นะครับสวัสดีครับ

0: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชา

0: เอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือ

0: เลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
1: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้น Reskill Upskill
1: เรียนจบได้เบสเตอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรเนื้อหานะคะในส่วนแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากรและการบัญชีนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของความหมายประเภทและโครงสร้างของภาษีอากรนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความหมายประเภทและการบันทึกบัญชีภาษีอากรนะคะเริ่มต้นจากเรื่องของความหมายของภาษีอากรนะคะภาษีตรงกับภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า tax อากรก็คือ duty นะคะซึ่งสองคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนะคะอากรหรือ duty เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนภาษีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในสมัยของรัชกาลที่3ซึ่งอากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บนะคะส่วนภาษีคือเงินที่กฎหมายกำหนดให้รัฐเรียกเก็บเนื่องจากการมีรายได้การมีทรัพย์สินการประกอบกิจการการบริโภคนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศภาษีเงินได้นะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่า income tax เก็บได้จากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะคะถ้าเก็บจากบุคคลธรรมดาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าเก็บจากนิติบุคคลก็จะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอันที่2ก็คือภาษีบำรุงท้องที่นะคะอันที่3คือภาษีโรงเรือนและที่ดินซึ่งภาษี2รายการนี้นะคะปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะคะในอดีตภาษีบำรุงท้องที่ก็จะเก็บตามจำนวนเนื้อที่ของที่ดินนะคะส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งเก็บปีละครั้งแต่ถ้าเจ้าของอยู่เองก็จะต้องไม่ต้องเสียภาษีตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษี2รายการนี้เนี่ยได้ยุบรวมเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าภาษีที่ดินนะคะซึ่งก็จะเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าของที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ครอบครองโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมปี2562นะคะแล้วก็เริ่มจัดเก็บในวันที่1มกราคมปี2563นะคะตัวที่4ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ value added tax ภาษีตัวนี้เก็บจากฐานการบริโภคนะคะก็คือจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะคะภาษีตัวที่5คือภาษีสรรพสามมิตนะคะ excise tax ภาษีตัวนี้เก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างนะคะเช่นสุรายาสูบไพ่น้ำมันรายการต่อไปนะคะภาษีตัวที่6ก็คือภาษีรับมรดกภาษีตัวนี้จะเก็บจากมูลค่าของมรดกที่มีมูลค่าเกิน100ล้านบาทขึ้นไปก็จะเสียภาษีตัวนี้ถ้ามูลค่ามรดกไม่ถึง100ล้านบาทก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายก็คือภาษีป้ายนะคะสายแท็กตัวนี้ก็จะเก็บจากเจ้าของป้ายนะคะส่วนตัวอย่างของอากรนะคะก็จะอยู่ในสไลด์ด้านขวามือนะคะเช่นอากรสแตมป์นะคะสแตมป์ดิวตี้แล้วก็ภาษีศุลกากรนะคะอากรสแตมป์มีตัวอย่างนะคะก็คือรูปที่แสดงให้ดูใน PowerPoint นะคะก็คือเป็นดวงตราที่ใช้ในการปิดทับบนกระดาษเมื่อปิดทับบนกระดาษแล้วก็คือเป็นการจ่ายค่าอากรนะคะส่วนภาษีศุลกากรก็คือเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าขาเข้าแล้วก็สินค้าขาออกนะคะกล่าวโดยสรุปภาษีอากรก็คือเงินหรือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเพื่อนำเงินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารประเทศนะคะต่อไปก็จะเป็นประเภทของภาษีอากรนะคะซึ่งประเภทของภาษีอากรก็จะแบ่งตามเกณฑ์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เกณฑ์นะคะเกณฑ์ที่1ก็คือเกณฑ์การผลักภาระภาษีก็จะแบ่งออกเป็นภาษีทางตรงแล้วก็ภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่ไม่สามารถที่จะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้อื่นได้ผู้เสียภาษีจะต้องแบกรับภาษีนั้นเอาไว้เองนะคะยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้ส่วนภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีสรรพสามมิตนะคะเกณฑ์ที่2ก็คือเกณฑ์ฐานภาษีนะคะก็จะประกอบไปด้วยภาษีจากฐานเงินได้เช่นภาษีเงินได้ภาษีจากฐานการบริโภคนะคะเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็ภาษีสรรพสามมิตนะคะต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ฐานภาษีจากฐานทรัพย์สินนะคะเช่นภาษีการรับมรดกและสุดท้ายก็คือฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการนะคะก็คือภาษีสุราเกณฑ์ที่3นะคะก็คือเกณฑ์วิธีการวัดฐานภาษีนะคะก็จะวัดจากการจากราคาแล้วก็วัดจากปริมาณ
นะคะถ้าเป็นภาษีตามราคาหรือตามมูลค่านะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีเงินได้ภาษีการรับมรดกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษีตามปริมาณหรือสภาพนะคะก็ตัวอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตนะคะแล้วก็เกณฑ์สุดท้ายก็คือเกณฑ์ของระดับผู้จัดเก็บภาษีนะคะก็จะมี2เกณฑ์ก็คือจะมี2เกณฑ์นะคะก็คือภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลแล้วก็ภาษีที่เก็บโดยท้องถิ่นตัวอย่างของภาษีที่เก็บโดยรัฐบาลนะคะเช่นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นนะคะตัวอย่างก็เช่นภาษีป้ายนะคะแล้วก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหัวข้อถัดมานะคะก็คือโครงสร้างของภาษีอากรนะคะก็จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะคะข้อ1ก็คือผู้เสียภาษีนะคะ tax entity ผู้เสียภาษีก็คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันที่2ก็คือฐานภาษีนะคะ tax base ก็คือฐานที่ใช้ในการคำนวณภาษีนะคะ3ก็คืออัตราภาษีนะคะ tax rate ก็คืออัตราร้อยละในการคำนวณภาษีนะคะยกตัวอย่างเช่นในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฐานภาษีก็คือเงินได้สุทธินะคะเราก็ต้องนำเงินได้สุทธิเป็นตัวตั้งแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะคะคูณได้เท่าไหร่ก็จะเป็นจำนวนภาษีที่จะต้องเสียนะคะส่วนโครงสร้างตัวที่4ก็คือวิธีการชำระภาษีนะคะ tax payment การชำระภาษีมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นการประเมินตนเองก็คือการคำนวณภาษีเองนะคะประเมินตนเองว่าตนเองต้องชำระภาษีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชำระภาษีนั้นให้แก่รัฐนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะคะก็จะมีเจ้าพนักงานประเมินเป็นผู้ประเมินจำนวนภาษีที่จะต้องชำระนะคะที่3ก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะแล้วสุดท้ายวิธีที่4ก็คือการชำระภาษีล่วงหน้านะคะถัดมานะคะโครงสร้างอันที่5ก็คือวิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีนะคะก็คือ tax settlement รายการนี้จะเกิดขึ้นก็คือในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้นนะคะระหว่างผู้เสียภาษีกับเจ้าพนักงานภาษีอากรในเรื่องของจำนวนภาษีนะคะถ้าเราไม่พอใจในจำนวนที่เจ้าพนักงานภาษีอากรประเมินจำนวนภาษีเราก็สามารถคัดค้านได้นะคะโดยขั้นที่1ก็คือทำเรื่องอุทธรณ์นะคะพออุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์นะคะถ้าหน่วยอุทธรณ์วินิจฉัยออกมาแล้วผู้เสียภาษีพอใจในคำวินิจฉัยนั้นนะคะก็จะยุติแต่ถ้าไม่พอใจนะคะก็จะขึ้นไปขั้นที่3ก็คือนำคดีขึ้นสู่ชั้นศาลก็จะเป็นการพิจารณาคดีในศาลภาษีอากรต่อไปนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่6ก็คือการบังคับทางภาษีนะคะ tax sanction ก็คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีฝ่าฝืนกฎหมายก็จะมีโทษอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะ1ก็คือโทษทางอาญาและ2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางอาญาก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีโดยจงใจนะคะก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกนะคะหรือทั้งปรับโทษปรับนะคะโทษจำคุกนะคะแล้วก็โทษทั้งปรับทั้งจำนะคะส่วนโทษประเภทที่2ก็คือโทษทางแพ่งนะคะโทษทางแพ่งก็ได้แก่เบี้ยปรับนะคะเบี้ยปรับจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีแจ้งข้อความไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องก็คือเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคะก็จะมีเบี้ยปรับนะคะเช่น2เท่า3เท่านะคะส่วนเงินเพิ่มก็เป็นโทษทางแพ่งอีกชนิดหนึ่งเงินเพิ่มจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้เสียภาษีไม่ได้ชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลานะคะก็คือจ่ายภาษีช้าเกินไปนั่นเองก็จะเสียเงินเพิ่มนะคะเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะเช่น 1.5% นะคะคล้ายๆกับดอกเบี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือถ้าผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีหรือไม่นำส่งภาษีก็จะโดนโทษเกี่ยวกับการยัดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดนะคะเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระค่าภาษีนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือความหมายของการบัญชีภาษีอากรความหมายของการบัญชีภาษีอากรก็คือการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีและจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานรายงานต่างๆตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเอาไว้นะคะถัดมาก็จะเป็นประเภทของการบัญชีภาษีอากรนะคะในที่นี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด7ประเภทนะคะส่วนตารางด้านขวานะคะเลข1ถึง5จะมี
คำอธิบายอยู่ด้านท้ายนะคะ1ก็คือจะต้องมีการคำนวณภาษี2คือการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือการบันทึกบัญชี4การยื่นแบบแสดงรายการ5ก็คือบทลงโทษนะคะถ้าดูจากในสไลด์นะคะรายการที่2ถึง5ก็คือการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็จะต้องจัดทำทั้ง5แบบ1ก็คือต้องมีการคำนวณภาษี2ก็คือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน3คือบันทึกบัญชีนะคะ4คือยื่นแบบแสดงรายการและ5ก็คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะส่วนรายการที่1บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ3นะคะก็ที่ใส่ดอกจันไว้ก็คือถ้าประสงค์จะทำแปลว่าการบันทึกบัญชีในกรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะบันทึกก็ได้นะถ้าประสงค์จะดีก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะไม่บันทึกบัญชีก็ได้นะคะเนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีส่วนบุคคลนะคะดังนั้นก็เรื่องของการบันทึกบัญชีก็ขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะว่าประสงค์จะทำหรือไม่ส่วนรายการที่6นะคะบัญชีอากรสแตมป์จะเห็นว่าเว้นไปข้อ4ก็คือการยื่นแบบแสดงรายการที่ไม่ต้องยื่นแบบนะคะเหตุผลที่ไม่ต้องยื่นแบบเพราะว่าการติดอากรสแตมป์ลงไปก็คือการชำระภาษีแล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกส่วนประเภทที่7นะคะการบัญชีภาษีอากรของกิจการนำเข้าส่งออกและส่งเสริมการลงทุนอันนี้ก็ให้คำนวณภาษีนะคะสำหรับรายละเอียดในบัญชีแต่ละประเภทนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของบัญชีในทุกประเภทตามที่กล่าวมาในสไลด์หน้านี้นะคะหัวข้อถัดไปนะคะก็คือการบันทึกบัญชีภาษีอากรซึ่งจะอธิบาย2กรณี1ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์และ2ก็คือกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นสินทรัพย์ตัวอย่างนะคะเช่นกิจการของเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วกิจการก็ไปซื้อปรินเตอร์มาในราคา 3,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม210บาทรวมแล้วกิจการเราก็จ่ายเงิน 3,210 บาทให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วผู้ขายก็ให้ใบกำกับภาษีมากรณีนี้นะคะก็มีมูลค่าสินค้า 3,000 บาทมีภาษีซื้อ210บาทนะคะแล้วกิจการก็จ่ายเงินออกไป 3,210 บาทแต่เนื่องจากกิจการเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นภาษีซื้อ210บาทจึงไม่สามารถบันทึกเป็นภาษีซื้อได้ให้รับรู้รายการรวมเป็นสินทรัพย์ไปเลยทั้งก้อนนะคะดังนั้นจึงเดบิตเครื่องพิมพ์ 3,210 บาทแล้วก็เครดิตเงินสด 3,210 บาทนะคะตามที่บันทึกบัญชีให้ดูตรงข้างต้นนะคะก็คือเดบิตสินทรัพย์แล้วก็เครดิตเงินสดในกรณีที่ซื้อสดนะคะแต่ถ้าซื้อเชื่อก็เครดิตเจ้าหนี้การค้านะคะกรณีที่2นะคะกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะ 2.1 ก็คือภาษีขายตัวอย่างนะคะกิจการเราเป็นผู้ประกอบการเพื่อจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือกิจการเราเข้าระบบแวดแล้วก็มีการให้บริการซ่อมแอร์แก่ลูกค้าแล้วก็ออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบกำกับภาษีมีมูลค่าของบริการ 2,000 บาทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม140รวมแล้วเป็นเงิน 2,140 นะคะดังนั้นกิจการก็จะได้รับเงินจากลูกค้ามาทั้งหมด 2,140 บาทก็จะเดบิตเงินสด 2,140 บาทรับรู้รายได้โดยการเครดิตรายได้จากการให้บริการ 2,000 บาทนะคะแล้วก็บันทึกบัญชีภาษีขายทางด้านเครดิต140บาทซึ่งภาษีขายตัวนี้ค่ะกิจการต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากภาษีขายที่เก็บมาจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะดังนั้นณวันนี้กิจการก็จะต้องรับรู้ภาษีขายเป็นหนี้สินนะคะสรุปการบันทึกบัญชีก็คือเดบิตเงินสดหรือลูกหนี้การค้านะคะถ้าขายสดก็เดบิตเงินสดถ้าขายเชื่อก็เดบิตลูกหนี้การค้านะคะแล้วก็เครดิตขายหรือรายได้จากการให้บริการนะคะแล้วก็เครดิตภาษีขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่1ในกรณีที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินต่อไปนะคะ 2.2 กรณีที่ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปนะคะกรณีที่ 2.2 ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งจ่ายตัวอย่างนะคะกิจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในกรกฎาคมปี2566นะคะตลอดทั้งเดือนมียอดภาษีขาย 5,000 แล้วก็ตลอดทั้งเดือนในเดือนเดียวกันมียอดภาษีซื้ออยู่ 4,000 นะคะเคสนี้เราจะเห็นว่าขายมากกว่าซื้อดังนั้นผลต่างก็จะต้องนำส่งกับกรมสรรพากรในเดือนถัดไปนะคะดังนั้นสิ้นเดือนเราก็จะปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายโดยการเดบิตภาษีขาย 5,000 นะคะแล้วก็เครดิตภาษีซื้อ 4,000 ผลต่าง 1,000 อยู่ทางด้านเครดิตนะคะก็เข้าบัญชีเจ้าหนี้กรมสรรพากรซึ่งรายการนี้ก็คือหนี้สินซึ่งกิจการจะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายที่ภาษีอากรเป็นหนี้สินก็คือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายนะคะตัวอย่างเคสเช่นกิจการจ่ายค่าเช่า 80,000 บาทให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกิจการก็จะต้องหักภาษีณที่จ่าย 5% นะคะดังนั้นเงิน 80,000 บาทเนี่ยกิจการจะไม่ได้จ่ายเงินสดเต็มทั้ง 80,000 จะต้องหักภาษีณที่จ่ายไว้ 5% นะคะก็คือ 4,000 บาทดังนั้นกิจการก็จะจ่ายเงินไปเพียง 76,000 บาทการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าเช่า 80,000 เครดิตเงินสด 76,000 บาทแล้วก็เครดิตภาษีเงินได้หักณที่จ่าย 4,000 บาทนะคะซึ่ง 4,000 บาทตรงนี้ก็คือหนี้สินที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีและรายงานตามกฎหมายนะคะก็จะพูดถึงเป็น3เรื่องนะคะก็จะมีทั้งเอกสารแล้วก็บัญชีแล้วก็รายงานด้วยนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเอกสารตามกฎหมายเอกสารตามกฎหมายจะแยกย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะคะก็คือเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็เอกสารตามประมวลรัษฎากรนะคะอันแรกนะคะเอกสารตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543จำแนกเกณฑ์ของผู้จัดทำและก็ผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือจากมากไปน้อย3ประเภทนะคะประเภทที่1จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดประเภทที่2รองลงมานะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าประเภทที่1และ2นะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะประเภทที่1นะคะเอกสารจากภายนอก external document เอกสารประเภทนี้คือเอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการนะคะยกตัวอย่างเช่นใบสั่งซื้อนะคะที่ลูกค้าเป็นคนจัดทำแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเราตัวอย่างที่สองนะคะคือใบส่งของจากผู้ขายก็คือผู้ขายเป็นคนจัดทำใบส่งของแล้วก็ส่งมาให้กับกิจการเรานะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากผู้ขายนะคะเมื่อผู้ขายได้รับเงินผู้ขายก็จะจัดทำใบเสร็จรับเงินแล้วก็ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกิจการเรานะคะดังนั้นเอกสารประเภทแรกในเอกสารภายนอกก็จะเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะลำดับรองลงมานะคะชนิดที่สองคือเอกสารจากภายในส่งออกส่งไปภายนอกนะคะ internal document to outsider เอกสารประเภทนี้กิจการจะเป็นคนทำขึ้นนะคะแล้วก็จัดส่งให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสั่งซื้อที่กิจการทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะหรือใบรับของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งให้กับผู้ขายนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือใบส่งของที่กิจการเป็นคนทำขึ้นแล้วก็ส่งใบนี้ให้กับลูกค้านะคะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือเอกสารภายในที่จัดทำขึ้นภายในแล้วก็ใช้ภายในนะคะ internal document for internal use เอกสารประเภทนี้กิจการจะจัดทำขึ้นแล้วก็ใช้ภายในกิจการของตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นใบขอซื้อใบบองแล้วก็บัตรลงเวลาในการทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการบัญชีต่อไปจะเป็นเอกสารตามกฎหมายนะคะในส่วนของตามประมวลรัษฎากรก็จะใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินแล้วก็สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1ก็คือเอกสารแสดงการรับเงินของผู้รับเงินนะคะก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองนะคะก็คือผู้รับเงินรับเงินเสร็จก็ออกใบเสร็จรับเงินให้กับเราซึ่งใบเสร็จรับเงินตัวนี้เราก็สามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้นะคะในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินก็สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนมานะคะก็สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้นะคะหรือใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
นะคะส่วนที่2ก็คือใบกำกับภาษีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายจ่ายในทางภาษีแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะส่วนที่3ก็คือใบสำคัญจ่ายนะคะหรือหลักฐานการจ่ายเงินตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเงินก็เช่นสำเนาเช็คสั่งจ่ายนะคะที่ระบุชื่อของผู้รับเงินนะคะแล้วก็สำเนาใบโอนเงินนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงินนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือบัญชีตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเช่นกันนะคะก็คือบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็บัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะมาดูในส่วนแรกบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีก็จะมี2ประเภทนะคะ1คือสมุดรายวันหรือ journal 2ก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทหรือ ledger นะคะJournal ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในทุกๆรายการโดยจะต้องเรียงลำดับตามเวลาก่อนหลังที่เกิดขึ้นนะคะและประเภทที่2ก็คือ Ledger ใช้ในการบันทึกรายการที่ผ่านมาจากสมุดรายวันเพื่อจัดประเภทรายการให้เห็นเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งระยะเวลาที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก็คือถ้าเป็นบัญชีรายวันจะต้องทำให้เสร็จภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการนะคะถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทก็จะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่เกิดรายการนะคะแล้วอีกรายการหนึ่งก็คือบัญชีสินค้าจะต้องลงยอดคงเหลือให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันปิดบัญชีนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นบัญชีตามประมวลรัษฎากรนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทก็จะมีบัญชีพิเศษกับบัญชีอื่นตัวอย่างของบัญชีพิเศษก็เช่นบัญชีพิเศษแสดงรายการการจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบโรคศิลป์นะคะหรือบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วก็นำส่งภาษีนะคะส่วนถัดมานะคะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรายงานตามกฎหมายอันนี้ก็จะแยก

เป็น2 ส่วนอีกเช่นกันก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีแล้วก็รายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะเรามาดูในส่วนแรกก็คือรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นะคะก็กำหนดให้จัดทำรายงานทั้งหมด5รายงาน1ก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะ Statement of Financial Position 2คืองบกำไรขาดทุนก็คือ Statement of Income หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะ Statement of Comprehensive Income 3คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ Statement of Change in Owner Equity 4คืองบกระแสเงินสด Statement of Cash Flowและ5หมายเหตุประกอบงบ Note to Financial Statement นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติการบัญชีส่วนถัดมาก็จะเป็นรายงานตามประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมี3ส่วนก็จะมีงบการเงินรายงานทางภาษีแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีต่างๆนะคะงบการเงินนะตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดก็คืองบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนที่2รายงานทางภาษีนะคะก็จะมีรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายแล้วก็รายงานสินค้าและวัตถุดิบนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแบบแสดงรายการภาษีต่างๆถัดมานะคะวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรณนะคะมีอะไรบ้างนะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะในส่วนแรกหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการชี้แจงผู้บริหารผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนะคะก็จะต้องขอมีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีจัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดคำนวณภาษียื่นแบบแสดงรายการแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานนะคะแล้วก็จะต้องในกรณีที่ทำผิดก็จะต้องได้รับโทษนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาถัดมานะคะตัวอย่างของผู้มีหน้าที่เก็บภาษีนะคะเช่นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็มีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีขายคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องเก็บรักษาใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องของลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะก็จะต้องมีคุณลักษณะด้วยกันทั้งหมด4อย่างข้อ1ก็คือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านบัญชีการเงินก็หมายความว่าจะต้องสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะคุณลักษณะที่2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษีอากรเพื่อที่จะได้นำข้อกฎหมายต่างๆมาปรับใช้กับกิจการได้นะคะคุณลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ปรับใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายคุณลักษณะที่4ก็คือการรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะคะแล้วก็ตามจรรยาบรรณของผู้เสียภาษีอากรนะคะถัดมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะของการบรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณก็คือสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็กำหนดจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีภาษีอากรมีข้อกำหนดที่สำคัญ4ข้อ1ก็คือจะต้องมีความโปร่งใสความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต2ก็คือมีความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานข้อ3คือความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและรักษาความลับข้อ4คือความรับผิดต่อผู้ถือหุ้นผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะคะก็คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะคะดังนี้ข้อ1ก็คือมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรถ้าในกรณีที่ไม่ยื่นแบบก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเอง
นะคะข้อ2ก็คือมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากร

0: ข้อ3ก็คือมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับผู้จัดเก็บภาษีอากรนะคะหรือเจ้าพนักงานในกรณีที่มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานก็ถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะข้อ4มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อ4ก็คือมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารหลักฐานบัญชีแล้วก็รายงานต่างๆในกรณีที่ไม่จัดทำเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนดก็แสดงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือหน้าที่การมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะแล้วก็จดทะเบียนภาษี
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: จะเรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีค่ะนักศึกษาในหน่วยที่2เนี้ยจะเป็นเรื่องการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีเนื้อหามากดังนั้นเนี่ยจะอาจจะนำมาเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญนะคะโดยลักษณะทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็เป็นภาษีทางตรงนะคะคือเก็บจากผู้มีเงินได้โดยตรงนะไม่ได้ผลักภาระไปให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลนะคะซึ่งผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเนี่ยอาจเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้นะคะค่ะคราวนี้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มด้วยกันนะคะ1ก็คือบุคคลธรรมดา2ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล3คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล4พูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี5เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและ6เป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะอ๋อในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะกฎหมายกำหนดในปีพ.ศ.2548ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะอยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะแต่ว่าในหน่วยที่สองเนี่ยเราจะไม่ได้กล่าวรายละเอียดของภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะคะก็มาดูในกลุ่มนะคะคำว่าบุคคลธรรมดาคือใครก็อาศัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายบอกว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะและสิ้นสุดลงเมื่อตายดังนั้นเนี่ยบุคคลธรรมดาทุกคนนะไม่ว่าจะเป็น อายุเท่าไหร่นะเป็นเพศใดนะมีความสามารถหรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถก็ตามนะหรือจะเป็นสัญชาติใดก็ตามนะถ้ามีเงินได้พึงประเมินเนี่ยตามเกณฑ์ที่ประมวลรัศดากรกำหน

ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ด้วยนะคะในกลุ่มของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยก็คือเป็นบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะที่ตกลงร่วมกันว่าจะทำกิจการแล้วก็จะนำวัตถุประสงค์หลักคือนำกำไรที่ได้นะมาแบ่งปันร่วมกันนะคะอย่างเช่นนายแพทย์สมชายกับนายแพทย์สมศักดิ์

นามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะเวลาติ๊กในแบบฟอร์มค่ะก็ติ๊กช่องนี้นะคะแล้วก็ต้องไปขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นการที่นิดกับหน่อยเนี่ยร่วมเป็นพิธีกรคือตกลงว่าจะรับงานพิธีกรแล้วถ้าเกิดมีกำไรก็จะนำมาแบ่งปันร่วมกันนะคะกลุ่มที่3เป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลอันนี้จะแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลตรงที่ว่าวัตถุประสงค์ของคณะบุคคลเนี่ยจะไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรร่วมกันนะคะแต่ว่าเมื่อมีเงินได้ก็ต้องนำมาเสียภาษีอย่างเช่นกลุ่มศิลปินนักร้องนะคะเขาร่วมกันที่จะจัดการแสดงดนตรีการกุศลเพื่อที่จะนำเงินมาเป็นมีรายได้เนาะจากการจัดดนตรีการกุศลเนี่ยก็จะต้องนำรายได้เนี้ยมาเสียภาษีด้วยนะในนามของคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลกลุ่มที่4เป็นพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะคะก็หมายถึงว่าได้ถึงแก่ความตายเนี่ยในช่วงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีภาษีนั้นแล้วก็ให้นับเลยไปถึงแก่ความตายก่อนที่จะยื่นแบบก็คือ1มกราคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนายวินเนี่ยได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2566นะคะแล้วก็นายวินเนี่ยได้รับเงินเดือนละ 50,000 บาทนะในนี้สมมติว่าได้เต็มเดือนในเดือนมิถุนายนด้วยค่ะเมื่อเอา6คูณเนี่ย6 5 3 10ก็300,000นะคะทีนี้ในวินก็ยังมีการประกอบกิจการโดยการให้เช่าห้องพักมีรายได้เดือนละ 30,000 เวลาคำนวณตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอา 30,000 คูณด้วย12นะคะไม่ใช่คูณด้วย6นะให้ถือว่าทรัพย์สินตรงนี้มีเงินได้ไปถึง12เดือนเลยก็12 3 36รวมกับเมื่อกี้นะคะอีก300,000ก็เป็น600,000นะคะก็เป็นเงินได้พึงประเมินทั้งปีของนายวินนะอันนี้ก็ต้องไปเสียภาษีตามยอดมีถือว่ามีเงินได้พึงประเมินทั้งหมด600,000 บาทนะคะต่อไปกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งอันนี้ก็คือทรัพย์สินของผู้ตายในปีถัดจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตนะอย่างนายวินเนี่ยก็คือในปี2567ก็ยังมีห้องพักนั้นนะห้องพักนั้นก็ยังเก็บค่าเช่าได้นะค่าเช่าที่เก็บได้ในปีถัดมาเนี้ยก็จะต้องเป็นของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะต่อมานะถ้าเกิดว่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยได้แบ่งให้กับทายาทแล้วนะให้ใครก็ตามที่เป็นทายาทรับไปทายาทก็จะต้องนำรายได้นั้นเนี่ยมาเสียภาษีในนามของทายาทผู้นั้นต่อไปทีนี้เรามาดูเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มของบุคคลธรรมดากับผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะกรณีนี้เนี่ยถ้ามีเงินเดือนเพียงอย่างเดียวนะแล้วเป็นโสดเราเป็นโสดเนี่ยมีเงินเดือนอย่างเดียวเกิน 120,000 บาทนะแต่ถ้ามีคู่สมรสด้วยจากฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายก็ตามเกิน 220,000 บาทอันนี้ก็ต้องยื่นแบบนะคะหรือถ้ามาพิจารณาในเรื่องของเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นนะคนโสดก็เกิน 60,000 บาทนะถ้ามีคู่สมรสด้วยฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่ายรวมกันสองฝ่ายรวมกันนะก็เกิน 120,000 บาทนะคะคราวนี้กลุ่มที่2ก็จะมีพวกห้างหุ้นส่วนสามัญกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็มีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาทนะคะอันนี้ถือเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำว่าก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีนะถึงแม้ว่าจะคำนวณจำนวนภาษีออกมาแล้วเนี่ยไม่มีภาษีที่ต้องชำระก็ตามนะก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพราะถ้าไม่ยื่นเนี่ยจะถูกเรียกปรับนะคะคราวนี้เรามาดูว่าผู้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีแทนเนี่ยมันก็จะ

มีกรณีต่างๆนะกรณีที่หนึ่งบุคคลธรรมดาที่มีคู่สมรสแล้วคู่สมรสก็มีรายได้นะต่างฝ่ายต่างมีรายได้แล้วก็ตกลงที่จะชำระภาษีรวมกันคือยื่นแบบรวมกันเนี่ยอันนี้ใครจะเป็นผู้ยื่นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยจะตกลงกันว่าให้ใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ยื่นก็ได้นะคะสองเป็นผู้เยาว์ถ้าผู้เยาว์เนี่ยก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ยื่นสามบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถอันนี้ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ยื่นสี่บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็ให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้ยื่นนะคะทีนี้ห้าเป็นผู้ที่มีเงินได้อยู่ในต่างประเทศนะมีเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่ตัวเขาอยู่ต่างประเทศก็ให้กิจการผู้จัดการกิจการที่ก่อให้เกิดเงินได้นั้นเนี่ยเป็นผู้ยื่นนะคะกลุ่มที่6กับ7อันนี้ก็เป็นพูดถึงแก่ความตายก่อนยื่นแบบแสดงรายการกับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะกลุ่มนี้ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนั้นนะเป็นผู้ยื่นสุดท้ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยก็ให้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการนะเป็นผู้ยื่นอันนี้มาดูกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีค่ะเราก็จะใช้แบบพ.ง.ด. 90เนี่ยสำหรับใครนะก็คือผู้มีเงินได้ในประเภทที่2ถึง8โดยจะมีประเภทที่1ด้วยหรือไม่ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าคนที่มี1ถึง8เลยนะคะ1ถึง8ประสบกันนะอันนี้ก็ต้องยื่นภายในวันที่31มีนาคมของปีภาษีถัดไปส่วนพ.ง.ด. 91เนี่ยก็จะใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทที่1อย่างเดียวนะหรือที่เรามักจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนี่แหละก็ต้องยื่นภายในคือให้กำหนดเวลายื่นคือมกราคมถึงมีนาคมของปีภาษีถัดไปค่ะต่อไปพ.ง.ด. 93อันนี้สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจะต้องยื่นภาษีก่อนกำหนดเวลาที่ให้ยื่นนะคะอย่างเช่นคนที่มีเงินได้ประเภทเงินกินเปล่าเงินแป๊ะเจ๊ะที่ต้องมีระยะเวลาชำระนานเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้วิธีการยื่นแบบล่วงหน้านะคะก็มาใช้พ.ง.ด. 93อันนี้ให้ชำระภายในเดือนธันวาคมของปีภาษีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้นนะคะอีกอันนึงคือพ.ง.ด. 94อันนี้ก็ให้สำหรับประเภทที่5 6 7 8ฮะที่มีเงินได้5 6ประเภทที่5 6 7 8เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการยื่นภาษีครึ่งปีฮะก็คือชำระภายในกันยายนของปีภาษีนั้นทีนี้เรามาดูแหล่งที่มาของเงินได้นะคะในมาตาของ41แห่งประมวลรัษฎากรเนี่ยก็แบ่งแหล่งเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเนี่ยเป็น2แหล่งคือแหล่งในประเทศไทยกับแหล่งนอกประเทศไทยนะแหล่งในประเทศไทยเนี่ยจะมีรูปแบบของการได้มาอยู่4แบบนะ1ก็คือหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยอ่ะอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะได้ทำบัญชีให้เขาก็เป็นหน้าที่งานที่ทำนะหรือว่ากิจการที่ทำในประเทศไทยอย่างเช่นนักศึกษาเปิดร้านอาหารอยู่แถวสีลมอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกิจการที่ทำในประเทศไทยหรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทยอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่นักศึกษาไปทำงานให้กับบริษัท CP นะแล้ว CP ก็ส่งไปทำงานที่เวียดนามฮะทีนี้สาขาที่เวียดนามเนี่ยได้บอกว่าให้สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศนะคะถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะอยู่ทำงานที่เวียดนามก็ตามนะถือว่าเป็นแหล่งที่มาจากเงินได้จากกิจการของเนื่องจากทำงานให้นายจ้างแล้วกิจการของนายจ้างเนี่ยอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็แบบที่4ก็คือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะจะเป็นดอกเบี้ยเงินปันผลหรือค่าเช่านะคะเช่นนักศึกษาไปซื้อหุ้นไว้นะก็ได้ดอกเบี้ยมาได้เงินปันผลมานะอันนี้ก็จะต้องมาเสียภาษีให้ประเทศไทยด้วยนะคะ
โดยที่ตรงนี้เนาะในกฎหมายมาตรา41เนี่ยได้ระบุว่าผู้มีเงินได้จากแหล่งในประเทศนะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หาตามที่ประมวลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เสมอนะโดยไม่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะมีเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามนะหรือว่าเงินได้นั้นเนี่ยจะจ่ายในประเทศนะหรือว่าจ่ายนอกประเทศก็ตามนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของในบุญเนี่ยที่ถูกส่งไปทำงานที่สาขานิวยอร์กนะทีนี้ถ้าหากสาขาในนิวยอร์กจ่ายเงินเดือนให้ในบุญเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศนะคะถ้าสาขาจ่ายนะก็ต้องไปดูว่าไปเข้าเกณฑ์เงินได้นอกประเทศนะมี2องค์ประกอบนะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะแต่ว่าในประเด็นเนี้ยถ้าในบุญเนี่ยได้รับเงินได้จากสำนักงานใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายให้ในบุญที่ทำงานอยู่ที่สาขานิวยอร์กนะในบุญเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยนะถือว่ามีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยอันนี้กรมสรรพากรได้มีแนวปฏิบัติชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยนะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งคือมิสบีเนี่ยอยู่ในอเมริกานะคะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่1มกราคมปี66แล้วก็สอนภาษาอังกฤษนะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคราวนี้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 50,000 ถึง30ธันวาก็กลับไปถามว่าเงินค่าสอนเนี่ยเสียภาษีให้ประเทศไทยไหมก็แน่นอนนะคะการที่สอนหนังสือในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหน้าที่งานที่ทำนะก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้มาดูแหล่งเงินได้นอกประเทศก็ต้องพิจารณา2เกณฑ์ด้วยกันนะคะ1คือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ในปีภาษีนั้นเนี่ยเกิดอาจจะอยู่แล้วไปมาเนี่ยให้นับรวมถึง180วันนะคะ180วันแล้วก็อีกประการนึงคือผู้มีเงินได้นั้นเนี่ยได้นำเงินเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันนั้นด้วยนะคะโดยให้พิจารณาถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยว่าถ้ามีการตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศนั้นเนี่ยให้ยกเว้นภาษีซ้อนก็ต้องพิจารณาตัวนี้ประกอบด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะบริษัท USA เนี่ยได้ว่าจ้างในไทยให้ไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30มิถุนายนของปี2566นี้นะคะต่อมาเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันในไทยเนี่ยก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ได้โอนเงินค่าจ้างที่ได้รับเนี่ยมาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาดอนเมืองในวันที่5กรกฎาคมนะคะถามว่าในไทยต้องเสียภาษีเงินได้ในปี2566ให้กับประเทศไทยไหมนะคะการพิจารณาให้ดูก่อนว่าเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศหรือนอกประเทศนะคะก็แน่นอนเขาไปทำงานในฐานะที่เป็นหน้าที่งานในต่างประเทศนะเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศทีนี้พอแหล่งเงินได้นอกประเทศก็ต้องมีพิจารณาว่ามีองค์ประกอบครบ2อย่างไหมข้อหนึ่งก็คือในไทยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยไหมปรากฏว่าเขาไปทำงานเนี่ย4เดือนเนาะมีนาถึงมิถุนาเพราะนั้นอีก8เดือนก็ถือว่าอยู่ถึง180วันนะก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยองค์ประกอบที่2เขาได้นำเงินได้ที่ได้เนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันไหมก็ปรากฏว่านำเข้ามาในวันที่5กรกฎาคมปี2566นะคะก็เป็นปีภาษีเดียวกันดังนั้นครบ2องค์ประกอบในไทยก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูในความหมายของเงินได้พึงประเมินคืออะไรนะคะก็อาศัยมาตรา39นะก็จะมีเงินนะตัวเงินสดแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ได้คำนวณได้เป็นเงินอย่างเช่นได้สวัสดิการบ้านพักหรือสวัสดิการอาหารกลางวันนะแล้วก็รวมถึงประโยชน์ที่อาจคิดคำนวณเป็นเงินได้อย่างเช่นภาษีที่นายจ้างออกให้หรือลูกจ้างเนี่ยได้สิทธิ์ซื้อหุ้นของบริษัทในมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาตลาดหรือเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะโดยทั้งหมดนี้เราให้ใช้เกณฑ์เงินสดนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของเงินได้พึงประเมินนะก็มาตรา40ก็แบ่งออกเป็น8ประเภทนะก็คือประเภทที่1เนี่ยเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานนะ2เป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่และตำแหน่งงานหรือการรับจ้างทำงานให้ทีนี้ต่างกันยังไงประเภทที่1เนี่ย
เงินได้จากการจ้างแรงงานเรามักจะเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนนะก็คือได้เงินเดือนได้ค่าจ้างเป็นประจำนะมีสัญญาจ้างระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างแล้วก็อยู่ภายใต้นโยบายแล้วก็กฎระเบียบของบริษัทนะแล้วก็ได้รับเงินเป็นประจำถึงแม้ว่าในเดือนนั้นอาจจะยังทำงานไม่เสร็จนะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทที่สองเนี่ยจะต้องไม่มีสัญญาจ้างที่แบบเป็นลักษณะลูกจ้างกับนายจ้างนะแต่เป็นสัญญาจ้างที่แบบให้รับทำงานให้โดยที่มีความเป็นอิสระแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนเมื่องานนั้นสำเร็จนะคะประเภทที่3เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นรวมถึงเงินปีที่ได้จากพินัยกรรมหรือคำสั่งของศาลประเภทที่4นี้ก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรแล้วก็เครดิตภาษีเงินปันผลประเภทที่5นะคะจะเป็นเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะแล้วก็การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินหรือผิดสัญญาเช่าซื้อขายเงินผ่อนโดยที่ได้รับทรัพย์สินคืนนะโดยไม่ต้องคืนเงินให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่5ประเภทที่6จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระซึ่งตอนนี้กฎหมายได้มีกำหนดไว้6วิชาชีพก็คือกฎหมายก็คือทนายความเนาะ1เนาะ2ก็เป็นผู้ประกอบโลกศิลปะอันนี้ก็เป็นพวกหมอนะศิลปกรรมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็วิศวกรรมก็เป็นวิศวกรเนาะสถาปัตยกรรมสถาปนิกการบัญชีก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตนะคะส่วนประเภทที่7เนี่ยเป็นเงินได้จากการรับเหมาโดยต้องดูว่ามีวัสดุหาค่าแรงงานจัดหาแรงงานจัดหาวัสดุแล้วก็เครื่องมือนะคะถึงจะเป็นประเภทที่7คือการรับเหมาประเภทที่8เนี่ยก็จะเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจนะการพาณิชย์การค้าขายการเกษตรอุตสาหกรรมและขนส่งรวมถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะทีนี้มีคำถามว่านายศักดิ์เนี่ยมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดนะเขาก็จะมีเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชได้รับเงินเดือนเนาะแล้วก็ไปเปิดคลินิกตอนเย็นโดยไม่มีเตียงรับคนไข้นะแล้วก็ไปทำงานอีกสถาพยาบาลอีกแห่งหนึ่งอันนี้ได้รับไม่ได้เป็นแบบมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างรับจ้างทำงานให้นะคะงั้นประเภทที่หนึ่งเงินเดือนก็เงินข้อ1เนี่ยเป็นเงินเดือนก็ถือเป็นประเภทที่1นะข้อที่2เปิดคลินิกโดยไม่มีเตียงรับคนไข้นี้ถือเป็นประเภทที่6นะใช้วิชาชีพอิสระแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเตียงรับคนไข้เนี่ยจะเป็นประเภทที่8นะเพราะว่าถือเป็นทำธุรกิจในประเภทที่8นะส่วนอันที่3เนี่ยไปทำงานอีกสถานที่1โดยลักษณะรับจ้างก็เป็นประเภทที่2ที่สำคัญเนี่ยเราต้องรู้เพราะว่าในแต่ละประเภทเนี่ยจะมีการหักค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะถ้าเราไม่ทราบเราก็จะทำให้คำนวณภาษีผิดพลาดนะคะอันนี้วิธีการคำนวณภาษีเนี่ยก็จะมี2วิธีนะวิธีที่1เนี่ยใช้อัตราภาษีแบบก้าวหน้าวิธีการก็คือขั้นแรกเราต้องหาเงินได้สุทธิก่อนนะก็เอาเงินได้ทั้งหมดที่เรามีตั้งแต่ประเภทที่1ถึง8เนี่ยนะหักด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทนะซึ่งแตกต่างกันนะแล้วก็หักค่าลดหย่อนแล้วก็หักเงินบริจาคถ้ามีนะพอได้เงินได้สุทธิแล้วเนี่ยก็มาคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้านะซึ่งกำหนดอยู่ที่ 5% ถึง 35% ในตารางเนี่ยนะคะสมมุติว่ามีเงินได้สุทธิ 170,000 บาทถามว่าเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าตาราง150,000แรกเนี่ยยกเว้นเพราะนั้นอีกถึง170,000ก็คืออีก 20,000 ใช่ไหมคะ 20,000 เนี่ยจะเสียในอัตรา 5% ก็คือเสีย 1,000 บาทนะคะทีนี้มาดูวิธีที่2การใช้อัตราภาษีแบบคงที่คือ 0.5% นะวิธีที่2เนี่ยจำนวนภาษีก็เอาเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8อันนี้ไม่นับรวมประเภทที่1นะคะแล้วประเด็นก็คือใช้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะรวมกันได้เท่าไหร่ให้คูณด้วย 0.5 หารด้วย100ก็จะเป็นภาษีค่ะทีนี้ถ้าภาษีที่คำนวณได้เนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทนะก็ให้ไปชำระตามวิธีที่1เหมือนกับว่าถ้าไม่เกิน 5,000 เนี่ยวิธีที่2เขายกเว้นแต่ต้องเสียนะคะคือไปเสียในวิธีที่1ค่ะมาดูตัวอย่างเนาะในก่อนเนี่ยเขามี
เป็นคนโสดนะมีคนโสดมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะในปีภาษีเนี้ยภาษี1ล้านบาทนะแล้วเขาก็เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาซึ่งกฎหมายกำหนดให้หักได้ 60% นะแต่ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยเงินได้ประเภทที่7คือการรับเหมาสามารถที่จะเลือกที่จะหักจริงหรือจะใช้เหมาก็ได้นะแต่ในก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ชอบเก็บเอกสารเพราะว่าถ้าหักจริงเนี่ยมันต้องมีเอกสารหลักฐานเนาะที่จะต้องมาพิสูจน์รายจ่ายจริงเขาก็เลยเลือกวิธีเหมา 60% นะแล้วก็ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเนี่ย 100,000 บาทถามว่าเขาต้องเสียภาษีในจำนวนเงินเท่าไหร่ฮะก็มาดูฮะวิธีการคำนวณวิธีที่1เนี่ยเขามีเงินได้สุทธิเท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกว่ามีรายได้1ล้านใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ยหักค่าใช้จ่ายใน 60% ก็เหลือ400,000นะ400,000เนี่ยเขาก็ถ้าหักลดหย่อนส่วนตัวได้ 60,000 นะแล้วก็ยังหักเบี้ยประกันชีวิตจ่ายจริงไม่เกิน100,000ก็หักไป106เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินได้สุทธิที่เหลือก็คือ240,000นะ240,000จะเสียภาษีเท่าไหร่ก็ไปดูอัตราภาษีนะที่150,000ยกเว้นนะ150,000ยกเว้นก็ยังมีส่วนที่เหลืออีก90,000 90,000เนี่ยก็มาเสียในอัตรา 5% นะก็คือ 4,500 บาทอันนี้มาดูวิธีที่2ล่ะวิธีที่2เนี่ยก็เอาเงินได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายที่เขารับเหมามาเนี่ย1ล้านบาทคูณด้วย 0.5 แล้วหารด้วย100นะก็จะได้ภาษีในวิธีที่2เนี่ย 5,000 บาทนะถามว่า2วิธีเนี้ยตัวเลขไม่เหมือนกันจะต้องชำระเท่าไหร่นะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบ2วิธีถ้าวิธีไหนเนี่ยได้จำนวนสูงกว่าให้ชำระในวิธีนั้นนะปรากฏว่าวิธีที่2เนี่ยได้ 5,000 ก็จริงแต่กฎหมายก็บอกว่าถ้าวิธีที่2ได้ไม่เกิน 5,000 นะก็ถือว่ายกเว้นในวิธีที่2นะยกเว้นคือเหมือนภาษีเป็นศูนย์นะให้ไปชำระในวิธีที่1ดังนั้นกรณีนี้เนี่ยนายก่อก็ต้องชำระ 4,500 บาทนะคะในเวลาชำระแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าภาษีเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะคะก็จะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.94คือภาษีครึ่งปีนะสมมุตินายก่อเนี่ยได้ชำระภาษีครึ่งปีไปแล้ว 2,000 บาทแล้วพอมาคำนวณภาษีปลายปีเมื่อกี้ได้ 4,500 บาทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย 4,500 บาทที่คำนวณได้เนี่ยนะคะก็เลยต้องไปหักภาษีที่ชำระครึ่งปีไปแล้ว 2,000 ก็ถือว่าต้องชำระเพิ่มเติมในตอนสิ้นปีนี้อีก2,500 บาทนะคะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือใช้ข้อมูลเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนในข้อที่2ว่าเงินได้พึงประเมินประเภทที่7เนี่ยนายก่อมีจำนวน 1,200,000 บาทนะคะ 1,200,000 บาทนอกนั้นข้อมูลเหมือนเดิมถามว่านายก่อจะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใดก็คำนวณวิธีที่1 1,200,000 หักด้วยค่าใช้จ่าย 60% ก็คือ 720,000 นะก็จะเหลือ 480,000นะ 480,000 เนี่ยก็หักลดหย่อน 100,000 นะก็เหลือ 380,000 หักลดหย่อนเบี้ยประกัน 100,000 เนาะแล้วก็หักลดหย่อนส่วนตัวอีก 6,000 นะก็เหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 320,000 อ่ะก็ไปคำนวณในภาษีอัตราก้าวหน้าจะได้ 9,500 บาทนะคะทีนี้มาคำนวณวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเอา1,200,000เนี่ยคูณด้วย 0.5 หารด้วย100ก็จะได้ 6,000 บาทนะตรง 6,000 นี้ไม่ได้ยกเว้นนะเพราะถือว่าเกิน 5,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เอา 6,000 เนี่ยมาเทียบกับ 9,500 ปรากฏว่า 9,500 เป็นวิธีที่สูงกว่าก็ต้องชำระในภาษีเนี่ย 9,500 นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าในก่อนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือมีภาษีครึ่งปีใช่ไหมที่ยื่นพ.ง.ด.94ไว้นะแล้วเสีย 2,000 ไปแล้วเนาะก็เอา 2,000 นั้นมาหักจาก 9,500 เพราะนั้นภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมในตอนสิ้นปีเนี่ยคือ 7,500 บาทนะคะ
พูดถึงภาษีครึ่งปีหรือพ.ร.ก. 94นั้นจะชำระก็คือภายในเดือนกันยายนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านายก่อเนี่ยไม่อยากจะเสียภาษีตรงนี้เนี่ยนายก่ออาจจะทำเพิ่มเติมในข้อ5นี่ก็คือเอาเงินไปซื้อ

0: RMF นะคะก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสัก 200,000 นะทีนี้เงินได้สุทธิเนี่ย 320,000 ซื้อกองทุนรวมไป RMF ไป 200,000 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิเนี่ย 120,000 120,000 เนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์ที่ว่าได้รับยกเว้นภาษีเนาะเพราะนั้นวิธี1ตรงนี้จะกลายเป็น0แล้ววิธี2เป็น 6,000 ถ้ากรณีที่ซื้อ RMF เนี่ยเขาจะต้องไปเสียในวิธีที่2ก็คือเสียแค่ 6,000 นะแล้วหักจ่ายครึ่งปีไป 2,000 ก็เสียแค่ 4,000 นะคะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมไปถึงการวางแผนภาษีนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะไปทบทวนเนื้อหานะแล้วก็เรียนในหน่วยที่2กับหน่วยที่10เนี่ยในเวลาที่ไล่ต่อกันเพื่อจะได้ใช้ความรู้ในเรื่องของหน่วยที่2เนี่ยเป็นพื้นฐานในการศึกษาในการวางแผนในหน่วยที่10การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะและเนื่องจากว่าในเรื่องของการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันมากมายในแต่ละประเภทแล้วก็มีส่วนลดหย่อนเนี่ยที่มีรายละเอียดแตกต่างกันทั้งส่วนของเรื่องของบุตรนะแล้วก็มีเรื่องของการลงทุนในกองทุนต่างๆนะคะตรงนี้ก็ต้องไปเก็บรายละเอียดให้ได้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะจะมีความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้นะได้สอบผ่านแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษานะคะต้องตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำแบบประเมินผลอยู่เป็นประจำนะคะขอให้โชคดีค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรอง 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับนักศึกษาครับหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่3เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนครับคำว่าบัญชีคืออะไรแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรนะครับการบัญชีนั้นก็คือการบันทึกรายการนะครับถามว่าทำไมต้องบันทึกรายการที่ต้องบันทึกรายการก็เพราะว่า1การลืมเลยนะเกิดทำธุรกิจขายของมากมายก่ายกองเยอะแยะเราจำไม่ได้ซื้ออะไรมาเท่ากับเท่าไหร่ต้องบันทึกรายการการลืมประการที่2ฮะการบันทึกรายการนั้นเป็นการบันทึกเพื่อจัดหมวดหมู่ของประเภทรายการนะครับเช่นประเภทรายการด้านเงินได้รายจ่ายทรัพย์สินอย่างนี้เป็นต้นครับต่อไปภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าอะไรภาษีเงินได้นิติบุคคลแปลว่าการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเอาคำสองคำนี้มารวมกันนะคำว่าการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลก็แปลว่าเป็นการบันทึกรายการซึ่งเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั่นเองนะครับในการบรรยายเนี่ยนะครับผมอาจจะอ้างมาตรานี่ฮะอ้างมาตรานู่นมาตรานี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตกใจนะการอ้างมาตรานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นมาตราสำหรับซึ่งมันเป็นเบสิกเป็นขั้นพื้นฐานจริงๆนะครับนะอย่าว่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักก่อนนะครับคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับคำว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น1ใครมีหน้าที่ต้องเสียประการที่2เสียยังไงก็แปลว่าคำนวณเสียยังไงประการที่3ยื่นแบบยื่นด้วยแบบอะไรประการที่4ก็คือยื่นภายในวันไหนประการที่5นะครับและก็มีสิทธินะครับหรือหน้าที่อะไรบ้างในทางภาษีอากรไปเราตามไปดูกันนะครับตัวแรกครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสภาพคำว่าต้องมีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก่อนครับจึงจะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนักศึกษาต้องรู้จักคำนี้ครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะอันดับแรกเลยมี2กลุ่มเลยกลุ่มแรกเลยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแปลว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้เลยฮะตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของต่างประเทศพอตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการกระทำกิจการในประเทศไทยแปลว่าต้องมีรายได้ในประเทศไทยจึงจะมีหน้าที่ต้องเสียนะครับสรุปสไลด์หน้านี้คือ1นะครับมีคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเดี๋ยวจะพาไปดูครับแปลว่าอะไรนะนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยปรากฏว่าต้องยื่นแบบเสมอนะครับกลุ่มที่2ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศนั้นนะครับต้องมีรายได้ในประเทศไทยก่อนจึงจะมีหน้าที่เสียถ้าไม่มีรายได้ก็แปลว่าไม่มีหน้าที่ต้องเสียนะครับต่อไปนี่คือกรณีของบริษัทต่างประเทศนั้นเวลาจะเสียนั้นก็ต้องเสียจากอะไรครับก็ต้องเสียจากฐานกำไรสุทธินะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันแปลว่าอะไรกำไรสุทธินะครับมาถึงต่อไปความหมายที่คุยให้ฟังเมื่อกี้ว่าบุคคลนิติบุคคลที่จะมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นต้องมีสถานะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา39หมายถึงบุคคลอยู่7ประเภทด้วยกันประเภทแรกหมายถึงบริษัทนะครับมีสถานะตัวตนเป็นบริษัทจริงๆนะครับนั่นก็คือตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2มีสถานะเป็นบริษัทจริงๆครับตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศถ้าตัวนี้ต้องบวกตัวนี้เข้าไปครับต้องมีรายได้ในประเทศไทยก่อนนะครับรายได้ในประเทศไทยก่อนนะครับบุคคลกลุ่มที่3ก็คือซึ่งเป็นกิจการดำเนินทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวองค์การรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวนะครับประการที่4กิจการร่วมค้านะครับกิจการร่วมค้าแปลว่าอะไรครับเป็นกิจการร่วมการค้าการขายระหว่างบุคคลอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลสำหรับส่วนที่เหลือจะมาร่วมจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลก็ได้หรือเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ประการที่5ครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคลนั่นก็คือมูลนิธิสมาคมที่ประกอบกิจการมีรายได้ต้องเป็นมูลนิธิสมาคมที่มิได้ประกาศให้เป็นมูลนิธิการกุศลนะครับก็หมายถึงมูลนิธิทั่วไปนั่นแหละนะครับประการที่6ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประการที่7นั้นก็คือบริษัทนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเป็นกองทุนรวมจึงมีอยู่7ประเภทที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคลมีมากมายกายกองเยอะแยะเหลือเกินในประเทศไทยนี้นะครับจะเสียภาษีนั้นเอาแค่บุคคล นิติบุคคลอยู่7กลุ่มนี้เท่านั้นมาเสียภาษีดังนั้นนิติบุคคลใดที่นอกเหนือจาก7กลุ่มนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีครับเช่นมสธก็เป็นนิติบุคคลก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียวัดนะครับวัดวาอารามก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะอะไรครับเพราะมสธหรือวัดวาอารามนั้นไม่ได้เป็นนิติบุคคลไม่ได้เป็นบุคคลทั้ง7แปลว่าอย่างนี้นะครับพอเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศมีทั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรเช่นมูลนิธิสมาคมเนี่ยมีหน้าที่ต้องเสียครั้นเราจะให้องค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง7กลุ่มเนี่ยนะครับมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับวิธีการเดียวกันนั้นจึงไม่เหมาะสมกฎหมายจึงแยกนะครับการเสียภาษีไว้อยู่4วิธีด้วยกันนะครับอยู่4วิธีด้วยกันหรือเราเคยเรียนมาแล้วว่าอยู่4ฐานภาษีฐานแรกนะครับอยู่ในมาตรา65นั่นก็คือฐานกำไรสุทธิฐานที่2ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายอยู่ในมาตรา67ฐานที่3เงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยอยู่ในมาตรา70ฐานที่4เป็นเรื่องของฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละฐานนั้นแปลว่าอะไรนะครับเอาละพอถึง4ฐานนี้แล้วเนี่ยนะครับบางฐานครับนะเสียเป็นรายปีเลยนะเสียเป็นรายปีเลยก็คือ12เดือนเสียครั้งหนึ่งบางฐานก็เสียเป็นรายเดือนนะครับดังนั้นการที่จะมีรายได้มีรายจ่ายแล้วเนี่ยจึงต้องมีการบันทึกรายการในบัญชีนะครับในบัญชีกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้ครับนะในมาตรา69เห็นไหมฮะการบัญชีภาษีก่อนนั่นก็แปลว่าหน้าที่การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีอยู่ในมาตรา69มาตรา69บอกว่าเอาละภายใน150วันนะครับจะต้องมีการยื่นแบบเสียภาษีในการยื่นแบบเสียภาษีนั้นจะต้องมีงบดุลนะครับก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินในปัจจุบันนั่นแหละ2นะครับบัญชีทำการบัญชีทำการแปลว่าอะไรบัญชีทำการแปลว่าบัญชีต้นทุนขายต้นทุนบริการ
บัญชีต่อไปก็คือบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับต่อไปมีอะไรครับมีบัญชีรายรับรายจ่ายหรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายบัญชีรายหักรายจ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นบัญชีสำหรับนะครับฐานภาษีที่คำนวณจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายนั่นเองนะครับเมื่อมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วนะครับก็ต้องทำบัญชีเพราะกฎหมายบัญญัติตามมาตรา3มาตรา69นี่แหละบอกว่าต้องทำบัญชีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงสรุปได้ว่าการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็เป็นการนำเอาหลักการมาตรฐานทางบัญชีนะฮะและเอามาปรับใช้กับวิธีการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเองนะครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องในเรื่องของบัญชีภาษีอากรต่อไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูก่อนว่าบุคคลนะครับมีหน้าที่ทางภาษีอะไรบ้างนะครับลงมาดูนะครับหน้าที่ในทางภาษีอากรนั้นเราแบ่งเป็น2ขาครับขาแรกนะครับเมื่อมีรายได้ขาที่2เมื่อมีรายจ่ายใช่ไหมแบ่งเป็น2กรณีเดี๋ยวบัญชีมันจะตามมาเองครับนะฮะเมื่อมีรายได้อย่างน้อยที่สุดมันก็จะมีบัญชีรายได้ตามมาแล้วเมื่อมีรายจ่ายเดี๋ยวมันก็จะตามมาแล้วนะครับบัญชีด้านรายจ่ายมาดูด้านรายได้ก่อนครับเมื่อเรามีรายได้แล้วเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยต้องเสียภาษีเงินได้ถ้าเป็นกรณีของนิติบุคคลก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน้าที่ตัวที่2ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหน้าที่ตัวที่3ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับหน้าที่ตัวที่4ต้องเสียอากรสแตมป์นี่คือหลักเลยนะครับหลักหน้าที่ในทางภาษีตามประมวลรัฐสรรพากรนะครับเอาเมื่อมีรายจ่ายล่ะนะครับเอาเมื่อมีรายจ่ายก็ต้องยังมีหน้าที่อยู่กฎหมายกำหนดเลยนะหน้าที่ด้านรายจ่ายอันดับแรกเลยเมื่อมีรายจ่ายก็คือต้องมีการวิทโฮลดิ้งแท็กก็คือการหักภาษีหน้าที่จ่ายเรายังมีหน้าที่อยู่นะครับต่อมาฮะถ้าจ่ายเงินไปให้กับบริษัทซึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีก2ตัวครับตัวแรกก็คือหักและนำส่งเมื่อจ่ายนะครับเงินไปต่างประเทศแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเห็นไหมมีอยู่2ตัวดังนั้นที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าหากว่าเราจ่ายเงินไปต่างประเทศดูนิดหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมนะครับเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมดังนั้นพอเรารู้หน้าที่ในทางภาษีด้านรายได้รายจ่ายแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวการบันทึกรายการบัญชีมันก็จะตามมานั่นเองนะครับต่อไปฮะมารู้จักนะครับมาทำความรู้จักกับคำว่าลักษณะภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนนะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นอันดับแรกเลยนะครับก็เป็นภาษีอากรประเมินภาษีอากรประเมินแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการประเมินนะครับประมาณนะครับประเมินหรือเป็นการประมาณรายรับรายจ่ายขึ้นมาเอาถามว่าทำไมต้องมีการประเมินรายรับรายจ่ายขึ้นมาทำไมต้องมีการประมาณล่ะเพราะบางกรณีนะครับรายได้รายจ่ายนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับในทางบัญชีนะครับเช่นในทางบัญชีเนี่ยนะครับนะฮะเราบอกว่าเราขายสินค้าไป100แต่ในทางภาษีอบกไม่ใช่นะครับราคาเนี้ยราคาตลาดมันที่120มันจริงต้องมีการประมาณหรือประเมินเป็น120ไม่ใช่100บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับประการที่2เนี่ยนะครับลักษณะภาษีนิติบุคคลนั้นก็คือเป็นภาษีทางตรงเป็นภาษีทางตรงแปลว่าเป็นภาษีที่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือบริษัทนั่นแหละไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้กับบุคคลอื่นหรือผู้บริโภคได้ไม่เหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับประการที่3ในการจัดเก็บภาษีนั้นนิติบุคคลนั้นต้องจัดเก็บจากรอบระยะเวลาบัญชีไม่ได้ไปเสียทุกวันนะฮะภาษีนะครับไม่ได้ไปเสียทุกวันเลยนะฮะก็เก็บจากรอบระยะเวลาบัญชีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบระยะเวลาบัญชีมันแปลว่าอะไรนะครับต่อไปฮะรายการที่4ลักษณะที่4ก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจัดเก็บจากฐานนะครับการเสียภาษีก็คุยให้ฟังเมื่อกี้แล้วไงว่าฐานภาษีนั้นมีอยู่10นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับลักษณะตัวที่5ก็คือเป็นกรณีบริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยลักษณะที่6บริษัทนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ2ตัวนี้ต่างกันนะครับลักษณะที่5กับ6ต่างกันลักษณะการคือเขามีหน้าที่เสียภาษีเหมือนกันฮะแต่เวลาการคำนวณภาษีเขาต่างกันนะครับเขาต่างกันถ้าเป็นลักษณะตัวที่6เนี่ยถ้าเป็นบริษัทต่างประเทศนะครับใครทำบัญชีหรือใครเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างประเทศให้รู้สักนิดหนึ่งนะครับว่าบริษัทต่างประเทศซึ่งเรากำลังดีลด้วยเนี่ยนะครับเขาเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันเข้ามาอย่างเงี้ยแปลว่าเสียภาษีชัดเจนเลยแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ามา
แต่ก็ยังมีหน้าที่ต้องเสียจะเสียยังไงนะครับว่ากันนะครับ

นี่ก็เป็นแนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็คือจะต้องเก็บจากผู้ที่มีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็คือบุคคลทั้ง7นั่นแหละนะครับแล้วก็ในการจัดเก็บนั้นนะครับจากการที่เราดูมาที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับมีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศเราจึงเรียกว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอะไรบ้างมาดูครับมีอยู่2หลักครับประเทศไทยในการจัดเก็บต่างชาติก็อาจจะมีหลายหลักนะฮะแต่สำหรับประเทศไทยนั้นมีแค่2หลักฮะหลักแรกก็คือหลักถิ่นที่อยู่หลักถิ่นที่อยู่แปลว่าอะไรครับหลักถิ่นที่อยู่นั้นแปลว่านะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องจัดตั้งในประเทศไทยครับก็คือจัดตั้งก่อนฮะจัดตั้งในประเทศไทยครับถ้าจัดตั้งในประเทศไทยเนี่ยถือว่าบริษัทนั้นนิติบุคคลนั้นมีหลักถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเสียภาษีเสมอครับจะมีรายได้หรือไม่ก็ไม่ได้สนใจเลยนะครับยื่นแบบเสียภาษีเสมอและรายได้ที่นำมาเสียภาษีนั้นต้องนำรายได้ทั่วโลกมาเสียภาษีซึ่งเราเรียกว่าเป็น worldwide income นะครับบริษัทไทยจดทะเบียนในประเทศไทยเวลามีรายได้เอารายได้รายจ่ายทั่วโลกมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยสำหรับหลักที่สองนั้นนะครับหลักแหล่งเงินได้ถ้าหลักแหล่งเงินได้แปลว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่มีเงินได้ในประเทศไทยไม่มีนะฮะไม่มีเงินได้ในประเทศไทยนะครับโทษทีครับหลักที่สองนั้นก็คือหลักแหล่งเงินได้หมายถึงว่าบริษัทนิติบุคคลนั้นเป็นบริษัทต่างประเทศครับจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศแต่มามีเงินได้ในประเทศไทยแปลว่าอย่างนี้ฮะนะครับแปลว่าอย่างนี้ยกตัวอย่างใครบ้างครับอย่างเช่น Facebook อย่างเงี้ยนะครับเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะแต่อยู่ต่อมาเขาก็มาขายแอดโฆษณาในประเทศไทยมีเงินได้ในประเทศไทยก็แปลว่าต้องเสียภาษีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะดูต่อไปครับหลังจากที่เราบอกว่าเอาละมาอยู่2หลักหลักแหล่งเงินได้กับหลักถิ่นที่อยู่แท้ที่จริงแล้วมันก็มาจากมาตรานี้แหละนะครับมาตรา66เนี่ยนะครับจึงเป็นมาตราซึ่งอาจารย์เขียนเป็นรูปหัวใจแปลว่าอะไรครับแปลว่ามาตรา66นั้นจึงต้องเข้าใจเอาใจใส่เพราะเป็นหลักที่สำคัญดังนั้นการที่จะมีบริษัทสักบริษัทนึงเนี่ยเดินมาหาเราบอกนี่เนี่ยเขาเป็นบริษัทนะอยากจะรู้ว่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านมาดูมาตรา66ครับนะครับถ้าเข้ามาตรา66แปลว่ามีหน้าที่ต้องเสียอันดับแรกก็คือมีสถานะเป็นบริษัทตัวนี้หรือเปล่าอันที่2ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปล่าถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโอเคจบเลยยังไงก็เสียแต่ถ้าตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับต้องมามีเงินได้ต้องมาประกอบกิจการในประเทศไทยก่อนจึงจะต้องเสียภาษีนะครับแปลไว้ดีนะต่อไปครับเมื่อกี้คุยให้ฟังแล้วว่าการเสียภาษีนั้นต้องเสียตามรอบระยะเวลาบัญชีรอบระยะเวลาบัญชีโดยปกติครับมันมี12เดือนนะครับ12เดือนนี่ก็คือนับวันชนวันนะคำว่ารอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะครับมันหมายถึงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทหรือนิติบุคคลก็เป็นการกำหนดขึ้นมาเองครับนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาตูมนึงกำหนดไปเลยนะครับต้องการที่คือจะนับจากไหนถึงไหนแต่แค่12เดือนบางคนนะครับบางบริษัทก็ตั้งขึ้นมาตูมนึงเนี่ยครับเอางั้นขอเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมสิ้นสุด31ธันวาคมแล้วกันง่ายดีจำได้ง่ายดีก็ได้นะฮะบางบริษัทไม่เอานะฮะขอตั้งเอาเท่ๆแล้วกันนะครับวันที่14กุมภาเลยนะครับนั่นก็แปลว่ารอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม14กุมภาก็ไปสิ้นสุดอีกทีก็วันที่13กุมภาปีหน้าก็ได้อย่างนี้นะครับเราเรียกว่ารอบบัญชีนั้นเดือนชนเดือนวันชนวันนะครับก็นี่ก็คือ12เดือนนั่นเองนะครับต่อไปมีรอบอื่นรอบอื่นแปลว่าบางรอบก็น้อยกว่า12เดือนบางรอบก็มากกว่า12เดือนไอ้ที่น้อยกว่า12เดือนแปลว่าอะไรน้อยกว่า12เดือนนั้นแปลว่าแปลได้3กรณีครับกรณีที่1นะครับนั่นก็แปลว่าเป็นบริษัทตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่2เป็นบริษัทที่เลิกระหว่างปีภาษีนะครับนะครับระหว่างปีภาษีนั่นก็แปลว่าเวลาเขาปีสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เต็มเดือนอยู่แล้วนะครับไม่เต็มปีอยู่แล้วล่ะนะครับเหมือนกับบริษัทตั้งใหม่นั่นแหละถ้าตั้งระหว่างปีภาษีก็แปลว่าเขาก็ไม่ครบ12เดือนอยู่แล้วล่ะนะครับคนที่3ฮะบริษัทที่3ฮะที่มีน้อยกว่า12เดือนก็คือว่าเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลที่ขอเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีนะฮะเช่นแต่เดิมที1มกราคมสิ้นสุด31ธันวาคมไม่พอใจขอเปลี่ยนนะฮะพอขอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยนะครับรอบแรกที่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ครบ12เดือนแปลว่าอย่างนี้นะครับต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันมากกว่า12เดือนแปลว่าอะไรครับมากกว่า12เดือนแปลว่าปกติมันต้องปิดนะครับในรอบ12เดือนแต่อันนี้มากกว่า12เดือนแปลว่าเป็นรายเดียวกรณีเดียวเท่านั้นนั่นคือเป็นกรณีที่บริษัทเลิกกิจการแล้วก็ต้องชำระบัญชี

นะครับต้องชำระบัญชีที่พอจะชำระบัญชีเนี่ยมันไม่สามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน12เดือนได้นะครับก็จึงมีการขอขยายและเวลาเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยนะครับรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อกำหนดนะครับครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วสิ้นจากเริ่มต้นจากไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นตลอดไปนะครับจนกว่าจะเลิกบริษัทเลยแหละแต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติจากเจ้าพนักงานก่อนนะครับถ้าไม่ขอเปลี่ยนไม่ได้ทำไม่ได้ครับแปลว่าอย่างนี้นะครับเอาล่ะนะครับจากรอบระยะเวลาบัญชีเรามาดูเรื่องฐานฐานมีอยู่4ฐานที่คุยให้ฟังเมื่อกี้แล้วล่ะฐานแรกฐานกำไรสุทธิคำว่ากำไรสุทธิในที่นี้หมายถึงกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนะพวกเรานะหมายถึงกำไรสุทธิทางภาษีอากรนะฮะซึ่งกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั้นโดยปกติเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ 99% เนี่ยนะครับจะไม่เท่ากับกำไรสุทธิในทางบัญชีหลักการมีแค่นั้นก่อนนะครับทีนี้ในเมื่อนะครับเราจะต้องยื่นแบบเนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณจากฐานกำไรสุทธิดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีบัญชีกำไรสุทธิเห็นไหมกำไรขาดทุนจึงต้องมีงบดุลเข้าไปจึงต้องมีบัญชีทำการเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวสรุปว่ารอบระยะเวลาบัญชีนั้นมันต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะทีนี้มาฐานอื่นฐานอื่นก็คือฐานที่2ฐานที่3ฐานที่4นั่นเองนะครับฐานที่2เนี่ยนะครับฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายเมื่อกี้ก็ชี้ให้ดูแล้วในมาตรา69บอกว่าต้องทำบัญชีอะไรครับรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยนะครับฐานเงินได้จ่ายจากประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากบริษัทต่างประเทศมาเข้ามามีรายบริษัทอยู่ต่างประเทศครับไม่ได้เข้ามาแต่มามีเงินได้ที่บ้านเราเช่น Facebook Google อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยกำหนดให้คนที่จ่ายเงินให้กับทาง Facebook ให้กับ Google ให้กับ Netflix พวกนี้นะครับถ้ามีภาษีต้องเสียนะฮะก็ให้คนจ่ายนั่นแหละเป็นคนหักแล้วก็นำส่งเมื่อคนจ่ายหักและนำส่งจึงต้องมีหน้าที่ในการทำบัญชีบัญชีนั้นก็เป็นเรื่องของบัญชีด้านรายจ่ายที่จ่ายไปนั่นเองถึงฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศก็ต้องมีนะครับต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินไปต่างประเทศด้วยนะครับนั่นก็คือบัญชีนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของการยื่นแบบนะครับตัวนี้ก็การยื่นแบบนั้นก็เป็นเรื่องของกรณีที่การยื่นแบบพ.ร. 5051นะครับก็คือฐานกำไรสุทธิ2แบบต้องรู้จักนะครับต้องรู้จัก2แบบนี้เลยแบบแรกพ.ง.ด. 50ไอ้เจ้าพ.ง.ด. 50ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นการยื่นแบบตอนสิ้นปีเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กรณีของพ.ง.ด. 51นั้นเป็นแบบที่เรายื่นกลางปีซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมาคุยเรื่องฐานที่1ก่อนฐานที่1นั้นถูกบัญญัติไว้ในมาตรา65เรียกว่าฐานกำไรสุทธิฐานกำไรสุทธินั้นเนี่ยนะครับเขาบอกให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์เกณฑ์สิทธิ์แปลว่าอะไรครับนะเกณฑ์สิทธิ์ก็แปลว่าเกณฑ์สิทธิ์นะครับเรียกร้องสิทธิในการเรียกร้องด้านรายได้สิทธิในการเรียกร้องด้านรายได้ด้านรายจ่ายเกิดสิทธิ์ที่นะครับบุคคลอื่นจะมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากเรานะฮะโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะมีการรับเงินจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับในภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็มีความจำเป็นนะฮะบางกิจการไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เลยต้องไปใช้เกณฑ์อื่นๆนะครับเกณฑ์อื่นๆในที่นี้นะครับนั่นก็จะอยู่ในกฎหมายก็เขียนไว้อยู่ในที่ทป1ทับ2528มีทั้งหมด13กิจการ13กิจการนะครับนะ13กิจการแปลว่าอะไรครับ13กิจการนี้ถ้านะครับนักศึกษานั้นประกอบกิจการอะไรใน13กิจการนี้มีสิทธิ์ที่จะเลือกไปใช้ในกรณีอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้เกณฑ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็ไปศึกษาไปดูเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในหนังสือของเรานั่นแหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูเงื่อนไขของการคำนวณนะครับเงื่อนไขของการคำนวณกำไรสุทธินะครับซึ่งเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเงื่อนไขตัวแรกนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขด้านรายได้เงื่อนไขด้านรายจ่ายเงื่อนไขด้านรายได้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับรายได้ในทางบัญชีก็ได้ในทางบัญชีบอกว่าไอ้นี่เป็นรายได้ในทางภาษีอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับในทางบัญชีบอกว่าเนี่ยไม่เป็นรายได้ทางภาษีอาจจะเป็นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายในกลุ่มนี้ครับด้านรายจ่ายก็เหมือนกันฮะในทางบัญชีบอกว่านี่เป็นรายจ่ายแต่ในทางภาษีบอกว่าไม่เป็นก็ได้นะครับ
ในทางบัญชีบอกว่าเนี่ยเป็นรายได้มีรายจ่าย100บาทแต่ในทางภาษีบอกไม่ใช่100บาทต้องเป็น200บาทก็แปลว่าเพิ่มขึ้นอีกก็ขึ้นอยู่กับมาตราพวกนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไปหาดูแล้วก็เพิ่มเติมรายการพวกนี้ได้นะครับพวกนี้ได้เอาละทีนี้เงื่อนไขด้านทรัพย์สินแปลว่าอะไรก็คือเอามาศึกษาเพื่อให้ดูว่าทรัพย์สินบางกรณีเนี่ยมันก่อให้เกิดรายได้ทรัพย์สินบางกรณีก่อให้เกิดรายจ่ายมีอะไรบ้างนั้นนักศึกษาก็ไปหาดูเพิ่มเติมจากมาตราที่อาจารย์เขียนไว้นะครับนะประมาณนี้นะเอาล่ะนะครับที่เราคุยผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งบัญชีภาษีและก็บัญชีโดยทั่วไปพวกเราลงมาดูนะครับว่าการที่เราอยู่ต่อมาเนี่ยนะครับเราจะมีเงื่อนไขในการเสียภาษีประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยเห็นไหมฮะทั้งเนี้ยรายการเนี่ยที่อาจารย์ขีดตรงนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รายการ activity เกิดขึ้นบัญชีรายวันบัญชีแยกเพศงบสลองแล้วก็งบการเงินเนี่ยเป็นรายการทางบัญชีหมดเลยในทางภาษีนั้นก็บวกเงื่อนไขตามที่เราดูในสไลด์ก่อนหน้านี้บวกบางกรณีก็บวกกับบางกรณีก็หักออกก็กลายเป็นเงื่อนไขในทางภาษีอากรแล้วก็เป็นกำไรสุทธิในทางภาษีอากรนั่นเองนะครับในแบบเนี่ยนะครับในแบบพ.ร. 50ในหน้าที่3รายการที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการคำนวณสีก่อนนั้นยังต้องไปลากเอารายการทางบัญชีมาใส่เห็นไหมนี่ไงแปลว่าในทางภาษีนั้นก็ยังต้องใช้รายการในทางบัญชีอยู่นะครับแล้วก็รายการในทางภาษีนั้นนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทางบัญชียังไงก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับนี่คือรายการปรับปรุงหน้านี้คือหน้าในการปรับปรุงตั้งแต่ข้อที่10ถึงข้อ21เป็นการปรับปรุงนะครับอันนี้ก็คือกรณีของฐานอื่นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับฐานแรกฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายนะครับฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าก็ไม่ต้องมานั่งคำนวณว่ามีรายจ่ายเท่ากับเท่าไหร่ไม่สนใจรายจ่ายเลยเอารายได้ล้วนๆเลยนะครับตัวและมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกิจการขนส่งระหว่างประเทศของนิติบุคคลต่างประเทศนั่นเองคำว่ากิจการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยนะครับทั้งสายการบินกับสายการเดินเรือนะครับนึกอะไรไม่ออกนึกถึงJapan Airlines นึกถึงสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับเขาขนส่งระหว่างประเทศนะครับเข้าประเทศไทยบ้างออกประเทศไทยบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นครับหมายถึงพวกนี้นะครับรายได้พวกนี้นะครับสายการบินพวกนี้เอามาเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธินั่นเองนะครับตัวที่2มูลนิธิสมาคมครับตัวที่3ก็คือกิจการซึ่งเป็นกองทุนนั่นเองนะครับตัวต่อไปฐานนี้เราเรียกฐานที่3ครับฐานที่3ก็คือฐานเงินได้ที่จ่ายจากประเทศไทยคือพวกนี้เขามิได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยนะฮะแต่มามีเงินได้ตามมาตรา40วรรค2 3 4 5 6แปลว่าต้องเสียภาษีนะแปลว่าอย่างนี้นะนี่คือฐานที่3ฐานที่4เป็นเรื่องการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศแปลว่ามีกำไรแทนที่จะมาหมุนเวียนในเมืองไทยไม่ฮะกลับเอาไปนู่นเลยนะครับส่งไปต่างประเทศแปลว่าต้องเสียอีก 10% ของฐานที่4นะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบของมาตรา70ก็คือฐานที่3นั่นเองนะครับวิธีการเสียภาษีก็คือให้ผู้จ่ายเงินเป็นคนหักและนำส่งคล้ายๆกับภาษีหักหน้าที่จ่ายแต่ไม่ใช่ภาษีหักหน้าที่จ่ายคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ยื่นด้วยแบบนะครับพ.ง.ด.50นะครับ54ครับโทษทีครับยื่นด้วยแบบพ.ง.ด.54นะครับแปลว่าอย่างนี้นะแปลว่าอย่างนี้

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีค่ะหน่วยที่4เรื่องการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรท่านจะเห็นว่าเนื้อหาครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเสียภาษีของกิจการที่เป็นรูปแบบของนิติบุคคลจากฐานกำไรซึ่งกำไรนั้นหาได้หรือดูได้จากที่ไหนเราก็อาจจะนึกถึงในส่วนของงบกำไรขาดทุนโน้ตที่นำเสนอในงบการเงินของกิจการที่วงบอกว่าสถานะของกิจการเป็นอย่างไรเก่งกาจแค่ไหนในการทำมาหากินหรือว่าดำเนินงานของธุรกิจในปัจจุบันสำหรับในช่วงเวลาหนึ่งอาทิเช่น1ปีองค์ประกอบอะค่ะก็จะมีในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งมีการบันทึกรายการค้าในทุกๆวันที่เกิดรายการอาทิเช่นตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง31ธันวาโดยบอกว่าในแต่ละวันมีการซื้อสินค้าขายสินค้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่สุดท้ายปลายทางก็จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนที่เป็นรูปแบบของงบกำไรขาดทุนทางบัญชีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีนั่นเองดังนั้นกระบวนการก่อนที่เราจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เนี่ยนะคะก็ต้องเอากำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีนำมาปรับปรุงตามเงื่อนไขของประมวลรัชดากรมาตรา65ทวี65ตรี70ตรีแล้วก็มาตรา74ซึ่งมีการพูดถึงองค์ประกอบทางด้านของการปรับปรุงข้อมูลทางด้านของเรื่องของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินจนเป็นตัวเลขของภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินั่นเองซึ่งทางรูปแบบของนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีการยื่นเอกสารเกี่ยวเรื่องของการเสียภาษีปีละ2รอบก็คือครั้งที่1เมื่อครบ6เดือนนับจากวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีครั้งที่2เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีภายในกำหนดเวลาเนื้อหาที่จะพูดถึงวันนี้นะคะสรุปรวมเป็นหน้านี้เลยโดยบอกว่าเริ่มจากตัวสีเขียวที่เป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชีที่มาจากงบการเงินนี่แหละค่ะที่เราดูในส่วนของรายการค้าตลอดทั้งปีจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการบวกหรือหักรายการปรับปรุงใน3พาร์ทใหญ่ๆก็คือทางส่วนของรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและหนี้สินดังนั้นเมื่อเราเอากำไรขาดทุนทางบัญชีมาปรับปรุงให้เรียบร้อยเราจะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนทางภาษีนั่นเองซึ่งตัวเลขที่ได้มาเนี่ยนะคะก็จะมีการคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่กิจการมีกำไรนะกำไรที่ว่านี้ก็คือกำไรสุทธิทางภาษีจากนั้นจึงเป็นตัวเลขเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านจะต้องจ่ายชำระนั่นเองดังนั้นในครั้งนี้เราจะมีการพูดถึงรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิตามประมวลรัชดากรมีการปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีและก็กล่าวถึงเรื่องของการเสียภาษีรวมถึงการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเอง มาดูองค์ประกอบแรกที่เราจะคุยกันนะคะคือเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิตามประมวลรัชดากรซึ่งได้เกริ่นไปแล้วว่ามีองค์ประกอบ3ส่วนก็คือการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายได้รายจ่ายทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินเนื้อหาต่อจากนี้เนี่ยจะมีการยกกรณีศึกษามาให้ท่านดูในแต่ละองค์ประกอบของการปรับปรุงนะคะเริ่มด้วยในส่วนของเงื่อนไขการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายได้ก่อนเลยรายได้พูดถึงเรื่องของการให้กู้ยืมเรื่องนี้นะคะก็คือบริษัท1จำกัดเนี่ยมีการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารจำนวน1ล้านบาทไปให้บริษัท2จำกัดซึ่งเป็นลูกค้ากู้ยืมโดยที่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยใดๆในขณะที่บริษัท1เนี่ยคนกู้เนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีในอัตราร้อยละ10ต่อปีดังนั้นเนี่ยในกรณีศึกษานี้กรมสรรพากรโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการประเมินรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมดังกล่าวในอัตราร้อยละ10ต่อปีตามมาตรา65ทวีวงเล็บ4ดังนั้นภาพรวมเมื่อสิ้นปีการดำเนินงานของธุรกิจนี้ในปีนี้มีกำไรสุทธิอยู่ที่5ล้านบาทดังนั้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงโดยการคำนวณรายได้ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่เบิกเงินเกินบัญชีร้อยละ10ต่อปีโดยการไปบวกเพิ่มกับกำไรสุทธิดังนี้ด้านล่างนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของกำไรสุทธิทางบัญชีก่อนตัวเลขอยู่ที่5ล้านบาทจากนั้นมันไม่พอต้องมีการบวกเพิ่มในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินก็คือที่เราไปกู้ธนาคารมาในราคาที่บริษัท1กู้มา1ล้านบาทก็ต้องคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% ต่อปีดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการบวกรายได้ดอกเบี้ยการให้กู้ยืมอยู่ที่ 100,000 บาทดังนั้นปลายทางเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วจะกลาย

ั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแต่เขาไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะอ่ะเป็นบริษัทจำกัดเขาบอกว่าบริษัท3เนี่ยได้รับเงินปันผลจำนวน 200,000 บาทจากบริษัท4จำกัดซึ่งบริษัท4เนี่ยก็ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นกันโดยที่บริษัท3จำกัดนะคะเขาถือหุ้นบริษัท4มาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วซึ่งถือหุ้นเกินกว่า3เดือนก่อนที่จะได้รับเงินปันผลและหลังจากได้รับเงินปันผลเสร็จแล้วก็ยังถือหุ้นนั้นต่อไปอีก3เดือนมากกว่า3เดือนด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยค่ะบริษัท3จะต้องบันทึกรายได้เงินปันผลนั้นจำนวน 200,000 บาทแต่ว่าตามประมวลรัชดากรเขาให้บริษัท3นำรายได้เงินปันผลดังกล่าวรวมไปเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้เพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นดังนั้นกึ่งหนึ่งของ 200,000 ก็คือ 100,000 บาทนั่นเองดังนั้นเราจะมาปรับปรุงกันจากกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีดังนี้เริ่มต้นลำดับที่1เราจะเอากำไรสุทธิทางบัญชีที่บริษัท3ประมวลข้อมูลมาได้แล้วว่าดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาตลอด1ปีนี้เกิดอะไรขึ้นบอกว่ามีกำไรสุทธิทางบัญชีอยู่ที่1ล้านบาทจากนั้นเนี่ยต้องมีการหักรายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นกึ่งนึงกึ่งนึงก็คือจาก 200,000 บาทกึ่งนึงก็เหลือแค่ 100,000 จากนั้นกำไรสุทธิทางภาษีจะอยู่ที่900,000 บาททวนนั่นเองค่ะกรณีศึกษาต่อไปมาต่อแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท9จำกัดบริษัท9เนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยบริษัทนี้นั่นแหละค่ะได้รับเงินปันผลจากบริษัท10จำกัดเห็นไหมชื่อบริษัทมันจะเป็นแบบตัวเลขนิดนึงนะแปลว่าเราขยับพูดถึงกรณีศึกษาไปเรื่อยๆเริ่มต้นนะคะคือบริษัท9เนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งบริษัทเนี่ยได้รับเงินปันผลจากบริษัท10จำกัดที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจำนวน 200,000 บาทและได้ถูกหักภาษีณที่จ่ายตามกฎหมายจำนวน 100,000 บาทจึงได้รับเงินปันผลสุทธิจริงๆอยู่ที่ 100,000 บาทจากนั้นบริษัท9ผู้ได้รับเงินปันผลเขาก็มีการบันทึกบัญชีรายได้เงินปันผลไว้มูลค่า 200,000 แต่ตามเงื่อนไขแห่งประมวลรัชดากรเขาบอกว่าเขาต้องให้นำเงินปันผลที่รับดังกล่าวเนี่ยรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงเท่าที่เหลือหลังจากถูกหักภาษีณที่จ่ายไว้ก็คือ 100,000 บาทนั่นเองดังนั้นการปรับปรุงในส่วนของกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีของบริษัท9จะเริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชี1ล้านบาทเอามาตั้งจากนั้นเอามาหักด้วยรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่รับยกเว้นคือ 100,000 ดังนั้นกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท9จำกัดก็คืออยู่ที่ 900,000 บาทถ้วนค่ะต่อมาเราพูดถึงว่าพาร์ทในส่วนของเรื่องของรายได้กันกรณีศึกษานี้เขาเล่าให้ท่านฟังว่าบริษัท11เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเรื่องการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเจ้าใหญ่พอสมควรแล้วเขาบอกว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2500X4 เนี่ยทางบริษัท11เนี่ยมีรายได้จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นเงิน10ล้านบาทซึ่งคิดภาษีขายมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะ 7% ก็คือเป็นมูลค่าจาก10ล้านก็คือเป็นภาษีขายอยู่ที่ 700,000 บาทแต่ว่าทางบริษัท11จำกัดเนี่ยเขาบันทึกรายได้ตามบัญชีในตัวเลข10ล้าน700,000บาทซึ่งบริษัทบันทึกบัญชีผิดพลาดเนาะเราต้องมีการบันทึกการแยกใช่ไหมคะระหว่างรายได้กับภาษีขายแต่ทางบริษัท11ดันบันทึกรวมกันเลยเป็น10ล้าน700,000บาทดังนั้นบริษัทเนี่ยบันทึกรายได้สูงไปด้วยยอดภาษีขาย 700,000ทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าผลประกอบการตลอด1ปีของเขาเนี่ยมีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน3ล้านบาทดังนั้นเราต้องมีการปรับปรุงตัวเลขให้มันถูกต้องเริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีค่ะ3ล้านตั้งไว้จากนั้นท่านก็หักด้วยภาษีขายที่ไม่ถือเป็นรายได้เนาะภาษีขายไม่ใช่รายได้นะจ๊ะก็หักออก 700,000 บาทดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิทางภาษีของบริษัท11ในปี 2500X4 อยู่ที่ 2,300,000 บาทค่ะพอได้ไหมคะสำหรับกรณีศึกษาประมาณนี้นะคะในพาร์ทของเรื่องของการคำนวณทางด้านรายได้ต่อมาเราจะพูดถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้แต่ในพาร์ทของการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศแหละช่วงนี้การส่งออกก็จะมีเรื่องของการส่งออกที่มีการส่งเสริมอย่างมากมายดังนั้นเนี่ยการศึกษานี้อาจจะเป็นเรื่องใกล้ๆตัวของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทนะคะเริ่มจากการศึกษานี้เขาพูดว่าบริษัท12จำกัดเนี่ยส่งออกสินค้าไปประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,000 ชิ้นโอเคไหม

ส่งออกไป 1,000 ชิ้นโดยเขาส่งไปเก็บไว้ในโกดังที่บริษัทเช่าไว้สำหรับการรอจำหน่ายให้ลูกค้าซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าบริษัทได้ส่งสินค้านั้นไปขายในประเทศแล้วก็ให้ถือราคาสินค้าตามตลาดณวันที่ส่งออกโอเคไหมคะณวันที่ส่งออกเป็นราคารูปแบบ FOB หรือว่า Free On Board นะคะเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปซึ่งเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปตามมาตรา73จากนั้นเนี่ยเราบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่ต้องนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวมารวมคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นจากที่เกริ่นมาขั้นต้นเราก็บอกว่าหากสินค้าจำนวน 1,000 ชิ้นส่งออกไปนั้นเป็นราคาที่เป็น FOB ในเงื่อนไขรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทดังนั้นเนี่ยสินค้าดังกล่าวมีราคาทุนชิ้นละ500ถ้าในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งออกไปนั้นบริษัทมีกำไรที่ทางบัญชีจำนวน10ล้านดังนั้นจะมีการปรับปรุงดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีขึ้นมาตั้งก่อน10ล้านบาทและท่านก็บวกด้วยรายได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศก็คือ1ล้านจากนั้นเมื่อกันรวมกันและเรียบร้อยก็จะกลายเป็นตัวเลขอยู่ที่11ล้านบาทท่านหักต้นทุนเนาะท่านขายของไปท่านก็หักต้นทุนต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะ 1,000 ชิ้นต้นทุนชิ้นละ500บาทเป็น 500,000 ดังนั้นกำไรสุทธิทางภาษีจะมียอดอยู่ที่10ล้าน 500,000 บาทค่ะต่อมาเรื่องรายได้จบไปเรามีการทำเงื่อนไขในการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านรายจ่ายกันบ้างค่ะด้านรายจ่ายเนี่ยนะคะเรามีการยกตัวอย่างบอกว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเขาก็เล่าให้ฟังเป็นศึกษาว่าบริษัทสยามจำกัดเนี่ยตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเขาเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเขามีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วอยู่ที่200ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2500X1 เนี่ยเขามีกำไรสุทธิทางบัญชีจำนวน30ล้านโดยมีรายได้และรายจ่ายดังนี้เริ่มต้นด้านล่างท่านจะเห็นว่ารายได้จากการขายสินค้าซึ่งเขาได้รวมภาษีขายไปแล้วด้วยนะรายได้จากการขายสินค้ารวมภาษีขายมีมูลค่า107ล้านบาทรายได้เงินปันผลที่รับจากบริษัทที่ตั้งตามกฎหมายไทยอยู่ที่2ล้านบาทรวมการรายได้2ส่วนก็คืออยู่ที่109ล้านจากนั้นการมีรายได้ก็ต้องควบคู่กับการมีค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนในการขายสินค้ามีมูลค่าอยู่ที่60ล้านบาทดังนั้นเนี่ยท่านจะเอากำในส่วนของรายได้109ล้านหักด้วยต้นทุนขาย60ล้านกลายเป็นกำไรขั้นต้นอยู่ที่49ล้านบาทหลังจากมีกำไรขั้นต้นแล้วก็ต้องดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรอื่นๆไหมที่ทำให้เราดำเนินการธุรกิจต่อไปเราก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะตัวเลขอยู่ที่19ล้านบาทดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีจะมีตัวเลขแสดงอยู่ที่30ล้านซึ่ง30ล้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแน่ๆเลยซึ่งมีชัดเจนหลายส่วนเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดด้วยกันอันที่อาจารย์ทำตัวหนาไว้ให้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งพูดว่าเนี่ยแหละรวมค่ารับรองไปแล้ว 900,000 บาทค่ารับรองก็คือการที่เราดูแลลูกค้าพาลูกค้าไปทานเลี้ยงดูแลลูกค้าในช่วงเวลานั้นๆนะเขาเรียกว่าค่ารับรองซึ่งเป็นรายจ่ายต้องห้ามคำว่ารายจ่ายต้องห้ามที่เราพูดถึงเนี่ยก็มีการกำหนดด้วยเพดานของประมวลรัชดากรอยู่ว่าถ้าเกิดคุณจะหักค่ารับรองได้สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีนะกำไรที่ทางภาษีเขาบอกว่าจะมีตัวเลขได้ไม่เกินอัตรา 0.3% ระหว่างรายได้ที่เอาไว้คำนวณเป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีหรือจำนวนทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่ามาดูการศึกษานี้เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยนะคะมีรายได้ที่ต้องรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอยู่ที่101ล้านบาทตัวเลข101ล้านบาทเนี่ยมาจากตัว109ล้านนะคะที่เห็นว่าเป็นรายได้รวมเห็นไหมคะ109ล้านจากนั้นเนี่ยมีการลบในส่วนของ7ล้านบาทซึ่งเป็นพาร์ทของภาษีขาย
ภาษีขายเห็นไหมคะมันจะมีส่วนหนึ่งบรรทัดแรกๆเลยก็พูดว่ารายได้จากการขายสินค้ารวมภาษีขายเป็น107 ล้านดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณถอดสมการออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาษีขายที่7 ล้านบาทท่านลบออกไปมันไม่ใช่รายได้นะฮะแล้วท่านก็ลบด้วยอีก1 ล้านบาทนะคะ1 ล้านบาทตัวนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาที่เรากำลังจะพูดถึงเลยแล้วก็บอกว่ามีการเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบระหว่างทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วมีมูลค่าอยู่ที่200 ล้านบาทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง1รายได้อยู่ที่101 ล้านหรือทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน200 ล้านแปลว่า200 ล้านสูงกว่าใช่ไหมคะเราก็เลือก200 ล้านนี่แหละค่ะคูณด้วย 0.3% เท่ากับค่ารับรองที่ทางภาษียอมรับได้ว่าเป็นค่าจ่ายอยู่ที่ 600,000 บาทจากนั้นรู้แล้วตัวเลขที่ภาษียอมรับได้ในค่ารับรองคือ600,000แต่บริษัทเนี่ยหักไว้เท่าไหร่บอกว่าบริษัทหักไปแล้ว900,000 บาทดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการหักที่เกินมากเกินไปกว่าที่ภาษีจะยอมรับรับรองได้ดังนั้นเนี่ยต้องมีการบวกกลับด้วยตัวเลขจะเป็นหน้านี้ค่ะดังนั้นบริษัทต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีดังนี้เอากำไรสุทธิทางบัญชี30 ล้านขึ้นมาตั้งแล้วก็หักด้วยภาษีขายที่มันไม่ถือเป็นรายได้จำนวน7 ล้านบาทแล้วก็เงินปันผลที่รับยกเว้นกึ่งหนึ่งจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่เราพูดว่าเงินปันผลได้รับเนี่ยได้รับเนี่ยเราจะต้องมีการยกเว้นกึ่งหนึ่ง2 ล้านก็คือได้รับยกเว้น1 ล้านบาทนั่นเองจากนั้นเรามีการบวกค่ารับรองที่หักเกินไว้ตามเงื่อนไขกฎหมายกำหนดอีก300,000 บาทดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีขอโทษค่ะกำไรสุทธิทางภาษีในครั้งนี้อยู่ที่22 ล้าน 300,000 บาทนั่นเองพอได้ไหมคะสำหรับเรื่องของการปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีในกรณีศึกษานี้พาร์ทที่3สำหรับเงื่อนไขการปรับปรุงกำไรสุทธิทางด้านสินทรัพย์และหนี้สินมาดูกันสินทรัพย์และหนี้สินมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างทางด้านกำไรสุทธิมาดูกันนะคะตัวอย่างเราบอกว่าเมื่อวันที่1 มกราคม 25X6บริษัทยูจำกัดเนี่ยได้ตีราคาเครื่องจักรเพิ่มจากที่มีอยู่นะแต่ตีราคาเพิ่มอีก10 ล้านบาทแล้วเขาได้บันทึกราคาเครื่องจักรเพิ่มส่วนที่ตีเนี่ยเป็นรายได้ตามบัญชีไว้แล้วโดยที่เครื่องจักรดังกล่าวนะคะมีราคาทุนที่ซื้อมาเมื่อวันที่1 มกราคม 25X1ในอดีตเนาะซื้อมาเป็นเงินอยู่ที่20 ล้านซึ่งณวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด31 ธันวาคม 25X5ที่ผ่านมา X5 เนี่ยเครื่องจักรดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมเหลืออยู่ที่1 บาทอ่ะดังนั้นเขาบอกว่าสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีปี 25X6 เนี่ยบริษัทคำนวณหักค่าเสื่อมราคาดังกล่าวจำนวน2 ล้านบาทโดยคำนวณจากราคาเครื่องจักรที่ตีเพิ่มมาดังนั้นเนี่ยพอดูภาพรวมเราบอกว่ากิจการเนี้ยทำมาหากินประจำปีมีกำไรสุทธิทางบัญชีอยู่ที่50 ล้านการคำนวณเขาบอกว่าตามประมวลรัชดากรกำหนดว่าห้ามนำเอามูลค่าทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นรายได้และห้ามไม่ให้นำค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าทรัพย์สินที่ตีเพิ่มเอามาใส่ดังนั้นบริษัทนี้จะต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีดังนี้เริ่มต้นจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีตั้งค่า50 ล้านบวกด้วยค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ท่านตีราคาเพิ่มนะฮะอยู่ที่2 ล้านบาทจากนั้นท่านก็หักด้วยมูลค่าเครื่องจักรที่ตีราคาเพิ่มขึ้นที่ไม่ให้ถือว่าเป็นรายได้อยู่ที่10 ล้านดังนั้นกำไรสุทธิทางบัญชีกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีหลังจากปรับปรุงแล้วอยู่ที่42 ล้านบาทค่ะการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีผ่านมาด้วยกรณีศึกษาต่างๆให้กับทุกท่านได้เรียนรู้เป็นตัวอย่างกันซึ่งขออนุญาตเน้นย้ำอีกนิดนึงเราบอกว่าหลักการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นภาษีกำไรสุทธิทางภาษีนั้นเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรา65บัญญัติเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องใช้คำว่าเกณฑ์สิทธิ์ย้ำนะทางภาษีเนี่ยเขาใช้คำว่าเกณฑ์สิทธิ์ขณะที่ทางบัญชีใช้คำว่าเกณฑ์คงค้างนะคะความหมายของเกณฑ์สิทธิ์เขาก็พูดว่าให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดแม้ว่ายังไม่ได้รับชำระเงินถือว่าเป็นการคำนวณรายได้ในรอบระยะเวลานั้นๆได้เลยเช่นเดียวกันกับทางด้านรายจ่ายเขาบอกว่าให้นำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ส่วนนั้นแม้ว่ายังไม่ได้จ่ายจริงในรอบระยะเวลานั้นมาคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีเลยเขียนนะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นั่นเองสำหรับการคำนวณตัวเลขครั้งนี้
ขั้นตอนการปรับปรุงกรุธิทางบัญชีให้เป็นกรุธิทางภาษีเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนดังรูปที่โชว์ไปด้านขวามือนะคะท่านจะเห็นว่าเริ่มจากเอากำไรสุทธิทางบัญชีขึ้นมาตั้งก่อนว่าตัวเลขเป็นอย่างไรในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองรายได้ลบค่าใช้จ่ายหักแล้วกลายเป็นกำไรทางบัญชีจากนั้นเมื่อท่านจะเสียภาษีท่านต้องมีการปรับปรุงให้เป็นกำไรทางภาษีโดยอาจจะมีการหักในรายได้ที่กฎหมายยกเว้นหรือรายจ่ายที่กฎหมายให้หักเพิ่มได้อีกทั้งมีการบวกรายได้ที่กฎหมายกำหนดขึ้นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามหักแล้วก็มีการหักผลค่าทุนสุทธิไม่เกิน5ปีถ้าท่านมีตามมาตรา65ตรีวงเล็บ12นะคะจากนั้นท่านก็จะมีการพูดถึงกระบวนการในส่วนของค่าบริจาคเงินบริจาคต่างๆเงินสนับสนุนทางด้านการศึกษาเงินบริจาคการกุศลการบริจาคในส่วนของการกีฬาจากนั้นจะกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีและเอาเงินก้อนนี้ล่ะค่ะคูณด้วยอัตราภาษีเป็นจำนวนตัวเลขที่ท่านต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมาดูเรื่องของการเสียภาษีและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลกันค่ะเราจะบอกว่าจากที่ท่านมีกำไรขาดทุนทางบัญชีปรับปรุงตามกระบวนการของประมวลรัชดากรจนเป็นกำไรขาดทุนทางภาษีและดังนั้นเนี่ยการยื่นในการเสียภาษีนะคะของกิจการที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีการเสียภาษีในฐานของกำไรสุทธิโดยปีหนึ่งจะยื่น2ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะยื่นในส่วนของครึ่งรอบระยะเวลาหรือว่าประมาณ6เดือนนั่นเองจากนั้นพอสิ้นรอบระยะเวลาหรือว่าสิ้นปีก็ต้องมีการยื่นอีกครั้งหนึ่งมาดูรูปแบบกันว่าแล้วคำนวณอย่างไรและยื่นอย่างไรบ้างการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะคะท่านใดมีกิจการที่เป็นนิติบุคคลนะแต่ว่านิติบุคคลแบบนี้จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านรายได้ต่อปีไม่เกิน30ล้านนะปีที่ท่านจะเสียภาษีโอเคไหมคะย้ำอีกรอบทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วนะวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นไม่เกิน5ล้านและรายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้เช่นตัวอย่างบริษัทกิจการรุ่งเรืองจำกัดเนี่ยเขามีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากประมาณกำไรสุทธิโอเคไหมประมาณกำไรสุทธิก็มีการประมาณกันว่าเนี่ยในปี 2500 x1 เนี่ยเท่ากับมีรายได้มีกำไรอยู่ที่1ล้านบาทโดยมีองค์ประกอบคือรายได้จากการประมาณการทั้งรอบระยะเวลาบัญชีคือ10ล้านรายจ่ายประมาณการไว้ว่า8ล้านดังนั้นเนี่ยเมื่อเอา10ที่เป็นรายได้ลบด้วยรายจ่ายประมาณการ8ล้านก็คือเขาคิดว่าเขาจะมีกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทดังนั้นกึ่งหนึ่งค่ะกึ่งหนึ่งหรือว่า6เดือนกึ่งหนึ่งของการประมาณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีจาก2ล้านก็เป็นอยู่ที่1ล้านบาทกึ่งหนึ่งเนาะจากนั้นอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเราก็จะเอาตัวเลข1ล้านบาทเนี่ยมาคำนวณกับ 20% ที่เป็นอัตราที่รัฐบาลกำหนดดังนั้นเนี่ยค่ะภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทกิจการรุ่งเรืองจำกัดอยู่ที่ 200,000 บาทเรื่องของการประมาณการรายได้รายจ่ายประมาณกำไรสุทธิเนี่ยค่ะคุณต้องมีการประมาณการอย่างดูน่าเชื่อถือแล้วก็ตัวเลขที่ประมาณการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงควรจะไม่ได้ห่างกันเกินกว่า 25% ไม่ควรเกินนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบของกิจการที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน5ล้านแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านย้ำอีกรอบใช้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาจากการประมาณการกำไรสุทธิต่อมาอีกรูปแบบหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นกิจการประเภทที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์คือท่านเป็นการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือธนาคารพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเออร์กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีรูปแบบของการคำนวณที่แตกต่างกันก็คือเขาใช้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนนั้นเน้นนะฮะจากกำไรสุทธินะไม่ใช่ประมาณการเหมือนเคสก่อนหน้านี้แล้วมาดูตัวอย่างกันค่ะเราบอกว่าธนาคารกรุงไชยจำกัดมหาชนใช่ไหมฮะขึ้นต้นด้วยว่าธนาคารแปลว่าอยู่ในกลุ่มของกิจการถึงเลยก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ว่าด้วยกฎหมายธนาคารพาณิชย์เขาบอกว่าเขามีการปิดบัญชีครึ่งรอบครึ่งปีก็คือ6เดือนนั่นเองเมื่อเขาปิดบัญชี6เดือนปุ๊บเขารู้ว่าเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่100ล้านบาทบริษัทเนี่ยจะต้องทำการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิของกิจการในรอบ6เดือนดังนี้เขาบอกว่าเริ่มต้นจากเอารายได้
รายได้6เดือนที่เกิดขึ้นจริง300ล้านหักด้วยรายจ่าย6เดือนที่เกิดขึ้นจริง200ล้านดังนั้นกำไรสุทธิของรอบระยะเวลา6เดือนมีกำไรอยู่ที่100ล้านบาทดังนั้นธนาคารกรุงไทยจะเอา100ล้านบาทตั้งคูณด้วยอัตราภาษีนิติบุคคลคือ 20% อยู่ที่ตัวเลข20ล้านบาทค่ะเมื่อทั้งสองรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการขนาดกลางที่ตะกี้บอกว่าขนาดกลางใช้อะไรนะคะย้ำอีกรอบกิจการขนาดกลางใช้ในส่วนของการประมาณ

การกำไรสุทธิเนาะประมาณการโดยที่เป็นกิจการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านที่ชำระแล้วแล้วก็รายได้ไม่เกิน30ล้านอันนี้คือประมาณการแต่ถ้าเป็นกิจการทั้ง4รูปแบบที่อาจารย์เขียนมาข้างต้นอันนี้ต้องใช้กำไรสุทธิจริงๆของรอบระยะเวลา6เดือนนั้นเมื่อคุณคำนวณเสร็จเรียบร้อยคุณก็มีการกรอกข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบเสนอรายการพ.ง.ด.51พ.ง.ด.51เนี่ยนะคะตามในรูปเลยนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา6เดือนนะคะนับตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีจากนั้นเรื่องของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงของสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีล่ะจะทำยังไงเราก็บอกว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะจะนำกำไรสุทธิทางภาษีคืออะไรนะคือกำไรสุทธิทางบัญชีปรับปรุงตามประมวลรัชดากรเรียบร้อยจนกลายเป็นกำไรสุทธิทางภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่านจะได้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ท่านต้องเสียจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดการคำนวณกำไรสุทธิออกมาปรากฏว่าท่านไม่ได้มีกำไรท่านก็ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็ให้นำเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาก็คือ6เดือนแรกที่ชำระไว้แล้วรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ณที่จ่ายถือมาเป็นเครดิตสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั่นเองมาส่วนของด้านสุดท้ายแหละของเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรมาดูของกรณีแรกก่อนการเสียภาษีนิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีก็คือ6เดือนแรกนั่นเองท่านก็เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายและก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายซึ่งท่านจะต้องมีการยื่นแบบเสนอรายการพ.ง.ด.51แล้วก็มีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายใน2เดือนนับจากเมื่อไหร่นับจากวันสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลา6เดือนนะฮะจากนั้นเนี่ยมีการบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะเดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเมื่อท่านจ่ายเนาะและท่านก็เครดิตด้วยเงินสดหรือว่าเงินฝากธนาคารนั่นเองในอันสุดท้ายเราบอกว่าถ้าเราเสียภาษีนิติบุคคลในช่วงของวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบันทึกบัญชีค่ะจะเป็นแบบนี้เดบิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นนะจากนั้นก็เครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่ายสุดท้ายเครดิตด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายมีการยื่นแบบภาษีก็คือพ.ง.ด.50แล้วก็จ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายใน150วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีพร้อมทั้งการบันทึกบัญชีดังกล่าวนะฮะก็จะมีเดบิตในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือเงินฝากธนาคารแล้วแต่คุณจะจ่ายในรูปแบบใดดังนั้นเนี่ยค่ะเนื้อหาที่ท่านได้เห็นดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่4ภาษีเงินได้ส่วนของนิติบุคคลจากฐานกำไรซึ่งท่านสามารถดูในส่วนของรายละเอียดแล้วก็แบบทดสอบมีตัวอย่างให้ท่านดูในหนังสือนะคะท่านสามารถจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหนังสือได้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ

0: ทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
2: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอก
1: ซื้อเหล้าไป
2: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
1: ดี
2: จะได้เมามันทั้งวัน
3: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วยกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราและก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่า

0: ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของใยอาหารอย่างที่เรารู้กันก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นไปตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วตัวใยอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะไม่ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยอาหารเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใยอาหารในปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับมาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็นprebiotic นะครับซึ่ง prebiotic ก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือ probiotic นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F 2ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับ การเช่าซื้อรถยนต์นะครับนะฮะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับรถยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงานไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะฮะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทจ่ายไฟแนนซ์ไปก่อนนะฮะแต่รถลองมาใช้เราก็ผ่อนนะครับนะฮะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะฮะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวดให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะหากผิดสัญญาเช่นนะค้างงวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะฮะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไฟแนนซ์นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับนะฮะสิทธิหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะสองก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะครับซึ่งนะครับนะในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียก เข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะครับนะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะโอนมาแต่ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบคอบและปลอดภัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Life ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาแนะนำนะครับโหมดGemini Life นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Life เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Life ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พิชัยมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่แหละครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มนี้นะครับไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
4: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
3: มีครับวันนี้ผมอยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
4: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
3: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
4: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต๊ะไม้ดีไซน์แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ดิฉันช่วยอะไรต่อดีคะ
3: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
4: ภาพวาดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายๆมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
3: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
4: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาของดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
3: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
4: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
3: โอเคครับงั้นเรามาดูดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้
5: เป็นสีอะไรครับผม
4: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
5: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
4: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
5: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
4: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลาสองตัวบนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
5: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมฮะ
4: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
5: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
4: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
5: ครับสมมติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
4: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะเช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกันก็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
5: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
4: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
3: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Life นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
1: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลก IT ที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีระดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งแวลลี่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีในยุค 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
6: เป็นบรรณาธิการบริหาร Messenger ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำได้ทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะชื่อวีรดานะคะละลิตนันทวงศ์หรือคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่าชอบเที่ยวชอบกิจกรรมพอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ ็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดแรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็นผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่วางทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกหนึ่งแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิตยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL SPL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัด dB ว่าใครมี dB เท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่เขาทำบลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งและเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายหลักที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานตรงเป้าที่เรียนมาแต่ไม่มีความสุขก็มีการทำนิตยสารรถยนต์เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยอะไรเลยแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปถึงยอดพีระมิดเราต้องประมาณตัวเองทุกวันนี้เลี้ยงแมวมีน้องแมวเป็นเพื่อนเราไม่เหงามันเหมือนกับชีวิตเหมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กับแมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายๆปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างนึงว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียวคุณวีรดาลลิตนันทวงศ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: ีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047787

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์โมดูลที่8เรื่องอารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาและการพัฒนาสู่รัฐชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 3. การปฏิรูปศาสนาและ 4. การพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 17ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถอธิบายปัจจัยสำคัญและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้2ยกตัวอย่างงานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในแต่ละด้านได้3อธิบายสาเหตุและผลของการปฏิรูปศาสนาได้และ4อธิบายการพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การฟื้นฟูศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องที่1ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ2สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้ 2. อธิบายสภาพทั่วไปของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้และ 3. อธิบายลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้เรามาเริ่มกันเรื่องที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดใหม่หรือการหวนกลับไปรื้อฟื้นอารยธรรมกรีกและโรมันเนื่องมาจากการตื่นตัวทางภูมิปัญญาของผู้คนในโลกตะวันตกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16โดยในระยะแรกของศูนย์กลางการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยจะอยู่ตามเมืองต่างๆแถบบริเวณเมืองของแหลมอิตาลีเนื่องจากเป็นเมืองที่เติบโตในปลายยุคกลางนะครับเช่นฟลอเรนซ์มิลานเวนิสและโรมแม้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในช่วงแรกจะจำกัดอยู่ในหมู่วงชั้นสูงปัญญาชนชนชั้นนำก็ตามแต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเชิงภูมิปัญญาความคิดของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงถือว่ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปด้วยสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับมีมาจากสาเหตุสำคัญดังนี้คือประการแรกสงครามครูเสดนะครับการทำสงครามแย่งชิงนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลามเนี่ยทำให้ชาวตะวันตกนะครับมีโอกาสได้เข้าไปพบกับภูมิปัญญาความรู้ศิลปะวัฒนธรรมกรีกโรมันต่างๆที่อยู่ในบริเวณจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับอารยธรรมคลาสสิกเหล่านี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่สะท้อนความคิดมนุษย์นิยมสนใจให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ความมีเหตุมีผลเน้นสติปัญญาและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์

ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารยธรรมในยุคกลางของยุโรปที่เน้นความศรัทธาในคริสต์ศาสนารวมถึงเกิดการรื้อฟื้นความคิดเชิงปรัชญาผ่านงานเขียนของนักคิดคนสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของโซเครติสเพโตอริสโตเติลรวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่เชิดชูคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างจากพวกตะวันตกที่เคยสัมผัสมาก่อนในยุคกลางนะครับขั้นต่อมาเมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกลงเมื่อปี1453เนี่ยทำให้นักปราชญ์จำนวน

มาด้วยประการที่2ก็คือการขยายตัวของเมืองการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรานะครับการขยายตัวของเมืองในห้วงดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ก็คือชาวเมืองหรือว่าบูร์ชัวซีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าเสรีชนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งมีชีวิตอยู่กับระบบเงินตราต้องการเป็นอิสระจากระบบศักดินาสวามิภักดิ์สนใจชีวิตทางโลกทางวัตถุมากกว่าสนใจชีวิตทางธรรมนะครับเนื่องจากอยู่กับการค้าเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมองโลกด้วยความเป็นจริงอยากมีความสุขในโลกนี้มากกว่าสุขนิรันดร์ในโลกหน้าตามแนวคิดทางศาสนาในห้วงดังกล่าวคนเหล่านี้เองเนี่ยก็เลยพยายามจะดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจากการครอบงำของศาสนาประการที่3นะครับก็คือบรรดากลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ตามเมืองท่าการค้าต่างๆมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนกระแสฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ปกครองในเมืองตามแหลมของอิตาลีเนี่ยนะครับมีบทบาทในการอุปถัมภ์แล้วก็สะสมงานศิลปกรรมต่างๆก็เลยเป็นแรงเร่งให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นในโลกตะวันตกในห่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง 2. สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความคิดและก็ค่านิยมไปจากยุคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นแรกก็คือผู้คนเนี่ยมีสำนึกความเป็นมนุษย์นิยมนะครับให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะผู้มีสติปัญญาความสามารถไม่ใช่ผู้มีบาปกำเนิดตามความเชื่อในคริสต์ศาสนาแบบยุคกลางอีกต่อไปที่สำคัญก็คือมีความคิดในเชิงความเป็นปัจเจกชนนิยมขึ้นมานะครับประการที่2ผู้คนเนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองที่มีความคิดว่าตนเองสามารถเติบโตมั่งคั่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบศักดินาสวามิภักดิ์อีกต่อไปนะครับประการต่อมาก็คือการที่ผู้คนเนี่ยรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์เชื่อในความมีเหตุมีผลช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นทำให้ในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นยุคของอัจฉริยะเพราะว่ามีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเนี่ยก้าวขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีรวมไปถึงการตื่นตัวในความรู้ใหม่ๆอย่างดาราศาสตร์ชีววิทยาและก็องค์ความรู้ใหม่ๆที่ท้าทายคำสอนศาสนาแบบดั้งเดิมนะครับประการต่อมาก็คือห่วงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในโลกระหว่างโลกใบเก่ากับใบใหม่และในห่วงระยะเวลาต่อมานะครับในศตวรรษที่16ถึง17เนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มนุษย์ในห่วงดังกล่าวเนี่ยสนใจทฤษฎีสุริยะจักรวาลการค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติทางภูมิปัญญาที่สำคัญนะครับประการต่อมาก็คือเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ในปีค.ศ. 1450นะครับโดยโยฮันกูเตนเบิร์กชาวเยอรมันเนี่ยได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นผลกระทบก็คือว่าเกิดแรงกระเพื่อมทางภูมิปัญญานำไปสู่การแพร่กระจายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์นำไปสู่การขยายขององค์ความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและขบคิดของผู้คนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวตอนที่2งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ตอนที่2ด้านวรรณกรรมและตอนที่3ด้านศิลปกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ได้2อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ของนักเขียนด้านวรรณกรรมได้และตอนที่3อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมของศิลปินได้ด้านที่1 นะครับด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะมีนักคิดคนสำคัญที่ก้าวขึ้นมีบทบาททางความคิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคโลมาเคียเวลลี่ชาวอิตาเลียนนะครับมีผลงานชิ้นสำคัญก็คือเรื่องเจ้าผู้ครองนะครับหรือว่า The Prince วิเคราะห์การเมืองการปกครองของนครรัฐอิตาลีในห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับโดยสาระสำคัญเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยชี้ว่ารัฐเนี่ยควรใช้วิธีการในการแสวงหารักษาอำนาจโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมต่อให้ต้องใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆในการได้มาซึ่งอำนาจก็ตามทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเหตุผลของรัฐซึ่งหมายถึงการดำรงอยู่และการขยายอำนาจซึ่งแนวคิดดังกล่าวของมาร์คเคเวลลี่เนี่ยได้รับการขานรับจากบรรดาเจ้าผู้ปกครองนครในห้วงดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยส่งเสริมการมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นของผู้ปกครองนครนะครับต่อมาท่านหนึ่งก็คือเซอร์โทมัสมอร์นะครับแนวคิดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางการเมืองของอังกฤษในขณะนั้นก็คือนโยบายทางศาสนาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ทรงตั้งนิกายอังกฤษขึ้นนะครับดังนั้นเขาจึงเขียนหนังสือเรื่องยูโทเปียเพื่อบรรยายสังคมในอุดมคติ
นะครับโดยสมมติสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเพื่อสะท้อนภาพสังคมอังกฤษที่ผู้คนอยู่กันอย่างไร้ระเบียบขาดสติสัมปชัญญะนะครับสำหรับโทมัสมอร์

ครับสังคมในอุดมคติก็คือสังคมที่สงบสุขมีความมั่นคงทั้งกายใจอิสระเสรีที่สำคัญเลยก็คือว่าจะต้องเป็นดินแดนที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้คนนะครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทก็คืออิราสมุสนะครับผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมโดยการผสานแนวคิดมนุษยนิยมแบบกรีกโรมันเข้ากับศาสนาคริสต์ได้อย่างโดดเด่นโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมนะครับงานเขียนที่สำคัญก็คือสดุดีความเขาหรือ Place of Folly นะครับวิพากษ์วิจารณ์ถากถางบรรดาพระและก็นักบวชในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้ผู้คนเนี่ยงมงายในความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆงานเขียนอีกชิ้นนึงที่สำคัญก็คือความเรียงว่าด้วยเจตจำนงเสรีหรือว่า Essay on Free Will ที่เสนอว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงส่งที่จะพัฒนาตัวเองตามกรอบของศีลธรรมได้นะครับซึ่งแนวคิดของอิราสมุสเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อขบวนการปฏิรูปศาสนาในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วย 2. ด้านวรรณกรรมนะครับในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือประการแรกมีการใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาลาตินที่เคยใช้กันมาแต่เดิมนะครับการใช้ภาษาท้องถิ่นของฟลอเรนซ์แทนภาษาลาตินเนี่ยทำให้เกิดกระแสการใช้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยแพร่หลายไปยังดินแดนอื่นทั่วยุโรปด้วยซึ่งการกลับมาใช้ภาษาถิ่นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการก่อตัวของรัฐชาติที่กำลังก่อตัวขึ้นในห่วงเวลาดังกล่าวด้วยประการที่2ก็คือการรับอิทธิพลจากวรรณกรรมกรีกและลาตินเข้ามาในงานประพันธ์นะครับทำให้นักเขียนจำนวนมากเนี่ยหันมาเขียนโครงกลอนสั้นๆแบบกรีกและการเขียนแบบร้อยแก้วตามแบบวรรณกรรมลาตินมากกว่างานเขียนมหากาพย์ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคกลางนะครับสำหรับบรรดานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างเช่นจิโอวานนี่บ็อกคาชิโอนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางใหม่ในอิตาลีผลงานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องร้อยแก้วเช่นเรื่องเดคาเมรอนนะครับที่รวบรวมเรื่องสั้นร้อยแก้วนะครับเล่าเรื่องราวชาย3หญิง7ที่อพยพหนีภัยกลางโลกในเมืองฟลอเรนซ์นะครับสะท้อนถึงค่านิยมใหม่ของชนชั้นกลางที่จะมีบทบาทต่อสังคมไม่น้อยไปกว่าชนชั้นสูงในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือฟรานซิสโกเพลทาร์กนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวรรณคดีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการงานเขียนของเขาเนี่ยแสดงถึงความเป็นปัจเจกชนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกบรรยายความงามในเชิงสรีระของสตรีออกมาอย่างเสรีสะท้อนการปลดปล่อยอารมณ์และก็ออกนอกขนบการประพันธ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสมัยกลางนะครับซึ่งแนวคิดของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาและวรรณคดีคลาสสิกผสานเข้ากับแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมนะครับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับนักกวีและนักประพันธ์เรืองนามชาวอังกฤษลักษณะโดดเด่นของบทละครก็คือโครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งความอิจฉาอาฆาตพยาบาทความรักงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโรมิโอจูเลียตซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงปรัชญาสัจจนิยมเน้นความสมจริงมากกว่าความเป็นอุดมคติ 3. ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในเชิงภาพรวมนะครับห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะที่มีความโดดเด่นในตัวเองและเป็นอิสระจากศาสนาแบบที่เคยเป็นมาในช่วงยุคกลางเน้นความงามสมบูรณ์ของงานสร้างสรรค์และแสดงถึงฝีมือของศิลปินเป็นหลักไม่ใช่เป็นงานศิลปะที่มุ่งรับใช้ศาสนาเพียงอย่างเดียวนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลางซึ่งกำลังมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในห่วงดังกล่าวผ่านการก่อสร้างปราสาทราชวังที่ตกแต่งด้วยความวิจิตรนะครับรวมถึงสะท้อนถึงการอุปถัมภ์ศิลปินที่มีฝีมือด้วยความก้าวหน้าด้านเทคนิคนะครับงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยจะมีความก้าวหน้าสมจริงมากขึ้นมีการให้แสงเงาที่ถูกต้องเน้นสรีระกล้ามเนื้อที่สมจริงรวมถึงการใช้ทัศนียภาพเพื่อสร้างมิติความลึกของภาพให้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นนะครับอาทิเช่นมาซาซิโอจิตรกรชาวอิตาเลียนผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือภาพการเก็บภาษีซึ่งใช้เทคนิคแสงและเงาสะท้อนบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงภาพการถูกขับออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นภาพของอดัมกับอีฟตอนถูกขับออกจากสวรรค์นะครับเดินเอามือปิดหน้าทำท่าเสียใจซึ่งวาดออกมาได้เสมือนจริงทั้งในเชิงสรีระการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับ
ศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับภาพวาดของเขาเนี่ยก็มีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติเนื่องจากดาวินชีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกายวิภาคมีการใช้แสงและเงาให้มิตินะครับผลงานชิ้นสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันก็คือเดอะลาสซัปเปอร์ซึ่งเป็นภาพวาดพระกายหันมือสุดท้ายของพระเยซูรวมไปถึงภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือภาพวาดโมนาลิซานะครับซึ่งเป็นสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนานะครับก็จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ในห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะสะท้อนถึงความสมจริงในแนวสัจจนิยมแล้วก็เน้นความสามารถของศิลปินซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของงานศิลปกรรมในห่วงดังกล่าวศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือไมเคิลแองเจโลนะครับมีผลงานการแกะสลักที่มีชื่อเสียงก็คือเปเอต้านะครับเป็นรูปพระนางมาเรียกำลังอุ้มพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากไม้กางเขนแสดงถึงความงดงามเชิงสรีระลายพริ้วของผ้าแต่ก็สื่อให้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าได้อย่างสมจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปสลักเดวิดนะครับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มิกาลันแองเจโลเนี่ยสลักขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1501ถึง 1504ซึ่งถือว่าเป็นรูปสลักหินที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะการปฏิรูปศาสนานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนหลักก็คือตอนที่1สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาและผลของการปฏิรูปศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาได้ข้อที่2อธิบายผลของการปฏิรูปศาสนาได้และข้อที่3ระบุนักปฏิรูปและอธิบายความคิดของแต่ละนิกายได้สาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะครับการปฏิรูปศาสนาหรือว่า The Reformation เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ตะวันตกเพราะนำมาซึ่งความแตกแยกเป็น2นิกายหลักของศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมานำโดยกลุ่มที่เรียกว่าผู้ต่อต้านหรือว่า Protestant นะครับต่อต้านคริสตจักรสากลที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาที่นครรัฐวาติกันกรุงโรมนะครับในเบื้องแรกขบวนการปฏิรูปเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อต้องการปฏิรูปคำสอนแนวการปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นไม่ได้ต้องการตั้งนิกายใหม่แต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการกลับไปศึกษาคำสอนที่แท้จริงในพระคัมภีร์และใช้คำสอนเหล่านั้นในการต่อต้านประเพณีปฏิบัติของพระศาสนาจักรและอำนาจของพระสันตะปาปานะครับสำหรับสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยมีดังนี้นะครับข้อ1การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์นะครับเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาผู้ปกครองและชนชั้นกลางต่อศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของศาสนาจักรเนี่ยตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาที่มีอำนาจครอบงำชีวิตของผู้คนในทุกด้านไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์นะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดนะครับต่อมาเนี่ยในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อผู้คนเนี่ยรับอิทธิพลแนวคิดมนุษย์นิยมมากขึ้นเหตุผลนิยมมากขึ้นทำให้เกิดความไม่พอใจในการใช้อำนาจของศาสนาจักรมากขึ้นส่วนพวกกษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระสันตะปาปานะครับเช่นเดียวกับพวกพ่อค้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่กีดขวางการสะสมความมั่งคั่งทางการค้าประการต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในของศาสนาจักรมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีการขายใบไถ่บาปเพื่อระดมเงินมาใช้ในการก่อสร้างมหาวิหารของศาสนาจักรนะครับประกอบกับความประพฤติของนักบวชเนี่ยย่อหย่อนลงอย่างมากนับตั้งแต่พระสันตะปาปาลงมานะครับทำให้เกิดความไม่พอใจต่อศาสนาจักรมากยิ่งขึ้นนะครับบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปศาสนานะครับก็คือท่านแรกก็คือมาร์ตินลูเทอร์นะครับลูเทอร์ไม่พอใจบทบาทของศาสนาจักรในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างมากนะครับมีการโจมตีศาสนาจักรอย่างรุนแรงโดยการเขียนคำประกาศ95ข้อปิดไว้ที่ประตูโบสถ์ที่วิตเทนเบิร์กนะครับเมื่อปี1517โดยเฉพาะยิ่งการขายใบไถ่บาปของพระสันตะปาปานะครับการกระทำของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยถูกขับออกจากศาสนาจักรนะครับนำมาสู่การก่อตั้งลัทธิลูเทอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์นะครับโดยมีแนวคิดที่เน้นการศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลักแทนการเคารพเชื่อฟังในบาทหลวงและศาสนาจักรโดยไม่ตั้งคำถามโดยลัทธินี้เนี่ยแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางเยอรมันยุโรปตอนเหนือและสแกนดิเนเวียนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นคาวินนะครับผู้ก่อตั้งลัทธิคาวินนะครับเขามีแนวคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะพบทางรอดได้เพราะศรัทธาในพระเจ้าเน้นการสอนให้ผู้คนรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์ความมีระเบียบวินัยเรียกคนที่นับถือลัทธินี้ว่าพวกพิวริตันนะครับซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราของพิธีกรรมก็ได้รับความนิยมจากบรรดาพ่อค้าและชาวเมืองในยุโรปแถบเหนือเป็นอย่างมาก
ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการก่อตั้งลัทธินิกายอังกฤษหรือว่า Church of England หรือว่า Anglican Church ขึ้นซึ่งแตกต่างจากนิกายอื่นๆเพราะว่าเกิดจากปัญหาการเมืองภายในไม่ใช่เรื่องการตีความคำสอนเนื่องมาจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับต้องการหย่าร้างกับพระมเหสีองค์เดิมแต่พระสันตะปาปาเนี่ยไม่ทรงอนุญาตจึงทรงประกาศแยกตัวออกจากศาสนาจักรและตั้งพระองค์เองเนี่ยเป็นประมุขของนิกายอังกฤษในปี1543โดยทรงมีอำนาจในการแต่งตั้งพระสังฆราชที่เรียกว่า Bishop of Canterbury นะครับซึ่งพระสันตะปาปาเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทำดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นอิสระจากวาติกันนะครับโดยคนอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนในการจัดตั้งนิกายใหม่นี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องการเป็นอิสระนาจของพระศาสนาจักรเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบของการปฏิรูปศาสนาที่สำคัญก็คือประการแรกนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยแตกออกเป็น2นิกายหลักก็คือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะครับนำมาสู่การสิ้นสุดของศาสนาจักรสากลและการเสื่อมอำนาจของพระสันตะปาปานะครับนอกจากนี้เนี่ยการแตกนิกายเนี่ยยังนำมาสู่สงครามต่างๆของยุโรปในช่วงศตวรรษที่16ถึง17ด้วยเช่นการปราบปรามพวกฮูโกโนหรือพวกโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสสงคราม30ปีนะครับรวมไปถึงเกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนานะครับนำมาสู่การปฏิรูปพระศาสนาจักรครั้งใหญ่นะครับก่อให้เกิดคณะนักบวชนิกายเยซูอิตขึ้นที่พยายามปฏิรูปตัวเองนะครับเรียกศรัทธากลับมาอีกครั้งนำโดยบาทหลวงที่มีบทบาทสำคัญก็คืออิกนาติอุสโลโยล่านะครับนำมาสู่การส่งคณะมิชชันนารีไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกการก่อตั้งรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในห่วงระยะเวลาดังกล่าวยุโรปเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองที่สำคัญคือการก่อตั้งรัฐชาติขึ้นในดินแดนต่างๆเช่นในสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียนะครับเนื่องจากการเสื่อมอำนาจลงของศาสนาจักรที่เคยครอบงำผู้คนทั่วยุโรปนะครับรวมไปถึงปัญหาจากการทำสงครามครูเสดเป็นระยะเวลานานขุนนางต้องออกไปรบทำให้ระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงด้วยประกอบกับห้วงดังกล่าวการค้าเกิดการขยายตัวเพราะสงครามครูเสดทำให้เกิดเมืองต่างๆขึ้นมาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะครับทำให้ชนชั้นนำมีโอกาสสะสมความมั่งคั่งและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเมืองในฐานะที่เป็นกษัตริย์โดยเมืองต่างๆเหล่านี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐชาติอันจะกลายเป็นหน่วยการปกครองที่แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองในระบอบฟิวดัลที่เคยเป็นมาตัวอย่างเช่นกรณีแรกของสเปนนะครับในศตวรรษที่15เนี่ยสเปนประกอบไปด้วยแคว้นต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปีค.ศ.1469แคว้นคาสติลได้รวมกับแคว้นอารากอนเนื่องจากการสมรสกันระหว่างพระนางอิซาเบลล่ากับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์นะครับและประชาชนส่วนใหญ่ของทั้ง2แคว้นนับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันขั้นต่อมาในปี1492นะครับสเปนได้ทำสงครามกับพวกมัวซึ่งเป็นมุสลิมในแคว้นแคนาดาทางตอนใต้และได้รับชัยชนะทำให้แคว้นต่างๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นรัฐชาติเพื่อป้องกันการโจมตีจากพวกมัวจนท้ายที่สุดได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สเปนเนี่ยสามารถก่อตั้งรัฐชาติได้สำเร็จในคริสต์ศตวรรษที่16นะครับประการที่2ก็คือกรณีของฝรั่งเศสนะครับในปลายศตวรรษที่15เมื่อสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสยุติลงทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่11เนี่ยมีอำนาจมากขึ้นโดยการปราบปรามขุนนางท้องถิ่นเพื่อรวมเป็นรัฐชาติหลังรัชกาลนี้เนี่ยเกิดสงครามศาสนาขึ้นภายในระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกฮูโกโนที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งแม้ว่าพวกฮูโกโนเนี่ยจะถูกปราบปรามอย่างนองเลือดในปี1572ก็ตามแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยหัวหน้าของพวกฮูโกโนก็คือเฮนรี่แห่งนาแวร์เนี่ยสามารถตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่4ได้และใช้นโยบายขันติธรรมทางศาสนาด้วยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาและประกาศกฤษฎีกาแห่งเมืองน้องเมื่อปี1598ให้เสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนโยบายต่างๆนะครับยังทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งขึ้นมาด้วยขั้นต่อมาในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่13เนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเห็นว่าฮูโกโนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐชาตินะครับจึงดำเนินการปราบปรามพวกฮูโกโนอีกครั้งควบคู่ไปกับการลดอำนาจของขุนนางจนสามารถรวบรวมดินแดนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นรัฐชาติได้สำเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่17ได้กรณีของอังกฤษนะครับก็เช่นเดียวกันหลังสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแม้ว่าจะต้องยอมถอนทัพออกจากดินแดนฝรั่งเศสก็ตามแต่ชัยชนะดังกล่าวเนี่ยได้หล่อหลอมสำนึกความภาคภูมิใจในชาติของตนในหมู่ชนชาวอังกฤษขึ้น
นะครับจนจะกลายเป็นพื้นฐานในสำนึกรวมหมู่ให้อังกฤษเนี่ยสามารถสร้างรัฐชาติได้สำเร็จในห้วงระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยก็ประสบกับปัญหาทางการเมืองภายในด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามแย่งชิงราชสมบัติที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบระหว่างปี1456ถึง1485โดยการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างราชตระกูลยอร์กที่มีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีขาวและราชตระกูลแลงคาสเตอร์ซึ่งใช้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อและกระทบต่อเสถียรภาพภายในของอังกฤษเป็นอย่างมากกระทั่งปี1485เจ้าชายเฮนรี่ทิวดอร์เนี่ยสามารถขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่7และใช้นโยบายสมานฉันท์กับราชตระกูลยอร์กด้วยการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของตระกูลนี้ทำให้ราชวงศ์ทิวดอร์เนี่ยสามารถปกครองอังกฤษด้วยความมั่นคงนะครับและนโยบายการพัฒนาหลายด้านทำให้อังกฤษเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจในเวลาต่อมาได้กรณีของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันออกของยุโรปเนี่ยแต่เดิมมีการแบ่งแยกเป็นแคว้นต่างๆมีเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นอิสระจากกันนะครับเนื่องจากแต่ละแคว้นเนี่ยไม่มีใครเข้มแข็งพอจะรวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพได้จนกระทั่งในกลางคริสต์ศตวรรษที่15เจ้าชายอีวานที่3แห่งมอสโกนะครับสามารถตั้งราชวงศ์รูริคิดและตั้งตนเองเป็นแกรนด์พรินซ์นะครับประกอบกับมอสโกเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางทางการค้ามีความมั่งคั่งเอื้อต่อการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นรากฐานให้รัสเซียเนี่ยสามารถรวมตัวกันเป็นรัฐชาติและก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลกยุโรปได้ในห่วงระยะเวลาต่อมาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับความเสื่อมของระบบฟิวดัลเนี่ยทำให้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่กษัตริย์เนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดจนเรียกยุคดังกล่าวว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับสำหรับความหมายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือระบอบการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจล้นพ้นในทุกด้านดังคำกล่าวของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ว่ารัฐคือตัวข้านะครับการที่กษัตริย์ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจมากมายดังกล่าวเนี่ยมาจากความเชื่อของประชาชนที่ว่าอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมาจากพระเจ้าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นประชาชนต้องเชื่อฟังโดยปราศจากข้อโต้แย้งนอกจากนี้นักคิดที่มีชื่อเสียงอย่างโทมัสฮอปก็ให้การสนับสนุนด้วยว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับสังคมยุโรปในห้วงดังกล่าวนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชประการแรกมาจากทัศนคติของชนชั้นกลางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ไปเป็นแนวคิดแบบคฤหัสถ์นิยมเพิ่มมากขึ้นมองว่าแนวคิดแบบศาสนาดั้งเดิมล้าหลังรวมถึงต้องการสนับสนุนผู้ปกครองให้คานอำนาจกับพระศาสนาจักรและลดอำนาจของเจ้าขุนนางเดิมดังนั้นกษัตริย์จึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งในการปกป้องดินแดนจากศัตรูภายนอกและรักษาความสงบภายในรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นการที่กษัตริย์มีอำนาจในการตั้งสภารวมถึงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองท้องถิ่นทำให้กษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองการปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การลดอำนาจของพระศาสนาจักรลงเนี่ยยังทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนบาทหลวงในท้องถิ่นลงด้วยทำให้บรรดาบาทหลวงเหล่านี้นะครับหันมาจงรักภักดีกับกษัตริย์ในฐานะที่ตนเป็นพลเมืองของรัฐและทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาในระดับท้องถิ่นของดินแดนต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมลงไปด้วยนะครับประการต่อคือการจัดตั้งกองทัพนะครับในห้วงยุคกลางอัศวินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักรบส่วนตัวของบรรดาขุนนางต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองทัพประจำการขึ้นทำให้เกิดความภักดีต่อกษัตริย์ในฐานะจอมทัพรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธต่างๆนะครับทำให้กองทัพมีแสนยานุภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลายเป็นผลดีต่อการขยายอำนาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับความเฟื่องฟูของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับในกรณีของอังกฤษนะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงทำสงครามผนวกสกอตแลนด์รวมไปถึงการมีท่าทีเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสเนื่องจากกษัตริย์ฝรั่งเศสทรงเป็นคาทอลิกและยุยงให้บรรดาชาวคาทอลิกในอังกฤษเนี่ยก่อกบฏต่อกษัตริย์อังกฤษนะครับขณะเดียวกันนะครับอังกฤษเนี่ยก็สามารถขยายแสนยานุภาพทางทหารของตัวเองทางทะเลเนี่ยจนทำให้มีสถานะทางการเมืองที่โดดเด่นในห้วงศตวรรษที่16ด้วยนะครับส่วนในกรณีของฝรั่ง
ังเศสนะครับในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับมีการบริหารประเทศด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าก่อกบฏมีนโยบายสร้างกองทัพให้เข้มแข็งขยายอำนาจทางการค้าทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นชาติที่มั่งคั่งและเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปได้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของกษัตริย์นะครับภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับนำมาซึ่งความเข้มแข็งของอำนาจกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในห้วงยุคกลางนะครับผ่านการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองการทหารรวมถึงการทูตทำให้รัฐชาติต่างๆเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทั้งอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียในห้วงคริสต์ศตวรรษที่18

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลโสชาติวิโรจน์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยในภาพรวมของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนแรกก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพูดเรื่องของความเชื่อศาสนาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อที่1นะครับในตอนที่1ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปแล้วก็เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะดูที่มาที่ไปว่ามาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ยังไงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากแผนที่เนี่ยนะครับมาเลเซียก็จะตั้งอยู่ตรงส่วนที่เป็นคาบสมุทรนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับแหลมลงไปนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่เกาะบอร์เนียวนะครับจะเห็นตรงจุดมาร์คที่เป็นจุดสีฟ้าตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นรัฐของซาบากับสลาวักที่ดำรงอยู่ในเขตการปกครองของมาเลเซียด้วยเช่นกันดังนั้นมาเลเซียจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซึ่งถ้าเรามองดูจากสภาพภูมิประเทศเนี่ยมาเลเซียก็จะเป็นดินแดนที่อยู่ในมีลักษณะของการดำรงอยู่ในเขตของคาบสมุทรแล้วก็อาณาเขตโดยรอบเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยทะเลนะครับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งติดต่อกันยาวนะยาวนะครับคราวนี้เนี่ยด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมาเลเซียที่มีชายฝั่งแล้วก็เป็นดำรงอยู่ในจุดสำคัญของคาบสมุทรเนี่ยทำให้มาเลเซียเนี่ยกลายเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางการคมนาคมทางทะเลทั้งเรื่องของการค้านะครับซึ่งมาเลเซียเนี่ยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการเชื่อมระหว่างการค้าระหว่างแหล่งอะไรที่ทำสำคัญของเอเชีย2แหล่งก็คือจีนกับอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยการค้าขายระหว่าง2 ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาเลเซียนะครับทำให้ดินแดนมาเลเซียในอดีตเนี่ยการเป็นดินแดนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเส้นทางทางทะเลนะครับนอกจากนี้เนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะครับนอกจากเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลแล้วเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีลักษณะของมีป่าดงดิบนะครับเหลืองเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับและด้วยลักษณะของป่าดงดิบตรงนี้เนี่ยทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่เขาเรียกกันว่าเป็นประเทศที่เมกาไดเวอร์สนะครับก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงนะครับจะมีพืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะท้องถิ่นที่ไม่สามารถพบที่อื่นได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะทางความหลากหลายในชีวภาพที่ไม่ได้พบได้ง่ายๆในประเทศอื่นๆในโลกนะครับทำให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีความสำคัญทั้งในเรื่องของทางด้านยุทธศาสตร์ทางการค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดได้เปรียบที่จะทำให้มาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาลนะครับในอีกทางนึงเนี่ยมาเลเซียก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกันก็จะคล้ายๆกับทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีฝนตกเยอะนะครับคราวนี้นะครับตัวทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับได้มีการพูดถึงว่าทรัพยากรธรรมชาติของมาเลเซียเนี่ยมีทรัพยากรป่าไม้แล้วก็พวกความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงแต่